ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือยูโรนะคะซึ่งเขาอาจจะยอมรับเงินสกุลของประเทศเขามากกว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะนั้นก็ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในตลาดระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคือในการลงทุนก็มีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแล้วพอเราจะมีการนำเข้าส่งออกก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็จะพูดถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะแล้วก็โครงสร้างของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทยนะคะตรงนี้มันก็จะมีการนำเสนอช่องทางในการเก่งในการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราหรือนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินคำว่า Forex นะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉวยโอกาสการเก็งกำไรของค่าเงินนั่นแหละนะคะนะในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะก็เป็นตลาดการเงินนะในครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงตลาดการเงินใช่ไหมแต่ก็เน้นในเรื่องของในประเทศนะที่ต้องใช้เครื่องมือของอัตราดอกเบี้ยเป็นหลักแต่พอเรามาพูดถึงภาคการต่างประเทศปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะใช้อัตราดอกเบี้ยเราก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือของอัตราแลกเปลี่ยนแทนนะฮะก็เป็นการซื้อขายสกุลเงินนะเป็นการเป็นศูนย์กลางทางการเงินทั่วโลกทำหน้าที่เสมือนที่ตั้งการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายประเภทต่างๆนะโดยการซื้อขายสกุลเงินนะฮะโดยการซื้อขายสกุลเงินมันก็มีการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีเวลาปิดเปิดทำการแตกต่างกันไปนะคะเพราะนั้นในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยการกำหนดค่าสัมผัสของสกุลเงินมันก็มีลักษณะแตกต่างกันนะแล้วก็คนที่เก่งกำไรหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้เล่นนะนะก็มักจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตลาดขนาดใหญ่นะมีทุนเยอะนะมีเม็ดเงินเยอะที่จะลงทุนนะในเงินสกุลต่างๆนะคะเช่นบริษัทธนาคารกลางนะคะบริษัทจัดการลงทุนนะกองทุนเฮดฟันนะแล้วก็นักลงทุนที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายใน Forex นะคะตลาด Forex ก็ถือว่าเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการหมุนเวียนรายวันนะอยู่ที่ประมาณ 5.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะในประเทศไทยก็ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการบริหารจัดการนะหรือ manage float นะคะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมปี2540นะหลังจากที่เกิดภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะภายใต้ระบบนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจะเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็สะท้อนกับสภาวะเศรษฐกิจนะของประเทศในขณะนั้นๆนะในการดูแลค่าเงินบาทธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็ไม่ได้กำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ค่าใดค่าหนึ่งคือไม่ได้เป็นแบบฟิกซ์เหมือนก่อนที่จะเกิดต้มยำกุ้งนะคะนี่ก็ทำให้เกิดแบบลอยตัวขึ้นมานะเพื่อทำให้เกิดการสะท้อนของกลไกตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมากที่สุดนะคะซึ่งแบงก์ชาติเนี่ยก็จะพิจารณาเข้าดูแลค่าเงินบาทในบางช่วงเวลานะเมื่อค่าเงินบาทมีความผันผวนสูงจนผิดปกติและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริงนะ
แบงค์ชาติในตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทในการแทรกแซงค่าเงินได้นะคะการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามทิศทางสกุลเงินสำคัญของโลกนะเช่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกายูโรปอนด์สเตอร์ลิงและเยนเป็นต้นนะซึ่งสะท้อนว่าปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อค่าเกิดจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนะคะเช่นแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างประเทศนะคะความแตกต่างระหว่างแนวโน้มเศรษฐกิจนะระหว่างประเทศรวมถึงมุมมองความรู้สึกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างไรก็ดีเนี่ยปัจจัยในประเทศเช่นตัวเลขการจ้างงานการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวการเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดความแข็งแกร่งของเสถียรภาพด้านการต่างประเทศของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อค่าเงินบาทด้วยเช่นกันนะคะปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยก็มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างมากนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้นนะในกรณีที่ค่าเงินบาทผันผวนมากนะคะนั่นคือแข็งค่าเกินไปหรืออ่อนค่าเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริงนะหรือภาคการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะทำการเข้าไปดูแลความผันผวนของค่าเงินตามความจำเป็นของสถานการณ์โดยนอกจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังจะพิจารณาอีกหลายปัจจัยเช่นดัชนี nominal effective exchange rate นะซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินของคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญนะทั้งนี้การดูแลค่าเงินของแบงก์ชาติเนี่ยก็จะต้องไม่ฝืนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะสำหรับการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเข้าดูแลความผันผวนของค่าเงินบาทนั้นเนี่ยแบงก์ชาติก็จะประเมินความเหมาะสมตามสถานการณ์นะโดยจะทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อชะลอความผันผวนของค่าเงินบาทในระยะสั้นนะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินสำรองระหว่างประเทศนะก็คือหากแบงค์ชาติเนี่ยเข้าไปดูแลเงินบาทเพื่อชะลอความผันผวนด้านการแข่งข้าเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อเงินตราต่างประเทศและขายเงินบาทนะก็จะทำให้เงินสำรองปรับเพิ่มขึ้นนะ เงินสำรองเนี่ยก็จะเป็นรูปของ เงินตราต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นจากเงินสกุลหลักที่เป็นดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นก็จะทำการขายเพื่อที่ทำการขายเงินบาทเพื่อที่จะเก็บเอาเงินสกุลต่างๆเข้ามาที่กองทุนเงินสำรองนะคะอันนี้ก็จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเพราะเกิดจากการเทขายเงินบาทตรงกันข้ามถ้าเราต้องการทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเราก็จะเอาเงินสกุลนะที่เราเก็บไว้ในเงินสำรองเนี่ยเข้าซื้อนะการซื้อเงินบาทก็จะทำให้ค่าเงินบาทมากขึ้นนะคะขณะที่การเข้าดูแลเงินบาทเพื่อชะลอความผันผวนด้านการอ่อนค่านะก็จะเป็นการซื้อเงินบาทนะและการขายเงินตราต่างประเทศก็จะทำให้เงินสำรองปรับตัวลดลงนะเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่มันมีปัญหาของเงินบาทอ่อนค่ามากจนเกินไปนะคะคือส่งออกมากขึ้นแต่ว่าในการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการดิสเครดิตนะระหว่างประเทศคู่ค้านะประเทศคู่ค้าก็จะมองว่าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยอาจจะด้อยคุณภาพเพราะว่าราคาถูกมากเกินไปนะ
แบงก์ชาติก็เลยทำการขายเงินตราต่างประเทศที่เก็บไว้ในเงินทุนสำรองเพื่อซื้อเงินบาทนะเพื่อซื้อเงินบาทกลับเข้ามาในกองทุนสำรองก็จะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่านะคะอย่างไรก็ดีในกรณีที่มีสัญญาณของการเก็งกำไรค่าเงินบาทแบงก์ชาติก็อาจจะใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมในการดูแลค่าเงินบาทด้วยนะเช่นมาตรการป้องกันป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทซึ่งอาจจะมีการปรับตัว อาจจะมีการปรับระดับความเข้มข้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละช่วงนะกรณีเงินบาทเนี่ยหรือเงินสกุลอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่สามารถซื้อขายได้นะเพราะนั้นค่าเงินบาทเนี่ยนะก็อาจจะเทียบกับการต้องใช้เงินบาทไปเพื่อซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะเราจะใช้เงินบาทกี่บาทในการซื้อเงิน1ดอลลาร์สหรัฐนะเพราะนั้นกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเราจะใช้เงินบาทเพื่อซื้อ1ดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นนะเราจะใช้เงินบาทมากขึ้นนะตรงนี้ก็จะทำให้คนที่ได้รับผลกระทบกรณีค่าเงินบาทอ่อนค่าก็คือผู้นำเข้าเพราะว่าเขาต้องมีต้นทุนในการใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อจะซื้อสินค้านำเข้ามานะคะเพราะนั้นการที่ผู้นำเข้าได้รับผลกระทบเช่นนี้มันก็กระทบกับระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางให้ไม่สามารถซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามานะก็เลยต้องทำการซื้อเงินบาทกลับเข้ามานะซื้อเงินบาทกลับเข้ามาแล้วในขณะเดียวกันก็ขายเงินตราต่างประเทศออกไปนะเพื่อที่จะให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่ากลับคืนมานะคะทีนี้ในเรื่องของดุลยภาพของเงินสำรองเงินตราต่างประเทศก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเมื่อมีการใช้เงินบาทขายหรือซื้อก็ตามมันก็ทำให้เงินสำรองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานะคะนะเพราะนั้นก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของผลตอบแทนการลงทุนนะแล้วก็คือการตีมูลค่าสินทรัพย์ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินทุนสำรองส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการตีค่าสินทรัพย์ลงทุนเป็นสำคัญนะเพราะนั้นเมื่อมีการเก็บเงินสำรองสำรองเงินตราต่างประเทศนะคะในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐนะหรือเป็นค่าเงินบาทด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแบ่งหรือจัดสรรเงินสำรองนี้ไปเพื่อการลงทุนได้อันนี้ก็คือในกองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบ่งไปซื้อทองคำหรือลงทุนในตราสารอันนี้ก็เพิ่มมูลค่าให้กับเงินสำรองต่างประเทศนะคะในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะที่ได้พูดถึงบ่อยๆก็คือ Forex หรือว่า FX Market เนี่ยนะคะก็เป็นตลาดการเงินที่มูลค่าที่มีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงสุดประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะได้รับความนิยมสนใจจากนักลงทุนบางกลุ่มนะคะแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นแต่ละกลุ่มยังมีจำกัดส่วนหนึ่งก็เนื่องจากไม่มีตลาดกลางหรือ exchange ในการซื้อขายอันนี้ก็นำเสนอบทความนั้นที่ได้ศึกษาการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด Forex อันนี้นะคะโดยบทความนี้เนี่ยก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ใช้ข้อมูลในการทำธุรกรรม FX ผ่านผู้ค้าเงินผู้ค้าเงินตราต่างประเทศนะหรือว่า FX dealer นะคะในประเทศไทยทั้งหมดมาวิเคราะห์โครงสร้างและพัฒนาการ
ของตลาด FX ไทยในหลากหลายมิติทั้งในด้าน

มูลค่าธุรกรรมแล้วก็ด้านการกระจุกตัวของธุรกรรมแต่ละประเภทเมื่อมองจากมุมมองของผู้ให้บริการและลูกค้าเนี่ยรวมถึงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือที่เรียกว่า network analysis เนี่ยระหว่างผู้เล่นในตลาดและความสำคัญเชิงระบบของผู้เล่นแต่ละรายซึ่งมีนัยยะต่อการดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและตลาด FX โดยรวมนะคะโดยความพิเศษของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็เป็นตลาดที่มีความซับซ้อนนะคะเป็นตลาดการซื้อขายเงินนะเงินตราต่างประเทศที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงที่สุดประเภทหนึ่งนะในแต่เรื่องของการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดและความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นในตลาดยังมีจำกัดนะส่วนใหญ่นักเก็งกำไรค่ะก็จะต้องมีเงินทุนในการลงทุนใช่ไหมคะแต่การลงทุนของเขาเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคนะซึ่งก็ต้องผ่านโบรกเกอร์ที่จะทำหน้าที่ให้ความรู้นะหรือนำเสนอข้อมูลทางเทคนิคเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจนะเพราะนั้นส่วนหนึ่งนะเนื่องจากลักษณะของธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการตกลงกันระหว่างคู่สัญญานะหรือที่เรียกว่า over the counter นะคะโดยไม่มีตลาดกลางนะหรือที่เรียกว่า exchange นะแล้วก็ไม่มีราคากลางในการซื้อขายก็อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะของผู้เล่นว่าจะต้องมีที่ปรึกษาหรือว่ามีการจับคู่สัญญาที่เหมาะสมนะเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนในการเก็งกำไรเงินตราต่างประเทศค่ะนะแม้แต่ผู้ค้าเงินตราต่างประเทศหรือForex FX dealer เนี่ยที่เป็นรายใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายของ FX dealer ได้ใน FX dealer ที่เป็นรายอื่นในตลาดได้นะคะดังนั้นข้อมูลธุรกรรมในตลาด FX ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจึงไม่เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันนะต่างจากการซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทอื่นนะไม่ว่าจะเป็นพวกหลักทรัพย์และพันธบัตรรัฐบาลซึ่งการแลกเปลี่ยนหรือการจับคู่สัญญาเนี่ยจะมีตลาดกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็มีกฎหมายกำกับด้วยนะคะในการทำลายอุปสรรคในการลงทุนตลาดเงินต่างประเทศนะคะซึ่งในการลงทุนในการเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานหลังจากที่ระบบมาตรฐานทองคำถูกปฏิเสธในปีคิดศักราช1976นะคะผลกำไรจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนและควบคุมโดย อุปสงค์และอุปทานนะ Forex ก็เป็นเครือข่ายออนไลน์ทั่วโลกนะที่ผู้ค้านะผู้ซื้อผู้ขายเงินสกุลนะมีความต้องการที่จะเก็งกำไรนะ Forex ก็ไม่มีที่ตั้งทางกายภาพแล้วก็ทำงาน24ชั่วโมงทุกวันนะตามเวลาไทม์ไลน์ของแต่ละประเทศนะก็เลยต้องมีสามารถที่จะซื้อขายได้ทุก24ชั่วโมงนะนอกเหนือจากการเป็นผู้นำในการซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็เก็งกำไรในเงินสกุลต่างๆในตลาดเงินตราต่างประเทศก็ยังสามารถแปลงสกุลเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนได้อีกด้วยเห็นไหมคะนอกจากจะมีการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าแล้วเนี่ยซึ่งเป็นการลงทุนทางตรงก็ยังมีการลงทุนทางอ้อมในลักษณะของการเก็งอัตราผลตอบแทนนะเก็งกำไรจากค่าเงินได้ด้วยนะก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งรายได้หลากหลายทางแทนที่จะหวังแต่การผลิตสินค้าได้รายได้จากการขายอย่างเดียวก็ยังสามารถได้รายได้จากอัตราผลตอบแทนและการเก็งค่าเงินบาทด้วยเช่นกันค่ะนะก็แสดงว่าในตลาดเงินนะที่เป็นตลาดเงินตราต่างประเทศเนี่ยหรือเรียกว่า Forex เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่จะนำมาสู่แหล่งรายได้อีกทางหนึ่งก
็มีลักษณะเฉพาะตัวนะซึ่งคุณสมบัติที่ทำให้เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลกำไรของตัวเองนะอินเทอร์เน็ตที่ทำให้กระบวนการนี้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายนะการซื้อขาย Forex ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนทางเลือกที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นเองค่ะเพราะนั้นความที่ใช้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะที่มีสปีดสูงเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดการซื้อขายนะในเวลาอันรวดเร็วนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดเงินตราต่างประเทศที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะซึ่ง Forex เนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสภาพคล่องที่มากที่สุดในโลกนะคะก็จะทำให้เกิดการดึงดูดนะผู้เล่นนะที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายนะทั่วโลกให้ได้โอกาสที่ดีแล้วก็ได้ผลกำไรกลับคืนไปได้เร็วนะแล้วก็หนึ่งในผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็คือปริมาณซื้อขายที่มหาศาลนะที่ครอบคลุมประเภทของสินทรัพย์นะแล้วก็มีขอบข่ายที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกนะคะก็จะช่วยให้ผู้ค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินตราต่างๆมีสภาพคล่องสูงนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นโครงสร้างตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างไปไทยนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาของบทความนะคะโดยมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด FX ของไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะโดยมูลค่าธุรกรรมโดยรวมในปี2515นะคะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวันนะโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ14ในช่วงปี2004ถึง2015นะคะโดยปริมาณธุรกรรมดังกล่าวในตลาด FX ของไทยก็นับว่ามีตลาดค่อนข้างใหญ่นะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคนะแต่หากเปรียบเทียบกับปริมาณธุรกรรมในตลาดโลกแล้วเนี่ยมูลค่าการซื้อขาย FX ในไทยก็คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นเองนะคะของมูลค่าการทำธุรกรรม FX โดยรวมในตลาดโลกประเภทธุรกรรม FX นะคะก็จะแบ่งประเภทตามชนิดของผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น5กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เรียกว่า Spot กลุ่มที่2ก็คือ Forward กลุ่มที่3ก็คือ FX Swap กลุ่มที่3ก็คือนะFX Swap แล้วก็กลุ่มที่4ก็คือcurrency swap นะกลุ่มที่5ก็คือ FX options นะก็จะทำการวิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่ซื้อขายสูงสุดนะในปี2015นะคะคือศักราช2015ก็คือประเภทของ FX swap นะคะซึ่งมีอยู่ร้อยละ52นะคะรองลงมาก็จะเป็นสปอตนะร้อยละ36แล้วก็ฟอร์เวิร์ดนะร้อยละ10ตามลำดับอันนี้นะคะก็แสดงว่าผู้เล่นนะหรือว่าผู้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็มีความนิยมในลักษณะของ FX Swap มากที่สุดนะคะเมื่อพิจารณาจำนวนสัญญา FX ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยในตลาด FX ไทยอยู่ที่ประมาณ 7,000 สัญญาต่อวันนะที่มีการจับคู่ตกลงซื้อขายกันนะในธุรกรรมของสปอตนะก็มีสัดส่วนจำนวนสัญญามากที่สุดนะคิดเป็นร้อยละ71ตามด้วย Forward ร้อยละ22นะแล้วก็ FX Swap ร้อยละ7นะในขณะที่เครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะเช่น FX Optionและอื่นๆที่มีมูลค่าธุรกรรมโดยรวมและจำนวนสัญญาที่คิดเพียงสัดส่วนไม่เกินไม่ถึงร้อยละหนึ่งของทั้งตลาดนะคะเ
ในการซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศในตลาด FX ของไทยก็มีจำนวนกว่า40สกุลเงินนะอย่างไรก็ตามสกุลดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเป็นสกุลที่มีความมีปริมาณซื้อขายแลกเปลี่ยนสูงที่สุดมาโดยตลอดนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ86ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในปี2015นะคะตามด้วยสกุลเยนค่ะร้อยละ5ยูโรร้อยละ4ในขณะที่เงินหยวนของจีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วหลายปีที่ผ่านมานะคะในปัจจุบันยังคงมีสัดส่วนซื้อขายในร้อยละ 0.6 ในตลาด FX ของไทยกลุ่มผู้เล่นในตลาด FX นะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้ทำธุรกรรมในตลาด FX แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือ FX Dealers นะอันนี้ก็คนที่เป็นผู้เล่นนะก็คือธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเป็นผู้รายงานข้อมูลธุรกรรม FX ชุดนี้ซึ่งมีจำนวน35รายในปีคริสตศักราช2015อีกประเภทหนึ่งก็คือกลุ่มของnon FX dealers ก็คือกลุ่มลูกค้านะที่มีกำลังการซื้อนะมีจำนวนประมาณ 50,000 รายโดยเฉลี่ยในแต่ละปีนะในปริมาณการทำธุรกรรม FX dealer ในประเทศนะคิดเป็นประมาณร้อยละ35ของมูลค่าธุรกรรมรวมนะโดยส่วนที่เหลือเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง FX dealer กับลูกค้าที่เป็นธนาคารต่างประเทศนะที่คิดเป็นร้อยละ35แล้วก็การทำธุรกรรมระหว่าง FX dealer กับลูกค้า non bank คิดเป็นร้อยละ30อันนี้ก็เป็นลักษณะของกลุ่มผู้เล่นในตลาดว่ามีการแบ่งประเภทแล้วก็มีการทำจับคู่ธุรกรรมระหว่างคู่ใดบ้างค่ะในความกระจุกตัวของตลาดนะคะก็ในมุมมองของผู้ให้บริการนะในสัดส่วนมูลค่าการทำธุรกรรมของลูกค้าในตลาดสปอตของ FX Dealer เนี่ยแต่ละรายในปีคริสตศักราช2015โดยไม่รวมธุรกรรมระหว่างดีลเลอร์ด้วยกันเองนะคะก็จะพบว่ามูลค่าธุรกรรมโดยรวมค่อนข้างกระจายตัวโดยไม่มี FX ดีลเลอร์รายใดที่เป็นผู้ครองตลาดรายใหญ่อย่างชัดเจนนะเพราะว่าดีลเลอร์แต่ละประเทศนี้ก็มี power มีอำนาจในการต่อรองที่เป็นอิสระต่อกันนะคะซึ่งแตกต่างไปจากตลาดการเงินอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสินเชื่อที่ธนาคารรายใหญ่มักจะกินส่วนแบ่งมูลค่าตลาดในระดับสูงนะและแตกต่างจากตลาด FX ในหลายๆประเทศที่มีความกระจุกตัวสูงกว่าของไทยนะคะในมุมมองของลูกค้านะคะนะลูกค้ารายใหญ่ที่มักเป็นลูกค้าต่างชาตินะก็มีโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นธนาคารในต่างประเทศในขณะที่ลูกค้าที่เป็นธุรกิจไทยนะก็มีจำนวนมากนะโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทใหญ่นะคะแล้วก็จะมีขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่มากไปจนถึงขนาดเล็กมากข้อสังเกตที่สำคัญนะก็คือตลาดที่มีความกระจุกตัวค่อนข้างสูงนะจากมุมมองลูกค้านะคะโดยลูกค้า31รายแรกนะกินสัดส่วนมูลค่าตลาดไปถึงร้อยละ50นะและความกระจุกตัวเช่นนี้ก็เกิดในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภท FX อื่นๆโดยเช่นกันนะ market segmentation นะในกลุ่มการแบ่งกลุ่มของลูกค้าเนี่ยนะคะเขาพบว่าผู้ให้บริการ FX แต่ละรายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในด้านของกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการนะโดยบางรายก็จะมีมูลค่าการทำธุรกรรมแล้วก็จุกตัวในกลุ่มลูกค้าภายในประเทศซึ่งโดยมากก็คือผู้ประกอบการไทยที่มีธุรกิจส่งออกนำเข้านะสะท้อนธุรกิจและโมเดลธุรกิจที่ต้องการ
ที่มีความแตกต่างของแต่ละธนาคารที่มีความเป็น specialization นะที่จะให้คำปรึกษากับกลุ่มธุรกิจส่งออกนำเข้านั้นนะคะ

ธุรกิจส่งออกนำเข้าอ่ะจำเป็นจะต้องมีการลงทุนในตลาดการเงินต่างประเทศนะเป็นสำคัญเพราะว่านอกจากจะรู้ถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังสามารถเข้าไปทำกำไรได้ด้วยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งของเป็นช่องทางรายได้หนึ่งของธุรกิจส่งออกนำเข้าด้วยเช่นกันค่ะในกรณีศึกษาของบทความนี้นะคะภายใต้ภาวะช็อคต่อตลาดนะก็แสดงว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่มาส่งผลต่อกลไกของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างผู้เล่นกลุ่มต่างๆในการศึกษาการปรับตัวของโครงสร้างตลาดหลังจากที่เกิดสถานการณ์ช็อคตัวอย่างเช่นในช่วงก่อนและหลังเกิดโควิดหลังเกิดวิกฤตการเงินโลกในช่วงปีคริสตศักราช2008เนี่ยนะคะที่ส่งผลให้เกิดการตื่นตระหนกในตลาดการเงินทั่วโลกนะก็แสดงในเรื่องของในตัวแทนของผู้เล่นแต่ละรายเนี่ยนะก็จะมีพฤติกรรมนะก่อนและหลังแตกต่างกันนะโดยปริมาณการทำธุรกรรมระหว่างกันในช่วงเวลานะก่อนเกิดวิกฤตกับหลังเกิดวิกฤตเนี่ยมีข้อสังเกตอยู่2ประการนะในช่วงหลังวิกฤตปริมาณการทำธุรกรรม FX swap เนี่ยก็จะมีการทำระหว่างผู้เล่นนะคะเป็นแบบเบาบางนะมีปริมาณเบาบางกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตการเงินนะคะซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด FX ทั่วโลกที่กิจกรรมในตลาด FX หลังวิกฤตการเงินมันลดลงนะเนื่องจากว่ามีการรับรู้ว่าในการเทรดนั้นมีความเสี่ยงนะก็ต้องมีความรอบคอบมากขึ้นนะความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะก็เป็นปัจจัยสำคัญนะเพราะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของธนาคารต่างชาติในช่วงก่อนและหลังวิกฤตนะโดยธนาคารต่างชาติที่เคยมีบทบาทสำคัญในแง่ของปริมาณการทำธุรกรรมกับผู้เล่นภายในประเทศในช่วงระยะเวลาก่อนวิกฤตนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือธนาคารจากกลุ่มประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกากลับมีบทบาทลดลงนะและมีธนาคารต่างชาติรายอื่นรวมถึงธนาคารจากประเทศญี่ปุ่นนะที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาแทนในแง่ของการเป็นผู้ปล่อยสภาพคล่อง FX ให้กับธนาคารในประเทศนะการทดแทนกันได้ของผู้เล่นในระบบเช่นนี้ก็เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในเชิงระบบให้กับตลาดนะเพราะนั้นในช่วงวิกฤตการการเงินนะคะมันก็มีการปรับตัวนะพฤติกรรมการลงทุนนะพฤติกรรมการลงทุนของผู้เล่นที่เป็นธนาคารในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาลดบทบาทลงนะคะลดบทบาทลดการทำธุรกรรมลงเป็นเกิดจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ปริมาณเงินในประเทศนั้นลดลงก็ได้นะก็ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดเงินทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยมันก็กลับมีปัจจัยเสริมนะที่มีนักลงทุนที่เป็นผู้เล่นนะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะหรือชาติอื่นๆเข้ามาร่วมเล่นนะทดแทนการลดบทบาทของกลุ่มประเทศสหรัฐกับยุโรปนะคะก็ถือว่าทำให้กลไกของระบบในตลาดเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในเชิงระบบได้นั่นเองค่ะนะคะนะเพราะนั้นในงานศึกษาชิ้นนี้นะคะก็จะใช้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายธุรกรรมที่รายงานโดย FX Dealers ในการวิเคราะห์โครงสร้างและความเชื่อมโยงของผู้เล่นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไทยนะซึ่งผู้ศึกษาได้พบว่า
ตลาด FX ของไทยเนี่ยมีการกระจายตัวค่อนข้างดีนะในแง่ปริมาณการทำธุรกรรมจากมุมมองของผู้ให้บริการนะแต่กระจุกตัวสูงจากมุมมองของลูกค้านะแล้วก็ยังพบในลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดตามกลุ่มของผู้เล่นนะหรือว่า market segmentation นั่นเองนะและแบ่งตลาดตามความชำนาญของแต่ละธนาคารนะผู้ให้บริการนะที่เรียกว่ามี specialization ด้วยนะเพราะนั้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นนะระหว่างผู้ให้บริการและมุมมองของลูกค้าเนี่ยนะก็ถือว่าทำให้เกิดการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะการเลือกลงทุนในประเภทของ Forex นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสปอร์ตนะหรือการทำ swap อย่างเงี้ยนะคะนะเพื่อที่จะให้เกิดสภาพคล่องสภาพคล่องก็คือเมื่อเรามีการซื้อสกุลเงินนะกำไรจากการขายสกุลเงินนะมันทำให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนครั้งนั้นเพราะนั้นการได้มาซึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาสั้นนะก็ทำให้เกิดสภาพคล่องเข้ามาในระบบได้นะแล้วก็กำไรนะกำไรจากการเก็งกำไรสกุลเงินเนี่ยก็ไปเพิ่มธุรกรรมนะไปจับคู่สัญญาอื่นต่อนะตัวนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญนะของผู้ให้บริการที่จะต้องมีความspecialization อย่างมากนะที่จะทำหน้าที่นำเงินลงทุนนะของลูกค้านะซึ่งอาจจะมาจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะหรือธนาคารนะกลุ่มธนาคารอื่นจากต่างประเทศเนี่ยนะเพราะนั้นความชำนาญของธนาคารผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องมีความชำนาญอย่างสูงมากเพื่อที่จะคิดนะหรือทำการเทรดนะทำการเก็งกำไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรในการเก็งค่าเงินกลับคืนมาสู่ลูกค้าได้นะคะส่วนในด้านของเครือข่ายความเชื่อมโยงในตลาดพบว่ามีผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อระบบจำนวนไม่มากนักนะคะโดยผู้เล่นที่มีความสำคัญในเชิงระบบสูงที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นดีลเลอร์ก็ได้นะแต่เพราะนั้นตัวดีลเลอร์ที่มีมูลค่าธุรกรรมสูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความสำคัญก็ได้นะแต่หากเป็นดีลเลอร์ที่เป็นตัวกลางที่สำคัญนะคะระหว่างผู้เล่นรายใหญ่นะที่มีความต้องการที่จะเข้ามาเทรดนะดีลเลอร์ตัวนี้ก็มีความสำคัญนะคะนอกจากนี้การศึกษาในช่วงที่เกิดช็อคที่เกิดการช็อคต่อตลาดนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นที่ผ่านมาก็อาจจะเกิดการช็อคของตลาดต่อการเกิดภัยสงครามภัยพิบัตินะหรือภาวะของการระบาดของเชื้อโรคต่างๆเข้ามามันก็ทำให้ไปกระทบกับการลงทุนใน FX ด้วยเช่นกันนะคะนะแล้วก็ตลาด Forex ในไทยนะก็ยังมีเสถียรภาพที่ดีนะคะในเชิงระบบจากการเล่นจากการที่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆเนี่ยสามารถทดแทนกันได้ดีแล้วก็สามารถนะเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดนะคะอันนี้ก็ถือว่าในการลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะมันมีความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของสกุลเงินนะคะเพราะนั้นการศึกษาหาความรู้นะคะในเชิงพื้นฐานแล้วก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็มีความจำเป็นอย่างมากนะคะเพราะถ้าเราอยู่ๆก็เอาเงินของเรา
ลงไปลงทุนโดยผ่านการชี้ชวนของผู้ให้บริการนะหรือตัวแทนของธนาคารเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นและว่าเรามีแนวทางในการลงทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

ศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียน

ารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆ

0: เราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
1: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
0: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
1: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชาน
0: อนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสิ

0: ดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
1: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำหลักการเพื่อความพ้นทุกข์นะคะซึ่งธรรมนาวาวังได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อใดค่ะที่จิตยังไม่รู้ความจริงด้านสัจจะเมื่อนั้นจิตก็ยังตกอยู่ในข้างของความงมงายพระปริตรเครื่องคุ้มครองชาวพุทธแก้ไขวิบากตามแนวทางแห่งพุทธนะคะจากหนังสือหลักการชาวพุทธอำนาจแห่งวิบากกรรมมีความลึกลับซับซ้อนมากวิบากกรรมแต่ละอย่างไม่สามารถเจาะจงลงไปได้เลยว่าเกิดจากกรรมชนิดใดให้ผลเนื่องเพราะผลของวิบากกรรมแต่ละชนิดมาจากหลายสาเหตุรวมกันจึงจะเกิดเป็นแรงแห่งวิบากที่นำผลมาให้วิบากกรรมนั้นมีทั้งดีและไม่ดีส่วนดีเรียกว่ากุศลวิบากส่วนไม่ดีเรียกว่าอกุศลวิบากคนเรามักจะปฏิเสธวิบากที่เป็นผลร้ายปรารถนาแต่วิบากที่เป็นผลดีแต่ถึงแม้จะปฏิเสธอย่างไรก็ไม่มีใครหนีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลกรรมไปได้นะคะในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวสอนโดยตลอดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครกระทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นสืบไปแม้กรรมบางอย่างจะเป็นอโหสิกรรมแต่ก็ไม่เป็นอโหสิวิบากในผลที่จะได้รับวิธีที่จะทำให้กรรมวิบากที่เป็นบาปบรรเทาเบาบางลงได้ก็ต้องอาศัยอำนาจพระปริตรซึ่งแปลว่าเครื่องรักษาเครื่องคุ้มครองเครื่องต้านทานเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าญาติให้ใช้พระปริตรจะมีผลก็ต่อเมื่อบุคคลมีศรัทธาอย่างมั่นคงและตั้งจิตเมตตาในการประกาศพระปริตรที่ใช้ประกาศคือรัตนปริตรอาตานาติยะปริตและขันธปริตทั้ง3บทนี้ค่ะมีความหมายเพื่อเป็นอาทยาคืออำนาจแห่งพระปริตรัตนปริตเทวดาทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลยอมรับเอาอาทยาแห่งพระปริตเพื่อกำจัดภัย3ประการอันเกิดจากโรคภัยอมนุษย์เบียดเบียนและการดำรงชีพที่ฝืดเคืองพระปริตนั้นคือรัตนปริตมูลเหตุแห่งรัตนปริตพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกรุงเวสาลีที่เกิดอุปัตถวะทั้งหลายคือสิ่งเบียดเบียนความชั่วร้ายคือทุกพิกภัยความอดอยากอมนุษย์ภัยผีปีศาจก่อกวนและเกิดอหิวาตกโรคเบียดเบียนเกิดฝนแล้งข้าวกล้าตายทั้งแผ่นดินมีคนตายทุกวันเพราะอดอยากเมื่อมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆผีปีศาจได้กลิ่นศพมนุษย์ก็พากันเข้าเมืองเบียดเบียนมนุษย์ผีปีศาจจะก่อกวนมนุษย์ได้ก็ตอนที่มนุษย์อ่อนแอจากนั้นก็มีมนุษย์ตายมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าฤชวีผู้เป็นกษัตริย์เมืองเวสาลีจึงได้ส่งคนไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้วพิจารณาว่าเมื่อพระองค์ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาคือการคุ้มครองรักษาจะแผ่ไปตลอดแสนโกฏจักรวาลในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนใกล้ประตูพระนครทรงเรียกพระอานนท์ที่มาส่งพระองค์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงจดจำรัตนสูตรนี้ถือเครื่องพลีกรรมคือการให้ส่วนบุญเที่ยวเดินไประหว่างกำแพง3ชั้นแห่งกรุงเวสาลีกับเหล่าเจ้าฤชวีราชกุมาร
แล้วก็ทำพระปริตเถิดพระอานนท์ก็จดจำเอาเมื่อพระอานนท์จะกล่าวพระปริตเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงได้เอาบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำเดินประพรมไปทั่วพระนครเรื่องนี้เป็นมูลเหตุนะคะของการทำน้ำมนต์พระอานนท์ทำเป็นครั้งแรกซึ่งพระพุทธเจ้าค่ะยังไม่ได้บัญญัติห้ามต่อมาภายหลังได้ทรงบัญญัติห้ามไว้ในมหาศีลข้อที่7อันมีข้อความว่าภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนร่ายมนต์ขับผีสอนมนต์ป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายสีละวักเล่มหนึ่งหน้าที่318พอพระอานนท์เถระกล่าวว่ายังกินจิพวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและฝาเรือนที่ยังไปในตอนแรกก็พากันหนีไปทางประตูทั้งสี่ประตูทั้งหลายก็ไม่มีช่องว่างอมนุษย์บางพวกเมื่อไม่ได้ช่องว่างที่ช่องประตูก็ทำลายกำแพงเมืองหนีไปพอพวกอมนุษย์พากันไปแล้วโรคที่เนื้อตัวของมนุษย์ทั้งหลายก็สงบลงไปมนุษย์ทั้งหลายก็พากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมมหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาอาคารที่ประชุมท่ามกลางพระนครทำเพดานให้งดงามด้วยรัตนะประดับด้วยเครื่องประดับทั้งหมดปูพุทธอาฏลงณที่นั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอาตานาติยะปริตอมนุษย์นะคะผู้ไร้กาศมิได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งของโลกกระทำการเบียดเบียนมนุษย์ที่เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกาศพระปริตเพื่อกำราบอมนุษย์เหล่านั้นพระปริตนั้นคืออาตานาติยะปริตมูลเหตุค่ะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏแห่งเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ตั้งการคุ้มครองไว้ทั้งสี่ทิศตั้งกองทัพไว้ทั้งสี่ทิศตั้งการป้องกันไว้ทั้งสี่ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสนากุมภกันกองใหญ่และด้วยเสนานาคกองใหญ่เมื่อล่วงราตรีไปแล้วมีรัศมีงามยิ่งทำให้ภูเขาคิชกูฏสว่างสวยไปทั่วแล้วจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับจากนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท้าวเวสสุวรรณมหาราชได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงบางพวกมิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นสูงบางพวกเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์ไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาตจ
จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่โดยมากพวกยักษ์มิได้งดเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อนั้นจึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของพวกยักษ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาตานาติยรักเพื่อให้ยักษ์พวกที่ไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความสำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษฎีภาพสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคอาตานาติยสูตรเล่ม16หน้าที่123ขันธปริตสำหรับอันตรายจากสัตว์หรือภัยจากงูร้ายในอาณาเขตในที่ทั้งปวงนะคะพระปริตค่ะที่เป็นเครื่องห้ามเครื่องป้องกันอันตรายอันวิเศษพระปริตอันนั้นคือขันธปริตมูลเหตุแห่งขันธปริตนะคะภิกษุรูปหนึ่งมรณภาพเพราะถูกงูกัดภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้งสี่เป็นแน่เพราะถ้าภิกษุรูปนั้นแผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้งสี่ท่านจะไม่ถูกงูกัดถึงมรณภาพภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้งสี่เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนตระกูลพญางูทั้งสี่ประกอบด้วยตระกูลพญางูวิรูปักขะเอราปัฏฐะฉัพพยาปุตตะกันหาโคตะมะกะวิธีการประกาศบทปริตผู้ที่จะประกาศพระปริตจะต้องเป็นผู้ชำระรัตนตรัยให้บริสุทธิ์เสียก่อนการประกาศจึงจะเกิดอานุภาพคุ้มครองเช่นต้องถอดวัตถุปลุกเสกทั้งหมดที่สวมใส่หรือที่ยึดถือครอบครองไว้นำออกให้หมดแล้วจึงประกาศพระปริตนั่งคุกเข่าพับเพียบนะคะคุกเข่าหรือพับเพียบสะดวกท่าไหนก็นั่งท่านั้นเช่นนั่งเก้าอี้เป็นต้นนะคะพนมมือขึ้นตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วตรัสกล่าวระลึกถึงค่ะพระรัตนตรัยแล้วกล่าวว่าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าลำลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นอันของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปคำอธิษฐานก่อนประกาศบทปริตอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
จงบันดาลให้พระปริตที่ข้าพเจ้าจะประกาศนี้มีอนุภาพกั้นกระแสแห่งอกุศลวิบากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และจงเปิดทางให้กุศลวิบากนำผลมาแก้ไขให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดบทรัตนปริตชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดทำการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเหล่าชาวทิพย์จงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นเริ่มที่นี่เมื่อประกาศซ้ำทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์เครื่องปลื้มใจและรัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระสากยมุนีผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมประณีตสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมะสะอาดปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระสาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคล8จำพวก

พวกแบ่งเป็น4คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักขิณาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราศจากความอาลัยพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหัตที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าเสาหลักใหญ่นะคะที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจาก4ทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยสัจ4พระตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมฉันข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระโสดาบันเหล่าใดผู้รู้แจ้งอริยสัจ4ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่8ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าความเห็นผิดในกายสักกายทิฏฐิความสงสัยในพระนิพพานวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงมงายศีลับพระตะปรามาสอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สังโยชน์ธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง4ไม่กระทำอภิฐาน6แน่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นนะคะยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้างเพราะความพลาดพลั้งท่านไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตรัสความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นได้ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจาขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพุ่มไม้งามในป่าที่ผิยอดอ่อนสะพรั่งในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมะอันประเสริฐประทานธรรมะอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมะอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมะอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้ากรรมเก่าของพระอรหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอรหันต์เหล่าใดมีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไปพระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศ
ซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายมีแก่ข้าพเจ้าจบรัตนปริตบทอาตานาติยปริตขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีจักษุผู้มีพระสิริมงคลขอนอบน้อมแด่พระสีขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสภูพุทธเจ้าผู้ชำระกิเลสสิ้นแล้วผู้มีตบะขอนอบน้อมแด่พระกกุสันทะพุทธเจ้าผู้ย่ำยีมารและเสนามารขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมนะพุทธเจ้าผู้ลอยบาปแล้วผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วขอนอบน้อมแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสะพุทธเจ้าผู้เป็นสักยะบุตรผู้มีพระสิริผู้แสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งปวงอันนี้คือตัวอย่างนะคะของพระปริตพระนิพพานไม่ใช่ธรรมชาติลึกลับมันมีวิธีการไปถึงอยู่คืออริยมรรคเท่านั้นไม่มีวิธีการอื่นการแผ่เมตตาคือตั้งจิตเป็นมิตรไมตรีต่อตนเองและผู้อื่นพร้อมสรรพสัตว์เป็นจิตที่ไม่ก่อเวรไม่มุ่งร้ายต่อกันและกันก่อนแผ่เมตตาต้องสร้างเมตตาเข้ามาภายในจิตตนจึงค่อยแผ่ออกไปการแผ่เมตตานะคะไม่ได้แผ่เมตตาเพื่อให้ใครหยุดก่อกวนเราพระพุทธเจ้าค่ะทรงบอกให้แผ่เมตตาเพื่อสอนจิตไม่ให้มีเวรต่อผู้อื่นเป็นการระวังใจไม่ให้ก่อเวรส่วนคนอื่นจะก่อเวรต่อเราก็ให้เขาเป็นไปแต่เราจะต้องไม่มีจิตคิดที่จะเป็นเวรกับคนอื่นการแผ่เมตตาจึงมีประโยชน์คือไม่ให้จิตของเรากระทำในสิ่งที่เป็นเวรอันนี้แก่การคิดร้ายการมุ่งร้ายการปรารถนาร้ายเพ่งโทษคิดไม่ดีต่อคนอื่นการสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตให้ตั้งจิตปรารถนาเราจะไม่คิดปรารถนาร้ายต่อใครจะไม่คิดมุ่งร้ายต่อใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดว่าร้ายใครจะตั้งความปรารถนาดีต่อทุกคนทุกดวงจิตและสรรพสัตว์ทุกตัวทุกตนการแผ่เมตตานะคะมีอยู่สองแบบคือแผ่แบบไม่เจาะจงผู้รับกับแผ่แบบเจาะจงผู้รับการแผ่เมตตาแบบไม่เจาะจงผู้รับให้กำหนดความคิดขึ้นมาแล้วนึกแผ่ออกไปว่าขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญเถิดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข์และขอให้คนอื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดขอใจของข้าพเจ้าอย่าคิดเบียดเบียนใครและขอให้ใครพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงอย่าคิดเบียดเบียนข้าพเจ้าด้วยขอใจของข้าพเจ้าอย่าได้คิดก่อเวรกับใครขออย่าให้ใครพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงอย่าได้คิดก่อเวรกับข้าพเจ้าด้วยขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวง
รวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เสื่อมจากยศและทรัพย์สมบัติอันข้าพเจ้าได้แล้วและขอให้ผู้อื่นพร้อมกับดวงจิตดวงใจทุกดวงรวมทั้งสรรพสัตว์อื่นจงอย่าได้เสื่อมจากยศและทรัพย์สมบัติอันตนได้แล้วด้วยการแผ่เมตตานะคะแบบเจาะจงผู้รับตั้งจิตให้อ่อนโยนค่ะทำใจให้เบาสบายแล้วเริ่มน้อมจิตใจนึกแผ่ไมตรีจิตออกไปให้กว้างๆพร้อมกับคิดนึกในใจว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลพลังแห่งคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงแผ่ขยายออกไปสู่ดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าขอให้ดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงเถิดขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลพลังแห่งเมตตาธรรมจงแผ่ขยายไปถึงเหล่าสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกจงอย่าได้มีเวรกับข้าพเจ้าเลยและอย่าเป็นผู้มีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นผู้ถึงสุขทุกตัวทุกตนเถิดขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลพลังธรรมชาติอันบริสุทธิ์ให้แผ่ขยายออกไปถึงแก่ผู้ที่โกรธแค้นข้าพเจ้าขอให้เข้าถึงกระแสแห่งพลังธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ข้าพเจ้านึกแผ่ไปนี้แล้วเป็นผู้ปราศจากทุกข์รักษาตนให้พ้นจากภัยทั้งปวงเถิดขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้ดวงจิตดวงใจทุกดวงเหล่าสัตว์ทุกจำพวกและผู้ที่โกรธแค้นข้าพเจ้าจงได้รับกระแสพลังแห่งเมตตาธรรมที่ข้าพเจ้าได้แผ่ออกไปนี้แล้วจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันและกันเลยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดให้คิดแผ่เมตตานี้ออกไปบ่อยๆเครื่องป้องกันสำหรับชาวพุทธพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนับถือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นเครื่องป้องกันคุ้มครองรักษาแต่ชาวพุทธนะคะไม่ได้พึ่งให้ถูกต้องตามความหมายแห่งพระรัตนตรัยจึงไม่มีผลทางการคุ้มครองรักษาผู้นั้นเมื่อพระรัตนตรัยค่ะไม่มีผลเพื่อการคุ้มครองรักษาชาวพุทธจึงหันไปให้ความสนใจวัตถุปลุกเสกกันมากขึ้นวัตถุปลุกเสกเหล่านี้นะคะเรียกว่าของขลังสิ่งเหล่านี้ปลุกฝังในจิตใจชาวพุทธเป็นเวลายาวนานทำให้ลืมอำนาจบริสุทธิ์แห่งพระรัตนตรัยนะคะเมื่อจิตใจค่ะเหินห่างจากพระรัตนตรัยที่พึ่งอันดีจึงไม่เกิดขึ้นในจิตที่หวังพึ่งสิ่งดีๆในศาสนาจิตใจพุทธจึงขึ้นตรงต่อวัตถุปลุกเสกมากขึ้นวัตถุปลุกเสกนะคะกลายเป็นสิ่งดีๆที่ใช้เป็นที่พึ่งทางใจของขลังจึงถูกเรียกว่าของดีหลายคนค่ะมักจะถามหาของดีกับพระภิกษุผู้ทรงเวททรงอาคมได้ยินว่าที่ไหนดีก็จะแสวงหามาไว้ครอบครองเป็นของตนถือว่าเป็นของมงคลเมื่อมีความเข้าใจกันว่าวัตถุปลุกเสกเป็นของมงคลผู้คนก็เริ่มให้ความสนใจในวัตถุมงคลกันมากขึ้นนะคะถึงกับเชื่อสนิทใจว่าวัตถุมงคลนี้จะช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยและพ้นทุกข์ได้จนลืมว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของชาวพุทธอย่างแท้จริงเมื่อความนิยมค่ะในวัตถุมงคลมีมากขึ้นพระภิกษุผู้ทรงเวททรงอาคมก็มีมากขึ้นจนทำให้พระภิกษุลืมตัวว่าหน้าที่ของพระที่แท้จริงคืออะไรจึงได้มีพระภิกษุพยายามขนขวายสร้างแต่วัตถุมงคลขึ้นมาปลุกเสกให้ขลังที่สุดเท่าที่จะขลังได้เพื่อความโด่งดังเพื่อทดสอบประสิทธิภาพมนต์ขลังนี่คือหน้าที่พระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยถึงแม้ว่าสิ่งหรือธรรมะที่ให้จ
จะดีจริงก็ตามแต่หากไม่ดังไม่ขลังก็ดูเหมือนเป็นสิ่งของที่ไร้ค่าไร้ราคากลับกลายเป็นประดุจดั่งเศษดินเศษเหล็กเศษไม้ถ้าชาวพุทธนะคะมีความเข้าใจในวัตถุที่ปลูกเสกด้วยเวทมนต์คาถาว่ายิ่งดังยิ่งขลังแล้วยิ่งดีก็ยิ่งค่ะทำให้ห่างไกลจากพระรัตนตรัยชาวพุทธก็จะเป็นผู้ที่ไร้ที่พึ่งคำว่าไร้ที่พึ่งไม่ใช่ไม่มีที่พึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะพึ่งอันไหนดีเพราะของดีที่เสาะแสวงหาสะสมไว้หลายๆปีมีมากจนไม่รู้ว่าจะพึ่งอันไหนมีแต่อันที่ดีดีตัดสินใจพึ่งอันใดอันหนึ่งไม่ได้สุดท้ายนะคะก็พึ่งไม่ได้สักอันสักอย่างเพราะมัวแต่หาของดีอยู่ก็เลยไม่เจอของดีสักทีจึงตายเปล่าชาวพุทธค่ะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของดีอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปลุกเสกก็มีอนุภาพมากมายกว่าวัตถุปลุกเสกที่เต็มเกลื่อนอยู่ในขณะนี้เครื่องป้องกันนะคะของชาวพุทธเป็นเครื่องป้องกันที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้พึ่งเมื่อเจอเหตุร้ายในชีวิตก็ให้ระลึกถึงอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ดำเนินตามวิธีการแก้ไขที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามแบบวิธีนั้นๆจึงจะไม่เกิดโทษชาวพุทธโดยทั่วไปนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นความชั่วร้ายมาถึงตนมักจะแก้ไขเหตุร้ายด้วยการรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาทำพิธีขจัดปัดเป่าแล้วแสวงหาของดีเอามาไว้ป้องกันตนโดยหารู้ไม่ว่าของดีเหล่านั้นค่ะนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ได้แล้วยังเป็นสื่อนำความชั่วร้ายเข้าสู่ร่างกายนะคะเช่นถ้าผู้ใดห้อยวัตถุมงคลที่ผ่านการปลูกเสกมาไม่ว่าจะเป็นรูปเหรียญแผ่นยันพยันตะกรุดของขลังได้เสกวัตถุปลูกเสกนั้นอาจทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวผู้ครอบครองที่เรียกว่าของเข้าตัวที่เกิดอาการปวดมึนศีรษะเจ็บปวดตามร่างกายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะแสดงอาการสิ่งแฝงเร้นออกมาโดยที่ควบคุมตนเองไม่ได้แล้วผู้นั้นก็จะแสวงหาเครื่องรางอื่นมาป้องกันแก้ไขอีกสิ่งแฝงเร้นก็จะมีเพิ่มขึ้นหากถูกแฝงเร้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดอาการควบคุมตนเองไม่ได้มีอาการสั่นกระตุกตามตัวเจ็บปวดตามร่างกายมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะถึงกับคลุ้มคลั่งเป็นบางครั้งยังมีอาการอื่นๆตามมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นความหมายที่มีความสำคัญมากพระองค์ทรงต้องการบอกอะไรแก่ชาวพุทธจึงต้องให้ระลึกถึงคำนี้อยู่เสมอแต่ชาวพุทธก็พูดกันไปตามลมปากเพียงเท่านั้นไม่ได้เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งที่มีค่าอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงไม่มีอานุภาพปกป้องคุ้มครองป้องกันชาวพุทธได้อย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ชาวพุทธทราบในคำที่ตรัสคือการระลึกทางใจเมื่อเกิดมีภัยแห่งความกลัวเข้ามาคุกคามจิตเราระลึกถึงอะไรเป็นที่พึ่งทางใจหากใครระลึกถึงวัตถุมงคลหรือวัตถุปลุกเสกหรือของดีต่างๆนานาความเป็นพระรัตนตรัยก็จะขาดจากจิตของผู้นั้นไม่มีอำนาจในการคุ้มครองรักษาผู้นั้นแต่หากผู้ใดระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจอำนาจของพระรัตนตรัยก็จะเกิดอานุภาพคุ้มครองผู้นั้นแต่ไม่ใช่ระลึกเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นจะต้องเป็นการระลึกถึงอยู่อย่างสม่ำเสมอการระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอนะคะมิใช่ถือเอาการสวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเช้าเย็นว่าได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วแต่จะต้องเป็นการระลึกถึงพระพุท

พุทธะไม่ใช่ตัวตนรูปร่างของพระพุทธเจ้าแต่คือธาตุแห่งความรู้ตื่นเบิกบานที่เรียกว่าพุทธภาวะธรรมะไม่ใช่บทสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะแต่คือธาตุแห่งความจริงแท้ที่เรียกว่าสัจธรรมสังฆะไม่ใช่ความเป็นนักบวชแต่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนหากจะให้ความหมายอีกนัยยะหนึ่งค่ะก็ได้ความหมายดังนี้ความรู้ของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธะพระพุทธเจ้านำความรู้มาสั่งสอนชื่อว่าธรรมะผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตชื่อว่าสังฆะความรู้ของพระพุทธเจ้าพุทธะพระองค์ทรงนำความรู้มาสั่งสอนชื่อว่าธรรมะการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนชื่อว่าสังฆะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามประการนี้เรียกว่าพระรัตนตรัยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอำนาจอันบริสุทธิ์ทางธรรมชาติที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีชื่อเรียกที่ชาวพุทธรู้จักกันว่าพระรัตนตรัยจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อมีผู้ระลึกถึงถ้าผู้ใดระลึกถึงอย่างถูกต้องสัญญาณการระลึกแห่งจิตเชื่อมโยงกับพลังที่มีเองอยู่แล้วในหลักธรรมชาติพระรัตนตรัยก็จะมีอนุภาพคุ้มครองจิตของผู้นั้นพุทธังสรณังคัจฉามิแจกแจงคำแปลพุทธังความรู้สรณังการระลึกคัจฉามิการเข้าถึงข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยการระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงธรรมะด้วยการระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงสังฆะด้วยการระลึกพระพุทธเจ้านะคะทรงต้องการให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการระลึกถึงเพราะฉะนั้นค่ะชาวพุทธจะต้องระลึกถึงอำนาจแห่งพระรัตนตรัยนี้อยู่บ่อยๆอำนาจของการระลึกถึงจึงจะเกิดอานุภาพคุ้มครองในใจของผู้นั้นเป็นอำนาจบริสุทธิ์ทางธรรมชาติผู้ใดปรารถนาจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้นั้นจะต้องใช้การระลึกอย่างถูกต้องจึงจะสามารถเข้าถึงเพื่อเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้านะคะทรงต้องการให้เราพึ่งการระลึกหากระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่ต้องแสวงหาวัตถุมงคลที่ไหนมาไว้ป้องกันอีกบุคคลผู้นั้นจะมีเครื่องคุ้มครองอย่างดีหรือพูดให้ง่ายเมื่อมีเหตุร้ายมาถึงตัวสามารถระลึกถึงพระรัตนตรัยขึ้นมาในใจโดยไม่ได้นึกถึงวัตถุมงคลของขลังหรือพระที่ห้อยคอนั่นแหละจึงชื่อว่าเราได้มีพระรัตนตรัยไว้คุ้มครองระลึกถึงเมื่อใดจะได้รับการคุ้มครองเมื่อนั้นถ้าเรานึกถึงด้วยความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นประจำการระลึกเช่นนี้ค่ะจะเป็นที่พึ่งอันดีแก่เราเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นจักกำจัดภัยได้จริงจักพ้นจากทุกข์ได้จริงคือการระลึกด้วยความรู้ความเข้าใจเช่นนี้เองเพราะฉะนั้นการระลึกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเมื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นประจำเราก็จะมีที่พึ่งอันดีเมื่อมีที่พึ่งอันดีแล้วก็ให้ใช้ที่พึ่งอันดีนั้นเพื่อแก้ไขเหตุร้ายเช่นเมื่อถูกเหล่าอมนุษย์ผีปีศาจก่อกวนให้ระลึกอธิษฐานว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระ
พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ

ของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่ก่อกวนข้าพเจ้าให้มาลายสิ้นไปให้คิดซ้ำหลายๆรอบจนมีความรู้สึกว่าดีขึ้นหรืออาการที่ถูกก่อกวนนั้นหายไปเพียงเท่านี้ก็แก้ไขการก่อกวนของอมนุษย์ผีปีศาจได้โดยไม่ต้องทำพิธีขจัดปัดเป่าอย่างใดทั้งสิ้นเมื่อไรได้ถึงพระรัตนตรัยด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องดีแล้วเราจะต้องระวังไม่ให้จิตใจไปเกาะอยู่กับที่พึ่งอย่างอื่นที่นอกเหนือจากพระรัตนตรัยคือเราจะต้องไม่มีวัตถุมงคลทุกชนิดไว้ครอบครองเพราะวัตถุมงคลไม่ใช่พระรัตนตรัยเราจะต้องไม่เรียนเวทมนต์คาถาใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นเดรัจฉานวิชาเราจะต้องไม่กระทำการเข้าทรงหรือปลุกเสกเป่าทุกชนิดเราจะต้องไม่กระทำการบวงสรวงเส้นไหว้สิ่งใดเราจะต้องไม่กราบไหว้ศาลพระภูมิศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นการสละวัตถุมงคลผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งประสงค์สละวัตถุมงคลนะคะมีคำกล่าวสละให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย7รอบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัตถุมงคลนี้จงรับรู้รับทราบการบอกกล่าวของข้าพเจ้าในเวลานี้ด้วยเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับพระรัตนตรัยมาเป็นที่ยึดพึ่งทางใจแล้วและขอยึดถือเป็นเครื่องนำทางชีวิตจึงขอกล่าวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่กับวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองและต้องการออกจากการยึดพึ่งในเวลานี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับทราบเจตจำนงของข้าพเจ้าจงเปิดทางให้ข้าพเจ้าอย่าได้ขัดขวางข้าพเจ้าจะอุทิศส่วนบุญให้คำอุทิศบุญให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่สถิตอยู่ในวัตถุมงคลให้ระลึกถึงบุญที่เคยทำมาแล้วตั้งใจอุทิศบุญข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทั้งหมดจงอำนวยผลให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่สถิตในวัตถุมงคลทั้งหลายจงเป็นสุขจากบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้เถิดการขอขมาและการแก้ไขนะคะการขอขมาสงฆ์ค่ะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้ารำลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้ารำลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าได้ละเมิดโทษอันเป็นการกระทำผิดต่อสงฆ์ไว้บัดนี้ได้ทราบถึงโทษนั้นแล้วขอสงฆ์จงเปื้องโทษของข้าพเจ้าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำผิดต่อสงฆ์ไว้เพราะความประมาทพลาดเผลอด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอสงฆ์จงอดโทษขออภัยให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดข้าพเจ้าจะศึกษาและสำรวมระวังในการต่อไปแก้ไขอำนาจไสยศาสตร์หรือคุณไสนะไสยศาสตร์มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะผู้ใช้อำนาจก็มักจะใช้ไปในทางที่ผิดโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าจะมีผลเป็นโทษสำหรับตนหรือไม่นะคะก็มีวิธีแก้

แก้ไขโดยรำลึกพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเดินท่องวันละครึ่งชั่วโมงทุกๆวันจนกว่าอาการจะหายนะคะรัชกาลที่10นะคะได้มีภาพพระราชทานซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ค่ะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะเป็นสีสันสวยงามทรงวาดรูปการ์ตูนประกอบถ้อยคำที่เป็นแนวคิดหลักนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรน้อมนำมาปฏิบัติอย่างยิ่งนะคะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมเ

ศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะพบอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อใจธุรกิจนะคะวันนี้ก็มาถึงปลายทางแล้วนะคะเราก็จะมาดูกรณีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะอันนี้อาจารย์ก็เอาเรื่องงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่นะนี้ก็เป็นกรณีศึกษาร้านอาหารครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลของคุณณัฐวดีหอมบุญยงมหาวิทยาลัยศิลปากรในปี2563มาให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองทบทวนตั้งแต่สัปดาห์แรกๆเลยนะคะในเรื่องของแนวคิดในการใช้สถิติเพื่อการวิจัยแล้วก็มีเรื่องของการวิเคราะห์สถิตินะทั้งสถิติพรรณนาสถิติอนุมานนะการเลือกตัวอย่างเป็นยังไงนะการใช้สถิติเป็นยังไงT-test F-test ANOVA นะชายสแควร์ correlation regression นะซึ่งในบางงานอาจจะไม่ครบนะอาจจะมี T-test F-testแล้วก็อาจจะมีชายสแควร์นะบางงานวิจัยอาจจะไม่ได้ครบในทุกตัวการทดสอบสมมติฐานนะคะในงานนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาดูว่ามีประเด็นอะไรที่นักศึกษาทำความเข้าใจมากขึ้นนะที่จะต้องทำความเข้าใจมากขึ้นประเด็นอะไรที่เข้าใจแล้วมันก็จะย้ำให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความมีทักษะในการวิจัยมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะเพราะนั้นการดูตัวอย่างงานวิจัยหลายๆตัวก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะได้มีการเพิ่มทักษะหรือว่ามุมมองหรือประเด็นใหม่ๆที่จะต่อยอดแนวความคิดของนักศึกษาในอนาคตได้นะคะ

ในงานวิจัยนี้เนี่ยนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่จะเป็นในทางธุรกิจนะประเภทร้านอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลนะแล้วก็นึกถึงบรรยากาศอาหารทะเลต้องอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้ทะเลอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ในการทำกรณีศึกษาก็ถือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการวิจัยในเชิงคุณภาพก็ได้เชิงปริมาณก็ได้นะด้วยการมีจำนวนตัวอย่างที่น้อยนะก็คือเพียงแค่หนึ่งร้านอาหารแค่นั้นเองนะแล้วก็อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านอาหารรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มารับประทานอาหารใช้บริการนะอาจจะมีฟังก์ชันต่างๆของร้านอาหารนี้ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าไปใช้บริการมากขึ้นนะเพราะนั้นในกรณีศึกษาก็มองไปที่ร้านอาหารแห่งนี้นะอาจจะมีการบรรยายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาบรรยายข้อความนะแล้วก็การทดสอบสมมติฐานนะในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยควรที่จะไปทำกับลูกค้านะลูกค้าที่มาใช้บริการเพราะว่าสามารถที่จะเก็บข้อมูลจากลูกค้าได้จำนวนมากนะยิ่งเรามีกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นเนี่ยเราก็จะทำให้ผลการทดสอบสมมติฐานแม่นยำขึ้นนะวันนี้การแจกแบบสอบถามที่มีจำนวนมากก็มักจะใช้กับการวิจัยในเชิงปริมาณนะคะทีนี้เราดูตัวแปรจากชื่องานวิจัยกลยุทธ์ทางการตลาดนะกลยุทธ์ทางการตลาดอาจจะเป็นส่วนผสมทางการตลาดไหมนะคะก็จะเป็นตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อจะเห็นคีย์เวิร์ดคำว่ามีอิทธิพลต่อแสดงว่าเราต้องหาความสัมพันธ์แล้วก็อิทธิพลนะโดยที่กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นตัวแปรอิสระส่วนกระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นตัวแปรตามเพราะคีย์เวิร์ดคำว่ามีอิทธิพลต่อก็คือต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่มันเป็นผลนะเป็นผลที่เกิดจากเหตุคืออะไรเหตุก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดเพราะว่ามันเป็นตัวแปรอิสระนั่นเองนะในส่วนของคำขยายก็คือผู้บริโภคเห็นไหมคะผู้บริโภคแสดงว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่เราจะต้องทำการแจกแบบสอบถามในจำนวนมากเราก็นำไปคำนวณในการทำวิจัยเชิงปริมาณได้นะคะคำขยายต่อไปก็คือธุรกิจอะไรก็ธุรกิจร้านธุรกิจร้านอาหารทะเลแล้วก็เปิดใหม่ด้วยแสดงว่างานวิจัยเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าเขาควรที่จะเปิดร้านอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลหรือไม่นะคะก็ไปสอบถามการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะจากการที่เราดูชื่องานวิจัยเพื่อที่จะได้สโคปว่าสิ่งที่ได้จากงานวิจัยนี้จะได้อะไรบ้างนะแล้วควรที่จะวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะแน่นอนแหละเราวิเคราะห์สถิติพรรณนาได้ไม่ว่าจะเป็นร้อยราค่าเฉลี่ยส่วนเมมาตรฐานอันนี้เราต้องทำได้นะคะแล้วก็สถิติอนุมานเราทำอะไรได้ T-test F-test นะคะแล้วก็ regression นะอาจจะมี chi square ซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดว่าเขาวิเคราะห์อะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปดู overall โดยสรุปภาพรวมของงานวิจัยนี้ก่อนก็ได้ค่ะโดยไปดูที่บทคัดย่อนะแล้วก็เห็นวัตถุประสงค์ค่ะเขาทำเพื่ออะไรล่ะงานนี้เขาทำเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์อ๋อประชากรศาสตร์คืออะไรนะคือเพศอายุอาชีพการศึกษารายได้เป็นต้นนะคะสองเพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุร

ร้านอาหารเปิดใหม่นะเพราะนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคนะก็มาจากตัวตนของลูกค้าที่เราไปสอบถามมานะคะนะเพราะนั้นพฤติกรรมเนี่ยก็อาจจะถูกจำแนกโดยเพศโดยอายุโดยรายได้เป็นต้นนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าอ้อมันน่าจะมีการวิเคราะห์ทีเทสแล้วก็แอนโนวาแล้วล่ะนะคะ 3. นะเพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดนะที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแสดงว่าอันนี้ก็ correlation แล้วก็ regression แน่นอนนะโดยใช้กลุ่มตัวอย่างก็คือเป็นลูกค้านะเป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคจากชื่อเรื่องนะคะจากชื่อเรื่องแสดงว่าเขาไปถามข้อมูลจากผู้บริโภคนะจำนวน400คนนะจำนวน400คนซึ่งอันนี้นะก็อาจจะใช้ตารางนะในตารางของการสุ่มตัวอย่างนะคะมาเป็นตัวช่วยหรือก็ต้องมีสูตรในการคำนวณด้วยนะทีนี้ตัวอย่าง400เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้เป็นการเลือกตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวเพราะว่าคนที่เป็นผู้บริโภคที่ไปใช้บริการร้านอาหารแห่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะคะเราจึงไม่ทราบว่าจำนวนประชากรที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญพบแบบบังเอิญพบนะคะเพราะว่าเราก็ถามคนที่มาใช้บริการณที่ร้านนั้นนะคะไปดูว่าเขาใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์นะคะก็เป็นทั้งสถิติพรรณนาแล้วก็สถิติอนุมานนะคะทีนี้มาดูผลการวิจัยนะคะก็ดูผลไล่มาตั้งแต่วัตถุประสงค์ข้อที่1มันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นตามลำดับของวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายจะตอบโจทย์ตามหัวข้อการวิจัยนะคะวัตถุประสงค์ที่1เราก็ได้รู้ว่าเมื่อจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์นะก็จะพบว่าคนที่มาใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเลเนี่ยนะคะมักจะส่วนใหญ่นะเวลาอธิบายค่าเฉลี่ยเนี่ยหรือค่าร้อยละเนี่ยเราก็ต้องขึ้นต้นว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาก็คือเพศชายร้อยละ 36.2ส่วนใหญ่อยู่ช่วงอายุ41ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาอายุในช่วง31ถึง40ปีคิดเป็นร้อยละ 27.2 ซึ่งใกล้เคียงกันตรงนี้ก็เป็นสารสนเทศที่ธุรกิจครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลเนี่ยอาจจะมาดูแค่บทคัดย่อแล้วก็สื่อสารได้ว่าอ๋อคนที่มากินเนี่ยเป็นเพศหญิงนะแล้วก็มีอายุค่อนข้างสูงนะลักษณะตรงนี้ก็คาดเดาได้ว่าเป็นแม่บ้านอาจจะเป็นแม่บ้านนะหรือผู้ที่ทำงานออฟฟิศหรือหน่วยงานต่างๆที่มีอายุค่อนข้างมากนะคะทีนี้เวลาที่จะตอบสนองก็คืออาจจะมีเมนูสำหรับเพศหญิงที่เขาชื่นชอบว่าลูกค้าที่เป็นเพศหญิงชอบอะไรเพศชายชอบอะไรนะบางทีเราก็อาจจะวางกลยุทธ์ที่เป็นเพศหญิงนำไว้ก่อนแล้วก็มีกลยุทธ์สำหรับเพศชายเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้บริการของเพศชายมากขึ้นนะมีเมนูสำหรับเพศชายเพื่อเป็นเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเป็นตัวนำไว้ก่อนแล้วก็กลยุทธ์สำรองลงมาก็30ถึง40ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นก็จะให้ความสำคัญกับการคิดเมนูหรือการให้บริการสำหรับคนที่มีอายุมากอายุ30ปีขึ้นไปเพราะว่าคาดคะเนว่าน่าจะมีกำลังซื้อที่มากขึ้นนะมากกว่าช่วงอายุน้อยกว่า30ปีลงมานะคะ

นะทีนี้เราก็มาดูวัตถุประสงค์ที่2ก็คือว่าข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนี้นะคะในภาพรวมนะก็มีความคิดเห็นก็คือมีความพึงพอใจในระดับมากนะคะโดยภาพรวมนะคะแต่ถ้าพิจารณาแต่ละด้านก็คือทางด้านผลิตภัณฑ์ขึ้นก่อนเลยเพราะว่าน่าจะมีความคิดเห็นระดับมากแล้วรองลงมาก็คือด้านสิ่งแวดล้อมพนักงานราคากระบวนการให้บริการส่งเสริมการตลาดแล้วก็ด้านที่มีความคิดเห็นหรือพึงพอใจน้อยที่สุดก็คือด้านช่องทางการจัดจำหน่ายตรงนี้เป็นการให้ความคิดเห็นหรือพึงพอใจอะค่ะในกลยุทธ์สี่ในกลยุทธ์ 7P นะซึ่งเป็นส่วนผสมทางการตลาดนะก็พิจารณาทีละด้านก็สามารถสื่อสารให้กับเจ้าของครัวบ้านยายอาหารทะเลได้ว่าอ๋อเขาชอบผลิตภัณฑ์นะเขาชอบเมนูอาหารนะแสดงว่าก็ได้รับการยอมรับในรสชาติแล้วก็ตัวคุณภาพของเมนูอาหารได้ดีในระดับหนึ่งนะแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือความสะอาดของร้านค้าหรือบรรยากาศต่างๆเนี่ยนะก็ลูกค้าก็มีความชอบนะรองลงมาก็คือตัวพนักงานเสิร์ฟเจ้าของร้านเป็นต้นนะรองลงมาก็คือด้านราคาบางครั้งราคาบางเมนูก็อาจจะแพงก็เพราะนั้นลำดับการความพอใจเนี่ยด้านราคาจึงรองลงมาอีกนะคะแล้วก็ด้านกระบวนการให้บริการนะเวลาสั่งออเดอร์นะหรือเวลาจ่ายเงินเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าบ้างนะคะก็ไม่ค่อยสะดวกลองลงมาอีกลองลงมาในอันดับท้ายๆเนี่ยการส่งเสริมการตลาดและการจัดช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยอาจจะพิจารณาคู่กันได้นะส่งเสริมการตลาดอาจจะมีกิจกรรมร่วมกับลูกค้านะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มีการร่วมกิจกรรมเช่นสะสมแต้มหรือแลกของรางวัลเป็นต้นนะส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายก็เพื่อที่จะสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ช่องทางไหนซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ช่องทางมากนักเพราะว่าเป็นการเปิดใหม่ของร้านอาหารนะอาจจะใช้แค่การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นั้นเป็นหลักเพราะนั้นช่องทางการจัดจำหน่ายจึงไม่ค่อยหลากหลายอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากนักนะคะเพราะนั้นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดควรที่จะมีการปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดีขึ้นนะคะในเรื่องของบทนำนะอันนี้ก็เราก็เป็นการศึกษาบริบทนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำเลของร้านอาหารแห่งนี้นะก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นรับประทานในทำรับประทานในครอบครัวจากนั้นเมื่อมีการพัฒนาฝีมือเมนูต่างๆก็มีความหลากหลายนะเปลี่ยนตามยุคสมัยตามวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีเมนูมากขึ้นแล้วก็อยากจะเปิดเป็นร้านอาหารนะให้ลูกค้าได้มาทดลองเมนูนะได้มารับคุณค่าของเมนูอาหารนะคะเพราะนั้นก็อยากจะรู้ว่าเราควรจะใช้กลยุทธ์การตลาดยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการมากขึ้นนะแล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารต้นทุนเพิ่มช่องทางการตลาดนะอันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าธุรกิจเนี่ยมีความต้องการที่จะทำธุรกิจร้านอาหารเพราะว่าเขามีฝีมือในการทำอาหารมาตั้งแต่ในระดับครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็เพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อที่จะนำพาเอานักท่องเที่ยวเข้ามารับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้นะคะเพราะถ้า

ท่องเที่ยวบูมนะมันก็ทำให้กิจการร้านอาหารบูมไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจในการเปิดร้านอาหารอันนี้ก็แสดงให้เห็นแก๊ปคือช่องว่างหรือโจทย์วิจัยนั่นเองนะคะโจทย์วิจัยเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรที่จะเปิดร้านอาหารแล้วก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรนะโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะนะวันนั้นการเปิดร้านอาหารของเขาก็เป็นกิจการหนึ่งที่ไปสนับสนุนกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะนะเพราะว่าการเติบโตของร้านอาหารนะโดยเฉพาะคู่แข่งก็มีการเติบโตด้วยเนี่ยเนื่องจากการท่องเที่ยวที่บูมขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้การแข่งขันของคู่แข่งก็มีมากนะเพราะนั้นเนื่องจากว่าในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยนะก็จะมีคนอยากจะเปิดเป็นร้านอาหารทะเลนะที่มีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีเจ้าประจำอยู่นะเพราะนั้นตัวเองก็เพิ่งเข้ามาแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารแห่งนี้ก็เลยอยากจะทำวิจัยนะอยากจะทำวิจัยเพื่อให้มีการกำหนดกลยุทธ์นะเพื่อให้ร้านอาหารของตัวเองเนี่ยเจริญเติบโตนะจะต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรหรือการมีการเปลี่ยนวิธีการขายอย่างไรติดตามประเมินผลอย่างไรนะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำร้านอาหารนะครัวบ้านยายแล้วก็บอกต่อให้ลูกค้าคนอื่นๆมาใช้บริการมากขึ้นอันนี้ก็ต้องมีการติดตามและประเมินผลทั้งยอดขายแล้วก็ความคิดเห็นของลูกค้านะทีนี้กลยุทธ์ทางการตลาดปัจจุบันเราก็ใช้กลยุทธ์4Pนะส่วนผสมทางการตลาด7Pนะ7Pนะซึ่งพิจารณาถึงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะโดยเฉพาะการให้บริการทางสมาร์ทโฟนนะโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะเพราะนั้น 7P ก็จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้บริการนะไม่ว่าจะเป็นตัวของพนักงานเองหรือตัวแพลตฟอร์มนะบนสมาร์ทโฟนก็ดีนะคะนะ 7P นะคะนะ7P ก็เข้าไปจับในเรื่องของตัว 4P นะตัว 4P เดิมนะไม่ว่าจะเป็นตัว product นะก็คือเมนูหรือ packaging ต่างๆแล้วก็ตัวราคานะฮะตัวสถานที่ให้บริการนะก็คือครัวนะครัวบ้านยายนะแล้วก็ตัวส่งเสริมการตลาดนะอันนี้ก็คือ 4P เดิมในส่วน 3P ที่เพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการในตัวพนักงานขายนะการให้บริการที่ใช้สื่อออนไลน์มาเพื่อการกระบวนการทางธุรกิจมันมีความคล่องตัวนะคะอันนี้สไลด์นี้ก็จะเป็นกำลังการผลิตนะบริบทของร้านอาหารครัวบ้านยายนะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามนะอันนี้ก็เริ่มเปิดในปี2561นะจนการวิจัยนี้นะก็นับเวลาได้มาแล้ว2ปีนะแล้วก็รองรับลูกค้าได้18โต๊ะหรือไม่เกิน100ท่านต่อคราวนะเราก็เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะบริการให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะแต่เดิมนะก็ทำธุรกิจได้เริ่มโดยทำธุรกิจนะโดยการ

ที่เป็นบ้านนะที่อยู่อาศัยก็ต่อเติมให้เป็นร้านอาหารที่ติดกับลำคลองนะเป็นลำคลองน้ำเค็มธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบนั้นก็เป็นร้านอาหารที่เพิ่งเริ่มเปิดใหม่ได้ประมาณ2ปีนะมีลูกค้าจำนวนไม่มากนะแล้วก็ระบบการบริหารงานยังไม่เป็นระบบนะก็ยังขาดระเบียบหรือกลยุทธ์ต่างๆเพราะนั้นก็จำเป็นต้องเอากลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 7P เข้ามาใช้เพื่อให้ทันกับยุคของดิจิทัลนะแล้วก็พัฒนาร้านอาหารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันนี้ก็เป็นธุรกิจบริการนะส่วนใหญ่ธุรกิจบริการก็จะใช้ 7P นะเพราะนั้นก็งานวิจัยนี้ก็เพื่อที่จะหาวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคโดยทางร้านต้องการกลยุทธ์หรือวิธีการดำเนินงานมาบริหารจัดการร้านเช่นการส่งเสริมการขายการโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคนะเพราะนั้นเมื่อเป็นร้านที่เพิ่งจะเปิดใหม่ตรงนี้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้พิจารณาในบทคัดย่อว่าอ๋อเขายังมีคะแนนด้านของการส่งเสริมการขายนะแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายที่ยังน้อยนะคะนะส่วนตัวอื่นก็มีความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มากกว่าเพราะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์นะตัวเมนูต่างๆก็เป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้บริโภคนะสามารถที่จะกลับมาบริโภคกลับมาสั่งอาหารเมนูนั้นได้ซ้ำอีกนะคะอันนี้ก็นะเราก็ใช้กลยุทธ์ 7P นะคะ Service Marketing Mix 7P ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจบริการนะที่สอดคล้องกับการทำธุรกิจในตลาด 4.0 ก็คือใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยนะส่วนใหญ่งานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคของไทยโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยก็จะศึกษาส่วนผสมการตลาดนะที่เรียกว่า 7P นั่นเองอันนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมนะงานของคุณกมลทิพย์ชิวชานาในปี60เพื่อที่จะสนับสนุนว่าทำไมงานวิจัยของครัวบ้านยายเนี่ยถึงต้องใช้ 7P ด้วยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจบริการร้านอาหารนะคะแล้วก็ทางงานของคุณดานุรัตน์ใจดีนะก็สอดคล้องเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของบทนำเนี่ยแล้วก็อธิบายความเป็นมาความสำคัญว่าทำไมต้องทำงานวิจัยนี้แล้วทำไมต้องใช้ส่วนผสมการตลาด 7P นี้นะโดยการอธิบายบริบทของร้านอาหารบ้านยายพร้อมกับการทบทวนวรรณกรรมเพื่อมาสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้นะคะโอเควัตถุประสงค์นะคะก็แบ่งออกเป็น3หัวข้ออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเพราะนั้น เมื่อเรากำหนดวัตถุประสงค์เราก็ต้องเชื่อมโยงกับวิธีวิจัยทางสถิติด้วยนะอย่างวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยเราก็ใช้สถิติพรรณนาเพื่อที่จะอธิบายร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบเวมาตรฐานของแต่ละตัวแปรส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่2เราก็มาดูความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผู้บริโภคนะในตัว 7P เนี่ยในตัว 7P เนี่ยมันมีร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ระดับความสัมพันธ์เป็นแบบใดแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3หลังจากที่มาดูความสัมพันธ์แล้วนะกลยุทธ์การตลาดหรือ 7P มันสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อมากน้อยแค่ไหนนะแล้วมันส่งผลต่อกระบวนการซื้อระดับใดด้วยนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเขียนเป็นสมการการถดถอยได้โดยการตั้งสมมติฐานนะก็ตั้งล้อไปกับวัตถุประสงค์นะโดย
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ข้อที่2และ3ก็เป็นการใช้สถิติอนุมานนะพวก T-test F-test regression พวกนี้ก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะอย่างข้อแรกเนี่ยผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ อสำหรับร้านอาหารบ้านยายนะอันนี้นะคะคือนอกจากจะมีอิทธิพลแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ด้วยเนาะเพราะนั้นเราก็ขึ้นต้นที่ตัว P ตัวที่1ก่อนก็คือ product ความคิดเห็นที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไปมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนั่นเองนะ2ตัว P ที่2ก็คือ price ราคานะความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาเนี่ยมันก็ไปมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นในการตั้งสมมติฐานเขาจะตั้งเรียงตาม 7P นะ 7Pตัวที่3ก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือตัว place นะตัวที่4นะโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดนะตัวที่5พนักงานขายนะก็คือ people นะตัวที่6ก็คือกระบวนการให้บริการ process นะเพราะว่าเราใช้สมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยนะเพราะนั้นกระบวนการก็จะต้องมีความแม่นยำและรวดเร็วนะข้อ7สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะเพราะนั้นตัว 7P เหล่านี้นะก็จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั่นเองนะอาจจะบอกว่ามีทิศทางเดียวกันก็ได้นะมีทิศทางเดียวกันและมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนะจากนั้นก็มาทำกรอบแนวคิดนะเพราะกรอบแนวคิดนี้จะทำให้เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนว่ากรอบทางด้านซ้ายมือคือตัวแปรอิสระ x ซึ่งมี 7x นะส่งผลสื่อสารโดยเครื่องหมายที่มีหัวลูกศรชี้ไปทางด้านขวามือนะไปที่กล่องด้านขวาก็คือตัวแปรตาม y นั่นเองนะก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อค่ะเพราะนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะใช้แบบสอบถามแน่นอนนะคะแล้วก็แปลงข้อความให้เป็นตัวเลขนะแล้วก็นำเอาตัวเลขรวบรวมทั้งหมด400ชุดเนี่ยนำมาหาค่าเฉลี่ยนะหาค่าเฉลี่ยแล้วก็คำนวณสถิติอนุมานสถิติพันนาก็คือร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเวมาตรฐานแล้วก็สถิติอนุมานก็คือ T-test, F-test, Correlation, Regression นั่นเองล้วนแล้วแต่ต้องใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในทุกตัวแปรนะคะนะทำการทบทวนวรรณกรรมเพื่อยืนยันว่าตัวแปรเนี่ยที่ได้มาจากกรอบแนวความคิดนะได้มาจากทฤษฎีแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะในตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อก็ได้แต่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการรับรู้การสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจแล้วก็พฤติกรรมหลังซื้อนะอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงกว่าที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจไปรับประทานอาหารใช้บริการที่ร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยกระบวนการคิดของเขาก็เริ่มมาจากความต้องการความจำเป็นว่าจะต้องหาอาหารรับประทานนะเพราะว่าอาหารก็คือหนึ่งในปัจจัย4เขามีปัญหาในเรื่องของการต้องมีอาหารมาดำรงชีพจากนั้นก็ไปเซิร์ชดูว่าอาหารนั้นควรจะเป็นอาหารประเภทใดนะเป็นอาหารทะเลเมื่อเขามีความต้องการอาหารทะเลก็ต้องไปเซิร์ชว่ามีร้านค้าในแหล่งที่เขาต้องการอยากจะไปใช้บริการที่ใดบ้างนะคะแล้วก็เปรียบเทียบแต่ละร้านค้าเปรียบเทียบทางด้านคุณภาพหรืออาจจะดูจากรีวิวนะในสื่อโซเชียลก็ได้นะเปรียบเทียบคุณภาพราคาแล้วก็ความยากง่ายในการเข้าถึงนะแล้วก็เพื่อในการตัดสินใจว่าเราจะไปที่ร้านอาหารแห่งนี้นะพอเข้าไปที่ร้านอาหารแล้วก็ใช้บริการรับประทานอาหารทำกิจกรรมในร้านอาหารแล้วก็
หลังการใช้บริการแล้วเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยนะอันนี้ก็เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณนะเพราะว่าเรามีการออกแบบสอบถามกับผู้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากนะคะโดยการเลือกตัวอย่างมา400ตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลจาก400ตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยนะสถิติที่ใช้ก็คือสติพรรณนาและอนุมานระยะเวลาในการเก็บข้อมูลก็โดยเฉลี่ยแล้วก็คือ1ปีนะคะเก็บรวบรวมแล้วก็จัดทำงานวิจัยก็เฉลี่ยแล้ว1ปีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพนะก็เป็นลักษณะของการบรรยายเกี่ยวกับความเชื่อความเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมทัศนคติต่างๆนี่นะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์สรุปเนื้อหาที่เกิดจากปรากฏการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของร้านอาหารแห่งนี้นะคะส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะก็ใช้ทั้งสถิติพรรณนาแล้วก็สถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิงนะคะไม่ว่าจะเป็นสถิติพรรณนาก็คือความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนนะแล้วก็ทำการเปรียบเทียบนะกลุ่มแต่ละกลุ่มของตัวแปรนั้นๆ นะคะแล้วก็ทำสถิติอนุมานโดยการทดสอบความเป็นอิสระนะต่างกันไม่ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะสัมพันธ์ไม่สัมพันธ์กันมีอิทธิพลต่อกันหรือไม่มีอิทธิพลต่อกันเป็นต้นหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียสันนะอันนี้เป็นการทดสอบความสัมพันธ์แล้วก็มีการข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลที่มีมากกว่าตัวแปรอิสระ2ตัวขึ้นไปนะก็จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยตัวจากตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามก็คือ regression นั่นเองนะเพราะนั้นระเบียบวิธีวิจัยนะอันนี้ก็จะเน้นในเชิงปริมาณหรือว่า quantity research นะอันนี้ก็เพื่อศึกษากลยุทธ์ 7P นะที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะอันนี้ก็มันก็เป็นการตอบโจทย์ความจำเป็นนะของธุรกิจแห่งนี้ว่าเขาเพิ่งจะเปิดใหม่มา2ปีกว่าเนี่ยนะแต่ยังเป็นลักษณะของธุรกิจครอบครัวอยู่เลยนะอยากจะทำให้มีอยากจะให้มีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะดึงลูกค้าเข้ามาให้มากขึ้นนะเพราะนั้นก็มีการศึกษาทั้งปัจจัยในทางประชากรศาสตร์ของตัวลูกค้านะจะได้รู้กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนนะแล้วก็ศึกษาว่าเขามีกระบวนการตัดสินใจซื้อยังไงอันนี้ก็ใช้สถิติอ้างอิงนะเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ความมีอิทธิพลต่อกันอันนี้ก็ในการแบ่งแยกข้อมูลนะในการแบ่งประเภทข้อมูลนะข้อมูลที่เป็นนามบัญญัติเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มเท่านั้นเช่นเพศใช่ไหมคะเพศก็แบ่งเป็นเพศหญิงเพศชายจากนั้นก็แปลงให้เป็นตัวเลขก็ให้อาจจะเป็นเพศชายแทนด้วย1เพศหญิงแทนด้วย2เป็นต้นเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาตัวเลข1กับ2นั้นไปคำนวณแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบหญิงและชายได้ก็เป็นแค่แบ่งกลุ่มเท่านั้นอันนี้ก็คือลักษณะของนามบัญญัติถัดไปก็จะเป็นลักษณะข้อมูลที่เป็นอันดับแล้วก็อันดภาคชั้นเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับนามบัญญัติก็คือมีการแบ่งกลุ่มแล้วก็โค้ดตัวเลขแต่ตัวเลขนั้นเนี่ยจะต้องมีการเรียงลำดับแล้วก็เปรียบเทียบได้คำนวณได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปคำนวณในขั้นตอนที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้ข้อมูลที่เป็นอันดับและอันตรภาคชั้นและมากกว่าอันตรภาคชั้นก็คือข้อมูลที่เป็นสเกลเรโชนะที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องนะคะเป็น
ทั้งจำนวนเต็มและทศนิยมเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาข้อมูล

ในเชิงปริมาณเนี่ยเอาไปคำนวณในขั้นตอนที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนักศึกษาก็ต้องระวังในการใช้ข้อมูลนิดหนึ่งนะข้อมูลที่เป็นนามบัญญัตินะถือว่าเอาไปคำนวณต่อไม่ได้เป็นเพียงแค่จัดกลุ่มแค่นั้นแต่เปรียบเทียบไม่ได้นะคะเมื่อเราจัดประเภทข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะเราก็รอที่จะ import ข้อมูลใน Excel นะเข้าไปสู่โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติซึ่งในที่นี้ในการสอนครั้งนี้ก็จะใช้โปรแกรม SPSS นะประชากรนะก็จะเป็นผู้บริโภคที่มาบริโภคในครัวบ้านยายที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะนี่กำหนดเกณฑ์นะเพราะว่าคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีวิจารณญาณในการตอบแบบสอบถามนะนะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของผู้บริโภคใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญพบนะแล้วก็ใช้จำนวนตัวอย่างตามตารางการสุ่มตัวอย่างนะคะในการคำนวณตัวอย่างนะนอกจากเราจะใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างแล้วเราก็จะมีสูตรการคำนวณ400คนมาจากการคำนวณด้วยสูตรนี้นะคะตัว N ก็คือจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยครั้งนี้อยู่ที่385คนแต่อาจจะมีการเผื่อว่าได้ไม่ครบนะก็จึงมีการกำหนดในการแจกแบบสอบถามครั้งนี้400คนนะเครื่องมือครั้งนี้ก็เป็นแบบสอบถามนะฮะแบบสอบถามหรือว่า questionnaire นะก็เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะข้อมูลที่ถูกเก็บได้ก็จะถูกในการสร้างแบบสอบถามเนี่ยนะก่อนที่จะไปแจกเขาเนี่ยนะก่อนที่จะไปแจกเขาเนี่ยก็ทำการตรวจสอบข้อมูลให้มีความตรงทางเนื้อหาและมีความเที่ยงที่จะทำซ้ำเพื่อที่จะไปแจกกับเป้าหมายที่แท้จริงของเราได้ต่อนะคะทีนี้ในการออกแบบสอบถามถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยค่ะถ้านักศึกษาไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ทำให้ถูกต้องก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลต่อนะคะก็คือมีความคลาดเคลื่อนจากการวัดที่มากขึ้นก็จะส่งผลเสียต่องานวิจัยทีนี้ก็ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวกลยุทธ์ 7P นะคะแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตัดสินใจซื้อด้วยเพื่อที่จะกำหนดเป็นตัวแปรพอเราได้ตัวแปรแล้วเราก็มาออกแบบคำถามใช่ไหมคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะถามเป็นความคิดเห็นความพึงพอใจเนี่ยมักจะใช้แบบrating scale นะที่เรียกว่า Likert scale ซึ่งมี5ระดับนะส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะพบนะแบบสอบถามในลักษณะที่ใช้การวัดคะแนนแบบ5ระดับนะนอกจากจะให้เขาติ๊กเพื่อให้คะแนนในแต่ละหัวข้อในแต่ละข้อคำถามใน 7P แล้วเนี่ยหรือในกระบวนการตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้เขาได้เขียนข้อเสนอแนะหรือแนะนำร้านอาหารแห่งนี้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรต่อไปนะนี่ก็จะเป็นลักษณะของแบบสอบถามก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ส่วนนะส่วนแรกก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ใช่ไหมฮะเขามีถามอะไรบ้างเพศอายุสถานภาพส่วนรถอาชีพรายได้อันนี้ถือว่าเป็นลักษณะเช็คลิสต์นะคะแต่แล้วก็ตามเนี่ยเราก็อย่าลืมว่าจะต้องมีคู่มือเพื่อที่จะกำกับว่าเพศเราโค

โค้ดเป็นเลขอะไรบ้างช่วงอายุเราโค้ดเป็นเลขอะไรบ้างสถานภาพสมรสเราโค้ดเป็นเลขอะไรบ้างเช่นเดียวกันกับอาชีพแล้วก็ช่วงของรายได้นะเราทำเป็นช่วงของเพศและช่วงของรายได้เพื่อที่จะโค้ดเป็นเลขนะนำไปแบ่งกลุ่มนะคะ

อาชีพเป็นนามบัญญัติเป็นนามบัญญัติเป็นการแบ่งกลุ่มแล้วก็โค้ดโดยที่ตัวเลขที่โค้ดได้เนี่ยไม่สามารถเปรียบเทียบนะไม่สามารถเปรียบเทียบได้เป็นแค่แบ่งกลุ่มเท่านั้นนะแต่ช่วงอายุช่วงรายได้นะเป็นการแบ่งกลุ่มแล้วก็โค้ดตัวเลขที่โค้ดออกมาเนี่ยจะเป็นลำดับนะตัวเลขที่เป็นช่วงก็คืออันตรภาคชั้นนะที่มีลักษณะเปรียบเทียบได้นะคำนวณต่อได้นะคะคำนวณทิศทางความสัมพันธ์ได้ในส่วนที่สองนะก็จะเป็นเช็คลิสต์เช่นเดียวกันนะก็จะเป็นการถามให้เลือกตอบในพฤติกรรมการใช้บริการของร้านอาหารนะมีแบบสอบถามอยู่มีข้อคำถามอยู่12ข้อที่เป็นเช็คคำตอบนะในส่วนของส่วนที่3นะก็เป็นการตอบแสดงความคิดเห็นทัศนคติต่างๆ5ระดับก็คือ Likert Scale นั่นเองนะเป็นแบบ Rating Scale 5ระดับที่เรียกว่า Likert Scale นะคะก็คือมากที่สุดมากปานกลางน้อยที่สุดนะก็จะถามตัว 7P นะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่การส่งเสริมการขายบุคลากรพนักงานให้บริการและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็กระบวนการนะก็รวมแล้วทั้ง 7P นะจะมีข้อคำถามอยู่26ข้อแต่ละข้อก็จะให้ตอบ5ระดับนะซึ่งตรงนี้เราก็นำมารวบรวมแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อนะเพื่อที่จะดูว่าในแต่ละ P นะโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความคิดเห็นอยู่ในระดับใดนะเพราะนั้นระดับความคิดเห็นนะก็จะมีการให้น้ำหนักหรือว่าโค้ดนั่นเองนะการโค้ดโดยที่ตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้วัดได้แล้วก็หาความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะนั้นในการใช้ข้อมูลที่เป็นอันดับอันตรภาคชั้นหรือสเกลสัดส่วนสเกลพวกนี้นะคะก็ถือว่าเอามาใช้ในการเปรียบเทียบแล้วก็ทดสอบสมมติฐานนะคะหาค่าเฉลี่ยทดสอบสมมติฐานทีนี้เราก็ต้องกำหนดนะในการแปรผลนะหลังจากที่เราได้หาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราก็เอามาแปรผลนะก็คืออยู่ถ้าอยู่ในช่วง 4.5 ถึง 5เนี่ยก็จะแปรผลว่าความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะรองลงมาก็คือเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะตามข้อคำถามที่ได้กำหนดไว้ในส่วนที่4แล้วก็ถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อที่เป็นตัวแปรตามเพราะนั้นในท้ายๆของข้อคำถามก็มักจะเป็นการถามเกี่ยวกับตัวแปรตามนะคะก็ใช้แบบ Likert Scale เหมือนกันนะแล้วก็ส่วนที่5ก็จะเป็นปลายเปิดที่จะให้ลูกค้านั้นได้เขียนแสดงถึงข้อเสนอแนะนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาของครัวบ้านใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้กล่าวแล้วว่าจะต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเรื่องของความตรงทางเนื้อหาแล้วก็นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ทดลองนะที่ไม่ใช่กลุ่มจริงนะเพื่อที่จะทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาคำนวณค่าสมรสิทธิ์นะค่าสมรสิทธิ์ที่ได้ก็ถ้าได้ค่าเข้าใกล้1ก็แสดงว่าแบบสอบถามของเราเนี่ยมีความเที่ยงตรงนะมีความเที่ยงที่จะใช้ซ้ำได้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณ IOC ในการตรวจสอบความตรงของเนื้อหานะ
ก็

ซีที่ได้ก็ควรที่จะมีค่ามากกว่า 0.5 นะก็จะทำให้ข้อคำถามนั้นเนี่ยมีความตรงแล้วเอาไปสามารถใช้ในแบบสอบถามได้นะอันนี้ก็ทำการ try out นะกับกลุ่มที่เป็นทดลองนะกลุ่มที่เป็นทดลองเพื่อที่จะหาค่า Kronbach Alpha Coefficient นะเพื่อที่จะตอบได้ว่าแบบสอบถามเนี่ยเอาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง400คนจริงต่อไปจริงหรือไม่ค่าอัลฟาคอนบาร์กนะก็อยู่ในอยู่มีค่าเข้าใกล้1นะก็แสดงว่าแบบสอบถามที่ออกแบบมาเนี่ยเอาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง400ตัวอย่างได้นะข้อมูลที่เก็บรวบรวมก็เป็นข้อมูลปฐมภูมิจากที่ให้ข้อมูลโดยตรงนะแล้วก็ข้อมูลทุติยภูมิก็ได้จากรายงานต่างๆเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตต่างๆข้อมูลก็จะเอามาทำการหาค่าความถี่หาค่าเฉลี่ยแล้วก็วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน T-test F-test แล้วก็ regression นะนี่ก็เป็นการบอกรายละเอียดของแบบสอบถามนะตามจุดประสงค์การวิจัยนะในตอนที่1ก็ตอบในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ตอนที่2ก็ตอบในเรื่องของพฤติกรรมตอนที่3ก็คือกลยุทธ์ตอนที่4เรื่องของการกระบวนการตัดสินใจซื้อตอนที่5ก็เป็นคำถามไปเปิดเพื่อเสนอแนะอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้ทราบรายละเอียดของประชากรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเพศอายุสถานภาพสมรสรายได้นะซึ่งนี้ก็ได้กล่าวไว้ในบทคัดย่อนะซึ่งจะเป็นสารสนเทศให้กับเจ้าของบ้านครัวบ้านยายนะคะเขาก็จะได้ทราบว่าเขามีการใช้บริการในครัวบ้านยายมีความถี่อย่างไรค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะมีความถี่ประมาณส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ 1-3 ครั้งต่อเดือนแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 500-1,000 บาทต่อครั้งนะนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวนะเป็นครอบครัวที่ไปใช้บริการอันนี้เป็นการวิเคราะห์ regression นะคะซึ่งผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเนี่ยก็คือคำนวณค่า B ก็คือค่าสมสิทธิ์ของการถดถอยนะคะแล้วก็ดูที่ค่าsignificant นะคะดูที่ช่องของ SIG significant เพื่อที่จะมาพิจารณาว่าตัวแปรไหนที่มีความสำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเราก็เห็นได้ว่า significant ที่มีค่า 0.0000 เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพพนักงานบริการนะอันนี้จะมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.01ระดับความเชื่อมั่น 99% ถือว่าเป็นอันดับสูงสุดรองลงมาที่อยู่ในระดับเดียวกันก็คือตัวกระบวนการให้บริการแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่7ผีที่มันไปส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซื้ออยู่นะถ้าดูที่ขนาดของการมีอิทธิพลนะคะก็คือในช่อง B นะตัวแปรอื่นที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อก็คือ อยู่ที่ 0.238 นะเป็นบวกโดยค่าสมสิทธิ์ของทุก7ทั้ง 7P เนี่ยก็มีค่าเป็นบวกทั้งหมดนะคะก็แสดงว่า 7P ทุก 7P เลยนะคะทุก 7P มันมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อในทิศทางเดียวกันนะอย่างมีนัยยะสำคัญสถิติที่
ระดับ 0.01 นะอันนี้ก็เป็นการอธิบายค่าสัมประสิทธิ์แต่ละด้านนะแต่ละตัวนะตรงนี้ก็จะทำให้เราอธิบายได้ว่าตัวแปรที่เป็นด้านผลิตภัณฑ์ก็คือมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.297 เนี่ยเป็นตัวแปรที่มีขนาดการมีอิทธิพลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็สื่อสารกับเจ้าของร้านครัวบ้านยายว่าเขาควรที่จะรักษามาตรฐานของเมนูอาหารตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดีขึ้นนะให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะเพราะว่าเป็นจุดแข็งของร้านอาหารแห่งนี้ตัวที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดก็คือการส่งเสริมการตลาดนะที่มีค่าเบต้าหรือค่าสัมประสิทธิ์เพียงแค่ 0.091 อันนี้ก็จะต้องไปปรับปรุงหรือหากลยุทธ์เรื่องของการส่งเสริมการตลาดเพื่อมัดใจให้ผู้บริโภคเนี่ยมาเป็นลูกค้าประจำนะกับร้านอาหารแห่งนี้นั่นเองอันนี้ก็ในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจเนี่ยเราก็จะมาดูรายละเอียดในบทที่4นะแล้วก็เพื่อที่จะนำเอาผลการวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์แล้วก็นโยบายต่างๆของธุรกิจได้นะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยนะคะสำหรับการทำธุรกิจนะเพราะนั้นในความรู้ในวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจเนี่ยอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับทั้งตัวนักศึกษาเองแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เป็นการนำเสนอในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลย

ครับสำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตนั้นเราแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะครับประกอบไปด้วยตอนที่1ความหมายของการทุจริตตอนที่2ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยตอนที่3รูปแบบการคอร์รัปชันตอนที่4การมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันครับสำหรับตอนที่1ความหมายของการทุจริตนะครับการต่อต้านการทุจริตปัญหาด้านจริยธรรมในสังคมไทยเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันในสื่อกระแสหลักอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่กล่าวกันว่าได้ซึมลึกเข้าไปถึงระดับโครงสร้างทางสังคมแล้วเพราะพื้นฐานทางสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือระบบอุดมมาช้านานซึ่งเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คือลักษณะของการต่อต้านการทุจริตนะครับที่เกิดนําไว้ในบทนี้นะครับก็เราจะเห็นได้เลยครับจากการดูจากการมีข้อที่น่าสังเกตนะครับก็คือระบบเราเนี่ยระบบที่มีความเป็นไทยในแง่บวกมีนะครับก็คือความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ความมีอัธยาศัยไมตรีเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานหลักนะครับที่เวลาเราไปแปลแล้วพอไปช่วยในเรื่องของพอไปเข้าข่ายในการทุจริตเนี่ยมันเลยกลายเป็นการช่วยเหลือกันในทุกรูปแบบมันก็เลยทำให้ไปเข้าข่ายของการทุจริตนะครับมันก็เลยเอื้อต่อการให้เกิดการทุจริตทั้งโดยที่มีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับแต่มันก็ส่งผลต่อการทุจริตถึงเราจะได้ศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับตามกรอบและแนวทางทุจริตแบบประเทศไทยเลยนะครับมาดูนะครับการต่อต้านการทุจริตการจัดทำดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศต่างนะครับซึ่งการจัดทำเรื่องนี้ก็จะเป็นของ CPI นะครับ Corruption นะครับ Perception Index นะครับซึ่ง CPI เนี่ยเขาจะทำอัปเดตเกือบทุกปีเลยนะครับเรื่องของดัชนีภาพลักษณ์ปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะครับที่มีค่าคะแนนตั้งแต่0นะครับซึ่ง0เนี่ยเป็นการคอร์รัปชันนะครับคอร์รัปชันมากที่สุดแล้วก็ลบ100คอร์รัปชันน้อยที่สุดนะครับการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันเป็นวิธีการคือยิ่งตัวเลขน้อยยิ่งคอร์รัปชันน้อยนะครับง่ายๆนะครับเอาง่ายๆวิธีการใช้ในการกระตุ้นความสนใจของผู้คนทั่วโลกต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่มีการทำกันทุกปีอย่างต่อเนื่องดังค่า CPI ของประเทศไทยที่จะกล่าวต่อไปนี้ในหัวข้อต่อไปนะครับมาดูกันนะครับปัญหาการทุจริตในประเทศไทยนะครับมาดูการทุจริตหรือคอร์รัปชันการที่เจ้าหน้าที่รัฐนำทรัพย์ของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับเนี่ยเป็นละการทุจริตของรัฐไปใช้ส่วนตนนะครับเพราะนั้นเรื่องของการขับรถเพื่อไปส่งภรรยาของหัวหน้าในการไปจ่ายกับข้าวเหล่านี้นะครับอันนี้ส่วนตนละใช้อำนาจทางราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยไม่รับอนุญาตนะครับต้องขอก่อนนะครับ3การใช้อำนาจที่ได้รับมาในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับก็จะมีเรื่องของการนำทรัพย์ไปใช้อำนาจนะครับเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ใช้อำนาจทางที่ผิดนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับการทุจริตหรือคอร์รัปชันการใช้อำนาจในทางที่ผิดทั้งในเชิงลุกและเชิงลับจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะถูกแต่งตั้งหรือได้รับเลือกตั้งมาเพราะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐจะมี2แบบนะครับถูกแต่งตั้งกับรับเลือกตั้งนะครับรับเลือกตั้งก็เรียกว่าถูกแต่งตั้งก็เป็นข้าราชการทั่วไปรับเลือกตั้งก็คือข้าราชการทางการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมานะครับในระบบก็จะเป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับจะจัดว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะมีวาระมีสมัยที่อยู่นะครับเพื่อผลประโยชน์ด้านการเงินส่วนตนหรือประโยชน์อื่นใดนะครับอันนี้ใช้อำนาจทางที่ผิดเลยต่อมานะครับจุดรวมของนิยามของการคอร์รัปชันได้แก่วงเล็บ1การใช้อำนาจทางราชการที่เรียกว่า public office นะครับวงเล็บ2นะครับไปในทางไม่ชอบนะครับ3เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมคำนี้ก็คือการใช้อำนาจทางราชการไปในทางไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับแต่ผู้บรรยายเอามาแยกให้เห็น1 2 3ให้ชัดเจนขึ้นนะครับต้องมีการครบองค์ประกอบนี้นะครับเราก็จะเรียกว่านี่แหละคอร์รัปชันละนะครับต่อมานะครับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะครับนะครับการเผยแพร่ดัชนีการทุจริตนะครับที่เรียกว่า CPI ที่พูดไปแล้วนะครับประจำปี2567มีประเทศที่ถูกจัดอันดับ180ประเทศพบว่าประเทศเดนมาร์กถูกจัดให้มีอันดับสูงสุดของโลกนะครับก็คืออันดับสูงก็คือ90คะแนนเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับอันดับที่2คือฟินแลนด์88นะครับได้คะแนนสูงมากก็คือมีค่าการทุจริตน้อยนะครับ
อันดับที่3ประเทศสิงคโปร์84คะแนนโอ้นะครับซึ่งสูงมากเลยนะครับเห็นไหมครับ3ประเทศนี้อยู่อันดับต้นๆของโลกเลยทั้ง3ลำดับนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับนะครับ180ประเทศนะครับต่อมานะครับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ TI เนี่ยพบว่าคะแนนขณะที่5อันดับหลังท้ายมาดูหลังท้ายเมื่อกี้ต้นนะครับต้นก็จะมีเดนมาร์กฟินแลนด์แล้วก็สิงคโปร์คราวนี้มาดูหลังท้ายบ้างถ้าหลังท้ายมีอะไรบ้างนะครับได้คะแนนน้อยหลังท้ายได้คะแนนน้อยประเทศซูดานน้อยสุดเลยได้8คะแนนโซมาเลียได้9คะแนนนะครับเวเนซุเอลา10คะแนนประเทศซีเรีย12คะแนนและประเทศเยเมนลิเบียประเทศอิริแล้วก็เอริเทียก็ได้13คะแนนเท่ากันนะครับคะแนนเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่าประเทศที่ได้คะแนนน้อยสุดคือคอร์รัปชันมากสุดก็คือประเทศซูดานเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับนะครับในอันดับหลังท้ายคือจากซูดานก่อนเลยนะครับ8 9 10 12และ13นะครับเป็นกลุ่มประเทศ5ระดับหลังท้ายนะครับจาก180ประเทศนี้นะครับคราวนี้องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ TI ส่วนประเทศไทยก็ต้องมาดูด้วยนะครับเมื่อเรานำเสนอทุกประเทศแล้วเราจะนำเสนอหัวตารางแล้วนำเสนอท้ายตารางแล้วเราก็มาดูที่ใกล้ตัวเราครับประเทศเราส่วนประเทศไทยได้อันดับที่107นะครับคะแนนเราอยู่ที่34คะแนนก็คือเรามี180ประเทศนะครับเราก็ติดอยู่ที่มาน107ซึ่งคะแนนลดลงนะครับจากปีก่อน2566ที่ได้ประมาณ35คะแนนนะครับปีก่อนปี2566ได้มากกว่า34คะแนนนะครับปี2566ได้35แล้วลดลงนะครับเราลดคะแนนเราลดลงแต่อันดับเพิ่มขึ้นจากที่108กลายมาเป็นที่107นะครับแล้วด้วยปัจจัยอื่นๆนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก็เราก็รักษาระดับไว้ประมาณขนาดนี้ครับนะครับนี่ก็คือภาพที่เอามานะครับเป็นเอามายืนยันขอบคุณเว็บไซต์มากครับนะครับมีอ้างเองไว้แล้วนะครับก็เห็นปี2017กับนะครับเห็นไหมครับสิงคโปร์84มาเลเซีย50ถ้าในอาเซียนด้วยกันนะครับสิงคโปร์เป็นอันดับ1 84ซึ่งติดอันดับ3ของโลกนะครับเป็นอันดับ1ของอาเซียนนะครับแล้วก็มาเลเซียเป็นอันดับ2คือ50คะแนนเวียดนาม40คะแนนอินโดนีเซีย7ประเทศไทย34นะครับฟิลิปปินส์33ลาว33กัมพูชา21เมียนมา16นะครับบูไนอะไรเขายังไม่ได้วัดนะครับกัมพูชา21นะเห็นไหมครับเหล่านี้เป็นดัชนีตัวชี้วัดเลยนะครับจาก CPI นะครับนี่มาดูนะครับการเมื่อเราทราบถึงปัญหาที่มาของการทุจริตเห็นละภาพรวมเนี่ยใช้คำที่มาใช้คำว่าภาพรวมของการทุจริตละเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่อันดับต้นของโลก3อันดับเป็นใครอันดับหลังท้ายเป็นใครแล้วตัวเราเองอยู่อันดับไหนคราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะทำอย่างไรเพราะการทุจริตเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเชิงบวกอะไรมันเชิงลบนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเห็นได้ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในอาเซียนนั้นประเทศไทยยังห่างจากสิงคโปร์มากเพราะเราได้แค่34คะแนนนะครับในที่สิงคโปร์ได้85คะแนนนะครับและมาเลเซียอยู่มากจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันใหม่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเองนะครับมาดูนะครับถ้าจะทำต้องเรียนรู้ก่อนนะครับในตอนที่3รูปแบบการคอร์รัปชันมีกี่รูปแบบนะครับรูปแบบการคอร์รัปชันนั้นการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ทั่วไปอาศัยปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมของประเทศนั้นๆระบบการเมืองการปกครองโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลที่นำไปสู่การคอร์รัปชันเพื่อการศึกษาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจึงสามารถแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันจำแนกได้หลายรูปแบบซึ่งตามที่จริงมีหลายแบบแต่ว่าหลักๆนะครับที่นำเสนอเนี่ยเราแบ่งรูปแบบในการคอร์รัปชันออกเป็น3รูปแบบนะครับเราจะได้เห็นกันละรูปแบบการคอร์รัปชันรูปแบบแรกเป็นการของไฮเดนชิเมอร์นะครับในปี1978นะครับแล้วก็รูปแบบที่2คือรูปแบบการคอร์รัปชันของเจนนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายรูปแบบการคอร์รัปชันด้านการจัดการองค์กรของเปนโตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดกันผู้ยาวมาเพราะมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบที่มามันเราจะทราบในการนำเสนอนี้แล้วนะครับอ่ะมาดูครับรูปแบบแรกรูปแบบของการคอร์รัปชันของไฮเดนชิเมอร์นะครับไฮเดนชิเมอร์นะครับไฮเดนไฮเมอร์บอกว่าการทุจริตสีดำหมายถึงการทุจริตที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นความผิดและสมควรถูกตำหนิโอ้โหผิดล้วนๆเลยนะครับรับไม่ได้อันนี้รับไม่ได้ละนะครับส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันเลยการทุจริตต่อมาเป็นการทุจริตแบบสีเทาเคยได้ยินไหมครับเราเป็นคนสีเทานะแบบเทาๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่แหละครับมาจากมาจากรูปแบบการคอร์รัปชันของไฮเดนไฮเมอร์นะครับการทุจริตสีเทาเป็นการกระทำที่คนส่วนหนึ่งเห็นว่าควรถูกลงโทษแต่อีกส่วนหนึ่งเห็นแตกต่างออกไปและคนส่วนใหญ่มีความเห็นคลุมเครือด้วยนะครับเช่นการมีรายได้นอกเหนือตำแหน่งหน้าที่
นะครับคนปากกัดตีนถีบนะครับนอกจากสอนหนังสือแล้วก็ต้องไปขายของออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยเอาเวลานิดหน่อยไปขายตอนกลางวันไม่เป็นไรหรอกนะครับขอสอนดีก็แล้วกันสอนแล้วเด็กชอบก็แล้วกันอะไรเงี้ยประมาณอย่างงี้เห็นไหมครับอันนี้มันไอ้ก้ำกึ่งเอ๊ะมันจะได้หรือไม่ได้ถูกหรือไม่ถูกอ่ะไม่เป็นไรนะอีกกลุ่มนึงไม่เป็นไรไม่ได้สิอย่างประมาณนะครับเนี่ยนะครับนะครับมาไลฟ์สดตอนเที่ยงตอนเลยเที่ยงไปหน่อยนึงบางทีมันก็เลยเที่ยงไปเป็นเที่ยงครึ่งไปเป็นบ่ายโมงมันก็เป็นบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงสิบห้านาทีอีก15นาทีเองไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าไอ้15นาทีนั้นตอนบ่ายก็ไม่ได้สอนสมมุติเนี่ยนะครับเอมันก็ผิดอยู่ดีนะเพราะมันเลยมา15นาทีอีกกลุ่มนึงบอกโอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้สอนนี่มันก็เลยคุมเครือนะครับในเนี้ยในทุกในเรื่องแบบสีเทาเนี่ยเกือบทุกมิติเลยมันสะท้อนแม้กระทั่งเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วผลวิจัยออกมาว่าการคอร์รัปชันนั้นถ้าเป็นไปเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในส่วนรวมเรายอมรับได้ด้วยเห็นไหมจริงๆก่อนคอร์รัปชันมันควรยอมรับไม่ได้แต่ก็ยังคุมเครือกลุ่มนึงยังบอกยอมรับได้นะไปคอร์รัปชันแล้วก็เอามาช่วยเหลือชุมชนด้วยก็ถือว่าโอเคเนี่ยเป็นต้นนับเนี่ยนะครับประมาณอย่างนี้นี่การทุจริตแบบสีเทาและสุดท้ายการทุจริตสีขาวนะครับเป็นการกระทำที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชนชั้นนำสังคมเห็นว่ายอมรับได้เลยเช่นแซงแถวใช้ก่อนหน้าป้าแก่แล้วรีบไปด่วนมีธุระสำคัญอะไรอย่างนี้เป็นต้นรีบเพราะเดี๋ยวรถที่สุดท้ายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้การนี้เลยใช้อภิสิทธิ์นะครับฉันต้องได้ก่อนนะเพราะฉันทำงานนะที่นี้อย่างเงี้ยเพราะนั้นถือว่าที่ผ่านมาฉันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมละคราวนี้ส่วนรวมตอบแทนฉันบ้างโดยให้ฉันแซงคิวเพราะฉันก็มีความจำเป็นต้องใช้บริการจากองค์กรฉันเองเนี่ยนะครับใช้อภิสิทธิ์การให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับน่าช่วยหน่อยแค่นี้เองให้มันเร็วขึ้นหรือว่าช่วยตรวจเอกสารให้เป็นกรณีพิเศษเห็นไหมครับมีคำว่าพิเศษขึ้นมาโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้ไม่ใช่แต่ก็ให้เป็นนำไว้กินขนมอย่างเงี้ยเป็นต้นเหล่านี้มันเป็นการสร้างการทุจริตที่ไฮเดนเมอร์บอกว่ามันเป็นทุจริตแบบสีขาวนะครับยอมรับได้ด้วยนะครับไหมครับสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับตามภาพนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็เลยเป็นนิยามของคนที่ในสังคมบางส่วนที่ชอบใช้เป็นวลีนะครับว่าฉันผมเป็นคนเทาๆไม่ถึงขนาดดำแต่เทาๆนะครับคนนี้บางทีเราก็เลยไม่รู้ที่มาว่าไอ้เราที่เทานี่มาจากไหนขอเน้นได้รู้เลยนะครับว่ามาจากไฮเดนไฮเมอร์นะครับซึ่งพูดเอาไว้แบ่งเรื่องการทุจริตเป็นสีดำสีเทาและสีขาวนะครับต่อมานะครับรูปแบบนี้ของไฮเดนไฮเมอร์นั้นยังแบ่งออกเป็นการทุจริตคอร์รัปชันแบบขนาดเล็กเรียกว่าแพตตี้คอร์รัปชันนะครับแล้วก็การทุจริตแบบที่2ของไฮเดนไฮเมอร์บอกว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำนะครับรอยติ้งนะครับก็คือเป็นประจำเลยนะรอยติ้งคอร์รัปชันการทุจริตประเภทที่3นะครับคือการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงนะครับบางครั้งเราเรียกว่าแกรนคอร์รัปชันเลยก็คือเป็นโผสุดๆนะครับร้ายแรงมากเลยนะครับซันเคาน์เตอร์ด้วยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับนี่ก็จะบอกเป็นขนาดเล็กประจำแล้วก็ขั้นร้ายแรงนะครับคราวนี้มาให้เห็นความชัดเจนขึ้นนะครับว่าไอ้ขนาดเล็กเพราะไม่งั้นเราบอกคอร์รัปชันก็คือคอร์รัปชันแต่ถ้าไฮเดนไฮเมอร์บอกว่ามันแบ่งออกเป็นเล็กประจำแล้วก็ร้ายแรงมันก็ต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันอย่างไรนะครับมาดูนะครับพิจารณาแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบแพตตี้คอร์รัปชันหรือแบบขนาดเล็กเนี่ยเป็น2ประเภทแรกที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นแบบเป็นธรรมดานะครับสามัญเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนน้อยไม่เยอะหรอกครับเช่นการจ่ายเงินให้ตำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงใบสั่งการดำเนินคดีการให้รางวัลแพทย์ที่แทรกคิวคนไข้ให้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับการทุจริตประเภทที่2นะครับคือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำนะครับเราที่นะครับเราไทยครับนะครับก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำได้แก่การให้เพื่อให้ได้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานราชการหรือการให้ของขวัญกับผู้อุปถัมภ์นะครับของขวัญนั้นไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ฉันให้ไว้เพื่อจะได้รู้สึกมีทัศนคติที่ดีต่อกันเห็นไหมครับเขาบอกไม่ได้ให้ของขวัญเพราะจะต้องประมูลจะซื้อจัดจ้างแต่ให้ของขวัญไว้เพื่อเป็นประจำทุกปีทุกเทศกาลปีใหม่วันเกิดครบรอบหน่วยงานอะไรก็ไม่รู้แหละฉันให้ไว้นะครับเป็นการสร้างความประทับใจนะครับแบบนี้นะครับเป็นแล้วนะสัญเพื่อขอให้เมื่อฉันให้แล้วเวลามีปัญหาอะไรแล้วก็
ก็เอื้อประโยชน์ต่อฉันด้วยนะเช่นโทรตามโทรบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าให้สิทธิพิเศษเลยก็ตามนะครับประมาณอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นแบบประจำและขั้นสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายการทุจริตของไฮเดนเฮเมอร์นะครับแบบร้ายแรงเราเรียกว่าการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงนะครับการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงมักเกี่ยวข้องกับเงินมากเลยนะครับมีใช้เลยมากเงินจำนวนมากส่วนใหญ่ให้แก่ผู้นำทางการเมืองเป็นเงินค่าตอบแทนหรือสินบนที่ได้จากสัญญาจากรัฐบาลการหัวประมูลต่างๆพวกเมกะโปรเจกต์ครับและการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางไม่ชอบเช่นการที่ผู้บริหารในภาครัฐรับตำแหน่งสำคัญในภาคเอกชนหลังเกษียณอายุราชการรวมทั้งการทุจริตเชิงนโยบายและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพวกนี้จะอยู่ในพวกรัฐวิสาหกิจนะครับบอร์ดประธานบอร์ดหรือพวกนี้นะครับที่หลังจากปลดเกษียณแล้วก็ไปอยู่ตำแหน่งต่างๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทำงานนะครับบางรัฐแต่ว่าส่วนเรื่องคอร์รัปชันหรือไม่คอร์รัปชันก็แล้วแต่เคสไปนะครับแต่มันมีความเอื้อเฉยๆเท่านั้นเองนะครับนี่คือหนักทุจริตคอร์รัปชันแบบร้ายแรงนะครับคราวนี้มาดูรูปแบบการคอร์รัปชันแบบที่ต่อมาแบบที่สองนะครับซึ่งเป็นการทุจริตคอร์รัปชันแบบของเจนนะครับเจนบอกว่าการทุจริตขนาดใหญ่แบ่งคล้ายๆกับของไฮเดนไฮเมอร์เมื่อกี้แหละครับแต่ว่าการทุจริตเขาแบ่งของเจนเขาแบ่งออกเป็นขนาดใหญ่2 ส่วนการทุจริตทางราชการการทุจริตทางราชการ3การทุจริตทางอำนาจนิติบัญญัติก็จะแบ่งออกเป็นการทุจริตขนาดใหญ่การทุจริตทางราชการการทุจริตทางอำนาจนิติบัญญัตินะครับมาดูนะครับการทุจริตขนาดใหญ่ของเจนเขาบอกว่าการทุจริตขนาดใหญ่เราเรียกว่าแกรนด์คอร์รัปชันเลยนะครับเช่นเหมือนมีก็ตรงกับการคอร์รัปชันอย่างร้ายแรงนะครับของไฮเดนไฮเมอร์นะครับเช่นการที่นักการเมืองหรือผู้นำสูงออกนโยบายบางประการเพื่อเอื้อเฟื้อต่อผลประโยชน์ส่วนตนการคอร์รัปชันขนาดใหญ่จะมีความสลับซับซ้อนตั้งแต่กระบวนการกำหนดนโยบายเบิ้มนโยบายเลยโพลิซีเลยนะครับกระบวนการจัดทำโครงการของรัฐกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์การจัดตั้งบริษัทบางหน้าไปจนถึงกระบวนการฟอกเงินเหล่านี้นะครับเป็นทุจริตที่มีความขนาดใหญ่บ้างซึ่งในโลกนี้มีเยอะแยะนะครับคดีวอตเตอร์เกตอะไรพวกนี้ต่างๆจะเป็นคดีที่ใหญ่ๆมากๆเลยก็เนื่องจากการคอร์รัปชันภายในกันซึ่งผลประโยชน์ใช้คำว่ามหาศาลนะครับหรือเยอะมากนะครับใช้ว่าขนาดใหญ่เลยแกงคอร์รัปชันเลยนะครับต่อมานะครับการคอร์รัปชันประเภทที่สองนะครับเป็นการทุจริตคอร์รัปชันแบบบูโรเครติกคอร์รัปชันนะครับอันนี้เรียกว่าส่วนในภาษาไทยก็คือส่วนการทุจริตทางราชการนะครับส่วนการทุจริตทางราชการนะครับเป็นการจ่ายสินบนเพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็วหรือเพื่อเลี่ยงข้อกฎหมายบางอย่างหรือการจ่ายเงินสินบนเพื่อเลี่ยงการถูกดำเนินคดีมีลักษณะคล้ายการทุจริตคอร์รัปชันขนาดเล็กที่เรียกว่าแพตตี้คอร์รัปชันของไฮเดนเชเมอร์นะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องการแพตตี้คอร์รัปชันเล็กๆไงเล็กๆนะครับสะดวกหน่อยส่งแบบหน่อยอย่างเงี้ยส่งแบบแล้วผ่านนะครับช่วยๆหน่อยมันเร็วๆขึ้นอย่าตรวจมากนักหรือตรวจไม่ต้องละเอียดมากนักนะครับมีให้เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะการทุจริตทางราชการนะครับของเจนนะครับซึ่งก็ตรงกับแพตตี้คอร์รัปชันของไฮเดนเชเมอร์นะครับคราวนี้มาดูภาพนี้นะครับตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยเป็นภาพแผ่นดินไหวนะครับประเทศที่หนึ่งคุ้มยายไม่บอกกันแล้วประเทศอะไรนะครับเป็นภาพแผ่นดินไหวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือมีการถล่มเป็นอย่างมากแล้วก็เมื่อตึกหรืออาคารก่อสร้างถูกถล่มลงมามันก็เลยมีผลทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงมากมันต้องโลกเลยในประวัติศาสตร์ของการแผ่นดินไหวว่าเอ๊ะที่อื่นมันก็แผ่นดินไหวแล้วก็มีความเสียหายแต่มันมีผู้เสียชีวิตขนาดนี้อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียชีวิตขนาดนี้ก็มีการเข้าไปตรวจค้นพบนะครับเข้ากับเป็นการตรวจไปพบสิ่งหนึ่งก็คือโครงสร้างของเหล็กโครงสร้างของปูนโครงสร้างของอาคารไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ยื่นไว้นะครับก็เลยเป็นปัญหาว่าแล้วแบบก่อสร้างเหล่านี้มันผ่านไปสู่การอนุญาตให้สร้างได้ยังไงเมื่อเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนต้องบอกก่อนนะครับตามกฎหมายเราจะปลูกสร้างอะไรขึ้นเราต้องยื่นแบบให้กับเขตนั้นๆก่อนที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับวิศวะพื้นที่กองขออนุญาตแบบนะครับยื่นแบบแล้วขออนุญาตในการก่อสร้างนะครับต้องมีความปลอดภัยปรากฏว่ามันไม่มีความปลอดภัยเลยก็มาพบภายหลังนะครับว่าในช่วงที่มีการเสนอแบบมีการเรียกเงินหรือเป็นการให้เงินนะครับเป็นการทุจริตแบบแพตตี้คอร์รัปชันเล็กๆให้แบบมันผ่านง่ายๆอย่าซีเรียสมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเมื่อผ่านไปแล้วก็เลยเป็นเพราะว่า
พอมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยแผ่นดินมันก็ไม่ได้ไหวรุนแรงมากนักแต่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็เพราะว่าเกิดการคอร์รัปชันแบบเล็กๆซึ่งมันไปส่งผลให้เกิดเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งกลายเป็นผลเสียหายขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเตือนสติว่าบางทีเรื่องการคอร์รัปชันเล็กๆมันนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็เกิดขึ้นจริงนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับประเภทที่3ของเจนก็คือการจุลิตทางอำนาจนิติบัญญัตินะครับคือการทุจริตโดยนักการเมืองที่มีอำนาจทางนิติบัญญัติคือพวกฝ่ายออกกฎหมายนะครับเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผลประโยชน์ของกลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มผลประโยชน์อื่นใดซึ่งนำมาสู่การซื้อเสียงของนักการเมือง white baiting นะครับก็ซื้อเสียงต้องมีทุนนะครับจะลงสมัครฉันมีได้โอกาสรับแน่แต่ว่าใช้เงินสูงมากเพราะนั้นฉันอยากจะได้เงินสักก้อนนึงนะครับก็ต้องหาแหล่งที่มีเงินแหล่งที่มีเงินก็บอกว่าถ้าฉันให้เงินเป็นจำนวนมหาศาลแล้วฉันจะได้อะไรคำถามก็คำตอบก็คือเราต้องการอะไรล่ะนะก็เสนอกันมานะครับเสนอกันมานะครับกลุ่มธุรกิจก็บอกว่าถ้าทำนี้ที่นี้เป็นเชิงนโยบายถ้าเป็นแบบนี้ได้กฎหมายนี้ได้ฉันจะได้ประโยชน์มหาศาลเลยนะครับประโยชน์10เลยสมมติประโยชน์10นะครับแต่ว่าฉันจ่ายเธอจ่ายแค่5เห็นมั้ยครึ่งนึงถูกกันเยอะเลยฉันได้10แต่จ่าย5เองนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดเป็นการทุจริตทางอำนาจนิติบัญญัติขึ้นมาในการออกกฎหมายเพื่อเอาเงินก้อนใหญ่ๆมาในการซื้อเสียงหาเสียงแต่กลุ่มนักธุรกิจเมื่อจ่ายแล้วกลับได้กำไรจากการที่เอื้อทางกฎหมายในนิติบัญญัตินี้สูงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นการลงทุนก่อนแต่กำไรได้ภายหลังนะครับแต่ได้เกินคุ้มทุนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปกตินะครับในโลกนี้มีไหมมีครับไม่มีใจก็คงไม่ออกมาเรื่องการทุจริตอำนาจนิติบัญญัตินะครับเพราะนั้นการระบบการเมืองการปกครองใดก็ตามนะต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้นะครับต้องเรื่องการคอร์รัปชันน่ะต้องมีความเข้มแข็งภาครัฐภาคองค์กรสาธารณะก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับในผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีความเที่ยงตรงมีความยุติธรรมมีความซื่อสัตย์นะครับเพราะรู้ว่าผลได้ผลเสียนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วโลกนี้มันก็ไม่ใช่โลกที่เราจะมาปิดบังเรื่องเหล่านี้ได้ต่อไปแล้วนะครับเพราะนั้นยิ่งนานวันการทุจริตคอร์รัปชันก็จะยิ่งเป็นเรื่องเลยที่ทำแล้วลำบากถ้าทำแล้วลำบากอย่าทำเลยครับบางทีเห็นข่าวข้าราชการตำรวจนะครับเอาใกล้ๆแหละนะครับเห็นข่าวนะครับยศกำลังจะเกษียณอยู่แล้วนะครับแค่2ปีเองไปเรียกรับเงินจากรถนะครับ300นะครับในที่สุดมีกล้องวงจรปิดมันถ่ายอยู่ออกมาปุ๊บเด้งออกจากราชการให้2ปีต้องมีเงินบำเหน็จบำนาญอุตสาห์ทำงานมาตั้งกี่สิบปี58นะครับอีก2ปีก็จะเกษียณละอีกปีกว่าอีกด้วยไม่ถึง2ปีด้วยจะเกษียณอยู่แล้วไม่มีบำเหน็จบำนาญได้ใช้กลับกลายเป็นว่าต้องถูกถอดยศจะต้องติดคุกติดตารางถามว่าถ้าย้อนกลับไปได้300จะรับไหมนะครับเป็นความเชื่อผิดบางครั้งเนี่ยผู้บรรยายอยากจะพูดเรื่องนี้มานานมากเลยอยากพูดที่องค์กรไหมถ้าองค์กรที่ล่อแหลมต่อการรับสินบนอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้โลกสวยแต่ก็จะบอกว่าถ้าท่านคิดว่าฉันรับเงินแค่นี้เมื่อก่อนก็รับเมื่อก่อนรับได้ครับเมื่อก่อนมันเหมือนเมื่อก่อนมีโจรอ่ะมีชุมโจรอ่ะเดี๋ยวนี้มีชุมโจรได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันการเข้าถึงความสุขสบายการสื่อสารมันรวดเร็วไปหมดนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนมีชุมโจรได้นี่เพราะว่าเมื่อก่อนมันประเทศโลกมันยังสังคมมันยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าแบบนี้ไม่มีเทคโนโลยีต่างๆทุกอย่างเป็นฮาร์ดคอร์หมดนะครับเดี๋ยวนี้อะไรก็ทำไม่ได้แล้วครับเพราะมีแต่กล้องวงจรปิดติดกระทำความผิดที่นี้ตามติดยันบ้านเลยนะครับกล้องวงจรปิดหลายไปด้วยบางทียังไม่รู้เลยว่ากล้องวงจรปิดอยู่ที่ไหนบ้างพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไล่ๆเจอหมดเลยนะครับเพราะนั้นในการกระทำความผิดหรือการคอร์รัปชันบางครั้งได้ไม่คุ้มเสียครับนะครับอย่าเลอะอย่าลิอย่าเลือกเส้นทางที่มันทำให้เราไปสู่ความดิ่งนะครับเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผู้ระดับสูงก็เหมือนกันนะครับอีกไม่นานหรอกนะครับหลายที่ก็ต้องถูกเปิดเผยนะครับเพราะนั้นต้องวัดด้วยนะครับจะเท่าไหร่มันก็พออ่ะนะครับมันร่ำรวยอยู่แล้วเราจะเอาอะไรอีกอ่ะนะครับแค่ซื่อสัตย์ตรงๆเนี่ยโอกาสที่คุณถือแต้มต่อไงก็ร่ำรวยกว่าคนอื่นอยู่แล้วโอกาสที่คุณมีแต้มต่อในการประกอบธุรกิจต่อยอดเข้าไปก็กำไรอีกนะครับเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่กำลังจะพูดอยากจะบอกอย่างในใจนะครับเพราะดูข่าวหลายข่าวแล้วค้นพบว่าบางส่วนไม่ควรคอร์รัปชันเลยนะครับเพราะคอร์รัปชันไปแล้วก็มีผลกระทบตัวเองนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับรูปแบบการคอร์รัปชันด้านการจัดการองค์กรนะครับคนบุคคลที่3ของปินโตนะครับเราพูดถึงเรื่องไฮเดนเชเมอร์ไปแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของเจนไปแล้วอันนี้มาดูปินโตมั่งนะครับคนที่3ของที่เอามานำเสนอก็คือรูปแบบการคอร์รัปชันด้านจัดการองค์กรนะครับชื่อคำนี้เลยปินโตนะครับ1องค์กรที่เต็มไปด้วยผู้ทุจริต
นะครับเราเรียกตัวย่อ Organization of Corruption Individual นะครับตัวย่อก็คือ OCI นะครับสำหรับองค์กรที่2ก็คือองค์กรแห่งการทุจริตเมื่อกี้เต็มไปด้วยทุจริตแต่อันนี้คือองค์กรแห่งการทุจริตก็คือ Corruption Organization เราใช้

ตัวย่อคือ CO นะครับคราวนี้มาดูครับศึกษากันในเรื่องถ้าเป็นของปินโตเนี่ยเรื่ององค์กรหลังการคอร์รัปชันเนี่ยองค์กรที่1ที่เต็มไปด้วยผู้ทุจริตหรือที่เรียกว่า Organization of Corruption Individual หรือว่า OCI เนี่ยมันคือองค์กรที่เต็มไปด้วยผู้ทุจริต OCI เป็นปรากฏการณ์ที่การทุจริตมีแพร่ระบาดทั่วทั้งองค์กร Bottom up คือจากล่างขึ้นบนเลยนะครับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าผู้บรรยายไม่บอกนะครับองค์กรไหนบ้างผู้ชมรายการก็ลองนึกจินตนาการเอายกตัวอย่างที่เพียงก็ได้นะครับโดยผู้ที่รับประโยชน์คือเจ้าหน้าที่ระดับล่างและหากองค์กรไม่สามารถจับยั้งการแพร่ระบาดของการทุจริตได้สุดท้ายจะกลายเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยการทุจริตทั้งองค์กรนะครับถ้าไม่ยับยั้งนะครับองค์กรต้องยับยั้งระดับล่างครับเพราะมันเป็นbottom upนะครับไม่ใช่ท็อปดาวน์นะมันท็อปอัพคือจากล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากนะครับเพราะว่าข้างล่างโกหมดเลยแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหมดนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับสุดท้ายถ้าไม่แก้ไขจะกลายเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยการทุจริตนะครับคราวนี้มาดูนะครับลักษณะสำคัญล่ะของ OCI หรือว่าองค์กรที่มีแต่การทุจริตเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นอย่างไรคือวงเล็บ1เป็นการยากที่ชัดว่าการทุจริตเกิดขึ้นที่ใดเนื่องจากการกระทำผิดมีการแพร่ระบาดไปทั่วแล้วทั่วหมดเลยไม่รู้ใครเป็นคนเติมต้นแต่มันไปทั่วหมดเลยนะครับวงเล็บ2ไม่สามารถไล่ใครออกได้ง่ายเนื่องจากการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก3แม้จะไล่ผู้ทุจริตบางคนออกไปการทุจริตก็ยังอาจกลับมาใหม่เว้นแต่จะมีการปรับปรุงหรือปฏิรูปกลไกและกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กรเนี่ยนะครับทั้ง3อย่างนี้แหละคือลักษณะของ OCI บางองค์กรนี่ได้ชื่อว่าแม้กระทั่งพลิกป่นยังคอร์รัปชันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะขององค์กรที่แม้กระทั่งระดับในครัวเองเนี่ยยังทุจริตเลยนะครับทุกอย่างในองค์กรนี้ดูได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นจริงนะครับมันก็ไม่ได้เป็นจริงเป็นคำกล่าวอ้างนะครับแต่ว่าเป็นคำเปรียบเปรยก็แล้วกันนะครับองค์กรนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับง่ายๆว่าแม้กระทั่งรปภ.แม่บ้านอ่ะยังคอร์รัปชันเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงระดับข้อมูลขึ้นไปตามพาร์ทชั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของ OCI มาดูนะครับอันที่2องค์กรที่2ของปินโตพูดถึงเรื่อง CO นะครับ Corruption Organization เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากบนลงล่างครับอันบนลงล่างคือ Top Down ก็คือบนลงล่างนะครับบนลงล่างคือข้างบนเป็นนะครับเช่นกรณีที่นักการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงมีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นผู้ริเริ่มการทุจริตเสียเองมีพฤติกรรมที่ริเริ่มเสนอจัดทำหรืออนุมัติโครงการของรัฐเพื่อประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องและการบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกระทำความผิดในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่หรือใช้อำนาจหน้าที่แทรกแซงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้คือองค์กรการทุจริตคือข้างบนครับอันนี้เป็นของเป็นโตแต่เป็นแบบเมื่อกี้ข้างล่างเป็นกันหมดเลยแล้วก็ไปถึงข้างบนข้างบนต้องกำจัดถ้าไม่กำจัดจะเละทั้งองค์กรแต่อันนี้เป็นข้างล่างไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ข้างบนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับข้างบนตัวอย่างข้างบนจะทำการคอร์รัปชันกันแต่ไปบังคับข้างล่างให้ร่วมมือด้วยนะครับถ้าจะพบองค์กรเช่นข้างบนผู้บริหารพยายามจะบังคับให้เจ้าหน้าที่พัสดุเซ็นเอามอบอำนาจหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีการหัวกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาในหลายองค์กรนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็นี่ก็คือองค์กรในการทุจริตนะครับทั้ง2แบบของปินโตนะครับเพราะนั้นรูปแบบการคอร์รัปชันจากการศึกษาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นของไฮเดนชิเมอร์หรือของเจนหรือแม้กระทั่งของปินโตก็จะมีรูปแบบการคอร์รัปชันที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับที่เราพูดบอกว่าแม้กระทั่งเพตตี้คอร์รัปชันของไฮเดนชิเมอร์ยังมีหนาคล้ายกับบูโรเคซีคอร์รัปชันของเจนอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผู้บรรยายไปเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินถล่มนะครับแล้วทำให้การก่อสร้างนั้นถล่มทลายจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเช่นการทุจริตคอร์รัปชันขนาดเล็กของไฮเดนชิเมอร์จะมีความใกล้เคียงกับการทุจริตทางราชการของเจนที่เรียกว่าบูโรเคติกคอร์รัปชันซึ่งท้ายสุดก็นำไปสู่การคอร์รัปชันแบบองค์กรทุจริตคือเป็นทั้งองค์กรเลยนะครับแบบองค์กรที่เป็นทุจริตก็คือองค์กรที่เป็นแบบจากล่างขึ้นบนนะครับประมาณนี้ของปินโตนะครับคือข้างล่างก็เป็นด้วยแล้วโกงกันหมดเลยนะครับมันต้องยับยั้งนะครับถ้าข้างบนไม่ยับยั้งจะกลายเป็นองค์กรที่มีปัญหาในภายภาคหน้าเลยนะครับต่อมาตอนที่4การมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเมื่อเราทราบเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันในหลายๆรูปแบบแล้วเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรนะครับก็เป็นเอามันมาพูดคุยมาปรึกษากันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางแต่พอปฏิบัติจริงเนี่ยเราอาจจะไปทำโครงการหรืออะไรก็อีกเรื่องแบบนึงนะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันก่อนจะทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการคอร์รัปชันในสังคมไทยเราควรต้องทำความรู้จักความหมายของคำนี้เสียก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าความหมายของคำดังกล่าวต้องการสื่ออะไรกันแน่
คำนี้มีลักษณะ

จากภาษาละตินครับนั่นคือคำว่า corruption ซึ่งก็มีความหมายหลากคำเช่นการทุจริตการช่อราษฎร์บางหลวงการน้ำร้อนน้ำชาค่าเปิดด่านแตะเจี้ยใต้โต๊ะพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นส่วนมีเขาเรียกว่าการ corruption ทั้งนั้นเลยนั่นแหละการ corruption กับระบบอุปถัมภ์มีความผูกพันกันไหมมีครับการทุจริตโดยใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่อำนาจหรืออิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชังการเห็นแก่ญาติพี่น้องการกินสินบนช่อราษฎร์บางหลวงการใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรมอื่นๆพวกนี้หมดเลยบางทีเราเข้าใจบางอย่างว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันหมายถึงการที่เราไปเรียกรับเงินหรือได้ทรัพย์สินอะไรมาแต่บางทีการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้ความหมายรวมแค่นั้นหมายถึงการโยกย้ายตำแหน่งซึ่งการโยกย้ายแบบพี่น้องรับสมัครตำแหน่งว่างและรับสมัครนี้เข้ามาทำงานเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นคอร์รัปชันครับไม่ได้รับเงินเลยแต่เอาน้องสาวเข้ามาทำงานนี่ก็เป็นคอร์รัปชันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการคอร์รัปชันมันไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมีแต่การแลกเงินหรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับมันยังมีรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ก็สำคัญครับยิ่งคนไทยทำไมเราพูดโจหัวเรื่องในบทนำว่าอุปถัมภ์มีส่วนมากเพราะบางทีเรื่องมีจิตใจอารีโอบอ้อมต่อมิตรสหายต่อเพื่อนฝูงที่สนิทเลยให้เป็นกรณีพิเศษหรือบางคนไปอ้างว่าก็ฉันสนิทกับมันฉันก็อยากได้มันมาทำงานด้วยนะครับแต่มันกลายเป็นว่าไปตัดโอกาสสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นในการเข้ามารับสมัครเท่าเทียมกันแค่นี้ไม่ใช่แค่นี้เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องคอร์รัปชันได้นะครับต้องระวังนะครับระบบอุปถัมภ์ในอดีตถือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการจัดการองค์กรทางสังคมของไทยอย่างเป็นระบบภายใต้ระบบนี้จะเกิดการพึ่งพาระหว่างชนชั้นที่สูงมากนั่นคือผู้ให้การอุปถัมภ์มักจะเป็นคนที่มีอำนาจและมักอยู่ในข้างบนของระดับชนชั้นทางสังคมนะครับแล้วก็จะเข้าไปร่วมในการและนี่อวยพรวันเกิดอวยพรวันรับตำแหน่งอวยพรขึ้นบ้านใหม่ช่วยเหลือเรื่องต่างๆเขาเรียกว่าคบคอนแทคก็ได้หรืออะไรก็ได้เพื่อหวังว่าวันหน้าซึ่งอันนี้ไม่รู้นะครับแต่วันหน้าอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือการฝากเนื้อฝากตัวฝากฝังอะไรก็ว่ากันไปซึ่งจะให้ความช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อนที่มาขอการอุปถัมภ์ซึ่งก็คือชาวบ้านตาสีตาสาทั่วไปเห็นไหมครับอ๋อฉันเป็นผู้มีอำนาจในองค์กรนี้นะเพราะนั้นคนนี้เคยเป็นลูกน้องฉันอ่ะพูดง่ายๆมันก็คือลูกน้องนั่นแหละคนสนิทอะไรก็ว่ากันไปหรือญาติกันไม่ใช่ญาติแต่มีความรู้สึกผูกพันเป็นญาติกันก็จะช่วยเป็นกรณีพิเศษอย่างเงี้ยระบบนี้เราเรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะครับซึ่งมันนำไปสู่เรื่องการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับเห็นไหมครับมีคำหนึ่งก็คือของหวานค่าน้ำชาเป็นที่นิยมเห็นไหมครับ no gift no voucher ไม่มีแล้วนะครับเราราชการเราแทบจะ no gift เลยเราไม่รับของขวัญแล้วนะครับทั้งหมดเลยเป็นความนิยมที่ได้ฝังเข้าอยู่ในระบบวิธีคิดของคนไทยมานานกล่าวคือเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะรีบไปหาผู้มีอำนาจมากกว่าการให้ช่วยจัดการให้ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีอะไรบางอย่างมาแลกเปลี่ยนด้วยเหตุนี้จึงทำให้หากประชาชนอยากได้บริการที่ดีและพิเศษจากข้าราชการในสมัยก่อนนะครับก็ต้องมีของขวัญรูปแบบต่างๆให้ข้าราชการด้วยเนี่ยนะครับนี่เป็นระบบที่เดิมที่เคยมีแบบเนี้ยค่าน้ำร้อนน้ำชาแป๊ะเจี๊ยใต้โต๊ะอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือลักษณะของค่าน้ำร้อนน้ำชาสาเหตุการคอร์รัปชันในสังคมไทยนะครับเมื่อเราศึกษาเรื่องการคอร์รัปชันแล้วเราก็มานั่งพิจารณาหรือว่ามาดูนะครับสังเกตการสังเกตก็คือมีสาเหตุการคอร์รัปชันไทยแบ่งออกเป็น3ด้านต่อไปนี้คือ1ทัศนคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆ2ระบบราชการ3ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการมาดูครับทัศนคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆเป็นสาเหตุเหรอในการคอร์รัปชันเป็นครับมันบอกงี้ครับทัศนคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีต่อการคอร์รัปชันนั้นมีลักษณะเฉพาะของตัวเองสำหรับกลุ่มข้าราชการทหารและตำรวจนั้นพบว่าประเพณีนิยมประหยัดต่อกันตั้งแต่สมัยดั้งเดิมเลยยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดและการให้ความหมายของคำว่าคอร์รัปชันอยู่ค่อนข้างมากฝากฝังฝากเนื้อฝากตัวเคารพเยี่ยมเยียนแนะนำให้รู้จักอย่างเงี้ยนะครับรุ่นต่อรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องเงี้ยแล้วพวกนี้เป็นทัศนคติหมดเลยในกลุ่มอาชีพนะครับในทุกๆอาชีพแหละนะครับมีหมดแต่รูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับ2ระบบราชการระบบราชการมากกว่าที่อยู่ตัวข้าราชการในฐานะปัจเจกบุคคลฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องวางน้ำหนักไปที่การแก้ไขตามปัญหาความคิดความเชื่อของตัวระบบความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาของตัวข้าราชการในฐานะปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรายได้สวัสดิการจริยธรรมในการทำงานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวราชการในระยะยาวเนี่ยเป็นต้นนะครับระบบราชการเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องปลูกฝังว่าเงินเท่าไหร่ล่ะถึงจะพออย่างเงี้ยนะครับไ

ถึงเคยเห็นในเฟซนะครับบินตีกับน้องๆที่เป็นข้าราชการแล้วก็เพิ่งจะบรรจุใหม่โชว์เงินเดือน15,000นะครับบอกว่าอยู่ได้สบายเลยนะครับมีกินแล้วพอมีเก็บด้วยเห็นไหมครับ15,000พออยู่ได้อยู่ได้นะครับอยู่ได้ยังไม่ได้คิดเอ๊ะแล้วมันจะอยู่ยังไงโอ้คิดว่าถ้าตั้งเป้าวันละ200วันละ200กินวันละ200ค่าข้าวเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมหุงมั่งอะไรมั่งตีว่าวันละ300ก็ได้นะครับก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ30วันก็คือ 9,000 ยังเหลืออยู่ประมาณ 6,000 ก็เป็นเบ็ดเด็ดค่านู่นค่านี่อะไรก็ว่ากันไปสมมุตินะครับแล้วก็เซฟคอร์สในแต่ละวันถ้าไม่ถึง300เหลือ200กว่ามันก็จะบวกทุกเข้าไปอีกนะครับไม่มีหนี้มีสินอยู่ได้เพราะหนี้สินเป็นปัญหาภาระมากกับการที่เราจะต้องภาระแบกภาระการทวงถามดอกเบี้ยใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยใช้ไม่จบไม่สิ้นระยะยาวนะครับมันก็จะเป็นปัญหามากนะครับอันนี้ก็คือการปลูกฝังไว้นะครับว่าพอรับราชการหรือทำงานอะไรก็ตามควรที่จะดูเรื่องรายรับรายจ่ายที่มันสมเหตุสมผลกับการใช้ได้นะครับเพราะว่าคงจะบอกว่าโอ๊ยฉันรับเงินแล้วฉันไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมันคงไม่ได้มันก็ต้องมีแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลแต่เพียงแต่ว่าต้องให้มันรายรับรายจ่ายมันต้องไปด้วยกันได้นะครับต้องเห็นภาพของมันได้ในภาพรวมนะครับอันสิ่งนี้ก็จะไปใช้ในระบบราชการนะครับในข้อสอบ3ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการนะครับในระบบราชการประสิทธิภาพของตัวระบบราชการนั้นหรือการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการคอร์รัปชันในวงราชการสาเหตุสำคัญเลยก็บอกอันนำไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลการใช้เงินของรัฐบาลอย่างไม่มีประสิทธิภาพมีความลักลั่นในการให้บริการของราชการแก่ผู้ที่มาติดต่อประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพนักธุรกิจต้องใช้เงินในการติดต่อกับหน่วยราชการมากขึ้นนักธุรกิจต้องมีทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาชลาดบางหลวงจะมีคำกล่าวว่าหัวกระดิกหางจึงสายอย่างเงี้ยนะครับในช่วงหนึ่งนะครับยุคมือสมัยที่เขารับราชการใหม่ๆนะครับหรือทำงานใหม่ๆอ่ะนะครับสิ่งที่ต้องทำเราได้ยินกันประจำเลยคือการจัดประชุมจัดงบสัมมนาต่างๆปลายปีนะครับนี่คือทั้งเป็นอะไรที่บางทีเราก็ไม่ได้คิดว่ามันมีในบางองค์กรเนี่ยไม่ได้ประเมินด้วยซ้ำว่าแล้วในการจัดสัมมนาหรือในการเพิ่มพูนวิชาความรู้ทักษะในการทำงานน่ะมันไปใช้ได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็โอเคครับแต่มันคุ้มการที่เราต้องจ่ายงบน้ำประมาณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการคืนงบประมาณก็ทำได้ยากในภาครัฐพวกนี้เป็นประสิทธิภาพของตัวระบบหมดเลยนะครับเราก็เลยราชการเราในระบบไทยเราก็ไม่ได้นิยมคืนงบประมาณกันสักเท่าไหร่นะครับก็เราก็ใช้บางที่ก็ใช้กันแบบไม่ได้ลืมหรือการดูงานที่เป็นประเด็นสำคัญตอนนี้หลายๆหน่วยงานถึงขนาดตัดเรื่องการดูงานออกเลยโดยเฉพาะการดูงานต่างประเทศมักจะเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นให้ต้องขบคิดหรือพิจารณากันตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนไปก็ตามนะครับแต่คำถามหนึ่งว่าการไปเมื่อมีความสำคัญนะสำหรับผู้บรรยายก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไม่ไปนะครับคิดว่าถ้าจะหน่วยงานไหนจะไปควรจะต้องมีการประเมินว่าไปแล้วมันได้อะไรกลับมามีชิ้นเป็นอันอย่างไรให้มันเห็นภาพมันก็เป็นการเพิ่มพูนนะครับอันนี้คือเพื่อพัฒนางานให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องมีความสมผลแล้วก็มีความชัดเจนไม่ใช่ไปกลับมาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับถามถึงจะตอบอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในหลายปัจจัยในข้อ3เนี่ยคือตัวระบบราชการเองมันก็ไม่ได้มีความสักเซสหรือสมเหตุสมผลมากนักนะครับต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยนะครับการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทยแบ่งออกเป็น1การสร้างค่านิยมความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับทำงานเพื่อเกียรติทำงานเพื่อแผ่นดินเนี่ยอันนี้คือจรรยาบรรณวิชาชีพเลยนะครับประมาณนี้2การส่งเสริมแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคมนะครับไม่มีหรอกครับผู้บรรยายเองอายุป่านนี้ไม่ผ่านประสบการณ์ของการคอร์รัปชันมีครับมีผ่านได้ฟังเรื่องราวหรือได้เห็นหรือได้พอจะทราบบ้างนะครับแต่เราเลือกที่จะไม่ไปตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นมันก็เราก็ในวงการหรือว่าเล่าสู่คนฟังปากต่อปากมาแต่จริงๆหรือจริงไม่จริงเราไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นให้น่าคิดนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นค่านิยมหรือจริยธรรมจริยวิชาชีพที่มันควรต้องเน้นให้มันสูงขึ้นนะครับไม่ใช่สักแล้วว่าฉันไม่มีงานอะไรทำฉันเลยต้องเข้ามาในบริษัทราชการเพื่อหางานทำแล้วก็กินเงินเดือนมันก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันในการป้องกันคอร์รัปชันมันทำไมน้อยลงต้องระวังนะครับบางทีเราก็ไม่อยากจะพูดแล้วมันกลายเป็นน้ำเน่าบางทีการทำงานเนี่ยเรื่องเกียรติยศก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีมันอาจจะสำคัญมากกว่าตัวเงินด้วยนะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยเรื่องนี้ผมก็ยังมีความเชื่ออยู่นะผู้ใหญ่ยังมีความเชื่ออยู่ว่าก็มีข้าราชการอีกเป็นจำนวนมหาศาลเลยที่ทำงานด้วยเกียรติยศของตัวเองนะครับอันนี้

คือจรรยาบรรณวิชาชีพอ่ะ2การส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคมนะครับกูก็ว่าแน่นะครับก็มันใช้ธรรมาภิบาลนะครับหัวข้อนะครับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก็นํามาใช้ได้นะครับเป็นกรอบในแคลคิวปฏิบัติมีความโปร่งใสมีความยุติธรรมความเท่าเทียมนะครับตรวจสอบได้มีความคิดเห็นรับความคิดเห็นกันได้อะไรพวกนี้มาใช้ได้หมดเลยนะครับคราวนี้มาดูนะครับสร้างค่านิยมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทําได้อย่างไรนะครับดังต่อไปนี้ครับเขาบอกว่าการคอร์รัปชันเป็นการดำเนินรูปแบบหนึ่งเป็นนั้นกลุ่มจะเกิดขึ้นตามสายงานขององค์กรที่มีรูปแบบการดำเนินการจากผู้มีอำนาจในกลุ่มการเชื่อมโยงเข้าถึงระบบอำนาจและระบบอุปถัมภ์ซึ่งมีประชาชนเป็นส่วนประกอบในการเสนอหรือสนองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มหรือตัวเองไว้ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการดำเนินของกลุ่มไหมครับอันนี้ต้องระวัง2การส่งเสริมแนวคิดธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนของสังคมนะครับก็เอาความโปร่งใสและการแยกระหว่างส่วนตัวกับสาธารณะรวมทั้งการสร้างระบบตรวจสอบเนี่ยสำคัญนะครับต้องมีการตรวจสอบด้วยที่มีประสิทธิภาพและลดแรงจูงใจให้เกิดการคอร์รัปชันโอ้ยตรวจสอบบ่อยมากเลยการตรวจสอบละเอียดมากเลยเพราะนั้นฉันคิดว่าถ้าฉันคอร์รัปชันไปฉันไม่รอดแน่เนี่ยต้องอย่างนี้แต่ถ้าคุณเปิดการการตรวจสอบน้อยมีการตรวจสอบโอ้ยใหญ่ในคนนั้นคอร์รัปชันนิดนึงไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยนี่ไม่โดนเลยนั่นไม่เห็นโดนฉันได้ยินคนนั้นก็คอเนี่ยครับโอกาสที่ภูมิคุ้มกันในการที่จะหลีกเลี่ยงหรือมีแรงจูงใจคอร์รัปชันมันจะสูงนะครับเพราะนั้นเรื่องการตรวจสอบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องจริงจังกับมันนะครับกระบวนการคอร์รัปชันในระบบราชการไทยนะครับเกิดจากโครงสร้างส่วนบนของระบบราชการครับซึ่งมีอำนาจที่พลในการสั่งการจากสายการบังคับบัญชาที่เหนือกว่ามีบทบาทในการกำหนดพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและโยงใยไปสู่กระบวนการคอร์รัปชันการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆเห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริงในประเทศไทยนะครับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกระจายไม่ทั่วถึงไม่รับคุณภาพเต็มที่นะครับเนี่ยต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมนะครับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมก็จะมีเรื่องการอ่านเงินศาสนาทำไมครับว่าจริยธรรมลดน้อยลงโอกาสที่คนไม่มีจริยธรรมก็จะการเกิดการคอร์รัปชันเป็นผลกระทบนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าแล้วทำไมปัญหาจริยธรรมมันถึงลดน้อยลงก็เพราะว่าเหินห่างจากศาสนาไม่มีภูมิคุ้มกันครับซุปเปอร์อีโก้ไม่ได้ทำงานไม่ได้เรียนรู้เรื่องจริยธรรมศีลธรรมและคุณธรรม2ปัญหาการเป็นทาสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมนะครับฉันไม่อยากกินข้าวแกงฉันอยากจะกินอาหารดีๆกินสเต็กกินปลาสปอนกินอะไรที่มันดีๆแพงๆอยากกินมากอยากกินไข่ปลาคาเวียร์เพราะฉะนั้นฉันต้องมีฉันมีรถขับเก่าๆฉันอยากได้รถที่มันหรูๆที่มันเป็นแบรนด์นะครับมีราคาแค่แสน2 3 4แสนฉันไม่เอาหลักแสนฉันต้องเอาหลัก10ล้านอย่างเงี้ยมันก็เกิดการแข่งขันนะครับเกิดปัญหาจริยธรรมก็ลดน้อยลง3ปัญหาค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปเราบูชาคนมีเงินมากกว่าบูชาคนดีนะครับ4ปัญหาการรับวัฒนธรรมที่เหมาะสมจากต่างประเทศ5ปัญหาการทุจริตช่อราชบังหลวง6ปัญหาความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนนะครับเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ทำให้จริยธรรมลดน้อยลงนะครับสาเหตุของปัญหาจริยธรรมก็คือบ้านวัดแยกกันทําหน้าที่บวรบ้านวัดโรงเรียนแยกกันทําหน้าที่2ไม่มีการประสานกันระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนนะครับก็คือต่างคนต่างทําหน้าที่ไปนะครับ3เมื่อทั้งพ่อแม่ผู้ครองหรือโรงเรียนพาเด็กไปวัดพระสงฆ์ไม่ทําหน้าที่รวมศีลธรรมนะครับประมาณอย่างเงี้ยดูดวงแก้ไขปัญหาสนองเคาะนะครับไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เพราะนั้นต้องเป็นในฐานใหม่แล้วนะครับแก้ไขปัญหาสังคมช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยนะครับเป็นพระนักวิชาการดีกว่าเป็นพระที่คุณงานของขังอะไรพวกนี้นะครับมันก็น่าเป็นคำแนะนำเฉยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่เป็นผู้บรรยายเองก็มีโอกาสได้พบกับพระท่านหลายๆองค์นะครับที่เป็นพระรุ่นใหม่เป็นนักวิชาการทำเรื่องวิชาการทำเรื่องการแข่งขันทักษะเรื่องการเรียนการสอนเปิดโรงเรียนโอ้เต็มไปหมดเลยหลายๆท่านเก่งมากนะครับสรุปสาเหตุปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของสังคมไทยจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดนั้นปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยสามารถสรุปประเด็นสำคัญที่เป็นที่มาหลักของปัญหาการทุจริตของสังคมไทยได้นะครับได้แก่ปัญหาการขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในแก่บุคคลจนถึงระดับจิตสำนึกที่เรียกว่าคอนซัลท์นะครับดังนั้นการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมจึงได้แก่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคคลจนถึงระดับจิตสำนึกนะครับจิตสำนึกคือแม้กระทั่งมีโอกาสคอร์รัปชันไม่มีใครเห็นฉันก็ไม่คอร์รัปชันเหมือนมีของวางนะครับแต่เราไม่หยิบเห็นสร้อยทองวางอยู่ต้องถึงขั้นจิตสำนึกก็คือฉันไม่หยิบทองเพราะมันไม่ใช่ของฉันเหตุผลไม่หยิบเพราะไม่ใช่ของฉันทำไมเห็นไฟแดงถึงต้องหยุดทั้งนั้นได้เป็นตอนกลางคืนเพราะฉันเห็นว่าไฟแดงมันคือระเบียบกฎหมายนะครับเพราะนั้นถ้าฉันฝ่าฝืนไปฉันก็ต้องมีความผิดฉันจะลงกล้องวงจรปิดอาจจะจับฉันแล้วก็
อาจจะส่งหมายมาที่ให้ฉันไปเปรียบเทียบปรับในระบบซึ่งก่อให้ความเสียหายเชิงชื่อเสียงทำให้เขาเรียกนะจรรยาบรรณหรือว่าการตั้งมั่นในเรื่องการทำความดีอยู่ฉันลดน้อยลงเพราะนั้นฉันไม่ทำอันนี้เรื่องจิตสำนึกครับซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องการบรรยายของเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้นผู้บรรยายรับผิดชอบมานะครับผู้บรรยายสุรเชษฐ์ลิ้มเฉลิมนะครับได้รับผิดชอบมาจนถึงจบ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณ

ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนครับผมอาจารย์ภวิชชาไพรัตน์ชาตินิยมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนที่แล้วนะครับก็ผมนะครับบรรยายไปเนาะการสอนเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับโดยใช้กฎลูโซ่นะครับตอนนี้นะครับจะมาต่อนะจะมาต่อนะครับการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูโซ่นะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้อธิบายนะครับแล้วก็ให้ดูสูตรไปแล้วนะครับและ

หานะครับที่พวกเราทำกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้สูตรนี้นะครับสูตรที่2นี้นะครับอันนี้สำหรับฟังก์ชันประกอบนะครับที่มีอยู่2ฟังก์ชันนะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะแต่ว่านะครับโกลุโซเนี่ยนะครับโกลุโซเนี่ยยังสามารถที่จะใช้หานะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะครับก็ตั้งแต่ฟังก์ชันประกอบที่มีฟังก์ชัน3ตัวเนาะ4ตัวนะครับ5ตัวนะครับไปจนถึง n ตัวนะครับ n ฟังก์ชันนะครับอ่ะยังไงนะครับมาดูสูตรนี้นะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรนี้ถ้านะครับเรากำหนดให้นะครับฟังก์ชัน y นะครับเป็นฟังก์ชันของ v นะครับ fv นะครับที่หาอนุพันธ์ได้นะครับถัดมานะครับถัดมาเราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน v นะครับที่เท่ากับที่เป็นฟังก์ชันของ u ได้นะครับผมให้เป็น v เท่ากับ gu นะครับและนะครับและผมให้ u นะครับเป็นฟังก์ชันของ x นะครับเป็นฟังก์ชันของ x เนาะผมให้ u เท่ากับ hx นะครับและนี่ก็คือฟังก์ชันประกอบนะครับที่มีฟังก์ชัน3ตัวนะครับเนาะ y ก็จะเท่ากับ f นะครับ f เนาะf ของ g ของ h ของ x นะครับซ้อนกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นกฎลูโซ่เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์นะครับ dy by dx เนาะดิฟฟังก์ชันy เทียบตัวแปร x นะครับก็จะเท่ากับการนำ dy นะครับ by dv นะครับคูณกับ dv by du นะครับและคูณกับ du by dx นะครับ3พจน์นะ3เทอมนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือในกรณีที่เป็นฟังก์ชันประกอบ3ฟังก์ชันนะที่มี3ฟังก์ชันนะถ้าในกรณีของ n ตัวนะครับถ้าในกรณีของ n ตัวก็สามารถที่จะหาได้เช่นกันนะครับก็สามารถที่จะหาได้เช่นกันนะครับเนาะเราก็จะผมให้เป็น u1 แล้วกันนะครับ u1 ก็เป็นฟังก์ชันที่ n นะครับของฟังก์ชัน x นะของตัวแปร x นะ u2 นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ fn ลบ1เนาะของ u1 ก็จะซ้อนกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนะครับซ้อนไปใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงก็ซ้อนไปอย่างนี้นะครับ u2 นะครับอยู่นี่ใช่ไหมครับก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงนะครับจนถึงฟังก์ชัน y นะครับซึ่งตัวสุดท้ายในนี้นะครับตัวสุดท้ายในนี้เป็น un ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบn ฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็จะได้สูตรนี้นะก็จะได้สูตรนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูข้อ1นะครับข้อ1ผมให้นะครับ y เนี่ยนะครับเท่ากับข้างในเป็นนะครับเป็นx กำลัง2นะครับลบ 9x บวก2นะทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง25ใช่ไหมครับเอามาบวกกับ100นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับกำลัง12อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาอยากได้นะครับก็คือให้หานะครับให้หาอนุพันธ์เนาะก็คือให้เอาไปดิฟ y เทียบตัวแปร x นะครับดิฟ y เทียบ x เนาะโดยใช้กฎลูโซ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากโจทย์เนี่ยนะครับ

ก็สามารถที่จะมองแบบนี้ได้นะครับมองแบบนี้นะมองแบบนี้อ่ะข้างในนี้นะครับในวงเล็บนี้นะครับในวงเล็บนี้มองเป็น U นะครับมองเป็น U มองเป็น U นะครับขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามา U นะครับยกกำลัง25บวกกับ100เนี่ยนะครับมองเป็น V นะครับมองเป็น V เนาะก็ตั้งแต่เนี่ยนะครับตั้งแต่วงเล็บข้างในเลยเนาะจนถึงบวก100นะครับมองเป็น V นะที่ไฮไลท์สีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนออกมานะครับถ้าเขียนออกมาเป็นฟังก์ชันนะเป็นตัวแปรนะครับผมก็จะให้กำหนดให้นะครับ u นะครับเท่ากับ x กำลัง2นะครับลบ 9x บวก2นี่เป็น u นะถัดมานะครับถัดมาเป็น v นะครับ v นะครับจะเท่ากับ u นะครับยกกำลัง25แล้วบวกกับ100นะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวแปร y นะครับเท่ากับตัวแปร y เท่ากับ v นะครับยกกำลัง12แบบนี้นะครับถ้ามองเป็นรูปภาพนะครับถ้ามองเป็นภาพนะครับคือเรามี y ใช่ไหมครับไปหา v นะครับ v นะครับจะไปหาตัวแปร u และตัวสุดท้ายก็คือ u ไปหา x นะครับใช่ไหมซึ่งนะแต่ละช่วงเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะหาอนุพันธ์ได้นะครับหมายความว่า dy by dv นะครับหาอนุพันธ์ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็น dv by du นะครับและสุดท้ายก็คือ du by dx นะครับโอเคนะครับสิ่งที่ต้องการหานะครับสิ่งที่ต้องการหานั่นก็คือ dy by dx นะครับนะครับ dy by dx เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น dy by dx เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับเอา3ตัวนี้มาคูณกันใช่ไหมครับก็คือ dy by dv นะคูณ dv by du นะครับแล้วก็คูณกับ du by dx นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น dy by dx นะครับก็จะเท่ากับdy by dv นะครับคูณนะครับคูณกับ dv by du นะครับแล้วก็คูณกับ du by dx นะครับ3ตัวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็แทนค่าตัวแปร y v แล้วก็ u ไปนะครับเนาะมีอยู่3ตัวนะครับก็แทนค่าไปแทนค่าด้วยฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้นะครับเท่ากับ dip นะครับเทียบตัวแปร v นะฟังก์ชัน y นะครับฟังก์ชัน y เมื่อกี้คื
v กำลังสองใช่ใช่ครับ v กำลังสิบสองนะครับคูณกับดีฟเทียบยูเนาะฟังก์ชัน v ก็คือ u 25นะครับบวกกับทั้งหมดเนี่ยนะครับบวกกับ100ยังไม่หมดนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับคูณกับดีฟนะครับ u เทียบ x นะครับโดยที่ u นะครับเป็น x กำลัง2ลบ 9x นะครับแล้วก็บวกกับ2นะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าเทียบสูตรเนาะก็เป็นสูตรทั่วไปนะครับผมขอแปะสูตรตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับแต่ตัวแปรนะครับในสูตรเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรนะตอนนั้นเราเทียบเป็นตัวแปรไหนนะครับแบบนี้นะแปะสูตรไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะเท่ากับ12นะครับ v กำลัง11นะครับคูณกับดีฟ u ยกกำลัง25นะครับได้25ได้25นะครับคูณกับ u นะครับยกกำลัง24นะครับดิฟค่าคงที่100เนาะก็เป็นศูนย์ไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือดิฟก้อนนี้นะครับเท่ากับ 2x นะครับดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ 9x ได้ 9ใช่ไหมครับส่วนดิฟ2ได้ 0นะครับแบบนี้นะครับเท่ากับผมขอเวลาคำนวณนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเป็น25คูณ12นะสักครู่นะครับเป็น300นะครับเป็น300นะครับ v ยกกำลัง11นะครับคูณ u ยกกำลัง24นะครับแล้วก็คูณกับวงเล็บของ 2x ลบ 9นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็แทนค่ากลับนะครับแทนค่ากลับ v นะครับ v ของเราเป็นตัวนี้นะครับ300คูณนะครับขออนุญาตพาขึ้นไปดูนะดูอันนี้นะครับดูอันนี้เพราะฉะนั้นนะครับy เนี่ยนะครับมันคือ v กำลัง12ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้นะครับก็คืออย่างนี้ครับ u 25นะครับบวก100กำลัง12เนาะก็เขียนใหม่อีกทีนะครับเป็น x กำลัง2ลบ 9x นะครับบวก2นะครับ25นะครับยกกำลัง25บวก100นะครับทั้งหมดกำลัง12นะครับนั่นก็คือโจทย์นั่นเองนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถที่จะcopy ตัวนี้มาได้นะครับผมขอ copy มานะครับมาเทียบให้ดูในนี้นะครับต่อนะครับอ
v นะครับ v ของเราเมื่อกี้นะครับ v ของเราเมื่อกี้เป็นอันนี้นะครับเป็น u 25บวกกับ100นะครับหรือถ้าจะให้มองก็คือก้อนนี้นะครับทั้งก้อนนี้นะก็เขียนไปครับคูณนะครับก็เขียนไปเป็น x กำลัง2นะครับลบ 9x บวก2นะครับกำลัง25บวก100นะครับกำลัง11นะครับอันนี้คือ v นะครับเห็นไหมครับนี่คือ v โอเคนะครับถัดมาก็จะคูณกับนะครับก็จะคูณกับ u นะครับ u กำลัง24นะครับ u ของเราเป็น x กำลัง2นะครับลบ 9x บวกกับ2นะครับอันนี้เป็น u นะครับนี่เป็น u นะครับทั้งหมดกำลัง24ใช่ไหมครับแล้วก็คูณนะครับกับวงเล็บของ 2x ลบ 9นะครับขอลบนี้ออกไปแบบนี้นะครับนี่คือกดลูโซ่นะครับกดลูโซ่นะของฟังก์ชัน y นะครับเท่ากับx กำลัง2ลบ 9x บวก2เนี่ยทั้งหมด25นะครับบวกกับ100นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยกำลัง12อีกทีหนึ่งนะครับถ้าใช้กดลูโซ่นะครับก็จะได้คำตอบนะครับแบบนี้นะครับต่อนะครับจากนั้นนะมาดูกันนะครับในข้อถัดไปนะครับข้อ2นะครับข้อ2นี้ง่ายขึ้นมาหน่อยนึงเนาะเพราะว่านะครับฟังก์ชันที่ให้มานะครับผมก็จะแยกออกมาให้เลยนะครับว่าแต่ละเทอมนะแต่ละพจน์หรือแต่ละฟังก์ชันแต่ว่าแต่ละตัวแปรเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดูไม่ได้ยากนะครับแบบข้อที่1นะครับใช่ไหมครับข้อที่1เนี่ยนะครับผมแยกตัวแปรออกมาให้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยากนะครับสำหรับนักเรียนหน้าสานะครับที่เริ่มต้นทำกดลูโซ่นะครับเนาะเพราะบางทีก็มองไม่ออกนะครับว่าควรจะให้เป็นตัวแปรไหนดีนะครับกลับมาที่ข้อ2นะครับถ้าแบบนี้ก็จะดูง่ายขึ้นนะครับเรามีฟังก์ชัน y นะครับเรามี y นะครับที่เป็นฟังก์ชันของ v นะครับเรามี v ที่เป็นฟังก์ชันของ u นะครับเนาะและ u เป็นฟังก์ชันของ x ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันดิฟได้นะครับก็คือดิฟ y เทียบ v นะครับก็คือ dy by dv เนาะถัดมาก็จะเป็น dv by du นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น du by dx ใช่ไหมครับสิ่งที่อยากได้นะครับสิ่งที่อยากได้ก็คือ dy by dx ใช่ไหมครับถ้าโยงมานะก็คือจะโยงตั้งแต่ตัวแปร y เนี่ยมาหา x เลยแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ dy by dx นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นdy นะครับ by dx เท่ากับdy by dv ใช่ไหมครับ
divide by dv นะคูณกับ dv by du แล้วก็คูณกับ du by dx นะครับคูณกับ dv by du แล้วก็คูณกับ du by dx นะครับ3ตัวนะครับจากนั้นนะครับก็ดิฟนะครับแต่ละพจน์ไปนะครับก็แปล y นะเมื่อกี้ของเราเป็น sin v นะครับดิฟ v เทียบ u ใช่ไหมครับดิฟ v เทียบ u u v ของเราเป็น e ยกกำลัง u นะครับและตัวสุดท้ายเป็นดิฟ u เทียบ x นะครับu ก็คือ x กำลัง2บวกกับ7นะครับก็จะใช้อยู่2 3สูตรเนาะซึ่งนะครับเดี๋ยวผมแปะสูตรมาให้เหมือนเดิมนะแต่ตัวแปรเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับตัวแปรไม่ได้ตรงนะครับแต่ว่าเวลาใช้สูตรก็ใช้สูตรเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแม่นตัวแปรอยู่นะครับใช่มั้ยก็จะมีดิฟไซนะครับมีดิฟไซกับดิฟ e นะครับตัวแปรอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้เป๊ะๆนะครับเพราะสูตรที่ผมให้ไปตั้งแต่ต้นมันคือผมใช้ u ทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับผมใช้ u นะต่อครับต่อดิฟไซนะครับเราได้ cos นะครับเพราะฉะนั้นมันคือ cos b นะครับเห็นไหมครับขยับเข้ามานะครับ dip eu นะครับเราได้ eu สุดท้ายนะครับ dip x กำลัง2ได้ 2x นะครับ dip 7ได้ 0นะครับเพราะฉะนั้นมันคือ 2x นะครับเห็นไหมครับเอาละนะครับย้อนขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับ v จะเท่ากับ e ยกกำลัง x กำลัง2บวกกับ7ใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะ u คือ x กำลัง2บวก7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น y เนี่ยนะครับก็ y เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ sin ใช่ไหมครับ sin v คือ eยกกำลัง x กำลัง2บวกกับ7นะครับแบบนี้นะครับก็แทนค่าไปครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ก็จะเป็น cos นะครับ v ก็คือ e นะครับยกกำลัง x กำลัง2บวกกับ7ใช่ไหมครับคูณ e นะครับยกกำลัง u เป็น x กำลัง2บวก7นะครับและคูณกับ 2x นะครับแบบนี้เนาะถ้าจัดรูปได้ไหมครับก็จัดได้เช่นกันนะครับถ้าจัดรูปนะมันก็คือ 2x นะครับย้ายมาแบบนี้นะคูณกับ e นะครับยกกำลัง x กำลัง2บวก7นะครับแล้วก็คูณกับ cos นะครับข้างในเป็น e นะครับยกกำลัง x กำลัง2บวก7นะครับนี่ก็เป็นคำตอบนะครับหรือเป็นอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันโดยใช้กดลูโซนะครับฟังก์ชันโดยใช้กดลูโซนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะไปดูกันต่อนะครับตัวอย่างข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปนะครับประมาณนี้ละกันเนาะเหมือนเดิมนะครับ
มีตัวแปรไหนบ้างเนาะมีตัวแปร

มีตัวแปล y นะครับจะไปหาตัวแปล v นะครับตัวแปล v ก็ถูกนี้เป็นฟังก์ชันของตัวแปล u นะครับและตัวแปล u นะครับเป็นฟังก์ชันของตัวแปล x นะครับใช่ไหมถ้าเขียนเป็นแผนภาพนะเขียนเป็นรูปภาพอะครับโยงไปอะมันจะได้แบบนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น dy by dx นะครับเท่ากับ dy by dv นะครับคูณ dv by du นะครับแล้วก็คูณกับ du by dx 3ตัวอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เปลี่ยน y นะครับ y ก็คือ square root v นะครับตัวที่2นะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน v เป็น cos u นะครับและตัวสุดท้ายนะครับเปลี่ยน u เป็น 7x ลบ3นะครับถัดมานะครับก็จะเข้าสู่การใช้สูตรดิฟนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ก็คือดิฟsquare root นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวแปรไม่ได้ตรงตามนี้นะครับอันนี้เราดู v นะครับใช่ไหมเราดู v แต่สูตรที่ผมให้มาตั้งแต่อยู่นะครับอันนี้ย้ำนะครับย้ำที่ผมย้ำนะครับเพราะว่ากลัวหลงนะครับกลัวหลงได้นะครับตัวที่2นะครับก็คือ dip cos นะครับส่วนนี้นะนะครับ dip cos เนาะส่วน dip 7x ลบ3อันนี้ไม่น่าจะยากนะครับไปกันเลยนะครับเท่ากับนะครับ dip square root v นะครับเราจะได้1ส่วนด้วย2นะครับ square root v นะครับไม่มี dip side นะครับนี่คือตัวที่1นะครับมาดูตัวที่2นะครับก็คือดิฟของ cos u นะครับดิฟ cos u นะครับเราได้ลบไซน์นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นติดลบเนี่ยจะต้องมีวงเล็บแบบนี้นะครับกันไว้นะครับเพื่อความผิดพลาดได้นะครับก็จะเป็นไซน์ u นะครับแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับดิฟ 7x นะได้7นะครับดิฟ3เนาะได้0นะครับดิฟทีละตัวเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ7ใช่ไหมครับ7เท่ากับก็จะจัดรูปหน่อยนึงนะครับเป็นลบข้างบนนะครับข้างบนเป็น7นะครับ7คูณไซ u นะครับส่วนข้างล่างเป็น2 square root v นะครับประมาณนี้นะครับยังไงต่อนะครับก็แทนค่าไปนะครับแทนค่ากลับเนาะทีนี้นะครับก็ต้องมาดู u นะครับu เท่ากับ 7x ลบ3นะครับเพราะฉะนั้น v นะครับ v ก็จะเท่ากับ cos 7x ลบ3นะครับ

แบบนี้นะครับก็ใส่ไปนะครับเท่ากับลบนะครับข้างบนเป็น7นะครับคูณกับไซน์ u u เป็น 7x ลบ3นะครับข้างล่างเป็น2คูณกับ square root v v เมื่อกี้นะครับ v เมื่อกี้เป็น cos เนาะข้างในเป็น 7x ลบ3นะครับนี่นะครับอันนี้นี่เป็นคำตอบนะครับของข้อ3นะนะครับที่เรากำหนดฟังก์ชันมาให้เนี่ยนะครับโดยใช้กฎลูโซ่นะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อขยับมาที่ข้อ4นะครับมาที่ข้อ4อันนี้ข้อ4มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็จะเห็นว่าเรามี y เป็นฟังก์ชันของ v นะครับ v เป็นฟังก์ชันของ u เนาะและ u นะครับเป็นฟังก์ชันของ x นะครับเหมือนเดิมนะครับก็มีอยู่3ฟังก์ชันนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ใช้แนวคิดนี้ได้เลยนะครับแนวคิดนี้ได้เลยเขียนออกมาเป็นรูปภาพนะครับก็จะได้อันนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น du นะครับขออภัยนะมันต้องเป็น dy เนาะdy นะครับ by dx นะครับจะเท่ากับ dy by dv นะครับคูณdv by du นะครับแล้วก็คูณ du by dx นะครับ3ตัวแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะจากนั้นนะครับก็ให้หาอนุพันธ์นะครับของแต่ละตัวเปลี่ยนนะครับ y เป็นล็อกฐานธรรมชาตินะครับ b ตัวที่2นะครับเปลี่ยน v เป็นแทน u นะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับ u เป็น 4x กำลัง2นะครับแบบนี้เนาะถัดมานะครับก็จะใช้สูตรนี้ครับผมจะเขียนให้อยู่2สูตรนะสูตรที่1นะครับสูตรที่1เป็นดีฟของฟังก์ชันลอกอริทึมฐาน e นะครับสูตรนี้ส่วนสูตรที่2นะครับเป็นดีฟของฟังก์ชันตรีโกณนะครับแทนนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่1นะครับดิฟนะครับล็อกฐาน e เนาะฟังก์ชัน v นะครับจะได้1ส่วน v นะครับ1ส่วน v ดิฟไซด์เป็น1นะครับจบแล้วนะครับตัวที่2นะครับดิฟแทน u นะครับจะได้ sec กำลัง2 u นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนาะ dip 4x กำลัง2นะครับก็เป็น 8x นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจัดรูปใหม่นะครับก็จะได้แบบนี้ครับ 8x นะครับคูณ sec กำลัง2 u นะครับ
ส่วน v นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแทนค่ากลับไปเนาะขออนุญาตนะครับมาตรงนี้นะu นะครับ u เป็น 4x กำลัง 2 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น v ก็จะเท่ากับแทนนะครับ u เป็น 4x กำลัง 2 ใช่ไหมครับก็มาแทนค่ากลับนะครับในบรรทัดนี้นะครับก็จะเท่ากับนะ8นะครับคูณ x นะครับคูณเศษกำลัง2นะ u เป็น 4x กำลัง2นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนด้วย v ซึ่ง v คือแทนนะครับ 4x กำลัง2นะครับแบบนี้นะนะครับข้อนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับไปกันต่อนะครับไปดูข้อถัดไปนะครับข้อนี้มาดูนะครับนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าเรามีตัวแปรเพิ่มนะครับเรามีตัวแปรเพิ่มนะครับเรามีy นะครับมี w เนาะจากนั้นมี w ไป v นะครับแล้วก็ v ไป u นะครับส่วน u ก็ไป x นะครับโอเคนะครับก็คือตอนนี้นะครับเรามี y นะครับไปหา w ใช่ไหมครับและ w เนี่ยไปหา v นะครับ v ก็คือฟังก์ชันนะของ u และ u คือฟังก์ชันของ x นะครับเรามีอยู่4ฟังก์ชันนะครับใช่ไหมครับเรามีอยู่4ฟังก์ชันใช่ไหม1 2 3 4เนาะ4แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าฟังก์ชันแต่ละตัวเนี่ยนะครับใช่ไหมมันนิยามมาและมันหาค่าอนุพันธ์ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ dy by dw นะครับอันนี้ dw by dv นะครับอันนี้เป็นdv by dw นะครับและอันนี้เป็น du ขออภัยนะเมื่อกี้เป็น dv by du นะครับส่วนนี้เป็น du by dx นะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือ dy by dx ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหม dy by dx นะครับไปต่อนะครับไปต่อเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น dy by dx นะครับจะเท่ากับนะครับ dy by dw นะครับคูณ dw นะครับ by dv คูณ dv by du นะครับคูณ du by dx นะครับแบบนี้นะครับสี่ฟังก์ชันเนาะ4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ดิฟแต่ละตัวไปครับฟังก์ชัน y ของเราเป็นแทนนะครับ w ตัวที่2นะครับ dip w เทียบ v นะครับ w เป็นลอนล็อกนะล็อกฐาน e นะครับของฟังก์ชัน v นะครับตัวที่3นะครับ
div v by du นะครับ dv by du v คือ square root u นะครับและตัวสุดท้ายนะครับเป็น du by dx นะครับโดยที่ u ของเราเป็น 4x กำลัง2บวก1นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเขียนสูตรให้นะจะให้ดูสูตรนะครับมีอยู่3ตัวนะครับตัวที่1ก็คือดิฟแทนนะครับดิฟแทนอันนี้นะครับดิฟแทนตัวที่2ครับเป็นดิฟล็อกฐาน e นะครับนี่คือตัวที่2นะครับและตัวที่3นะครับเป็นดิฟสแควร์รูทนะครับสแควร์รูทอยู่เนาะส่วนตัวแปรนะครับแต่ละตัวนั้นนะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าตัวแปรของเรามีหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ดูดีๆนะครับผมย้ำทุกครั้งเลยนะครับจะเท่ากับนะครับดิฟตัวที่1ก่อนนะครับตัวที่1ก่อนจะได้เป็นเศษกำลัง2นะครับ w นะครับนี่คือตัวที่1ตัวที่2นะครับดิฟล็อกฐาน e นะครับก็จะได้1ส่วน b นะก็ได้1ส่วน b นะครับตัวที่3นะครับเป็น square root ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้1ส่วน2คูณ square root อยู่นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็น 8x นะครับเนาะดิฟ 4x กำลัง2นะครับได้ 8x ดิฟ1ได้0นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบท้ายคือ 8x นะครับจัดรูปนะครับได้แบบนี้ครับ 8x นะครับคูณเศษกำลัง2w นะครับทั้งหมดขออภัยนะครับผมข้ามไปเล็กน้อยเนาะอันนี้หารกันได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นบนคือ4ใช่ไหมครับนี่แก้เป็น4นะครับนี่คือ4นะครับส่วนข้างล่างนะครับเป็น v คูณกับ square root u นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ทีนี้ก็แทนค่ากลับนะครับขอกลับขึ้นไปข้างบนนะครับก็มี u v แล้วก็ w นะครับu นะครับเป็น 4x กำลัง2บวก1นะครับเพราะฉะนั้น v คือ square root นะครับของ 4x กำลัง2บวกนะครับส่วน w นะครับส่วน w ก็จะได้เป็นล็อกฐาน e นะครับ v ก็คือ square root นะครับ 4x กำลัง2บวก1แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอก๊อปลงไปดูข้างล่างนะครับเพื่อที่จะเขียนได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้จะเท่ากับ4นะครับคูณ x นะครับคูณกับเศษกำลัง2นะครับ w ของเรานะครับคือล็อกฐาน e นะครับที่ข้างในเป็น square root นะครับ 4x กำลัง2บวกกับ1นะครับนะครับทั้งหมดนะครับส่วนด้วย v นะครับ v คือ square root นะครับ

x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับอันนี้คือ v นะครับคูณกับ square root นะครับ u คือ 4x กำลังสองบวก1นะครับแบบนี้นะครับทีนี้เห็นอะไรไหมครับมีอยู่2ตัวใช่ไหมครับก็คือ

4กำลังสองบวกหนึ่งมีอยู่สองตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือกำลังสองนะครับผมก็ใช้วิธีการก๊อปปี้เอาแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าเขียนใหม่นะครับเป็นตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยกำลังสองนะครับซึ่งนะครับเคยสอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสมบัติของราชแล้วก็เลขยกกำลังนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้า square root เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยไปยกกำลังสองนะครับมันก็จะทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นกำลังหนึ่งนะครับแบบนี้นะขออนุญาตขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ย่อลงเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยนะครับจากนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับนะเป็น square root นะครับแต่ไปยกกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นกำลังหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ก็จะได้หน้าตานี้นะครับประมาณนี้ครับนี่ก็คือนะครับคำตอบนะคำตอบนะครับของอนุพันธ์นะของอนุพันธ์โดยใช้กฎลูโซ่นะครับซึ่งข้อนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันอยู่4ฟังก์ชันเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ผมก็จะขอจบนะครับการบรรยายนะครับการสอนเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับโดยใช้กฎลูโซ่นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะมีตัวอย่างนะแล้วก็มีฟังก์ชันคอมโพสิ่งเนี่ยนะครับหลายฟังก์ชันเลยนะครับวันนี้เราทำถึงแค่4ฟังก์ชันนะครับแต่ความจริงมี5มี6เนาะไปจนถึง n นะครับแต่เบื้องต้นนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็อันนี้คือการหาอนุพันธ์นะครับโดยใช้กฎลูโซ่เนาะตอนถัดไปนะครับกลับมาเจอกันอีกนะครับกลับมาเจอกันอีกส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาไว้เจอกันสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็

0: ไปก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่าการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอ

แล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: รามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันเงินแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลูกท้าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าวจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้นะคะเป็นตอนครั้งที่7แล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ถือว่าที่เราพูดมาทั้งหมดอะค่ะตอนนี้เป็นตอนสำคัญหนึ่งที่คุณผู้ชมติดตามรายการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์และที่สำคัญมันเป็นสิทธิที่นวัตกรรวมถึงพวกครีเอเตอร์ควรจะทราบด้วยนะคะตอนนี้สำคัญยังไงเดี๋ยวก่อนที่เราจะรู้ว่าตอนนี้สำคัญยังไงอาจารย์สรชาขออนุญาตทบทวนก่อนว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะโอเคค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยเป็นลักษณะของการออกแบบและเราพูดในมุมของการออกแบบที่เป็น business model canvas คือเราใช้ business model canvas เป็นตุ๊กตาเพื่อจะทำให้การตลาดที่มีในงานออกแบบชิ้นเนี้ยมันมีความเป็นไปได้

0: นะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสจากบรรดาทีมของนักศึกษานะคะที่ทำงานตัวงานนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังพร้อมกับมีงานภาคปฏิบัติที่เป็นงานออกแบบเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นอะไรบ้างตัว Business Model Canvas นะคะก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบว่าเราใช้กรณีศึกษาเป็นไม้ไผ่ถอดประกอบได้ก็คือเป็นเครื่องเรือนขนาดเล็กค่ะซึ่งเครื่องเรือนขนาดเล็กของเราครั้งนี้ก็คือเป็นเก้าอี้ที่ไม่ใช่เก้าอี้นั่นไงเป็นเก้าอี้และเป็นโต๊ะในตัวค่ะและองค์ประกอบของ Business Model Canvas มันมี9ช่องค่ะคุณผู้ชมเราเริ่มที่ช่องกลางก่อนเลยที่คุณผู้ชมเห็นแว็บไปแว็บมาเมื่อกี้นะคะก็เป็นตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นตัวโปรโตไทป์หรือเป็นต้นแบบของการเล่าให้ฟังในครั้งนี้คุณค่าที่ส่งมอบค่ะคุณผู้ชมคะองค์ประกอบของเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าหลายๆคนจะมีปัญหาลักษณะของตัวการใช้เครื่องเรือนแล้วก็จะบอกว่ามันเกะกะใช่ไหมคะแล้วบางทีเราก็อยากได้เราก็อยากเก็บบ้างบางทีก็ทำความสะอาดลำบากนะคะหรือถ้าเรามองเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่เราก็จะพบว่าตอนเราไปข้างนอกเราเจอใส่รถมาก็ลำบากจะพับเก็บโอ้พันธีผุพังกลายเป็นว่าเป็นกองขยะแต่ถ้าเกิดจะดีไหมถ้าเราแบบสามารถเก็บแล้วก็อยากจะใช้เราก็มาประกอบได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือเราสามารถซื้อเก้าอี้ไม้ไผ่ได้มากกว่า1ตัวโดยลักษณะของการที่เราทำเป็นแพ็กเกจที่เราประกอบได้เมื่อเราต้องการนั่นแหละค่ะคือคุณค่าที่เราส่งมอบในข้อที่1ถัดมานะคะคุณค่าที่พวกเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือเรื่องลักษณะของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเราเลือกจุดเด่นหลักๆก็คือเราไม่ใช้สารเคมีค่ะและนั่นก็อาจจะเป็นทางเลือกที่คุณผู้ชมหลายๆคนที่มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือแม้กระทั่งการเคลือบสีก็จะมีผลต่อเรื่องทางเดินหายใจลดลงเพราะว่าตัวองค์ประกอบของตัวสารเคมีที่เคลือบไม่ว่าจะเป็นสารฟอร์มาลดีไฮด์ตอนอัดกาวก็จะมีผลต่อเรื่องของทางเดินหายใจนะคะและสุดท้ายคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าทำไมถึงกล้าเคมว่ามันแข็งแรงและทนทานเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าคุณผู้ชมใช้งานแล้วเนี่ยแล้วคุณผู้ชมบอกมันแตกหักนะคะในบางจุดสมมุติว่าเรานั่งแล้วด้วยความที่มันเป็นนะคะเป็นวัสดุธรรมชาติบางทีตอนเราใช้งานเนี่ยด้วยน้ำหนักของคนที่นั่งเนี่ยอาจจะมีผลที่ทำให้บางส่วนเกิดการแตกเราก็สามารถที่จะซ่อมแซมหรือซื้อเฉพาะชิ้นส่วนนั้นมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายของเก้าอี้ไม้ไผ่หรือเป็นเก้าอี้เครื่องเรือนเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งลดปริมาณขยะได้ด้วยนะคะและนั่นคือคุณค่าส่งมอบที่ทีมนักศึกษานะคะที่เรียนที่คณะสถาปัตยกรรมเล่าให้คุณผู้ชมฟังในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยก็เป็นรายละเอียดที่คุณผู้ชมสามารถติดตามแล้วก็ดูในสัปดาห์ที่แล้วได้ในครั้งที่5นะคะครั้งที่5และครั้งที่6ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามามีเนื้อหาสำคัญชื่อตอนว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนจะชอบมองว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราออกแบบชิ้นงานมาแล้วนะคะแล้วเราก็เอาชิ้นงานนั้นไปผลิตรวมถึงบางทีเราจำหน่ายแล้วแต่เราก็พบว่าทำไมชิ้นงานของเราไปอยู่ที่คนคนหนึ่งได้ทั้งที่เราเป็นคนคิดแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกดีไหมคะถ้ามีใครสักคนที่ไม่ได้เป็นคนคิดแล้วเอางานชิ้นเราของเราไปไม่น่าจะมีใครรู้สึกดีใช่ค่ะเพราะว่าทรัพย์สินทางปัญญามันก็คือแนวความคิดของเราที่เราควรจะเป็นเจ้าของแล้ววันนี้อาจารย์สรชาก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามีแขกรับเชิญก็เป็นทีมนักศึกษาที่ทำตัวงานนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะก็เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยแหละค่ะก็ต้องสวัสดีแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนก่อนนะคะสวัสดีคุณศิริลักษณ์แล้วก็คุณมงคลด้วยค่ะนะคะวันนี้องค์ประกอบของเราเนี่ยเราพูดทรัพย์สินทางปัญญาอยากให้ทั้งสองคนนะคะลองโปรยซิว่าวันนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังบ้างนะคะ
1: ถ้าพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นก็คือเราได้ออกแบบเราได้ทำถ้าเราได้เป็นสิ่งของถ้าเราได้เป็นเจ้าของสิ่งของนั้นอ่ะเราจะรู้สึกดีขนาดไหนครับก็คือมันเริ่มจากการแค่เราเขียนหรือว่าเราคิดเล็กๆนะครับว่าเราอยากทำสิ่งนี้มีแล้วก็พอมันได้สิ่งนี้จริงๆแล้วสิ่งนี้ถูกจดว่าเป็นของเราจริงๆเราจะรู้สึกดีแค่ไหนครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เรามีอะไรที่เป็นของตัวเองโดยใช้ความคิดของตัวเองครับ

0: มันถูกสร้างและมันถูกเขียนชื่อเราลงไปอ่ะมันจะกลายว่าเราจะไม่ได้แค่มีชื่ออยู่บนสิ่งของนั้นแต่ว่าความรู้สึกของเราคือเราจะคือเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆนั่นเอง
1: ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วคุณศิริลักษณ์ล่ะคะมียังไงคะสำหรับวันนี
2: ้ก็เราใช้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวนี้มีข่าวพวกการแย่งลิขสิทธิ์กันเยอะมากค่ะการที่เราจดลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ตัวงานเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานชี้ได้เลยว่างานนี้เป็นของเราจริงๆแนวคิดนี้เป็นของเราค่ะลิขสิทธิ์ก็จะมีหลายรูปแบบวันนี้เราก็จะมาลองมาแชร์การจดลิขสิทธิ์ของตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เราได้มีการคุยกันไปเมื่อตอนสัปดาห์ก่อนๆค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นการโปรยที่ถ้าคุณผู้ชมพลาดเนี่ยอาจารย์สรชาบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเราลืมหัวใจสำคัญของการทำงานออกแบบเลยนะคะตัวสไลด์ถัดไปอาจารย์สรชาอยากจะเล่าให้ฟังย่อๆว่าตัวองค์ประกอบของทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่เมื่อกี้ทางวิทยากรของเราทั้งสองคนแขกรับเชิญได้เล่าว่าตัวองค์ประกอบถ้าเราทำลิขสิทธิ์คำว่าลิขสิทธิ์อะค่ะถ้ามองในมุมบวกก็คือเมื่อไหร่ที่เราเขียนงานออกแบบไปแล้วเราสามารถถือครองลิขสิทธิ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษเล็กๆที่เราสเก็ตมาลงในสมุดหนังสือฉะนั้นบางคนบอกว่าเราแต่งเพลงมาเป็นท่อนฮุกเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของแล้วนะคะแล้วเราสามารถเก็บตัวสมุดโน้ตหรือแม้กระทั่งกระดาษเล็กๆของเราอะค่ะยืนยันได้ว่าอันเนี้ยคือเราเป็นคนที่เป็นเจ้าของงานนะคะฉะนั้นอาจารย์สรชาก็เลยแนะนำในครั้งแรกๆบอกไว้ว่าตอนที่เราเขียนหรือจดอะไรอะค่ะอยากให้ทำอยู่ในพื้นที่ที่มันชัดเจนอย่างเห็นในภาพถ้ามีใครใช่ไหมคะเอาสมุดของเราไปแล้วไปถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งบันทึกแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของกลายเป็นว่าเขาขโมยงานเราค่ะแต่ถ้าเราอะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้นั่นแหละค่ะวันนี้อาจารย์สรชาจะมาเล่าเรื่องเราจะมีการจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ยังไงบ้างนะคะถัดมาเลยค่ะเกาะสำคัญนะคะในการที่เราจะป้องกันตัวทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกรณีศึกษาครั้งนี้เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะที่เราจะต้องมาคุยกันอันดับแรกนะคะที่เราดำเนินการไปแล้วเดี๋ยวเราคงต้องมานั่งคุยว่าทางทีมนะคะที่ทำงานออกแบบเนี่ยตอนที่ทำตัวลิขสิทธิ์นะคะแบบร่างดีไซน์เนี่ยกว่าเขาจะขยับออกมาเพื่อจะจดตัวสิทธิบัตรเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือมันมีวิธีการยังไงบ้างนะคะส่วนถัดมาตัวเครื่องหมายการค้าเนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยกำลังทำอยู่ในขั้นตอนนี้เพราะว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของการได้รับมาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นโลโก้เฉพาะเกี่ยวกับเก้าอี้ไม้ไผ่จากวิสาหกิจชุมชนและสำหรับตัวสิทธิบัตรนะคะที่เราจดไปเนี่ยจะเป็นตัวอนุสิทธิบัตรในลักษณะของตัวโครงสร้างค่ะเดี๋ยววันนี้คงต้องรบกวนทั้งสองท่านด้วยเล่าให้ฟังว่ามีตัวกลไกหรือมีความพิเศษยังไงนะคะสุดท้ายนะคะตัวความลับทางการค้าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของข้อมูลเฉพาะที่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยทำไว้เพื่อเคลือบนะคะตัวเครื่องเรือนนะคะแล้วก็มีสูตรเฉพาะที่ทำให้ตัวไม้ไผ่ของเขาเนี่ยหอมนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามมาตอนต้นๆเนี่ยจะพบเลยว่าเราได้เล่ามาแล้วว่ามีสูตรพิเศษอะไรอาจารย์สาโรจน์กับอาจารย์นิรมนก็ได้เล่าในสื่อไว้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สูตรลับพิเศษเนี่ยอาจจะต้องทดลองซื้อเก้าอี้ไม้ไผ่แล้วก็ลองดูลองถอดสูตรดูนะคะว่ามีเสน่ห์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกับทางแขกรับเชิญเราทั้งสองคนเลยนะคะว่าตอนเราจดลิขสิทธิ์หรือง่ายๆว่าตอนที่เราทำแบบกันนะคะมันมีความยากง่ายยังไงคะตอนที่เราเขียนไปเราใช้วิธียังไงอย่างเช่นเราอาจจะให้ทุกคนเขียนแล้วเสร็จแล้วเราเอามาถกกันเอามาติดกันหรือเปล่าหรือว่ามีคนนึงเขียนแล้วทุกคนยกไม้ยกมือเรามีวิธีการยังไงนะคะในการจัดการเพราะเรารวมสถาปนิกว่าที่สถาปนิกเนาะ5 6 7คนมาอยู่ในงานชิ้นเดียวเชิญเลยค่ะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องของการดีไซน์เนาะครับเพราะว่ากลุ่มเราจะใช้การดีไซน์แบบร่วมกันก็คือแบบร่วมกันที่ผมหมายถึงจะไม่ได้หมายถึงว่า7คนดีไซน์1แบบแต่ว่าจะเป็น7คน7แบบแต่ที่บอกว่าร่วมกันคือเราจะใช้การดีไซน์ที่อยู่ด้วยกันครับก็คือบางคน วาดแบบนี้ทำแบบนี้บางคนวาดแบบนี้ครับแต่ว่าพวกเราอ่ะทุกคนอ่ะจะมีอยู่2คำที่จะนึกถึงเรื่องก็คือเรื่องของวัสดุหรือก็คือเรื่องของประเภทการใช้งานครับก็คือพวกว่าวัสดุเป็นไม้ไผ่หรือว่าการใช้งานที่เหมาะสมกับชุมชนที่เหมาะสมกับเขตของคนที่เขาอยากที่จะใช้งานจริงๆครับไม่ใช่เก้าอี้หรือว่าการดีไซน์ที่เน้นความสวยงามครับแต่ว่าจะเน้นการใช้งานเป็นหลักนั่นเองครับส่วนเรื่องของการดีไซน์ทีมเราจะเป็นการดีไซน์ปุ๊บพอเราดีไซน์ปุ๊บเราจะมาดูแต่ละคนว่าเราจะใช้อะไรในการทำบ้างบางคนจะใช้ตะปูบางคนใช้น็อตยึดบางคนใช้ข้อต่ออะไรอย่างนี้ครับเราจะใช้การแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าแต่ละคนอ่ะอยากจะได้แบบไหนแล้วก็รู้สึกว่าในมันตอบโจทย์กับเรื่องของยูเซอร์ได้ยังไงครับผมแล้วก็เราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนของตัวโครงสร้างครับแล้วก็เรื่องของงานไอเดียที่เป็นงานถักเ
1: น
0: ื
1: ้อของใช่ไหมครับงานถัก
0: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของงานถักมันจะเป็นงานของไอเดียเนาะแต่ว่าเราเน้นเป็นเรื่องของงานโครงสร้างครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างมันอยู่แล้วเราสามและเราจะเอาอะไรมาวางหรือว่าจะเป็นเบาะเอาเป็นที่นั่งเอาเป็นเชือกถักแบบนี้ครับเราก็สามารถทำได้เลยครับเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นงานไอเดียของเราไปเลย
1: ที่แล้วเราวิทยากรบอกอาจารย์สรชาว่ามันเหมือนดีไซน์เพื่อจะสำหรับคนนั้นมีชิ้นเดียวบนโลกใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเหตุผลที่บอกว่าจะเป็นชิ้นเดียวบนโลกเพราะว่ามันจะมีกิมมิคเล็กๆหรือก็คือมันจะมีฝีมือของเราเล็กๆลงไปอย่างเช่นผมเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าถ้าคนในทีมจะมีบางคนที่เป็นตัวใหญ่เงี้ยแต่ถ้าเราสร้างเก้าอี้ที่ขนาดเหมาะสมกับคนตัวเล็กอย่างผมคนตัวเล็กๆที่เรานั่งเราก็จะรู้สึกสบายแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นั่งเนี่ยครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็จะรู้สึกว่าพื้นที่ไม่พอเลยหรือว่ามันอึดอัดมากไปหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะกลายว่าถ้าแต่ละคนอ่ะเขามีสัดส่วนที่ไม่เหมาะที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับก็คือจะกลายว่าแต่ละคนนะครับเขาจะมีความสบายหรือว่าความต้องการที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเช่นถ้าคนตัวใหญ่เขาอาจจะอยากได้เก้าอี้ใหญ่แต่บางคนเขาอาจจะอยากได้แบบเก้าอี้ยาวเฉยๆเพราะว่าเขาชอบขยับไปมาหรืออะไรไปมาประมาณนี้ครับ
2: อย่างงานถักก็จะมีการคัสตอมได้อะค่
1: ะ
2: ก็จะมีการเลือกตัวเชือกสีตัววัสดุตัวของตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวลูกค้าอยู่แล้วแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของตัวลูกค้าค่ะก็เลยคิดว่าตัวตรงนี้ก็เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งที่ทางด้านงานถักก็มีการพูดแชร์ข้อมูลกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวางแผนกันไว้คร่าวๆประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าตอนที่เราทำในส่วนนี้ก็เป็นงานพักกระดาษเนาะ
2: ใช่
1: ถ้ามองไปก็คือเราก็เป็นครีเอเตอร์ก่อนใช่ไหมคะยังไม่ได้ลงมือจับเนาะ
2: ใช่
1: คือถกกันอยู่แก้แบบกันอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วตอนที่เราทำแล้วสรุปแบบออกมาเราใช้เวลากันนานไหมคะกว่าเราจะสรุปแบบมาใช้เวลาอาทิตย์นึงหรือเป็นเดือนคะกว่าจะสรุปออกแบบว่าฉันจะใช้เก้าอี้แบบนี้นานไหมคะ
0: ปกติเราคุยกันเราจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเต็มๆเลยครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ทำกันตลอดเวลานะครับแต่ว่าเราจะใช้เวลาว่างแล้วก็มาชนกันเรื่องของแบบบางคนมีดีไซน์แบบนี้เพิ่มขึ้นมาบางคนมีแบบนี้เราจะค่อยๆทยอยตีมันเรื่อยๆครับค่อยๆตีความคิดค่อยๆตีเก้าอี้ไปเรื่อยๆจนขนาดว่ามันเป็นฟังก์ชันนี้เหมาะสมแบบนี้รับน้ำหนักได้แล้วก็เกิดการทดลองที่เหมาะสมแต่ละคนก็รู้สึกว่าแบบนี้แหละมันเป็นแบบที่พวกเราแต่ละคนนะครับคอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะเอาแบบนี้กันเองครับส่วนเรื่องเป็นเรื่องของถักเรื่องของเชือกอะไรครับมันก็จะกลายเป็นกิมมิคเล็กๆที่จะทำให้คนซื้อหรือว่าคนที่เขาได้ทดลองทำครับได้รู้ว่าพอเขาได้ลองมีส่วนหนึ่งในการทำเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสินค้าที่เขารับไปครับเขาจะรู้สึกว่าของชิ้นเนี้ยมันเป็นของเขาเหมือนเราออกแบบโครงกระดูกให้ส่วนเขาก็ไปคุมตัวให้ประมาณนี้ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าเหมือนวันนี้เราก็จะมีฝ่ายโครงสร้างกับฝ่ายตกแต่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
1: แล้วตอนทำตกแต่งเนี่ยนานไหมคะเราถักเป็นกันอยู่แล้วไหมในกลุ่ม
2: ยังค่ะยังไม่ได้ถักเป็นกันขนาดนั้นค่ะก็จะมีการคุยเรื่องรูปแบบการถัก
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าถ้าถักเนี่ยรูปแบบไหนจะยากง่ายประมาณไหนแล้วจะใช้เป็นวัสดุอะไรเชือกรูปแบบประมาณไหนหรือว่าจะลองเทสเป็นตัวเชือกไหนก่อนก็เลยมีการแบบระยะเวลาก็จะประมาณเดือนนึงเหมือนกันค่ะ
1: ก็คือใช้เวลาถ้าเป็นการเรียนในชั้นเรียนก็เกือบ4สัปดาห์ถึงเราจะคุยกันรู้เรื่องเพราะอย่างเมื่อกี้ที่ ทางคุณมงคลบอกคือมันไม่ใช่เราไม่ได้เรียนอยู่วิชาเดียวนะคะมันมีหลากหลายวิชาด้วยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะว่าที่เมื่อกี้ที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรก็ในสไลด์นะคะที่เมื่อกี้อาจารย์สรชาเล่าให้ฟังว่าเมื่อไหร่ที่เราจะหลดปากกาหรือดินสอลงกระดาษปุ๊บเราอ่ะมีสิทธิ์คุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยค่ะสิทธิ์คุ้มครองอันนั้นเกิดขึ้นทันทีซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบแค่บางทีเราจะหลดผู้กันทำดีไซน์อะไรสักอย่างในผืนผ้าใบคุณก็มีลิขสิทธิ์แล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าองค์ประกอบอันนั้นนะคะถ้ามีใครถ่ายรูปไปคุณรู้ไหมว่าคุณมีความเป็นเจ้าของอยู่ถ้าคุณไม่รู้ปุ๊บใครเอาไปก๊อปปี้ปุ๊บกลายเป็นว่างานเราลงก๊อปปี้แล้วคุณก็ไม่กล้าเรียกร้องเนี่ยแหละค่ะคือสิทธิ์ที่อาจารย์สรชาอยากให้คุณรับทราบว่าเมื่อไหร่ที่คุณได้บรรจงงานสร้างสรรค์หรืองานศิลปะใดๆแล้วคุณเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของฉะนั้นตอนที่เราทำงานดีไซน์หรือออกแบบอาจารย์ว่าเราควรจะมีสมุดนะคะเราจะเคยได้ยินหลายครั้งที่อาจารย์สรชามาบรรยายให้ฟังว่าการเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นตัวอินโนเวเตอร์ก็คือทั้งนักคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งนวัตกรเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องพกติดตัวคือสมุดซึ่งจริงๆณปัจจุบันเราอาจจะใช้ iPad ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องระวังเพราะตอนนี้ถ้าเรามีพวก AI มากๆแล้วเราส่งไปประมาณว่าเหมือนเราประกาศให้โลกรู้เลยฉะนั้นถ้าเราลงในสมุดเนี่ยแล้วดูแลสมุดด้วยนะคะมันก็จะถือว่าเราอ่ะมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วโดยอัตโนมัตินะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เอามาฝากเพราะว่าเท่าที่ทราบหลายคนก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วเราก็มาค่อยมาคิดว่างานนี้ต้องไปจ่ายเงินกับกรมทรัพย์สินอันนี้ไม่ต้องนะคะมันเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะถัดมานะคะคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่ทำอะค่ะมันมีเทคนิคหรืออะไรที่เราเข้าไปจดเราจดหรือเราใช้ความคุ้มครองส่วนไหนคะที่เราไปจดพอจะบอกได้ไหมคะงานชิ้นนี้ค่ะที่เก้าอี้ไม้ไผ่เราจดคุ้มครองส่วนไหนอย่างเช่นเราจดคุ้มครองในเรื่องของงานออกแบบสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือว่างานที่เป็นงานประดิษฐ์คะงานครั้งเนี้ยคุณมงคลพอจะตอบได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นงานประดิษฐ์มากกว่าเพราะว่าเราเริ่มจากการทำเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือมันจะเป็นเรื่องของการที่เราเหมือนมีไอเดียแล้วค่อยๆตีไอเดียของเราเข้าไปใน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเริ่มจากการประดิษฐ์ก็เริ่มจากการคิดเล็กๆน้อยๆคร
1: ับ
0: ก็คือเหมือนช่วงที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปก่อนต้นหน้านี้ครับก็คือเรื่องของการที่เราเริ่มจากการสเก็ตเรื่องของอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นไอเดียแล้วก็กลายเป็นงานประดิษฐ์เล็กๆนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วทางคุณสิริลักษณ์ล่ะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็อย่างเสริมจากคุณมงคลนะคะก็เหมือนเราจดตัวที่เราจดลิขสิทธิ์อะค่ะก็จะเป็นตัวแบบที่เราได้เขียนได้ร่างไว้ในตัวAutoCAD หรือว่าในตัว SketchUp ค่ะที
1: ่
2: เมื่ออาทิตย์ก่อนๆได้พูดถึงว่าเราได้เริ่มจากการเอา SketchUp มาแชร์กันค่
1: ะ
2: เราก็เลยได้จดจากตัวนั้นมาก่อนแล้วก็เป็นตัวพาร์ทดีไซน์แล้วก็มาสู่ตัวเป็นตัวองค์ประกอบต่างๆค่ะ
1: เดี๋ยวเราลองมาดูภาคทฤษฎีนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเขามีประสบการณ์อะไรบ้างในการที่เขาคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือว่ามีลักษณะของตัวสิทธิบัตรนะคะตัวองค์ประกอบหลักๆอะค่ะการคุ้มครองอะค่ะตัวหลักๆของตัวทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราจะคุ้มครองในส่วนที่เป็นประดิษฐ์แล้วก็มีอะไรที่เป็นกลไกใหม่ๆนะคะสำหรับงานนี้ที่เราทำอะนะคะจุดเริ่มต้นของเราก็คือเท่าที่ทราบก็คือเราไม่อยากให้เป็นลักษณะของเชือกหวายที่มารัดแล้วก็ไม่อยากได้แบบลิ่มโดยชัดเจนมันก็เลยเป็นลักษณะของเราใช้ตัวข้อต่อใช่ไหมคะมาใช้แต่ความพิเศษของข้อต่อที่มีเนี่ยเราต้องการจะปรับปรุงเพื่อให้มันง่ายในการที่จะทำตัวโครงสร้างใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในลักษณะของการใช้กลไกแล้วก็การใช้เครื่องมือนะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยในส่วนที่เป็นข้อต่อที่เราเลือกใช้ตอนที่เรามีไอเดียของการใช้งานสำหรับตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเหตุผลของข้อต่อในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์สรชาเห็นทางคุณมงคลเล่าให้ฟังด้วยนะคะอาทิตย์ก่อนว่ามันมีข้อต่ออยู่หลักรูปแบบแล้วเราเลือกยังไงคะข้อต่อเนี่ยในการที่มีเห็นมีแบบ2ทาง3ทางด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ในเรื่องของข้อต่อครับก็คือเราจะเริ่มจาก ตอนแรกว่าเราจะเริ่มจากวิธีก็คือตอนแรกเราจะใช้เรื่องของมัดเรื่องของเชื่อมเรื่องของไหวแต่ว่าพวกเราเนี่ยมองถึงเรื่องของความยากในการทำหรือว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคเนาะครับแต่ว่าเราอะเป้าหมายของเราคือกลุ่มคนที่เขาสามารถทำได้ง่ายแก้ไขได้ง่ายหรือก็คือคนในชุมชนนั่นเองครับเราก็เลยเลือกหาของที่มันทำง่ายแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้ก็เลยปรึกษาคนในทีมว่าอยากได้แบบไหนแต่แล้วก็มีคนในทีมอยู่คนนึงเขาวาดตอนที่เขาสเก็ตเขาได้วาดตัวข้อต่อลงมาแต่เขาบอกว่าแค่วาดเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรมันก็เลยกลายว่าไอเดียตรงนั้นอ่ะมันคือข้อต่อที่เขาไม่ได้คิดอะไรแต่มันถูกนำมาสู่งานที่เป็นตัวจริงได้นั่นเองครับส่วนเรื่องข้อต่อที่เป็น2ทางบ้าง3ทางบ้างมันคือส่วนของแต่ละจุดของเก้าอี้ครับเพราะว่าเก้าอี้อ่ะมันจะมีบางจุดที่ต้องรับน้ำหนักมากบางจุดที่ต้องเชื่อมไม้หลายจุดก็เลยตัวข้อต่อนั้นก็เลยเป็นตัวเชื่อมแต่ละส่วนของเก้าอี้นั่นเองครับแล้วก็เหตุผลที่ต้องเลือกใช้เป็นข้อต่อเมื่อสักครู่นี้ผมลืมบอกไปว่าเราใช้เป็นข้อต่อเหล็กนะครับ
1: ใช่
0: ก็คือแล้วก็เหตุผลที่เราต้องใช้เป็นข้อต่อเหล็กครับเพราะว่าเราต้องการให้เก้าอี้มีน้ำหนักอยู่นิดหน่อยก็คือสามารถพยุงตัวเองได้ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็เคลื่อนไหวสะดวกครับแล้วก็เรื่องของข้อต่อเหล็กถ้าเราไม่ได้ทำเป็นเก้าอี้แล้วเราสามารถถอดเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้ด้วยครับจะทำเป็นโต๊ะจะทำเป็นโต๊ะนั่งโต๊ะทานอาหารหรือว่าจะเป็นเรื่องของเก้าอี้รูปแบบใหม่อีกนั่นเองครับเรามองถึงเรื่องความหลากหลายในการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปใช้งานแล้วเราไม่ได้มองแค่ว่าให้มันหยุดแค่แบบเก้าอี
1: ้
0: ถ้าถอดก็ถอดยากอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าเราทำเป็นหวายตั้งแต่ตอนแรกเหมือนที่เราเคยปรึกษาคนในทีมไว้มันจะกลายว่าถ้าเราแกะตรงนั้นออกอ้าวแล้วยังไงต่อล่ะแต่ถ้ามันเป็นตัวข้อต่อไงครับถ้ามันหลุดหรือว่าไม้ไผ่แตกหรือว่าตัวข้อต่อหายอะไรเงี้ยเราสามารถหาแค่ชิ้นส่วนมาเสริมได้เหมือนเราเล่นจิ๊กซอว์ครับถ้าหายไป1ชิ้นเราก็เอาอีก1ชิ้นมาต่อ
1: ก็กลายเป็นว่ามีความสนุกในการจะทําเก้าอี้นี้ต่อถ้าสมมติว่าตัวชิ้นนี้ไม่มีเราก็เอามาประกอบคล้ายๆกับเอาเลโก้ใช่มั้ยคะมาประกอบก็ถือว่ามันก็มีสนุกในการที่จะทำแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนไหมคะที่จะสนุกในการที่จะทำเก้าอี้บางคนก็คือรู้สึกว่าฉันอยากได้เก้าอี้สำเร็จรูปแล้วทำยังไงที่ทำให้ผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าเก้าอี้ที่เราต้องมาประกอบเองเนี่ยมันสนุกจริงๆก็ต้องยอมรับก่อนว่าบางคนก็คือชอบเก้าอี้สำเร็จไม่อยากมาประกอบแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คนกลุ่มนั้นนะคะทั้งสองท่านเนี่ยจะเล่าให้ไงให้ผู้ชมทางบ้านคนกลุ่มนี้รู้สึกว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเนี้ยที่มันประกอบได้เองอ่ะมันไม่ใช่เก้าอี้ไม้ไผ่เราซื้อสำเร็จแต่ว่าเขาจะทำไงให้เขาอ่ะกล้าที่จะทำอะค่ะ
2: ก็คงจะเป็นรองรับเกี่ยวกับวิธีการประกอบค่ะแล้วก็จะมีใบแบบแนะแนวทางหรือว่ารูปแบบที่จะตอบสนองลูกค้าโดยการที่เราอาจจะทำไปให้คร่าวๆแล้วก็ตัวเสริมต่อเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแบบใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะมีวิธีการสอนมีคลิปวิดีโอหรือว่าอาจจะมีรูปแบบการคัสตอมที่มีความหลากหลายและก็รองรับตัวลูกค้าค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่ารูปแบบที่เมื่อกี้นำเสนอที่มีอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทำอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเรามีเพื่อนเราเป็นคู่มือซึ่งอาจจะมีเป็นคลิปใช่ไหมคะทำถ้าคุณผู้ชมทำตัวสินค้าไม่ได้ก็ดูใช่ไหมคะหรือจะเปิดเอกสารดูก็ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็คือโทรบอกใช่ไหมคะก็คือก็จะมีเหมือน call center คอยอธิบายแล้วก็ประกอบได
2: ้
1: คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
2: แล้วจะรองรับทุกปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ค่ะงั้นก็แสดงว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยคุณผู้ชมทำได้นะคะ
2: ทำได้
1: ค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวเราว่าในครั้งต่อไปนะคะคราวนี้หลังจากนั้นอาจารย์สรชัยอยากให้ดูภาคทฤษฎีอีกหน่อยนึงค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังเนี่ยจะมีข้อสังเกตอยู่เรื่องนึงก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่าลิขสิทธิ์มันเป็นงานที่มีผลทันทีเลยแล้วก็จะมีสิทธิบัตรออกแบบค่ะก็คือเป็นรูปทรงภายนอกซึ่งวันนี้คงต้องอาศัย2ท่านเล่าให้ฟังว่าทำยังไงถึงได้จดสิทธิบัตรการออกแบบตัวเก้าอี้ไม้ไผ่อันนี้นะคะเขียนยังไงนะคะอันนี้น่าจะเป็นในใจที่คุณผู้ชมอยากรู้ว่าเขียนยังไงทำยังไงเขาว่ายากเนี่ยยากไหมเพราะว่าในทีมได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ทำตัวสิทธิบัตรตัวออกแบบผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะซึ่งความคุ้มครองถ้าคุณผู้ชมดู เรียงมาเลยเนี่ยตัวลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองตลอดชีวิตเลยนะคะซึ่งจริงๆ50ปีนี่ก็ถือว่าถ้ายังอยู่อีกนี่ก็เป็นเพ

0: ก็คลาสสิกละนะคะถัดมาถ้าเรามองเรื่องสิทธิบัตรออกแบบ10ปีเนี่ยอาจารย์สรชาว่าตัวความทันสมัยของดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เก่ามากๆละนะคะเพราะจริงๆตอนนี้เทคโนโลยีหรือดีไซน์เนี่ยชอบเปลี่ยนทุก5ปีนะคะถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เราอาจจะต้องมีการรีไวซ์อยู่บ่อยๆนะคะส่วนอนุสิทธิบัตรนะคะก็มองว่าเรื่องข้อต่อของตัวโครงสร้างนะคะซึ่งอันนี้ความคุ้มครองเนี้ยจะอยู่6ปีถ้าข้อสังเกตตัวสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยถ้าเป็นอนุเนี่ยคือเรามีการขยายจากตัวความรู้เดิมที่เรามีการจดไว้แล้วมีการเพิ่มเติมเพื่อทำให้ความรู้นั้นอ่ะมีการอัปเดตหรือปรับปรุงเรื่อยๆเราก็จะจดอนุสิทธิบัตรนะคะส่วนสำหรับเครื่องหมายการค้าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกมันเป็นแบรนด์ชุมชนนะคะก็ต้องมีการร่วมมือกับทางวิสาหกิจชุมชนทำเป็นตัวเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อจะเหมาะสมสำหรับการที่จะมาติดอยู่ที่เครื่องเรือนตัวนี้นะคะซึ่งก็จะคุ้มครอง10ปีอุ๊ยแต่จริงๆเครื่องหมายการค้านี้เขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะคะเขาก็จะอยู่ค่อนข้างนานทั้งหมดอะค่ะถือว่าเป็นภาคทฤษฎีที่อาจารย์สรชาอยากจะฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยแคปเจอร์แล้วก็เอาไปใช้งานเพราะหลายๆคนหรือแม้กระทั่งทีมนักศึกษาหลายๆคนก็ชอบกังวลใจเพราะว่าบางทีทำงานออกแบบมาแล้วอุ๊ยจะมีคนลอกหรือจะคนเอาของเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีหลักฐานว่าเป็นงานเราออกแบบเราไม่ต้องไปห่วงค่ะมันจะเป็นของเราจนกระทั่งสิ้นชีวิตเราเลยนะคะหรือว่าถ้าเทียบเป็นปีก็คือได้ตั้ง50ปีนะคะถือว่าถ้าเรามีสมุดสเก็ตหรือมีรายละเอียดไม่ต้องไปกลัวค่ะมันเป็นของเราก็ต้องเป็นของเราค่ะส่วนสำหรับสิทธิบัตรออกแบบหรือแม้กระทั่งนุสิทธิบัตร2 อย่างนี้อาจารย์สรชาว่าภายในระยะเวลาขอโทษ 10ปีเนี่ยก็ถือว่าเก่าแล้วเราก็ควรจะต้องพัฒนาเพราะคู่แข่งเราไปไกลแล้วค่ะแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆก็จดอนุสิทธิบัตรภายใต้สิทธิบัตรของเรามันก็จะทำให้งานคุ้มครองของเราเนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็เปลี่ยนไปทันโลกด้วยนะคะส่วนสุดท้ายเครื่องหมายการค้าอย่างที่บอกว่าองค์ประกอบทั้งหมดอะค่ะมันเปลี่ยนยากเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ที่มันติดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบจำภาพได้เลยเหมือนเราจำภาพสินค้าบางตัวว่าขึ้นเพลงมาปุ๊บรู้เลยอย่างเช่นบางทีก็เราดื่มนมอันนี้ราคา5บาทอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าจำได้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกค่ะทั้งหมดก็คุณผู้ชมสามารถเสิร์ชหาในกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยสำหรับภาพนี้อาจารย์สรชาว่ามันครบจบแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยค่ะถัดมานะคะคงต้องแบบขอถามและเมื่อกี้เราเกริ่นละทั้งสองท่านเลยว่าได้มีประสบการณ์จดตัวสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์เนาะสำหรับตัวเครื่องเรือนเก้าอี้ไม้ไผ่ทอประกอบได้มันยากง่ายยังไงไหมคะลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟังสักหน่อย
1: เรื่องของประสบการณ์นะครับก็คือผมลูกจะพูดถึงเป็นทีมแล้วกันเรื่องของการทำก็คือพวกเราอ่ะจะมีประสบการณ์หรือก็คือได้ทดลองกับสิ่งเล็กๆมาก่อนหรือก็คือผลิตภัณฑ์เล็กๆที่พวกเราได้ลองทำกันในแต่ละคนก็ลองจดสิทธิบัตรกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจดง่ายมากแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องสิทธิบัตรอ่ะแล้วคนที่เขายังไม่รู้หรือว่าคนที่เขาไม่รู้วิธีทำเงี้ยครับมันค่อนข้างเป็นเรื่องไกลตัวเนาะสำหรับผมอย่างเช่นผมแรกๆตอนที่เข้ามหาลัยแรกๆมาพอพูดถึงเรื่องสิทธิบัตรอุ๊ยของชิ้นนี้มีสิทธิบัตรเราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นของที่ทำยากแน่เลยทำนานแน่แต่ว่าพอเราได้ลองจดสิทธิบัตรดูครับอุ๊ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วพอเรารู้ว่าสิทธิบัตรตัวเนี้ยมันเป็นของเรานะชื่อของเราเองแล้วก็เป็นการยืนยันว่ามันของเราเป็นเจ้าของแบบ 100% นี้ครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงการจดสิทธิบัตรเราไม่ต้องจดตลอดก็ได้ครับเช่นรอหมดอายุแล้วจดจริงๆแล้วกันถ้าเราออกแบบเนาะจริงๆการจดแค่ครั้งเดียวอะครับมันก็เพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าเราจด1ครั้งปุ๊บแล้วก็มันอาจจะเปลี่ยนเป็นดีไซน์ใหม่ที่เราจะไปจดตัวดีไซน์ใหม่นั่นก็เลย
0: ก็กลายเป็นอนุแทนขยายเพิ่มนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณศิริลักษณ
2: ์ก็เหมือนอย่างที่คุณมงคลพูดเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยได้ทำหรือว่าเพิ่งได้ลองทำก็จะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆถ้าลองศึกษาจากตัวเว็บหรือว่าของกรมสิทธินะคะก็จะมีตัวรูปแบบของตัวเอกสารแล้วก็สามารถรีเสิร์ชในผ่าน Google ที่สามารถอ้างอิงข้อมูลได้ค่ะเพื่อที่จะมาใช้ในการเขียนในการจดลิขสิทธิ์
0: ค่ะ
2: แล้วก็ต่อสัญญาในแต่ละปีที่หมดอายุค
0: ่ะใช่ค่ะโอเคค่ะก็ทั้งหมดที่เมื่อกี้ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังจะเป็นแค่การย่อๆจากการที่เป็นประสบการณ์เดี๋ยวพอตอนที่เข้าสู่วิธีการเขียนคงต้อง

0: รบกวนให้ขยายว่าเราเขียนยังไงในลักษณะของสิทธิบัตรออกแบบมองยังไงเพราะหลายคนก็จะมองว่าเคยเห็นไหมคะบางทีเป็นกล่องเราก็จะเขียนแค่สี่เหลี่ยมแต่ด้วยความที่พื้นฐานของทั้งสองท่านเนี่ยก็คือมีพื้นฐานที่เป็นวิชาชีพนะคะก็จะรู้ว่ามองมุมบนมุมล่างมุมข้างยังไงคุณผู้ชมคงคิดว่าจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เคยเห็นในตัวอย่างมีความยากอยู่เหมือนกันอุ๊ยฉันจะเขียนยังไงบางคนเขียนไปรับจ้างมาเขาก็มีการลงเงาไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องให้สองท่านเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการกันอีกนิดนึงนะคะตัวองค์ประกอบนะคะถ้ามองเมื่อกี้นะคะอย่างคุณที่คุณศิริลักษณ์บอกว่าตัวสิทธิบัตรเนี่ยมันมีมูลค่าและที่สำคัญมันสามารถถือคุ้มครองได้10ปีนะคะอนุสิทธิบัตรก็ได้6ปีตัวองค์ประกอบของ2 ส่วนนี้ค่ะถ้าเราอยากจะปรุงอย่างเช่นเราปรับปรุงเรื่องโครงสร้างปรับปรุงเรื่องวัสดุหรือปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆเนี่ยมันจะโดนเรียกว่าเป็นตัวอนุสิทธิบัตรซึ่งการปรับปรุงอันนี้มันทำให้องค์ประกอบดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราทำเก้าอี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเก้าอี้อะค่ะเรารู้สึกว่ามีปัญหาอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องลักษณะของการขนส่งเราถอดประกอบได้ตัวนี้ล่ะค่ะจากเก้าอี้ก็จะกลายเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เรากำลังถืออนุสิทธิบัตรเพราะเราไม่ได้เป็นคนออกแบบเก้าอี้ถูกไหมคะคุณผู้ชมแต่เราอะกำลังทำให้เก้าอี้อันนี้มันใช้งานง่ายขึ้นเนี่ยล่ะค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บในอนาคตอันนี้อาจารย์สรชาคิดเองจินตนาการเองนะคะเก้าอี้ตอนนี้ไม้ไผ่เนี่ยมันอาจจะยาวไปแล้วมันอาจจะมีปัญหาลักษณะอื่นๆหรือว่าองค์ประกอบของมันมีการเปราะแตกง่ายมันอาจจะแบบพับเก็บได้แล้วแบบดึงได้เหมือนเราใช้ไม้ตะเกียบไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเคยมีไหมเป็นไม้ตะเกียบที่แบบเหมือนเราพกได้อันเท่านี้แต่จริงๆแล้วพอเรายืดออกมาปุ๊บเขาแหลมเข้าไปขึ้นลงมาข้างล่างล็อกปุ๊บเราได้ไม้ตะเกียบอันยาวเท่านี้แล้วแต่ว่าตัวเราเองอ่ะพกไม้ตะเกียบอันเท่านี้เองเหมือนไม้จิ้มฟันเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยเราใช้งานง่ายหรือช้อนคุณผู้ชมมีไหมคะบ้านจาสรชาเนี่ยมีช้อนแบบนี้เยอะเพราะว่าช่วงเป็นการโรคระบาดเราจะพับช้อนเราก็พกติดตัวไปทั้งหมดที่มีอะค่ะมันจะสามารถจดตัวอนุสิทธิบัตรได้อย่างเช่นข้อต่อหรือรอยต่อนะคะซึ่งการจดอนุสิทธิบัตรมันดียังไงรู้ไหมคะมันง่ายและที่สำคัญคือมันรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถเหมาะกับพวกสินค้าที่เป็นพวกโอท็อปหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยและเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ก็เข้าเงื่อนไขแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องแบบลองยกตัวอย่างประสบการณ์ของทั้งสองคนเมื่อกี้อาจารย์สรชามียกตัวอย่างช้อนอะไรเงี้ยเคยเห็นอะไรไหมคะที่เป็นว้าวแบบมันใหม่แล้วมันแบบมีคาดว่าน่าจะมีการดูแลในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเคยมีผลิตภัณฑ์อะไรลองแชร์ให้คุณผู้ชมฟังไหมคะหรือว่าจากชิ้นงานนี้ก็ได้
1: สำหรับผมถ้าเป็นเรื่องของประสบการณ์เนา
0: ะ
1: ผมถ้าจะพูดถึงหลายๆบ้านหลายบ้านน่าจะค่อนข้างรู้จักโต๊ะไม้สักขนาดใหญ
0: ่
1: ที่เป็นโต๊ะเก่าๆผมรู้สึกว่าโต๊ะนั้นอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์มากเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของคำพูดที่บอกว่าโต๊ะเนี้ยมีอยู่ทุกบ้านเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรแรกๆที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาจะต้องมีเจ้าของจริงๆอยู่แน่ๆเพราะว่าการว่าแรกๆที่เคยเห็นบ้านนี้มีบ้านนี้มีบ้านนี้มีมันกลายเป็นว่ามันมีเยอะมาก
0: บ้านที่มีทุกบ้าน
1: ใช่มันเป็นของที่มีทุกบ้านอะไรเงี้ยครับ
2: ถ้าอย่างของตัวดิฉันนะคะก็จะคิดถึงเรื่องเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปว่าช้อนที่พับได้อ่ะค่ะมันก็จะมีกระแสช่วงนึงที่เหมือนไม่เชิงกระแสด้วยเป็นช่วงตอนวัยเด็กมากๆแล้วแบบตอนนั้นน่ะเจอแก้วที่พับได้อ่ะค่ะเป็นเหมือน
0: ใช่ค่ะ
2: ดิฉันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอะไรที่มันดู amazing มากแบบแก้วที่มันพับเป็นบางทีเปลี่ยนวัสดุด้วยนะ
0: คะ
2: อาจจะเป็นแบบไม่ใช่ซิลิโคนไม่ได้เป็นยางแต่อาจจะเป็นแบบกระดาษหรือว่าเป็นรูปแบบการพับที่มันจะมีเลเยอร์ค่ะก็รู้สึกว่าพวกรูปแบบนี้เขาน่าจะจดลิขสิทธิ์ไว้เพราะว่าเวลาจะทำทีเนี่ยมันฟ้องกันกระช่อนแน่นอนถ้าสมมติว่าจะเกิดเรื่องจริงๆค่ะแล้วก็จะมีพวกเรื่องแบบของอย่างที่อย่างสไลด์เมื่อกี้ที่ได้มีเกี่ยวกับโอท็อปอะค่
0: ะ
2: ของที่แบบแต่ละพื้นที่ที่มีเนี่ยอันนี้ก็มีการจดลิขสิทธิ์ไว้เหมือนกันหรือไม่ก็จะเป็นแบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เรากำลังพูดถึงอยู่ค่ะว่าบางครั้งในชุมชนเนี่ยบางอย่างเล็กๆน้อยๆก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้
0: ใช่ค่ะใช่ ก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางชุมชนเขาก็จะมีมาตรฐานมผช.
2: ค่ะ
0: เพื่อจะควบคุมนะคะเหมือนกันค่ะถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนะคะและที่สำคัญตัวองค์ประกอบของทรัพย์สินเรามีสิทธิ์ที่จะถือความคุ้มครองนั้นคุณผู้ชมก็จะไม่โดนใครเอาเปรียบเพราะหลายๆคนก็จะเอาความคิดของเราเอาไปต่อยอดบางคนก็ภูมิใจที่เรารู้สึกว่าความคิดเรามันจับต้องได้ส่งทอดไปแต่ถ้ามันเกิดรายได้คงไม่มีใครรู้สึกดีใช่ไหมคะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นชั้นฉะนั้นอาจารย์สรชาว่าหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวดีไซน์อ่ะควรจะต้องรู้เพราะมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถถือครองสิ่งที่เราคิดทางปัญญาและเพิ่มกลายเป็นมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินได้ด้วยนะคะคราวนี้เรากลับมาที่เก้าอี้ดีกว่าไหมคะตัวเก้าอี้ไม้ไผ่ตอนที่คุณมงคลทำตัวแบบเราเขียนยังไงคะที่จะเกิดเป็นตัวลักษณะของเราที่ไปยื่นอยู่ในตัวสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์เราเขียนมุมบนมุมล่างเขียนยังไงอะคะเก้าอี้ไม้ไผ
1: ่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราเริ่มเขียนอะเราอาจจะมองภาพไม่ออก
0: เพราะ
1: ว
0: ่
1: าเราจะมองยังไงว่าด้านหน้ามันจะเป็นยังไงด้านข้างจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเกิดจากเรื่องของความคิดระดมความคิดช่วงแรกนะครับอาจารย์ก
0: ็
1: คือเรื่องของสเก็ตเราแต่ละคนก็จะสเก็ตแบบมาก่อนว่าแต่ละคนน่ะชอบแบบไหนจนเราเคาะไฟนอลได้ถ้าเราเคาะได้ปุ๊บจะมีตัวแทนคนนึงเลยก็คือผมเอง
0: อ๋อใช่
1: เรื่องของการทำตัว 3D ให้เพื่อนๆได้เห็นก็คือจะเป็นเรื่องของใช้โปรแกรมเนาะอันนี้เรื่องเป็นของพาร์ทโปรแกรมแล้วนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่ใช้การปั้นรูปร่างให้มันเห็น 3D มากขึ้นเราเห็นรูปร่างมากขึ้นจริงๆแล้วเราแค่สเก็ตตัวในกระดาษอย่างเงี้ยครับเราอาจจะเห็นได้ไม่ครบถ้วนหรือว่าเราอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปเพราะเรื่องของขนาดหรือเรื่องของตัววัสดุมันอาจจะแตกต่างกันเงี้ยครับเช่นการสเก็ตเราอาจจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันพอดีละ50เซน40เซนเหมือนที่อาทิตย์ก่อนๆที่พวกเราได้พูดไปนั่นเองครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของตัวขนาดเรื่องของตัววัสดุนั่นเองครับตัวเราพวกเราก็เลยเลือกที่จะใช้เรื่องของการขึ้น 3D ครับก็เลยจะช่วยกระจายมุมมองเห็นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมุมด้านข้างด้านบนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นจุดว่าบางจุดเนี้ยเก้าอี้เราไม่เชื่อมกันนะบางจุดเนี้ยตรงเนี้ยมันจะรองรับน้ําหนักได้มั้ยรองรับน้ําหนักได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราเริ่มจากสเต็ปแรกก็คือการสเก็ตระดมความคิดเสร็จก็เริ่มมาต่อด้วยเรื่องของการขึ้น 3D พอเราขึ้น 3D เห็นภาพพอทุกคนเริ่มเห็นภาพปุ๊บเราก็จะเริ่มทําจริงแล้วครับพอเราเริ่มทําจริงปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนครับผมการันตีได้เลยว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องของการขึ้น 3D หรือว่าเรื่องของการสเก็ตแล้วพอมาขึ้นงานจริงอีกทีนึงครับระหว่างหน้างานกับตัวความคิดเราอ่ะมันจะค่อนข้างไม่ตรงกันอยู่แล้วครับมันจะมีเคลื่อนบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่เราร
0: ับได้ครับก็กลับมาแก้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับเราก็จะกลับมาแก้แล้วก็มาระดมความคิดกันเพิ่มว่าเราจะทำยังไงนั่นเองครับ
0: พอจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านได้มั้ยคะตอนที่เราเขียนไอ้โปรแกรมที่เมื่อกี้คุณมงคลเล่าให้ฟังว่าเราเขียนโปรแกรมเราใช้โปรแกรมอะไรคะเขียนอาจารย์สรชาสมมุติเขียนไม่เป็นเนี่ยเราใช้โปรแกรมอะไรที่คนโดยทั่วไปเขียนได้หรือว่าเราใช้ AI Gemini ได้ไหมคะหรือว่าเราใช้โปรแกรมอะไรคะที่ทางคุณแม่ขอโทษค่ะคุณมงคลใช้เนี่ยค่ะใช้โปรแกรมอะไรคะ
1: ปกติแล้วทีมเราหรือว่ากลุ่มเรานะครับจะใช้โปรแกรมเป็นเรื่องของ Rhino หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของ SketchUp ครับจะเป็นเรื่องของการขึ้นเรื่องของวัสดุเรื่องของการขึ้นฟอร์มขึ้นอะไรแบบนี้ครับมันจะขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ฉันรู้สึกว่าโปรแกรมมันไกลมือมากเลยทำยากอะไรเงี้ยฉันไม่มีคอมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรามีแค่ไม้บรรทัด1อันกับวาดเลยครับลองดูได้เลยว่าขนาดนี้ได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงผมจะบอกว่ามันมีข้อผิดพลาดอย่างแน่นอนในการทำจริงแต่ว่าข้อผิดพลาดนั้นมันเล็กมากเลยครับถ้าสมมติว่าเราได้ลองทำจริงแล้วเราจะรู้ว่าขั้นตอนการทำอ่ะถ้าเราได้วาดได้มองเห็นภาพมันก่อนอ่ะแล้วเรามาทำอ่ะมันจะทำให้เราทำงานได้อย่างแน่นอนครับ
0: ก็คือเหมือนพูดคุณมงคลกำลังจะบอกว่าให้เราทำแบบจำลองเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนตามภาพที่เราเห็นซึ่งที่เราเขียนมันมีภาพอะไรบ้างคะในภาพที่เราเขียนมีภาพอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วมันจะไม่มีตายตัวเลยครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจในแบบของเรามากขนาดไหนนั่นเองครับหรือก็คือถ้าเราสเก็ตแล้วเราเข้าใจในทุกแบบในทุกมุมมองว่ามองด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มองด้านข้างจะเป็นอย่างนี้มองด้านหลังอาจจะเอียงนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราเข้าใจเราสามารถเริ่มทำได้ทันทีครับแต่ถ้า สมมุติว่าเราอาจจะเพิ่งลองทำครั้งแรกหรืออาจจะเป็นมือใหม่เงี้ยครับเราแค่ลองสเก็ตแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดให้มันตรงทุกจุดครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าฉันต้องทำเก้าอี้ใหญ่เลยเหรอถ้าสมมติว่าฉันมีงบจำกัดหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราสามารถทำแค่โมเดลจำลองเล็กๆให้เราได้เห็นภาพเพราะว่าถ้าเราเริ่มทำโมเดลจำลองเล็กๆแล้วเราเห็นภาพเนี่ยเราแค่ถ้าเราทำโปรเซสต่อไปเงี้ยครับให้มันขยายใหญ่ขึ้นตามสเกลที่เราตามใช้งานได้ครับมันจะง่ายมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพอะไรแล้วอ่ะมันจะทำขั้นตอนต่อไปได้ง่ายนั่นเองครับ
0: แล้วคุณศิริลักษณ์อะคะ

0: ที่บัตรผลิตภัณฑ์เนี่ยจะดูมีปัญหามากวิเขียนไม่มีโปรแกรมอย่างเรามีประสบการณ์ลองแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่มีเครื่องมือที่เป็นโปรแกรมเราเขียนยังไงได้บ้างคะ
1: เดี๋ยวนี้มีระบบ AI นะคะ
0: แต่ว่
1: าการที่เราใช้เครื่องมือเราก็ต้องรีเช็คตลอดเวลาค่ะหรือไม่ก็อาจจะสื่อต่างๆอย่างเช่น YouTube อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีตัวสัดส่วนคร่าวๆในการวางตัวเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานหรือว่าตัวสื่อของตัวหนังสือเองในคณะสถาปัตยกรรมค่ะก็จะมีรูปแบบการวางสัดส่วนของตัวโครงสร้างต่างๆไว้ที่เป็นแบบสามารถใช้ได้จริงแล้วก็จะเป็นขั้นพื้นฐานที่สัดส่วนจริงที่สามารถไปก่อสร้างได้หรือว่าไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ต่อค่ะ
0: ที่เราเรียกเหมือน time saver หรือ data งั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็อาจารย์สรชาอยากแนะนำถ้าสมมติเราทำแบบจำลองแล้วเราถ่ายรูปได้ไหมคะถ่ายรูปเสร็จเราอาจจะเอากระดาษมาทาบแล้วเขียนตามได้ไหมคะ
1: ได้
0: มันน่าจะทำให้คนที่เขียนเนี่ยไม่เพี้ยนเรื่องสัดส่วนเนาะเพราะว่าตัวบางทีเราเขียนออกมาอ้าวข้างบนยาวข้างล่างเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะถ่ายรูปซึ่งโดยส่วนใหญ่เท่าที่ทราบในแบบเนี่ยจะมีด้านบนใช่ไหมคะด้านบนด้านข้างสี่ด้านแล้วก็ด้านล่างฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้บางทีเราอาจจะต้องเหมือนที่เมื่อกี้เลยทางคุณมงคลบอกว่าถ้าเรามีดินสอแล้วมีปากกาแล้วมีไม้บรรทัดเราเขียนตามได้เลยค่ะอาจารย์สรชาอยากให้คุณผู้ชมที่ต้องการจะจดตัวสิทธิบัตรหรือแม้กระทั่งอนุสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์อ่ะอย่าไปกังวลค่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเราไม่มีเครื่องมือโปรแกรมแต่เรามีมือค่ะแต่ที่สำคัญ ไม่ใช่แค่มีมือด้วยเราอ่ะเมื่อกี้ที่คุณมงคลบอกเราก็ทำแบบจำลองใช่ไหมคะพอเราดูว่าไม่แบบไม่เบี้ยวไม่สัดส่วนละถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วก็ลองเขียนตามเส้นที่เราเห็นในรูปแค่นั้นอะเราก็จะได้แบบที่เราอาจจะไม่ต้องแบบวุ่นวายไม่ว่าจะไปต้องไปหาโปรแกรมแต่ถ้าเราพร้อมเรียนรู้เหมือนเมื่อกี้ที่คุณศิริลักษณ์บอกก็คือเราก็ลองไปดู YouTube เพราะว่าโปรแกรมพวกนี้จะมีให้เราใช้
2: ใช่
0: SketchUp ก็มีให้ใช้ซึ่งมันก็ทำให้เราอ่ะมีทักษะเพิ่มได้ด้วยนะคะนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้เราจดตัวสิทธิบัตรได้อาจารย์สรชาลืมบอกไปนิดนึงค่าจดตัวสิทธิบัตรของออกแบบผลิตภัณฑ์มีราคาหลักแสนนะคะและที่สำคัญถ้าจดอนุสิทธิบัตรก็มีราคาหลักหมื่นนะคะส่วนราคาที่มีเนี่ยอาจจะต้องติดต่อที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยว่าตัวที่เราจะจดเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่บ้างแต่ว่าถ้าทางทีมของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ได้รับการดูแลจากทางมหาวิทยาลัยนะคะก็อาจจะแตกต่างกันไปตามค่าใช้จ่ายของเป็นเอกชนเป็นรัฐบาลรวมถึงเป็นบุคคลด้วยนะคะคราวนี้อาจารย์สรชาต้องขอฝากช่วงท้ายไว้แล้วค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่เราจะเจอในรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะช่วงท้ายของอาจารย์สรชาเนี่ยมีคำถามค่ะคำถามจะมี2คำถามค่ะคุณผู้ชมคำถามแรกมันมาจากโจทย์ของวันนี้ละค่ะชุมชนสามารถฟ้องนายทุนฐานละเมิดอนุสิทธิบัตรได้หรือไม่ถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆนายทุนเอาไปทั้ง2ท่านคิดว่าอันนี้ถ้ามีคนถามเนี่ยเต้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยละค่ะนายทุนชุมชนจะฟ้องได้ไหมคะนายทุนเนี่ย
1: ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรดีคะ
1: เพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาค่ะมันเป็นสิ่งที่เราจดลิขสิทธิ์แล้วต่อให้จะเป็นนายทุนยังไงเราก็สามารถที่จะฟ้องได้เพราะเราได้จดแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในขณะที่เราทำแบบเราโดนครอบคุมแล้วก็คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมคะขณะที่สองนะคะแม้จะยังไม่ได้จดสิทธิบัตรใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเราสามารถใช้การคุ้มครองประเภทอื่นได้พอจะบอกได้ไหมคะเมื่อกี้เหมือนอาจารย์สรชาเฉลยไปละเราใช้การคุ้มครองด้วยอะไรนะคะคุณมงคล
2: ถ้าเรามีแรดสเก็ตแค่นั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิของเราแล้วคร
0: ับ ใช่นั่นก็คือลิขสิทธิ์แล้วฉะนั้นวันนี้ที่คุณผู้ชมติดตามรายการนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ประโยชน์เล็กๆว่าเราออกแบบการครอบคลุมการคุ้มครองมันคือสิทธิ์ของคนที่เป็นคนออกแบบค่ะและนั่นก็คือเราสามารถเอาชิ้นนี้ไปขยับขยายแล้วก็ทำงานออกแบบรวมถึงผลิตได้เพื่อจะ นำสู่ตลาดแล้วก็เกิดรายได้ได้ด้วยนะคะเป็นคำถามเล็กๆที่เกิดจาก

0: ทำกิจกรรมวันนี้นะคะคงต้องทิ้งท้ายรายการแล้วค่ะทั้งสองท่านเราก็ดำเนินรายการมาถึงตอนที่7แล้วนะคะอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะติดตามรายการเหลือครั้งหน้าเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็อาจารย์สรชาก็คงต้องให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาที่ตัวเองออกแบบนะคะรวมถึงอาจจะฝากถึงการทำงานที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคที่เป็นครีเอเตอร์ทำงานออกแบบสร้างสรรค์หรือภาคที่เป็นอินโนเวเตอร์นวัตกรเพื่อให้คุณผู้ชมอาจจะพัฒนาตัวเองหรือต่อยอดงานออกแบบด้วยรบกวนเลยค่ะ
1: ผมอยากจะฝากไว้เรื่องของการจดสิทธิบัตรกันแล้วกันนะครับก็คือการจดสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นการจดสิทธิบัตรรูปแบบไหนแต่ว่ามันคือการจดลิขสิทธิ์ของเราเองแล้วกันนะครับก็คือมันจะเป็นของตัวเราเองเลยคำว่าสิทธิบัตรมันอาจจะดูไกลมากๆสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีหรือว่าไม่รู้ขั้นตอนแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราลองหรือว่าถ้าเรามีอะไรที่อยากลองจดสิทธิบัตรดูครับมันจะกลายเป็นว่าสิ่งนั้นเราสามารถเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถทำได้ครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันกลายเป็นว่าของสิ่งนั้นมันเป็นของเราแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองครับ
0: ค่ะ
2: สิ่งที่จะฝากไว้นะคะก็คือกว่าเรามีรูปแบบการคิดหรือว่าออกมาเป็นตัวชิ้นงานได้เราเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตัวเองก็เชิญชวนให้จดลิขสิทธิ์นะคะ เพื่อที่จะไม่มีใครมาขโมยแนวคิดของเราแล้วมารู้สึกเสียดายทีหลังหรือเสียใจทีหลังค่ะ
0: ค่ะแค่ตัวลิขสิทธิ์แค่คุณผู้ชมเก็บสมุดโน้ตที่เราคิดไว้อันนั้นมันก็โดนคุ้มครองแล้วแต่ถ้าเกิดจะลงทุนจดนะคะกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีเอกสารแล้วก็มีแบบฟอร์มที่เราสามารถจดลิขสิทธิ์ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์สรชาก็อยากจะทิ้งท้ายในสไลด์สุดท้ายว่าคิดใหม่ทำใหม่แล้วอย่าลืมคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะโดยการเริ่มต้นที่เซิร์ชเข้าที่เว็บกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะและหวังว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะอาจารย์สรชาแล้วก็ทีมงานนะคะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานวัตกรรมขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามรายการและวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่เกือบสุดท้ายแล้วค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามในครั้งสุดท้ายก็คือเป็นครั้งที่8ที่เล่าเกี่ยวกับภาพรวมว่าเราเรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วนะคะหวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามทั้ง8ตอนส่วนตอนไหนที่ขาดหรือว่ายังไม่ได้ไปดูย้อนกลับไปดูนะคะและถ้ามีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องเรายินดีน้อมรับไปแก้ไขวันนี้เรา3คนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามในรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันในวันเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและดำรงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะสื่อดิจิทัลนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือนะคะและกับเรื่องราวต่างๆนะคะของมันนะคะก็เข้าไปสู่ในเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งเวลาตื่นนอนนะคะหรือหลายคนก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นลำดับแรกบางคนก็ใช้ดูเวลาบางคนก็เช็คข้อความหรือบางคนก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเพื่อความเพลิดเพลินระหว่างวันแต่เราสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้การค้นหาข้อมูลใช้สื่อสารกับเพื่อนครูรวมถึงเพื่อความบันเทิงต่างๆได้หากลองสังเกตดีๆนะคะจะพบว่ากิจกรรมแทบทุกกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาททั้งสิ้นสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะปัจจุบันเราอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะในการเสาะแสวงหาข้อมูลนะคะและการติดต่อสื่อสารที่เคยเมื่อก่อนต้องเดินทางไปพบกันนะคะแต่ปัจจุบันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในมุมไหนนะคะเราก็สามารถติดต่อกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะความสะดวกสบายที่กล่าวมานะคะก็มีความเสี่ยงอย่างที่เคยทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้อมูลนะคะที่ไม่เป็นความจริงหรือได้รับข้อมูลนะคะที่ชวนเชื่อการโฆษณาการแอบอ้างและรวมไปถึงการหลอกลวงต่างๆซึ่งเราอาจจะสังเกตได้นะคะจากข่าวต่างๆหน้าโทรทัศน์นะคะบางคนนะคะก็สามารถที่จะไปแชร์ข้อมูลนะคะทันยังไม่ทันได้ตรวจสอบบางคนก็เปิดเผยข้อมูลของตนเองมากเกินไปนะคะเพราะรีบร้อนนะคะไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนนะคะจึงส่งผลกระทบนะคะต่อชีวิตของเรามากมายเลยทีเดียวนะคะในส่วนของชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะอยู่กับหน้าจอมือถือเนี่ยเป็นเวลานานๆนะคะแล้วก็กระทบต่อสุขภาพการเรียนและความสัมพันธ์ของคนรอบข้างซึ่งสิ่งเหล่านี้

ให้ทุกคนรับรู้นะคะโดยเฉพาะเยาวชนนะคะแล้วก็เด็กนะคะที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะเรานะคะเป็นผู้ใหญ่จึงควรที่จะแนะนำนะคะนักเรียนนะคะดังนั้นนะคะการใช้สื่อดิจิทัลนะคะที่ดีนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้เพื่อเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เราจะต้องรู้จักคิดรู้จักเลือกและรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรู้จักใช้เทคโนโลยีที่รับผิดชอบในปัจจุบันทุกท่านคะหลายหน่วยงานก็ให้ความสำคัญกับ AI ใช่ไหมคะการสร้างทักษะการใช้สื่อดิจิทัลให้ปลอดภัยด้วยเพราะทักษะนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่21ผู้ที่มีความรู้ใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมก็จะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพค้นหาข้อมูลนะคะอย่างถูกต้องนะคะและก็ปลอดภัยการเรียนรู้ในวันนี้นะคะจึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้ใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเรามาดูว่านะคะเราจะใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์อย่างไรนะคะและนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำงานการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันน่ะได้ดีอย่างไรนะคะเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีโทษด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีประโยชน์น่ะมันจะมีมากหรือมีน้อยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเทคโนโลยีแต่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะคะที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีนะคะอย่างสร้างสรรค์เมื่อเรารู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องนะคะสื่อดิจิทัลก็กลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาความรู้สร้างโอกาสต่อยอดของความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้เราเติบโตเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปเราจะมาศึกษาว่าการใช้สื่อดิจิทัลน่ะมันปลอดภัยและสร้างสรรค์มีหลักการใช้แบบไหนและเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของความหมายและความสำคัญของสื่อดิจิทัลนะคะหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่องทางในเรื่องของการส่งข้อมูลนะคะตัวอย่างสื่อดิจิทัลที่เราพบเห็นโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นทุกท่านก็เคยได้ยินนะคะเช่นเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์วิดีโอออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเกมออนไลน์ก็ใช่นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มในการสื่อสารต่างๆที่ทุกคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าไปใช้อย่างรวดเร็วในอดีตนะคะข้อมูลเหล่านี้เราไม่มีเลยนะคะเราจะมีในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของวิทยุนะคะการสื่อสารในเรื่องของวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ผู้รับสารนะคะมีบทบาทเพียงรับข้อมูลรับชมนำเสนอข้อมูลนะคะในยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถนะคะในเรื่องของผู้รับสารผู้สร้างสารได้ในเวลาเดียวกันทุกคนสามารถผลิตเนื้อหาสร้างความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือเผยแพร่ผลงานของตนเองสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็วความสำคัญประการแรกของสื่อดิจิทัลนะคะก็คือการแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้ตลอดเวลาไม่จำกัดในเฉพาะห้องเรียนหรือหนังสือเรียนเท่านั้นหากต้องการศึกษาวิทยาศาสตร์ภาษาคณิตศาสตร์หรือทักษะอาชีพนะคะก็สามารถเข้าถึงบทเรียนวิดีโอหรือสื่อการสอนจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีเรามาดูกันนะคะความสำคัญของการสื่อสารประการที่2นะคะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการติดต่อสื่อสารและก็ปัจจุบันนะคะมีผู้ส่งสารมากมายเลยทีเดียวนะคะผ่านข้อความอินเทอร์เน็ตแชทออนไลน์มีการประชุมออนไลน์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาทีแม้จะอยู่ห่างไกลก็ตามความสะดวกสบายก็จะช่วยในเรื่องของลดข้อจำกัดในระยะทางนะคะและเวลาเราก็ไม่ต้องเดินทางไปหาเพื่อนแล้วเราสามารถที่จะประสานงานผ่านโทรศัพท์โซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะการประชุมออนไลน์นั่นเองความสำคัญประการที่3นะคะก็คือการสนับสนุนการทำงานการประกอบอาชีพหลายหน่วยงานนะคะก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะ AI นะคะในยุคปัจจุบันน่ะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและก็สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการต่างๆอย่างเป็นระบบขณะที่ผู้ประกอบการนะคะสามารถใช้สื่อข้อมูลต่างๆประชาสัมพันธ์สินค้าการบริการการขนส่งช่องทางการขายหรือเข้า
ถึงลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะส่งผลให้โอกาสทางเศรษฐกิจของเรานั้นนะคะมีการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ขึ้นเพราะปกติเรา

0: อาจจะเช่าหน้าร้านใช่ไหมคะขายของแต่ปัจจุบันนี้นะคะเรานะคะเช่านะคะในสถานีออนไลน์ของเราได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะสื่อดิจิทัลเนี่ยก็ยังสามารถมีบทบาทในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ความรู้และช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลหลายด้านเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสื่อดิจิทัลนะคะการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ด้วยนะคะมีการเข้าไปอบรมความรู้นะคะในเรื่องต่างๆแล้วก็การระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์นะคะผู้ใช้นะคะต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่เพื่อป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถืออีกประการหนึ่งก็คือความปลอดภัยในการใช้งานผู้ใช้ควรตระหนักถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่จำเป็นแล้วก็ไม่หลงเชื่อข้อความเว็บไซต์ที่น่าสงสัยและอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเรื่องของออนไลน์ได้การใช้งานอย่างรอบคอบนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงการสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองในด้านสังคมสื่อดิจิทัลนะคะก็ยังส่งผลต่อพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ใช้สื่อสารอย่างสุภาพเคารพความคิดที่เห็นแตกต่างกันหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในเรื่องของความเสียหายของผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ PDPA นะคะการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้อื่นเราจะต้องใช้อย่างมีจริยธรรมในการสื่อสารเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะในยุคดิจิทัลนี้เองค่ะสำหรับนักเรียนและนักศึกษานะคะสื่อดิจิทัลนะคะก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรานะคะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วด้วยผู้เรียนนะคะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆนะคะโดยไม่ต้องอาศัยครูผู้สอนแล้วนะคะโดยการเรียนแบบตัวต่อตัวแล้วนะคะเราก็จะใช้สื่อการสอนออนไลน์ต่างๆผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยผู้สอนนะคะเขาก็จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของช่วงวัยนั่นเองนะคะขนาดเดียวกันนะคะผู้ใช้นะคะก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาอย่างพอดีนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสุขภาพการเรียนและก็การใช้ชีวิตประจำวันนะคะสรุปแล้วนะคะสื่อดิจิทัลน่ะเข้ามามีบทบาทอย่างที่ทุกคนทราบนะคะในการดำรงชีวิตในยุคประจำวันของเรานะคะแล้วก็การทำงานนะคะก็จะมีความรวดเร็วนะคะมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจต่างๆรู้จักเลือกใช้สื่อการสอนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รับอย่างมีผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อนำข้อมูลต่างนะคะมาพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมสร้างโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้สื่อออนไลน์นะคะอย่างปลอดภัยนะคะเรามาดูว่าสื่อยุคดิจิทัลเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งครูผู้ปกครองนะคะประชาชนทั่วไปนะคะก็ใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารการเรียนการทำงานหรือแม้แต่การซื้อสินค้าการรับข่าวสารแล้วก็สร้างผลงานในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพียงอำนวยความสะดวกแต่เป็นพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงผู้คนต่างๆนะคะเข้ามารู้จักกันนะคะสร้างโอกาสให้แก่กันและกันอย่างไรก็ตามการใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะเพราะว่าโลกออนไลน์นะคะข้อมูลต่างๆอาจจะมีการแชร์ผิดพลาดอาจจะส่งต่อข้อมูลอย่างคลาดเคลื่อนและข้อมูลก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ใช้อย่างไม่ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลให้ปลอดภัยโดยนะคะสังคมคนรุ่นใหม่นะคะปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะในเรื่องของ AI นะคะทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกการใช้ให้เป็นนิสัยสื่อดิจิทัลมีประโยชน์นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยเรียนรู้ได้นะคะอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นการฝึกภาษาการดูสื่อการสอนต่างๆการพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ด้วยตนเองแบบในรูปแบบออนไลน์ค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็ต้องควบคู่กับความระมัดระวังเพราะโลกออนไลน์นะคะมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้น ผู้ใช้นะคะต้องรู้เท่าทันในการใช้นะคะแล้วก็มีการป้องกันตนเองใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยค่ะในเรื่องของการใช้สื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นผลงานสร้างสรรค์นะคะที่หลายๆคนนะคะนํามานําเสนอกันนะคะในโซเชียลต่างๆจะมีวิดีโออินโฟกราฟิกบทความหรือการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจเข้าใจง่ายนะคะแต่ประโยคนะคะของการทําให้เกิดผลที่ดีนะคะต่อผู้ใช้นะคะก็คือผู้ใช้ควรเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมแล้วก็หากใช้โดยขัดวิจารณญาณนะคะก็อาจจะทําให้เสียสุขภาพเสียสมาธิเสียเวลาบางกรณีก็ทําให้ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะควรให้ความสําคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นชื่อจริงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะคะรหัสผ่านภาพถ่ายครอบครัวข้อมูลของครอบครัวตําแหน่งที่อยู่ไม่ควรเปิดเผยโดยไม่จําเป็นเพราะข้อมูลนี้นะคะอาจนําไปใช้ในทางที่ผิดได้ผู้ไม่หวังดีก็อาจนําข้อมูลไปแอบอ้างหลอกลวงหรือสร้างความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในสื่อบัญชีออนไลน์นะคะจึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างรอบคอบไม่ควรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นเห็นและควรตรวจสอบเป็นระยะว่าข้อมูลน่ะที่ไม่เหมาะสมต่อการเผยแพร่หรือไม่คิดก่อนโพสต์ก็จะช่วยในเรื่องของลดความเสี่ยงได้และสิ่งที่เผยแพร่ไปแล้วนะคะอาจจะถูกบันทึกส่งต่อและค้นพบได้ในภายหลังการตั้งรหัสผ่านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามรหัสผ่านที่ดีควรคาดเดายากมีตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันไม่ควรใช้วันเกิดชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์หรือเลขที่เรียงกันเป็นรหัสผ่านและไม่ควรใช้รหัสเดียวกันกับทุกบัญชีหากบัญชีหนึ่งนะคะถูกเจาะระบบอื่นๆอาจได้รับผลกระทบตามไปด้วยปัจจุบันนะคะหลายแพลตฟอร์มนะคะก็ต้องมีการระบุยืนยันตัวตน2ชั้นเลยนะคะหรือว่ามีการเปิดใช้งานเพื่อเพิ่มบัญชีความปลอดภัยของตนนอกจากนี้นะคะทุกๆท่านนะคะนักเรียนนักศึกษาไม่ควรบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นแม้จะสนิทกันเพียงไรก็ตามนะคะเพราะผลที่ตามมานะคะก็จะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเพราะบัญชีออนไลน์นะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะไม่มีใครหาความรับผิดชอบของคนนั้นยากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษารหัสผ่านเป็นพื้นฐานสำคัญในการปกป้องตนเองนะคะก็จะทำให้ปลอดภัยทางโลกดิจิทัลได้ต่อไปเรามาดูภัยออนไลน์นะคะในปัจจุบันที่มีอยู่ในโลกสื่อสารต่างๆนะคะในปัจจุบันนี้นะคะที่เราพบได้ตามข่าวหนังสือพิมพ์ตามข่าวนะคะในเรื่องของข่าวออนไลน์ต่างๆเนี่ยมีหลายรูปแบบมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะลิงก์ปลอมอย่างเงี้ยนะคะเราไปคลิกลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวมันจะมีคลิกลิงก์นะคะเพื่อสร้างอาชีพต่างๆหลอกลวงให้ไปประกอบอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็หลอกลวงให้ลงทุนว่ามีผลตอบแทนสูงนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะแม้กระทั่งดาราเนี่ยนะคะนักแสดงต่างๆเนี่ยก็หลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการปลอมบัญชีที่เป็นคนรู้จักเข้าไปยืมเงินก็มีนะคะเราจะเห็นได้หลากหลายนะคะตามประสบการณ์ของตนเองนะคะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้มาบ้างนะคะเพราะว่าเรามักจะไม่รอบคอบใช่ไหมคะในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วเราก็อาจจะยังรักษาข้อมูลไม่ทันนะคะในขณะเวลานั้นนะคะก็จะส่งข้อมูลไปให้ผู้อื่นนะคะเพราะเราคิดว่าเป็นบัญชีจริงนะคะเป็นเพื่อนของเราจริงๆหรือเป็นงานที่เราจะต้องทำจริงๆนะคะผู้ใช้นะคะไม่ควรกดลิงก์นั้นทันทีไม่ควรกรอกข้อมูลทันทีและไม่ควรโอนเงินโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของบัญชีนะคะภาษาในข้อความและความสมเหตุสมผลของเนื้อหาหากไม่แน่ใจนะให้สอบถามผู้ปกครองคุณครูหรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนี้ก่อนแล้วหยุดเพียงไม่กี่นาทีก็จะช่วยป้องกันความเสียหายที่รุนแรงได้ความปลอดภัยทางดิจิทัลจึงเริ่มจากความไม่ประมาทของผู้ใช้เองค่ะ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มาสิแมวคุณจะต้องร้องลอง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครูต้นรักครับ
2: ครูอัพครับและนี่คือรายการเทคสปาร์ค
1: จุดประกายดิจิทัลในตัวคุณ
2: ตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของมารยาทในการใช้ดิจิทัลรอบที่แล้วขอต้องขออภัยคุณครูต้นรักจริงๆครับ
1: โทรไปหาผมทักไปหาผม
2: ตีสอง
1: ตีสอง
2: ผมนึกว่าคุณครูต้นรักยังแบบยังโยกอยู่ในฟอร
1: ์
2: ม
1: ไม่คุณต้องมีมารยาทด้วย
2: โอเคทำไมคุณครูต้นรักแรงจังเลยครับ
1: แน่นอนครับ
2: แล้วถ้าผมอยากจะมีมารยาทครับ
1: ต้องทำยังไงใช่ไหม
2: ทำยังไงครับคุณครูต้นรักครับ
1: ครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งแรกเราต้องรู้ตัวเราก่อนเนาะ
2: ครับ
1: ว่าเอ้ยคิดถึงใจเขาใจเราก่อนอย่าคิดถึงว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรเราต้องได้เดี๋ยวนั้นไม่ได้นะคือเราต้องเข้าใจว่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวมีเวลาของเขา
2: คร
1: ูอัพก็ต้องดูเลยอาจารย์ต้นรัก
2: นอนหรือยัง
1: นอนยังนี่มันขี่โมงขี่ยามแล้วนะ
2: ตีสองเองฮะ
1: ตีสองเองนะแสดงว่านอนดึกมากเลยนะ
2: ผมเชื่อว่านอกเหนือจากที่คุณครูต้นรักก็พูดเรื่องของการเคารพความแตกต่างกันแล้วนะครับก็เป็นคนมีสำนึกละตอนนี้เริ่มมีมารยาทแล้ว
1: ต้องใช้คำพูดสุภาพ
2: ต้องใช้คำพูดสุภาพอย่างแรกเลยหนึ่งคือการใช้คำพูดสุภาพคร
1: ับ
2: สองนะครับผมอย่างที่บอกว่าเคารพความแตกต่างของผู้อื่นนะครับสามครับทำไงครับ
1: ก็ไม่โพสอะไรซ้ำๆ รบกวนนะโพสบ่อยๆซ้ำๆรบกวนก็น่ารำคาญ
2: โพสขายของได้ไหม
1: ก็ได้แต่อย่าโพสบ่อยอย่าซ้ำบ่อยก็น่ารำคาญเหมือนกันนะครับ
2: สี่แหละครับคุณครูครับ
1: ก็ไม่ก่อกวนไม่บูลลี่เอ้ยโพสอาจารย์ต้นรักทำไมอ้วนจังอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยดำขาวอะไรเงี้ยก็ต้องไม่บูลลี่ด้วย
2: ไม่บูลลี่นะครับแล้วก็ไม่พูดหรือเสียดสีความแตกต่างในช่วงของร่างกายความเชื่อศาสนาหรือแม้กระทั่งกับเรื่องการเมืองก็ไม่ควรที่จะ
1: ที่สำคัญเรื่องอายุด้วยนะอายุนี่ก็คือการ
2: แต่ผมอายุน้อยนะครับ
1: เหลือน้อยไม่ใช่นะครับอายุน้อยหมายถึงว่า
2: อายุน้อย
1: ยังอยู่พวกเรายังวัยรุ่นพอๆกับทุกคนนี่แหละครับที่อยู่หน้าจอนี้
2: แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยครับก็คือไม่แชร์ภาพหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาตอันนี้สำคัญมากเลยอย่างที่เราได้พูดไปหลายๆตอนแล้วนะครับว่าตอนนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเอารูปใครไปใช้ประโยชน์หรือต่อให้ไม่ใช้ประโยชน์แค่เอาไปใช้เฉย
1: ๆก็ไม่ได้นะ
2: ก็ไม่ได้ครับก็จะต้องมีการขออนุญาตก่อน
1: นี่แหละครับคือมารยาทที่ดีนะครับที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้กับทุกคนได้นะครับ
2: ครับทีนี้มีพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้ดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข่าวปลอมการโพสต์ดราม่านะครับตอบโต้รุนแรงในคอมเมนต์นะครับหรือว่าเอียดในเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะครับหรือแม้กระทั่งกับความเชื่อทางด้านการเมืองนะครับอ่ะมีอะไรบ้างครับที่เป็น
1: จริงๆแล้วสิ่งที่ควรทำเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจกว้างแล้วก็ยอมรับความหลากหลายให้ได้อย่าไปมองโลกแคบอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายนะครับหรือด้านลบอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีมารยาททางดิจิทัลนะครับรวมถึงการใช้ถ้อยคำที่แบ่งแยกเหมือนที่บอกเนาะการสร้างความเกลียดชังอะไรพวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่
2: จริงๆ มีส
1: อง
2: คำนะครับ มีคำว่าไซเบอร์บูลลิ่งนี่ก็คือการบูลลี่กัน
1: ครับ
2: แล้วก็มีคำหนึ่งคือเฮสปีดครับอาจารย์ใช้วาจาหยาบคาย
1: รุ
2: นแรงอย่างนี้ก็เพราะนั้นก็ไม่ควรทำในโลกดิจิทัลนะครับ
1: ครับ
2: ต้องอย่าลืมนะว่าพื้นที่ของทุกคนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกันต้องยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันให้ได้ครับ
1: ครับ
2: มีพฤติกรรมที่ผมอยากแชร์ครับคุณครูต้นรักครับ
1: ได้เลยครับ
2: ที่ไม่ควรทำเลยในโลกยุคดิจิทัลนะครับหนึ่งก็คือการโพสต์ข่าวโดยไม่ตรวจสอบหรือโพสต์เนื้อหาที่ไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาอ้างอิงเช่นอีก20ปีน้ำท่วมโลก
1: อ
2: ันนี้ไม่ควรนะครับ
1: ในเสี่ยงนะอันนี้เสี่ยงนะแชร์ข่าวปลอมนี่ผิดด้วยนะผิดกฎหมาย
2: ด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะแชร์ข้อมูลข่าวสารใดๆทุกครั้งนะครับก็ต้องเช็คแหล่งที่มาหรือข้อมูลที่แหล่งข่าวให้ก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเช่นรัฐบาลจะยกเลิกนโยบาย1 2 3 4 5ก็จะต้องมีการเช็คไปที่ทางรัฐบาลก่อนนะครับว่ามีการออกนโยบายแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะลดความสับสนกันนะครับอย่างที่2ครับพิมพ์ด่าบูลลี่เพื่อนนะครับหรือทำให้เกิดผลทางจิตใจซึ่งเราบอกไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งบนโลกดิจิทัลแล้วก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการใช้งานด้วยครับ
1: รวมถึง3ครับการโต้ตอบรุนแรงเนาะซึ่งจะทำให้เกิดความ ขัดแย้งบานปลายได้หรือพวกที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดเห็นไหม
2: ครับ
1: พิมพ์ว่าคนนู้นไม่รู้อีโนยเน่ไม่รู้ที่มาที่ไปใส่กับเขาด้วยอันเนี้ยก็เป็นนักเลงคีย์บอร์ดทำพวกนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วมันมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของวงการศึกษาในเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวงการวิชาการเราก็ชอบไปยังไงครับ
2: คัดลอกผลงานแล้ว
1: นั่นแหละครับก็ต้องระวังด้วยพวกนี้ถือว่าไม่มีมารยาทนะ
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็ผิดมารยาทด้วยนะ
2: ผิดมารยาทผิดกฎหมายด้วยเพราะเป็นการไปละเมิดเขาเรียกว่าข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกันในวงการศึกษาครับที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเรื่องของการเอาข้อมูลที่มีคนทำอยู่แล้วแล้วเอามาทำซ้ำ
1: ถูกต้อง
2: โดยไม่ดัดแปลงด้วย
1: ไม่ให้เครดิต
2: ด้วยนะครับแบบนี้ก็ไม่สมควรทำ
1: ก็ต้องพฤติกรรมแบบนี้ผู้เรียนก็อย่าไปทำเลยนะครับมันเป็นสิ่งไม่ดีคิดเองทำเองดีกว่านะครับ
2: ครับอันนี้คือพฤติกรรมที่เราควรหลีกเลี่ยงบนโลกออนไลน์นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับที่

0: จจะเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดจังหวะผู้อื่นขณะพูดนะครับ
1: พูดครับขอโทษ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราส่งกันไปส่งกันมา
2: ครับ
0: การขัดจังหวะผู้อื่นขณะพูดนะครับก็เป็นการแสดงการไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่เคารพความแตกต่างของอีกฝ่ายนะครับการใช้ถ้อยคำพูดนะครับหยาบคายหรือดูถูกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีแล้วก็ทำลายความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเช่นกัน
2: นะฮะอันนี้คือเป็นมารยาทนะคร
0: ับแล้วก็อย่างต่อมาครับก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่สนทนากับผู้อื่นอยู
2: ่
0: คุยกับเราทีนึง
2: โอ้โทษเป็นไงไปคุยกับคนอื่นอีกทีตาไม่ได้มองเราเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมีมารยาทด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่เวลาเรา
0: พูดเสียงดังนะครับในที่สาธารณะนะครับเข้าใจแหละบางทีเราประชุมออนไลน์อยู่ใช้โทรศัพท์อยู่ใช้แท็บเล็ตในการประชุมอยู่แต่ถ้าเกิดรอบข้างเนี่ยเรานั่งอยู่ในคาเฟ่นี่เป็นวัยรุ่นติดแกมเสียงดังลั่นห้องเลยนอกจากนี้นะครับก็มีการพูดจาแทรกแซงหรือว่าตัดสินผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวรูปลักษณ์นะครับถ้าคุณกำลังคุยงานอยู่คุณไม่ควรไปพูดเรื่องส่วนตัวครับนะครับอุ้ยทำไมวันนี้ประชุมงานอยู่ผลยอดขายผลประกอบการ200ล้านเอ๊ะแต่วันนี้ดูคุณอ้วนผิดปกติ
2: ไม่ได้นะไม่ได้นะ
0: ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับการล้อเลียนการเสียดสีกันนะครับให้เกิดความอับอายอันนี้ก็ยิ่งไม่ควรเลยเช่นกันนะครับหรือการแสดงออกถึงความไม่พอใจความรังเกียจผู้อื่นอย่างชัดเจนบางเรื่องถ้าเรามีผิดใจกันมาก่อนคนเราทะเลาะกันได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่การที่ไปแสดงความเกลียดชังกันต่อหน้าบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นๆในโลกดิจิทัลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมซูมกันอยู่เนี่ยแสดงความชัดเจนเลยว่าผมเกลียดคนนี้เนี่ยทำไม่ได้
2: ไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆมันมีวิธีการที่เราจะสามารถฝึกส่งเสริมมารยาททางดิจิทัลให้ดีขึ้นนะครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: 1ก็คือเราต้องฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี
0: อันนี้เราพูดกันมาตั้งแต่ตอนแรกเลย
1: ฟังดี
2: ๆ2ครับต้องใช้ภาษาที่สุภาพและก็สร้างสรรค์
0: ถูกต้อง
2: ภาษาอะไรที่ไม่ดีก็คุณ
0: หรือครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของ empathy หรือก็คือการแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคร
2: ับ
0: แต่ไม่ใช่ให้เล่นละครนะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ใช่เล่นละครเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ละครคุณธรรมนะก็คือเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่ถูกใจเนี่ยแต่ก็ต้องเก็บไว้แล้วก็มาเคลียร์กันหลังบ้านหลังไมค์กันได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์กันต่อหน้าบุคคลที่3นะครับ
2: ครับรวมถึงเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างนะครับใครที่แสดงอะไรออนไลน์มาปุ๊บเรากำลังปิดไมค์อยู่เขาไม่นั่นปุ๊บสวนกลับไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับรวมถึงตระหนักถึงอคติของตนเองด้วยนะครับพยายามสำรวจว่าเฮ้ยเราเป็นคนเป็นแบบไหนแล้วก็ลดอคติพวกนั้นลงนะครับเวลาเราเจอหน้ากับเวลาออนไลน์มันจะได้เป็นไงครับสมูทกันขึ้นนะครับสุดท้ายครับให้เกียรติแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันให้เข้าใจว่าเขาก็คือมนุษย์เราก็คือมนุษย์มารยาทในดิจิตอลควรจะเอามาใช้ในเรื่องของความจริงแล้วก็โลกออนไลน
0: ์แต่จริงๆคุณต้องรักสังเกตเหมือนผมไหมครับไม่ว่าจะเป็นโลกความเป็นจริงกับโลกดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่เราเป็นข้อแนะนำให้กับผู้เรียนเนี่ยเหมือนกันเลยนะ
2: ยังไงฮะ
0: คือในชีวิตจริงเราก็เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นมารยาทได้เหมือนกัน
2: ถูกต้อง
0: ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดิจิทัลเลยมันคือเรื่องพื้นฐานที่พวกเราทุกคนจะต้องมีทั้งในโลกดิจิทัลแล้วก็ในโลกความเป็นจริงด้วยเช่นกันครับผม
2: ครับสังคมที่น่าอยู่คือสังคมที่ทุกคนให้เกียรติกันเคารพกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนาะแล้วก็ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีในโลกดิจิทัลนะจะช่วยให้สังคมอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้าใจหวังว่าผู้เรียนคงได้ความรู้พวกนี้เอาไปใช้เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างมารยาทที่ดีในโลกดิจิทัลครับครับครับเรามาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทดิจิทัลใช้อย่างไรให้เคารพและปลอดภัยในโลกทุกวันนี้กันหน่อย
0: เป็นทริคง่ายๆเลยครับจำให้ขึ้นใจเลยครับ5ข้อง่ายๆเลยครับอย่างที่1เลยก็คือเราต้องใช้คำสุภาพนะครับไม่หยาบคายหรือเน็บแนมเอาเรื่องง่ายๆเลยไม่ต้องไปคำนึงถึงรายละเอียดเยอะเลยนะจำง่ายๆเลย5ข้อ1ครับก็คือต้องใช้คำสุภาพไม่หยาบคายหรือเน็บแนมนะครับ2ครับเคารพความเห็นของผู้อื่นแตกต่างได้แต่ต้องไม่เหยียดนะครับไม่เหยียดหยามกันนะครับอย่างที่3ครับไม่โพสต์อะไรซ้ำๆข้อความเดิมๆที่เป็นการรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพโปรโมทสินค้ากับโพสต์ซ้ำๆซากๆเนี่ยมันคนละอย่างกันนะมันคนละอย่างกันนะครับมันคนละอย่างกันวิธีการขายเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราสามารถโพสต์ขายสินค้าซ้ำๆได้นะครับแต่มีวิธีการโพสต์การกำหนดเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับอย่างที่4ครับไม่ก่อกวนหรือว่าไซเบอร์บูลลี่กันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการพูด ว่าด้วยคำถ้อยคำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์บนเนื้อตัวร่างกายแบบนี้ก็ไม่สมควรทำแม้จะเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาโดนเป็นประจำเนี่ยวันแรกอาจจะล้อเล่นหลังๆมาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึก
2: คิดจริง
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรทำแล้วก็สุดท้ายที่สุดเลยครับไม่แชร์ภาพหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจจะเป็นบนเนื้อตัวร่างกายในยิ่งยุคนี้นะครับเขามีเรื่องของอะไรฮะเขาทำเรื่องของเซ็กครีเอเตอร์เนาะซึ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าการที่เขาไปทำกันอยู่ในพื้นที่เฉพาะและมีการที่คนสมัครสมาชิกเขาเข้าไปแล้วก็ไปแคปออกมาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความเสียหายผิดกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับ
2: ครับดังนั้นผู้เรียนครับการใช้อินเทอร์เน็ตต้องควบคู่กับมารยาทที่ดีนะครับเคารพความแตกต่างนะครับของหัวใจของผู้คนอื่นๆในโลกดิจิทัลเพื่อที่จะทำให้สังคมเราอยู่ได้อย่างมีความสุขครับผู้เรียนครับขณะนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามชมได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้ครับ
0: เว็บไซต์เราก็
2: มีผู้อื่นสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้แค่เทคโนโลยีทำร้ายผู้อื่นนะครับ
0: ไม่ได้ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยการให้ร้ายผู้อื่น
2: ถูกต้อง
0: ครับอย่างที่สองนะครับก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรดิจิทัลนะครับอย่างที่แบบฟุ่มเฟือย อย่าไปคิดว่ามันเป็นของที่แบบไม่มีตัวตน
2: มีตัวตน
0: มันมีตัวตนนะมันใช้แล้วหมดไปนะเรื่องบางเรื่องนะครับทีนี้เราจะใช้กันอย่างไรบ้างครับดิจิทัลในยุคนี้นะครับให้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือในโลกดิจิทัลเนี่ยทุกการกระทำเนี่ยมีผลในทางทั้งดีและร้ายกับเรานะครับการโพสเนื้อหาทางลบการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือการเกิดความแตกแยกในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรทำด้วยเช่นกันนะครับเรื่องนี้เราพูดเน้นย้ำกันมาทุก EP แล้ว
2: ทุกตอน
0: แล้วนะครับการแชร์สิ่งดีๆช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจการชาร์จการประหยัดพลังงานหรือว่าการใช้อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นอย่างพร่ำเพรื่อเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทำลายทรัพยากรทั้งดิจิทัลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกัน
2: รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยในเรื่องสังคมในเรื่องคุณภาพชีวิตให้เสมอภาคกันอย่างเช่นอะไรการเข้าถึงสาธารณสุขอย่างเงี้ยใช้อะไรครับใช้แพลตฟอร์มออนไลน
0: ์พบหมอ
2: พบหมออย่างเง
0: ี้
2: ย
0: หรือหมอพร้อม
2: หมอพร้อม
0: พร้อมหมอพร้อมนี่เป็นตัวอย่างด
2: ีนะดีนะได้ทำได้ใช้กันได้จริงเนี่ยก็ไปช่วยในคุณภาพดีขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนที่เรียกว่าการใช้สมาร์ทซิตี้ก็เอาเทคโนโลยีเข้ามานะ

ค่ะเรามาดูอีกหนึ่งทักษะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารออนไลน์ในแต่ละวันที่มีผู้คนจำนวนมากนะคะไหลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเราจะเห็นใน Facebook ใช่ไหมคะก็จะมีการสร้างรายได้ใน Facebook นะคะบางข้อมูลก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้นะคะบางข้อมูลนะคะบางโซเชียลต่างๆก็จะเป็นข้อมูลเป็นเท็จต่างๆด้วยนะคะบางข่าวก็เป็นข่าวปลอมเฟซปลอมนะคะแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลทันทีเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถส่งต่อได้นะคะและหลายคนที่สร้างรายได้ก็จะเห็นว่า Facebook ของตนเองเด้งไปที่หน้าโพสต์หน้าฟีดของผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้มิจฉาชีพนะคะเข้ามาหลอกลวงเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราออนไลน์ไปนะคะทั่วเลยนะคะมันมีเครือข่ายยงใหญ่กันไปทั่วนึงเพราะว่าเรามีการสร้างรายได้อย่างเงี้ยนะคะค่ะตรงนี้นะคะหน่วยงานนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆที่เราก่อนที่เราจะทําการคลิกลิงก์หรือว่าหลงเชื่อข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพเช่นบอกว่าไปรักษาตรงนี้ไม่เสียเงินแต่จริงๆเราไปจริงๆเราก็อาจจะโดนหลอกเสียเงินก็ได้และอาจจะที่รักษาไปรักษามาก็อาจจะไม่หายก็ได้การเงินกฎหมายและข้อมูลต่างๆหากแชร์ข้อมูลผิดก็จะสร้างความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนแชร์เพราะโลกในเรื่องของออนไลน์การสื่อสารต่างๆหากเราไม่ได้พบหน้ากันโดยตรงแต่เราพิมพ์ออกไปคำรุนแรงการล้อเลียนการดูหมิ่นต่างๆมีการเผยแพร่ข้อมูลของส่วนตัวของผู้อื่นทำให้เกิดความขัดแย้งทำให้เกิดเสียหายทางจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อปัญหาทางกฎหมายผู้ใช้สื่อเนี่ยควรตระหนักให้ดีในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก่อนรับผิดชอบนะคะอย่างประสบการณ์โดยตรงอย่างเงี้ยบางคนนะคะไปด่าทอกันในแชทลับอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำแชทลับตรงนั้นนะคะไปแชร์ต่อนะคะพอไปแชร์ต่อนะคะไปติดหน้าของผู้ที่โดนกล่าวหานะคะก็จะส่งผลต่อข้อมูล PDPA นะคะในเรื่องของข้อมูลลับนะคะแล้วก็ทำให้ผู้นั้นเสียหายส่งผลต่อมีปัญหาทางกฎหมายตามมาที่จะต้องดำเนินการแก้ไข

ึ่งตรงนี้นะคะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราใช้ข้อมูลนะคะอย่างไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เปิดเผยตัวตนของเรามากเกินไปนะคะก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นมากๆนะคะหากไม่สามารถพูดต่อหน้าผู้อื่นได้นะคะควรจะพิมพ์ลงออนไลน์หรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องกลับไปเป็นการบ้านว่าถ้าเราอยากจะคุยกับเขาอยากจะบอกเขานะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เราไม่บอกผ่านตัวเขาเองเราดันไปบอกผ่านผู้อื่นนะคะเราควรพิจารณาก่อนพิมพ์หรือไม่และการใช้ถ้อยคำอย่างไม่เหมาะสมนะคะจะช่วยสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยให้น่าอยู่มากได้อย่างไรเพราะว่าตรงนี้เป็นมารยาทพื้นฐานที่ผู้ใช้สื่อดิจิทัลทุกคนควรมีนะคะเพราะว่าสื่อดิจิทัลตรงนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลานะคะเมื่อเราหมกมุ่นในเรื่องของการใช้สื่อมากๆเราไม่มันจะทำลายอนาคตทำลายให้เราเสียสมาธิพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพตามมาส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานแล้วจะทำให้เราแยกเวลาไม่ออกว่าอันไหนควรพักผ่อนอันไหนควรทำงานส่งผลต่อชีวิตประจำวันเราอย่างยิ่งค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็ต้องฝากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าไปพิจารณาดูก่อนนะคะก่อนการใช้สื่อดิจิทัลว่าสื่อดิจิทัลเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของเราได้แต่ก็สามารถทำลายชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันรวมถึงในเรื่องของสุขภาพค่ะในด้านการเรียนการทำงานผู้ใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็ควรใช้อย่างสร้างสรรค์ค้นหาข้อมูลรูปเพลงหรือผลงานของผู้อื่นควรให้เครดิตด้วยยกตัวอย่างเช่นเราจะทำวิจัยหนึ่งเรื่องนะคะเราก็ควรที่จะอ้างอิงนะคะแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราเอามาอ้างอิงให้เรียบร้อยเพราะว่าตรงนั้นเป็นลิขสิทธิ์นะคะของผู้ที่ทำงานวิจัยต่างๆหรือแม้แต่ภาพนะคะต่างๆที่เราจะใช้ในเรื่องของการแชร์การโพสต์ข้อความต่างๆที่หลุดจากแชทต่างๆแล้วเราเอามาแชร์เอามาโพสต์เป็นข้อความของท่านอื่นเป็นหน้าของคนอื่นก็จะส่งผลนะคะต่อเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราต้องเคารพในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะการใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมนะคะแล้วก็ต้องไม่นำข้อมูลนะคะไปใช้ในทางที่ผิดแล้วจะส่งผลต่อตนเองมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลทางดิจิทัลไปนำเสนอไปสร้างบทความไปเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้แล้วก็ไปพัฒนาตนเองให้ปลอดภัยนะคะโดยสรุปแล้วนะคะการใช้สื่อดิจิทัลเนี่ยเมื่อใช้แล้วต้องรู้จักปกป้องข้อมูลของเราไม่ผิดค่ะถ้าเราจะใช้นะคะไม่ผิดเพราะว่าโลกปัจจุบันมันก้าวล้ำไปมากแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่อง AI เนี้ยเราเข้ารับการอบรมเราใช้เป็นแต่เราก็ต้องรู้จักข้อมูลส่วนตัวการตั้งรหัสผ่านนะคะป้องภัยออนไลน์นะคะถ้ามาถึงตัวแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตของเรานะคะบางรายนะคะก็เสียเงินเสียทองไปเลยบางรายนะคะก็คือแบบให้ข้อมูลมิจฉาชีพไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหากเรามีความรู้และระมัดระวังนะคะเราจะใช้สื่อได้อย่างมั่นใจและการสื่อสารก็จะดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปเรามารู้เท่าทันการใช้สื่อนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆปัจจุบันไม่มีหนังสือพิมพ์เนี่ยน้อยลงแล้วนะคะในเรื่องของการตีพิมพ์ต่างๆเวลาเราเสพข่าวเราจะเสพในเรื่องของออนไลน์เลยนะคะมีเรื่องของพวกในเรื่องของการแชร์ต่างๆในเรื่องของแชร์ข้อมูลข่าวสารมีข่าวสารในโลกออนไลน์ที่สามารถที่เราจะพิมพ์หาข้อมูลข่าวสารที่เราอยากรู้ได้นะคะเพียงไม่กี่วินาทีเพราะฉะนั้นต่อในด้านต่อมาเราต้องรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อก็หมายถึงการที่จะรับวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลให้มีที่เราเชื่อถือเนี่ยให้มีวิจารณญาณนะคะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นหรือการโฆษณาจูงใจหากเราเชื่อไปสมหมดทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะแบบมีดารานะคะนักแสดงหรือบุคคลที่เราชื่นชอบเป็นบุคคลในสังคมมาด้วยแล้วชักจูงโฆษณาทำให้เราหลงเชื่อเราก็เชื่อเพราะว่าเขามีตัวตนในสังคมแต่ปัจจุบันเราจะเห็นจากข่าวนะคะไม่ว่าเรื่องของการแชร์ต่างๆในเรื่องของการทำงานของที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะก็ส่งผลเสียนะคะต่อตัวเรามากเลยเพราะเราเชื่อนะคะมีความเชื่อโดยไม่ใช้วิจารณญาณแค่เห็นว่าเป็นคนดังคนรู้จักอย่างเงี้ยนะคะเราก็แชร์ข้อมูลมาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะยุคปัจจุบันข่าวสารเนี่ยไม่เพียงเป็นอย่างเดียวที่จะให้บุคคลได้สื่อสารกันแต่เราต้องโพสต์แสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะ

0: รวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินจากหัวข้อข่าวทันทีเพียงเพราะข้อมูลที่มันโพสต์แบบประเด็นที่น่าสนใจและเราก็คลิกเข้าไปนะคะแต่เราจะต้องรู้จักวิจารณญาณในการตรวจสอบก่อนข้อมูลนั้นจะแชร์ไปถึงผู้อื่นนะคะเพราะมันจะเสียหายต่อองค์กรต่อบุคคลได้นะคะการอ่านข่าวอย่างรู้เท่าทันอาจจะต้องดูมากกว่าพาดหัวข่าวเพราะฉะนั้นการพาดหัวข่าวก็อาจจะพาดให้เราตื่นตาตื่นใจสนุกสนานบนเนื้อหาแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะบริบทต่างๆของเหตุการณ์นั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะอ่านแต่พาดหัวข่าวได้เราจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งรายงานโดยตรงนะคะแล้วก็เข้าไปดูบริบทต่างๆของเหตุการณ์ว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่เราข้อมูลเรานะคะจะคุมเครือก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของระบบที่คัดเนื้อหาเรียกเรตติ้งให้เราสนใจและเราก็ไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นส่งผลให้เรานะคะกลายเป็นผู้เสพข่าวข้อมูลด้านเดียวโดยไม่ไตร่ตรองนะคะตรงนี้จะทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ใช้งานทางโลกออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรด่วนสรุปจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียวเท่านั้นค่ะค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือข่าวปลอมเราจะเห็นได้นะคะมีข่าวปลอมเนื้อหาหลอกลวงมักใช้ปลอมข้อความนั้นนะคะที่มีความเร้าใจเช่นด่วนที่สุดห้ามพลาดแชร์ต่อทันทีแชร์ไปเลยรู้แล้วบอกต่อยกตัวอย่างนะคะเป็นต้นแล้วก็นำภาพบุคคลสำคัญมาเป็นโลโก้ของหน่วยงานนะคะทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือคล้ายกับข่าวจริงคล้ายกับข่าวที่ดูจากอ่านจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เชื่อแล้วอย่างเงี้ยนะคะเช่นเว็บไซต์สะกดต่างๆที่มาของภาพนะคะเราต้องไปดูข้อมูลจริงก่อนตรวจสอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อนะคะไม่ควรส่งต่อแชร์ต่างๆสำหรับนักศึกษานักเรียนเนี่ยต้องรู้เท่าทันเพราะว่าเวลาเราทำรายงานหรือเวลารายงานค้นคว้าข้อมูลต่างๆหากเรานำมาอ้างอิงผิดพลาดเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเรานั้นนะคะไม่น่าเชื่อถือแล้วก็อ้างอิงก็ควรแยกระหว่างวิชาการกับความคิดเห็นส่วนบุคคลทักษะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพแล้วก็สามารถไปใช้ในเรื่องของอนาคตได้นอกจากนี้การรับข่าวสารต้องแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ต้องใช้ความระมัดระวังผู้เรียนควรใช้ถ้อยคำสุภาพไม่ดูหมิ่นกันแกล้งและไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้อื่นเพราะสิ่งที่โพสต์นะคะบนโลกออนไลน์นะคะก็จะถูกคัดลอกและส่งต่อได้รวดเร็วทันทีแม้ลบออกไปแล้วนะคะก็ยังมีร่องรอยควรคิดก่อนโพสต์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาต่างๆค่ะเมื่อเรารู้เท่าทันการสื่อสารด้านความคิดและทักษะด้านความรับผิดชอบผู้เรียนต้องรู้จักการตั้งคำถามตรวจสอบรู้จักการให้ข้อมูลรู้จักเคารพผู้อื่นในพื้นที่ออนไลน์เมื่อทักษะเหล่านี้ผู้เรียนจะมีการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมการหลอกลวงการชักจูงที่ไม่เหมาะสมสรุปได้ว่ารู้เท่าทันสื่อและข่าวสารเป็นทักษะจำเป็นของคนรุ่นใหม่เพราะว่าโลกออนไลน์มีทั้งโอกาสแล้วก็เสี่ยงอยู่พร้อมกันผู้ที่ใช้สื่ออย่างมีสติจะสามารถเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็นอันตรายได้คิดก่อนแชร์ก่อนใช้นะคะให้ดีแล้วต่อไปเรามาดูการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราจะนำข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็สื่อดิจิทัลนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเมื่อเราได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะค่ะปัจจุบันนะคะสื่อดิจิทัลนะคะก็มีบทบาทแทบทุกงานของเราเลยทั้งการเรียนการสื่อสารการทำงานนะคะระบบต่างๆของเราใช้สื่อดิจิทัลมากมายเพราะว่าเราเพียงแค่เปิดโทรศัพท์เมื่อเราเปิดโทรศัพท์ก็จะมีเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็สามารถที่จะไปค้นคว้าข้อมูลต่างๆและก็ไปใช้ให้รวดเร็วทันสมัยได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเลือกใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะในด้านการเรียนเนี่ยมีมากมายเช่นดูบทเรียนออนไลน์ฝึกบทความการเขียนบทความฝึกทำแบบฝึกหัดอบรมออนไลน์นะคะถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการเรียนก็สามารถดูเนื้อหาได้เพราะว่าไม่จำกัดแต่ในห้องเรียนส่วนด้านการสื่อสารก็จะสามารถติดต่อกับครูเพื่อนครูครอบครัวได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้อยความต่างๆเนี่ยไม่ส่งข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียความรู้สึกไม่เผยแพร่ข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ควรพิมพ์คิดก่อนพิมพ์ทุกครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนนะคะของผู้ที่แบบอาจจะอยู่ในอารมณ์โกรธแล้วก็ไม่พิมพ์เข้าไปนะคะเพราะว่าข้อความอาจจะถูกส่งต่อไปได้ในชีวิตประจำวันนะคะเราก็ใช้ปฏิทินออนไลน์หรือตารางเวลาแจ้งเตือนการส่ง จดรายการที่จะต้องทำเอกสารต่างๆให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สื่อดิจิทัลนะคะก็ยังจำเป็นในยุคปัจจุบันผู้เรียนสามารถฝึกตัดต่อวิดีโอ AI ทำภาพโดยใช้ AI ทำสไลด์นำเสนอเขียนบทความฝึกภาษาทุกอย่างค่ะเข้ามาได้นะคะเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะ AI นะคะในปัจจุบันล้ำหน้ามากๆเลยนะคะหลายๆคนยังตามไม่ทันเลยนะคะเข้ารับการอบรมเข้าไปดูต่างๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปฝึกพัฒนาตนเองค่ะเมื่อเราใช้โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์แล้วเนี่ยถ้าใช้ต้องไม่กระทบต่อเรื่องส่วนตัวของเราเช่นเวลานอนเวลาเรียนหรือความสำคัญกับคนรอบข้างควรกำหนดเวลาให้เหมาะสมจะได้ไม่เสียเวลาโดยไม่จำเป็นค่ะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดของผู้เรียนนะคะต้องเป็นผู้ควบคุมสื่อไม่ใช่ว่าให้สื่อมาควบคุมชีวิตของเราผู้เรียนจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวโรงเรียน
1: ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากมีการนำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ถูกผลิตออกมามากมายหลายรุ่นซึ่งไม่เพียงแต่เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์ต่อเด็กเล็กๆไปจนถึงวัยรุ่นในด้านของสื่อความรู้สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลที่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวและเข้าถึงง่ายทั้งยังช่วยให้สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย5วิธีใช้โซเชียลอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1. ประโยชน์ทางด้านการติดตามข่าวสารในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าเป็นยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารที่ดูเหมือนกับโลกในปัจจุบันถูกย่อให้เล็กลงจนทำให้สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าสิ่งที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วก็คงไม่พ้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั่นเอง 2. คลังข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่มีให้ค้นหาได้อย่างไม่สิ้นสุดปัจจุบันการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้งานช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพราะสามารถค้นหาได้อย่างไม่มีสิ้นสุดไม่มีปัญหาในเรื่องของการค้นหาองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มาจากหลากหลายประเทศหลากหลายภาษาเพราะสามารถหาได้ในคลิกเดียวและยังสามารถค้นหาพร้อมกับแปลภาษาได้อีกด้วย 3. คลายเครียดกับสารพันบันเทิงแต่ถ้าจะพูดถึงการรับชมความบันเทิงผ่านรายการหรือดู MV เพลงที่ชื่นชอบก็คงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียมาใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่งก็ว่าได้เพราะหลายคนที่ไม่สามารถดูได้ในตอนที่ออกอากาศแต่ถ้าด้วยการรับชมผ่านทางออนไลน์แล้วมักมีให้ดูแบบย้อนหลังผ่านทาง YouTube หรืออยากชม MV จากศิลปินคนโปรดไม่ว่าจะเป็นศิลปินในยุคนี้หรือในอดีตก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายอีกด้วย 4. ฝึกฝนประสบการณ์ด้วยตนเองประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าคอร์สเชื่อว่าหลายคนที่อยากหาความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับตัวเองในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นการฝึกทำอาหารการฝึกแต่งหน้าการฝึกเล่นเครื่องดนตรีที่ชื่นชอบเป็นต้นการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์แถมยังมีหลายคนที่ออกมาแชร์วิธีการให้เห็นกันแบบทีละขั้นตอนอย่างชัดเจนผ่านทาง YouTube ที่สามารถดูได้ฟรีแบบไม่ต้องเสียเงินอีกด้วยที่สำคัญเราสามารถปฏิบัติและฝึกฝนได้เองซ้ำๆกี่รอบก็ได้จะฝึกฝนที่ไหนเมื่อไหร่เลือกได้ตามความสะดวกกันอีกด้วย 5. เผยแพร่และแชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ให้กับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเรื่องของการส่งต่อความรู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการติดตามข่าวสารและค้นหาข้อมูลก็ว่าได้เพราะหากไม่มีการเผย

ทุกมุมโลกทำได้สะดวกง่ายดายและรวดเร็วนี้ก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของการติดโซเชียลคือวัยรุ่นติดโซเชียลวัยรุ่นติดโซเชียลมีเดียที่ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจในสื่อออนไลน์และต้องติดตามฟีดแบคตลอดกลุ่มคนติดโซเชียลมากๆต้องการยอมรับจากโลกออนไลน์มากๆเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองที่พอใจก็เกิดความทุกข์นั่นอาจเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าจาก Facebook และโรคโมโนโฟเบียที่คุ้นหูกันมากขึ้นซึ่งแปลตรงๆความหมายก็คือโรคที่ขาดมือถือไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งอาการที่พบก็อย่างเช่นถ้าหากเราอยู่ในที่ปราศจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกงุนงิดกวนกวายซึ่งในบางคนที่มีอาการมากๆอาจถึงขั้นมีการเครียดได้เลยจะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีผ่านโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นหากใช้ให้ถูกทางก็จะก่อประโยชน์อย่างมากมายต่อทั้งตนเองและสังคมแต่ทั้งนี้โลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นเป็นโลกที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างดังนั้นในการติดต่อข่าวสารหรือค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆก็ควรใช้วิจารณญาณในการเชื่อข้อมูลต่างๆด้วยเช่นกันการใช้สื่อออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีของเด็กนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์แต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีและเหมาะสมกับวัยในเด็กเล็กๆช่วงวัย3ขวบขึ้นไปหากให้เขาใช้เวลากับสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์มากไปก็อาจทำให้เขาเสียโอกาสในการเรียนรู้ด้านอื่นๆขาดทักษะการเข้าสังคมและอาจส่งผลในแง่ลบอื่นๆต่อตัวเขาได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นต้องสอนลูกให้อยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมเพราะอันตรายจากสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นมีซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวสถาบันที่เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการของเด็กในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเด็กทารกจนถึงวัย2ขวบไม่ควรหยิบจับอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆส่วนเด็กอายุ 3-5 ขวบนั้นให้เล่นได้วันละไม่เกิน1ชั่วโมงในวัยที่โตกว่านั้นจนถึงอายุ18ปีควรเล่นแค่วันละ2ชั่วโมงเทคนิคในการควบคุมดูแลเด็กๆในยุคดิจิทัลนี้ 1. กำหนดเวลาให้ชัดเจนพ่อแม่ผู้ปกครองควรตั้งข้อกำหนดเรื่องเวลาในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้กับลูกอย่างชัดเจน 2. สอดส่องดูแลคอยดูว่าสิ่งที่ลูกเล่นอยู่คืออะไรมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับวัยของพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องคอยชี้แนะให้กับลูกเพราะเด็กยังตัดสินใจเองไม่ได้มากและไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร 3. ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า2ปีใช้สื่อเทคโนโลยีเด็กเล็กที่มีอายุยังไม่ถึง2ปีไม่ควรให้เขาใช้สื่อเทคโนโลยีเพราะยังไม่มีความจำเป็นสำหรับเด็กวัยนี้ 4. เล่นได้แต่ไม่ใช่เจ้าของพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วไปบางครั้งเมื่อเห็นว่าลูกอยากได้อุปกรณ์เทคโนโลยีก็จะซื้อให้แต่สิ่งที่ตามมาคือลูกจะแสดงความเป็นเจ้าของมักโกรธและแสดงอารมณ์รุนแรงเมื่อพ่อแม่บอกให้หยุดเล่นจนทำให้พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมการใช้งานสิ่งเหล่านี้ของลูกได้ฉะนั้นพ่อแม่ยังต้องคงความเป็นเจ้าของแต่ให้สิทธิ์ลูกๆในการเล่นได้บ้างเพื่อควบคุมเวลาในการเล่นอุปกรณ์เทคโนโลยีของลูกได้5เล่นอย่างสมดุลเด็กสมัยนี้มักจะเล่นแต่แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือเกมจนทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือสังคมส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กลดลง 6. เรียกร้องความสนใจจากเด็กติดเกมเวลาที่เด็กใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วไม่สนใจเมื่อพ่อแม่เรียกหรือพูดคุยด้วยพ่อแม่คนหนึ่งเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้เขาสบตาหรือถ้ายังไม่สนใจอีกควรเดินเป็นสกิดที่ตัวของเด็กเพื่อให้เขาฟังในสิ่งที่พูด 7. พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลี้ยงลูกให้ดีได้ในยุคดิจิทัลนี้เราควรมีวินัยในตัวเองก่อนหากเรายังใช้สื่อเทคโนโลยีมากเกินไปกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่ลูกอีกทั้งยังส่งผลให้เวลาในการดูแลใจใส่ลูกน้อยลงอีกด้วยสรุปแล้วการใช้เทคโนโลยีของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอย่างเหมาะสมพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่จะช่วยให้ลูกๆสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยสอนให้เขาเรียนรู้และรู้เท่าทันถึงความเสี่ยงและอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสื่อออนไลน์

0: ไลน์เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลและอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย
1: สรุปแล้วสื่อดิจิทัลก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้เรียนในยุคปัจจุบันทั้งการเรียนการสื่อสารการค้นหาข้อมูลการสร้างผลงานการใช้สื่อไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการใช้เท่านั้นแต่ด้วยความและรับผิดชอบผลที่จะตามมานะคะและก็นำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นทั้งประโยชน์และโทษของโลกออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถนำโลกดิจิทัลมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันที่ทันสมัยต่างๆนะคะแต่เมื่อเรานำมาใช้ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาข้อเท็จจริงไม่ใช่เชื่อทุกอย่างแล้วก็ทำตามทุกเรื่องนะคะก่อนจะเชื่อต้องส่งข้อมูลไปถามผู้รู้ก่อนนะคะหรือว่าถามตนเองก่อนว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่มีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อลดข่าวปลอมนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านควรใช้ตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์ผสมกันไม่ควรใช้ข้อมูลที่เดาง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นหรือเลขเลี้ยงต่อกันควรเปิดใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนโดยมีระบบรองรับอีกประเด็นหนึ่งผู้เรียนก็จะต้องระวังในเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์เช่นลิงก์ปลอมข้อความชวนรับรางวัลการชวนลงทุนข้อมูลส่วนตัวหากพบข้อมูลในลักษณะนี้นะคะไม่ควรรีบกดไม่ควรรีบกรอกข้อมูลและก็ไม่ควรโอนเงินทันทีควรปรึกษาผู้ปกครองครูและผู้ที่ไว้ใจก่อนการตัดสินใจในด้านของการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถนำสื่อมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้หลายด้านฝึกภาษาออกแบบงานตัดต่อวิดีโอสร้างสื่อออกการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์สื่อดิจิทัลก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความสามารถแต่การสร้างสรรค์ผลงานต้องคำนึงถึงจริยธรรมและสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยค่ะไม่ควรคัดลอกผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงไม่ควรนำภาพของผู้อื่นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่โพสต์ข้อความภาพคลิปที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเคารพสิทธิของผู้อื่นความสำคัญของพลเมืองดิจิทัลที่ดีผู้เรียนควรใช้สื่อออนไลน์สร้างประโยชน์มากกว่าสร้างความขัดแย้งเลือกติดตามเนื้อหาให้ความรู้ส่งเสริมทักษะสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบตนเองเพื่อให้เกิดความเครียดหรือขาดความมั่นใจการใช้สื่ออย่างมีเป้าหมายจะช่วยผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้นในชีวิตประจำวันผู้เรียนก็สามารถประยุกต์ใช้บทเรียนนี้ได้ทันทีเช่นอินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนโดยอ้างอิงใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ฝึกทักษะที่สนใจและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตนะคะขณะเดียวกันต้องกำหนดงานนะคะกรอบงานให้เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อเวลาเรียนต่อการทำงานของตัวเรามีการเคลื่อนไหวพักสายตาแบ่งเวลาทำกิจกรรมนะคะบทเรียนนี้ก็จะสรุปได้ว่าสื่อดิจิทัลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าหากเราใช้เนี่ยเราต้องรู้เท่าทันมันนะคะแล้วก็ปกป้องข้อมูลของเรานะคะเพื่อที่จะไม่นำไปสู่ในความเสียหายในโอกาสต่อไปนะคะดังนั้นการใช้สื่อดิจิทัลเนี่ยต้องเริ่มจากความรับผิดชอบของทุกคนนะคะอยากให้ผู้ฟังทุกคนนะคะรู้จักคิดรู้ก่อนที่เราจะคลิกคิดก่อนแชร์คิดก่อนแสดงความคิดเห็นเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์อาจจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราต่อการทำงานของเราแล้วก็ต่อสังคมที่เราอยู่ด้วยนะคะหากผู้เรียนและผู้ใช้นะคะรู้หลักการปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็จะช่วยให้เราใช้สื่อได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าสื่อดิจิทัลไม่เป็นไม่ใช่สื่อที่น่ากลัวเลยนะคะแต่เป็นสื่อที่เราต้องเรียนรู้ให้เท่าทันแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยเพราะยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่3กันนะคะเราจะไปค้นหาข้อมูลใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทิติ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเรามาถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะ
1: ตอนที่15แล้วครับอาจารย
0: ์ตอนที่15แล้วนะคะซึ่งในตอนที่15นะคะจะเป็นในเรื่องของการวัดและประเมินผลเชิงพฤติกรรมแบบ360องศาเพื่อสะท้อนกระบวนการรู้คิดค่ะ
1: คร
0: ับ อาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างคะให้อาจารย์เปิดดีกว่าในรอบนี้นะคะ
1: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการการวัดประเมินผลเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆนะครับในวิชาชีพครูเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ใช้ในการวัดนะครับเขาเรียกว่าระดับความสามารถซึ่งระดับความสามารถในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะใช้คำว่า competency based
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งคนที่เป็นครูทุกคนนะครับจะต้องเรียนในเรื่องของศาสตร์การประเมินนะครับซึ่งศาสตร์การประเมินเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาจจะลองยกตัวอย่างทฤษฎีสัก2ทฤษฎีเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีการประเมินจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อหาเดิมนะครับที่เราเคยแนะนำไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของmeta cognition ตัวการคิดอย่างเป็นระบบหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า system thinking แล้วก็รวมถึงคำศัพท์ใหม่นะครับ AAR นะครับก็คือ after action research after action review นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก่อนอื่นนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องการประเมินนะครับเดี๋ยวเรามา recall ความรู้เดิมก่อนนะครับว่าการประเมินเนี่ยเขาเรียกว่าคนแรกหรือนักทฤษฎีคนแรกนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้และรู้จักนั่นก็คือลาฟไทเลอร์
0: ใช่ซึ่งนักการศึกษาทั่วโลกนะคะรู้จักท่านนะคะท่านมีผลงานที่โดดเด่นมานานแล้วก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและยังมีอีกหนึ่งท่าน
1: ครับนั่นก็คือทาบ้า
0: ใช่ค่ะสองท่านนี้จะเป็นรูปแบบของการประยุกต์ในการใช้งานของนักการศึกษาในรูปแบบที่มีความแตกต่างกันแต่ล้วนแล้วแต่ประสบผลสำเร็จทั้งสองรูปแบบท่านเลือกไปใช้ได้ทั้งสองรูปแบบนะคะไม่มีแบบไหนที่ดีกว่าแบบไหนแต่ขึ้นกับว่าแบบไหนเหมาะสมกับบริบทที่ท่านจะเอาไปใช้งานขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ทิตินะคะในบริบทของราฟไทเลอร์ก่อนอันดับแรกค่ะ
1: ครับสำหรับตัวไทเลอร์เนี่ยนะครับแนวเขาจะเชื่อมโยงกับตัวปรัชญาการศึกษาถ้าทุกคนจำได้จากเทปก่อนๆหน้านี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะเชื่อมโยงกับตัวปรัชญาการ

0: ศึกษาที่เราเรียกว่า behavioralist นะครับซึ่งเป็นปรัชญาการศึกษาที่เน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาที่พัฒนามาจากการวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร์
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเน้นเฉพาะทางด้านจิตวิทยานะครับโดยที่เขาจะเน้นในการควบคุมนะครับเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้ได้รับผลนะครับอย่างที่เราต้องการทีนี้ในส่วนของตัวลัฟไทเลอร์เองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนาโมเดลการประเมินที่คิดว่าง่ายที่สุดถามว่าง่ายที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามุมมองต่อโมเดลเนี้ยจะเป็นมุมมองที่เรียกว่าเรามองเฉพาะเอาคัมนะครับเอาคัมยกตัวอย่างเช่นเราตั้งวัตถุประสงค์นะครับในการเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็วัดผลหรือประเมินนะครับในจุดนั้นโดยเฉพาะซึ่งโมเดลของตัวไทเลอร์เนี่ยก็ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวนับนิ้วให้ดูแล้วกันขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำคุณครูทุกคนจะต้องทำก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับการกำหนดวัตถุประสงค์ก็จะทำให้เราทราบว่าผู้เรียนหลังจากเรียนบทเรียนนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรอันที่สองเนี่ยเมื่อเรากำหนดวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่สองก็คือเราจะต้องเขาเรียกว่ากำหนดนะครับประสบการณ์การเรียนรู้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับหรือว่ากระบวนการเรียนรู้คือหลักการง่ายๆนะครับว่าสองสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนดังนั้นเราก็เลยเรียกคลุมๆไปว่าการจัดประสบการณ์เรียนรู้นะครับว่าในการที่จะให้วัตถุประสงค์เนี่ยบรรลุนะครับผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับก็จะมีหลายวัตถุประสงค์มีหลายประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งเมื่อเอาประสบการณ์เรียนรู้มาเรียงต่อกันอยู่ดีจะเรียงต่อกันมั่วๆไม่ได้มันก็ต้องมีการเรียนลำดับจากง่ายไปยากหรือมีการผูกพันกับตัวเนื้อหาดังนั้นในขั้นตอนที่3ในส่วนของตัวไทเลอร์ก็จะประกอบไปด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1: ใช่ค่ะโดยเรียงลำดับนะคะว่าลำดับของความยากง่ายของประสบการณ์เรียนรู้ที่เรามุ่งเน้นที่จะให้เกิดผลนะคะในเชิงของพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับซึ่งมันก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยก็จบมาทางด้านศาสตร์ทางด้านครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์เวลาที่เราจัดการเรียนรู้เมื่อเราไปเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้เรียนทางด้านการจัดการศึกษามาเราอาจจะเห็นวิธีการที่เขาถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่ว่ามันทำให้กระบวนการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนไม่เป็นลำดับขั้นตอน
1: ค่ะซึ่งถ้าดูจากในหน้าสไลด์ที่ทุกท่านเห็นนะคะก็จะทำให้เห็นชัดเจนขึ้นว่ารูปแบบที่เน้นสมัยก่อนจะเป็นรูปแบบของการท่องจำเป็นหลักนะคะการท่องจำเป็นหลักแต่ในปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยจะเริ่มที่จะมองว่าคุณครูเนี่ยจะไปเชื่อมโยงให้ผู้เรียนสามารถที่จะมีส่วนร่วมอย่างไรแม้ว่าในส่วนของไทเลอร์เนี่ยอาจจะมองวัตถุประสงค์เป็นหลักก็จริงนะคะแต่วัตถุประสงค์เป็นหลักแล้วก็เน้นในเรื่องของการนำประสบการณ์การเรียนรู้มาจัดเรียงประสบการณ์เรียนรู้และวัดผลโดยเน้นการวัดผลเป็นสำคัญก็จริงนะคะแต่เราก็ยังสามารถที่จะเอาไปเชื่อมโยงได้ว่ารูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนเรานะคะไม่ใช่เน้นการท่องจำแต่ให้ประสบการณ์เรียนรู้เขาเนี่ยไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เราสรุปอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะว่าไทเลอร์มีองค์ประกอบกี่ขั้นขั้นแรก
0: ขั้นแรกก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับขั้นตอนที่สองก็คือการเลือกนะครับประสบการณ์การเรียนรู
1: ้การเรียนร
0: ู้เมื่อเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็
1: เราเลือกอาจจะมีหลายตัวเลยเช่นประสบการณ์เรียนรู้ในรายวิชานั้นมีอยู่10ประสบการณ์ที่จะจัดใบงานฝึกประสบการณ์อะไรให้เขาแต่เรายังไม่ได้มาเรียงลำดับ
0: จัดเรียง
1: เพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่3ก็คือคุณครูก็ต้องมาจัดเรียงประสบการณ์ทั้ง10ประสบการณ์นั้นอันไหนเป็น1เป็น2เป็น3ตามหน่วยการเรียนรู
0: ้
1: ที่คิดว่าจากง่ายไปหายากเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจทำเองได้เรียนรู้ได้ดังนั้นสิ่งตรงนี้ก็ส่วนที่สำคัญเนี่ยก
0: ็
1: คือจะเชื่อมโยงให้เกิดขึ้น
0: ครับ
1: แล้วต่อไปล่ะคะ
0: ก็คือการประเมินผล
1: ใช่ค่ะนี่สำคัญมาก
0: สิ่งที่จัดมาแล้วเนี่ยได้ผลตามที่ต้องการหรือไม
1: ่
0: สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม
1: ่ครับและอย่างในสไลด์เนี่ย เน้นในส่วนของ Gen Z Gen Alpha ซึ่งเป็นผู้เรียนในยุคปัจจุบันด้วยแต่เราก็ไม่ได้ละทิ้งนะคะรูปแบบที่เราพูดคุยเนี่ยสามารถใช้ได้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะแต่ความที่ Gen Z กับ Gen Alpha เนี่ยเขาเป็นเด็กยุคดิจิทัลอาจจะมีการสนใจหรือมีรูปแบบของการเรียนรู้ที่เน้นหน่วยย่อยๆเหมือนที่เราเคยพูดในตอนที่ผ่านมาว่าเป็นรูปแบ

0: ของไมโครเรียนนิ่งหรือหน่วยย่อยๆเพราะฉะนั้นประสบการณ์เรียนรู้ที่คุณครูได้จัดนะคะคุณครูต้องเรียงลำดับให้มีความเหมาะสมนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ปฏิเสธอย่างยกตัวอย่างวันก่อนได้เจอกับผู้สอนนะคะที่เป็นคุณครูในโรงเรียนนะคะมีทั้งนานาชาติแล้วก็โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลด้วยกันนะคะซึ่งเป็นเด็กในเจนอัลฟานี่แหละเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เขาต้องสอนเป็นหน่วยย่อยๆสมมุติหน่วยการเรียนรู้50นาทีนะคะมาซอยเป็นหน่วยย่อยๆเหมือนที่อาจารย์สกลวันบอกเลยนะคะไมโครเรียนนิ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มาเรียนปบัณฑิตวิชาชีพครูเขาบอกว่าเขาทดลองเอาไปใช้ได้ประโยชน์มากกว่าที่จะยิงยาวไปให้เด็กแบบนั่งฟังนั่งเลคเชอร์นั่งทำกิจกรรมอะไรแบบที่เป็นเรื่องเดียวแต่พยายามจัดหน่วยประสบการณ์เรียนรู้ถ้าเมื่อสักครู่นี้ก็คือจัดหน่วยการเรียนรู้และประสบการณ์เรียนรู้ให้เป็นซอยย่อยๆเป็นไมโครเลิร์นนิ่งเล็กๆแล้วเวลาดึงให้เด็กกลุ่มนี้นะคะมีความสนใจปรากฏว่าได้เจอในส่วนที่สามารถที่จะดึงให้เขาสนใจได้มากขึ้นนั่นคืออะไรอาจารย์ทิติลองเดาดู
1: โอ้โหเดายากเลยครับอาจารย
0: ์เฉลยเลยค่ะก็คือการเปิดเพลงปัจจุบันนี้เพลงเป็นสื่อที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้เรียนนะคะพอใช้เพลงแล้วก็ให้เขาโหวตกันว่าเขาชอบเพลงอะไรปรากฏว่าเพลงที่เขาชอบเนี่ยเมื่อดึงเชื่อมระหว่างหน่วยย่อยๆนั้นเนี่ยต่อไปเราจะทำกิจกรรมนะกิจกรรมการซื้อขายสินค้าโดยทำโรเปบทบาทสมมุติกลุ่มนี้แบ่งเป็น3คน2คนเป็นผู้ซื้ออีก1 คนเป็นผู้ขายยกตัวอย่างนะคะเราก็จะเชื่อมด้วยการเปิดเพลงดึงความสนใจก่อนหลังจากนั้นเมื่อเขาแบบสนุกสนานกับเพลงแล้วก็ค่อยเชื่อมโยงว่าหน่วยย่อยๆที่อยู่ในหน่วยหลักนั้นน่ะจะมีเรื่องอะไรก็ดึงเด็กเหล่านั้นมาทำกิจกรรมค่ะอาจารย์ทิติ
1: ครับน่าสนใจนะครับถือเป็นกระบวนการรู้ที่เราจะคงจะต้องพัฒนา
0: ครับ
1: ต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับเด็กในปัจจุบันเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงโมเดลนะครับการประเมินของลาฟไทเลอร์
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับซึ่งจุดเด่นก็คืออ้างอิงจากปรัชญาการศึกษาที่เรียกว่า behavioralist นะครับก็คือมุ่งเน้นการวัดผลนะครับตามวัตถุประสงค
0: ์
1: โดยไม่ได้สนใจเขาเรียกว่าความต้องการที่แท้จริงของตัวผู้เรียนนะครับทีนี้เราจะมาข้ามอีกฟากหนึ่งน
0: ะคร
1: ับเป็นฟากที่เขาเรียกว่าแคร์ผู้เรียนนะครับเราก็เลยจะมารู้จักกับทาบ้านะครับซึ่งตัวทาบ้าเองเนี่ยเขาจะมีโมเดลที่น่าสนใจแล้วก็จะขั้นตอนเขาเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากกว่านิดหน่อยนะครับของทาบ้าเนี่ยเริ่มต้นจากการศึกษาเขาเรียกว่าการหาหนีนะครับหรือความต้องการจำเป็นหรือว่าความต้องการการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนก่อนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยทาบ้ากับไทเลอร์จะแตกต่างกันนะครับไทเลอร์คือเธออยากจะเรียนหรือไม่อยากจะเรียนฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันจะสอนแบบนี้
0: ใช่
1: แสดงว่าอาจารย์เป็นผู้กำหนด
0: จัดประสบการณ์แบบนี
1: ้
0: อาจารย์กำหนดมาเลยแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็มาวัดผลว่าได้ผลตามนั้นถ้าได้ผลตามนั้นจบนะคะกระบวนการ เรียนรู้ภายในเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจหรือความสนใจของผู้เรียนก็อาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่คิดว่าสิ่งนี้ดีกับผู้เรียนก็จัดไปนั่นคือความคิดของคุณครูหรือเป็นนโยบายก็ว่าไปนะคะแต่ทาบ้าโอ้โหทาบ้านี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจและที่สำคัญทาบ้าเป็นลูกศิษย์ใครนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลูกศิษย์ของตัวจอห์นดีวีนะครับซึ่งจอห์นดีวีเขาก็จะมีกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นอยู่คนละค่ายการศึกษาแล้วกันถึงแม้ว่าดีวีจะเคยเรียนนะครับจากค่ายอื่นมาแต่แน่นอนครับความคิดเห็นหรือหลังจากลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันดังนั้นตัวทาบ้าเองก็จะให้ความสำคัญกับตัวตนของผู้เรียนและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบนะคะผู้เรียนก็จะเห็นว่านะคะลักษณะของไทเลอร์เนี่ยจะเป็นรูปแบบของการวางกฎเกณฑ์ใดๆต่างๆก่อนที่จะประเมินผลเนี่ยจากบนลงล่างแต่ในพาร์ทของทาบ้าเขาจะเริ่มต้นกระบวนการจากล่างขึ้นบนคำว่าล่างขึ้นบนเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นแหละและเน้นในเรื่องของการหา needหาความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้เสียและหนึ่งในนั้นให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักเลยว่าผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปผู้เรียนจะได้ประโยชน์อะไรอย่างไรซึ่งก็กลายเป็นในรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมทั่วโลกในปัจจุบันนี้นะคะโดยลักษณะของถ้าพูดง่ายๆเหมือนรูปแบบ backward design หรือเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นว่าเราต้องการผลอะไรเราต้องการเป้าหมายอะไรผู้เรียนอยากจะเป็นวิศวกรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่งนะคะสมมุตินะคะยกตัวอย่างทั้งในเชิงของเน็ตเวิร์กหรือในเชิงของซอฟต์แวร์การที่จะกำหนดตัวนี้มากลุ่มของผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการในภาคเอกชนภาครัฐมีความต้องการอะไรปัจจุบันซอฟต์แวร์ดำเนินการไปถึงไหนรูปแบบของวางระบบเน็ตเวิร์กหรือด้าน security เป็นแบบไหนมาตั้งกฎเกณฑ์ตั้งแต่ต้นแล้วก็วางว่า need เป็นเช่นนี้แล้วถึงไปสู่ในกระบวนการการคิดในรายวิชาเพื่อที่ให้ผู้เรียนเนี่ยถ้าจบการศึกษาแล้วจะสามารถที่จะเป็นในสิ่งที่เป็นเป้าหมายเหล่านั้นได้เดี๋ยวขอย้อนกลับมานะคะท่านอาจารย์ทิติในพาร์ทของ
1: ทาบ้า
0: ทาบ้ามีขั้นตอนที่แตกต่างกันกับลาฟไทเลอร์อย่างไรไหนๆเขาก็เป็นคนละค่ายละและเป็นลูกศิษย์ของจอห์นดิวีละเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยมาทีหลังแต่เขาเห็นความสำคัญว่าเฮ้ยอาจจะมาจัดในรูปแบบนี้ได้ในบางหลักสูตรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ
1: คือหลักการง่ายๆนะครับสมมติเราไม่ต้องการจะท่องจำเราก็มองง่ายๆว่าสิ่งที่ตัวทาบ้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยแตกต่างจากตัวไทเลอร์เขาเริ่มจากการศึกษา need นะครับถามว่าคุณอยากจะเรียนอะไรคำว่าคุณอยากจะเรียนอะไรเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับคำว่าความต้องการกับตัวเนื้อหาหรือคอนเทนต์ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่กระบวนการแรกของทาบ้าเริ่มต้นจากการเก็บ need แล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่กระบวนการเอา need ตัวเนี้ยไปพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้จากนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก็จะเชื่อมต่อด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งก็คือกระบวนการในแง่ของการศึกษาจริงๆก็จะเหมือนกับตัวของตัวไทเลอร์เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเขาจะเพิ่ม2ขั้นตอนพ
0: ิ
1: เศษเข้ามาก็คือการเลือกเนื้อหากับเนื้อหาอ
0: ัน
1: นี้สำคัญนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาศึกษา need มาแล้วดังนั้นเขาจะศึกษาว่าผู้เรียนต้องการเรียนรู้คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาอะไรจากนั้นเขาก็จะไปดึงคอนเทนต์เข้ามาแต่เนื่องจากคอนเทนต์มันก็จะมีความหลากหลายดังนั้นก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าการจัดเรียงเนื้อหานะครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการของตัวทาบ้าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ1หา need
0: ใช่
1: นะครับ2ก็คือเพิ่มกระบวนการในการเลือกเนื้อหาแล้วก็จัดเนื้อหานอกนั้น2กระบวนการเนี้ยก็จะเหมือนกัน
0: เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเจอในส่วนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนะคะมีการอินทิเกรตหรืออินทิเกรตรูปแบบทั้ง2รูปแบบมาผสมผสานกันทั้งทาบ้าและไทเลอร
1: ์ครับ
0: ซึ่งก็ขึ้นกับว่าลักษณะของการวางวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเนี่ยจะมุ่งเน้นไปทางใดและเนื้อหาวิชาเหล่านั้นเนี่ยมุ่งเน้นในเชิงวิชาชีพหรือมุ่งเน้นในเชิงที่จะให้เป็นการปูพื้นฐานเหล่านั้นก็อาจจะเลือกใช้คนละบริบทกันหรือผสมผสานกันนะคะก็อย่างในสไลด์ที่ทุกท่านเห็นระบบเดิมเห็นไหมคะจะเป็นรูปแบบบนลงล่างนั่นก็คือครูจัดการศึกษาโดยที่ว่าเป็นคิดว่าสิ่งนี้ดีกับผู้เรียนก็ดำเนินไปนะคะมาดูแค่ผลลัพธ์สุดท้ายว่าเกรดของเด็กทำได้ยังไงคะแนนเป็นอย่างไรไม่ได้สนใจในกระบวนการข้างในเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียนะคะเพราะว่าคุณครูที่มีประสบการณ์หลายๆท่านสามารถมองประเด็นตรงนี้ออกก็สามารถที่จะวางเนื้อหาได้เหมาะสมเช่นกันแต่ในระบบใหม่นะคะสอดคล้องทั้งคุณครูรุ่นเก่ารุ่นใหม่เอามาใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นการเหมือนกับทวนซ้ำทำให้มีการประเมินในรูปแบบที่เรียกว่า360องศาในมุมมองของอาจารย์ทิติในส่วนของการที่จะใช้ทั้งทาบ้าไทเลอร์ก็ตามทีหรือกระบวนการใดๆทั้งหลักสูตรระยะสั้นกลางยาวนะคะระบบใหม่360องศาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็นึกง่ายๆแล้วกันนะครับปกติเวลาที่เรามองในเรื่องของมุมหรือองศาเนี่ย360องศาคือรอบตัวเรานั้นแสดงว่าคนที่จะประเมินเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่สูงกว่าเรา
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่ข้างๆเราแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเราดังนั้นผลการประเมินเนี่ยมันจะเป็นการรีเฟล็กนะครับเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาผลการประเมินเนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองได้แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือในเรื่องของการประเมินแบบ360องศาหรือประเมินแบบปกติเนี่ยนะครับมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าต่อต้านนะครับเหมือนกับมีคนมาวิจารณ์เราก็จะต่อต้านเป็นเรื่องปกติเฮ้ยเราไม่ยอมรับการประเมินดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะแสดงให้เห็นกระบวนการในการบูรณาการนะครับว่าเราจะออกแบบ กระบวนการนะครับอย่างไรเพื่อทำใ

0: เราสามารถที่จะใช้ผลการประเมินเนี่ยไปปรับปรุงตัวเราเองให้มีประสิทธิภาพดังนั้นเราก็จะมีการเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างผลที่ได้จากกระบวนการประเมิน360องศาซึ่งเราก็ใช้คำเก๋นะครับว่า360องศาที่เป็นเรียกว่าเรดาร์แมปนะครับก็คือรอบตัวนึกถึงเรดาร์นะครับที่เราดูจากหนังเข็มก็จะกวาดไปนะครับแล้วก็จะวนไปรอบตัวดังนั้นเนี่ยการประเมินแบบนี้มันก็จะมีข้อดีนะครับคือทำให้ เราได้รับการสะท้อนจากหลายๆมุมทั้งคนที่อยู่เหนือเราคนที่เป็นถ้าเป็นห้องเรียนคือคนที่ก็เป็นคุณครูนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนๆนะครับแล้วก็อาจจะมีบุคคลรอบข้างมาประเมินแต่ถ้าเป็นในองค์กรก็คือมีทั้งหัวหน้าเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องนะครับซึ่งผลที่ได้รับเนี่ยถ้าเกิดเราลดการไบแอสนะครับเราก็ทำให้เราเอาผลเนี่ยไปใช้งานได้จริงๆแต่ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเราจะทำใจเพื่อที่จะเอาผลเนี่ยไปใช้ได้ยังไงนั่นเลยจะต้องเอากระบวนการ360องศามาเชื่อมต่อกับสิ่งที่เราเรียกว่าเมตาคอกนิชันที่เราเกริ่นไปแล้วนะครับเพราะว่าในกระบวนการเมตาคอกนิชันเนี่ยมันจะมีหัวใจหลักอยู่2 ส่วนก็คือเขาเรียกว่าความรู้ในเมตากับกระบวนการในเมตาทีนี้คีย์เวิร์ดที่ว่าเราเอาตัวเมตามาต่อได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเมตาความรู้ในเมตามันก็คือเอาง่ายๆคือเรารู้อะไรและเราไม่รู้อะไรนะครับอันดับแรกดังนั้นเมื่อเราไม่รู้อะไรและเราไม่รู้เรารู้อะไรและเราไม่รู้อะไรนั่นก็แสดงว่าอะไรครับนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราไม่รู้คือสิ่งที่เราจะต้องการค้นหานะครับดังนั้นเราก็การค้นหาก็ต้องวางแผนในการค้นหาถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เป็นฟีดแบ็กในระบบ360องศาเนี่ยก็จึงอะไรครับนำมาใช้ในกระบวนการนี้เพราะถ้าเกิดเราตั้งเป้าอย่างเดียวว่าเราเป็นน้ำเต็มแก้วเราก็จะปิดลับทุกข้อมูลข่าวสารนะครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้คนที่ใช้กระบวนการเมตาคอกนิชันประสบความสำเร็จแล้วนอกจากองค์ความรู้แล้วเราก็ยังมีในส่วนของการวางแผนถูกต้องไหมครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรเราก็ต้องมีการวางแผนในการอัปเดตความรู้ให้กับตัวเราเขาเรียกว่าแผนในการพัฒนาตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อมีแผนอย่างเดียวไม่พอเราต้องทำไงครับเราก็ต้องมอนิเตอร์หรือติดตามว่าเรามีแผนแล้วเราได้ทำกระทำตามแผนหรือไม่และเมื่อกระทำตามแผนแล้วเนี่ยตกลงแล้วมันสักเซสหรือไม่นั่นคือกระบวนการที่สำคัญที่จะมาเชื่อมต่อกันทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือหลังจากที่เราได้ฟีดแบ็กมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาตีความก่อนนะครับว่าไอ้ฟีดแบ็กตัวนั้นเนี่ยคนที่เขาเรียกว่าประเมินเราเนี่ยเขามีเจตนารมณ์อย่างไรนะครับอย่างเช่นเขาแค่พูดแต่จริงแล้วมันจะมีคอนเทนต์บางอย่างที่แฝงไว้เพราะบางทีผู้ใหญ่เวลาเขาตักเตือนเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเราตรงดังนั้นมันจะต้องมีขบวนการในการสกัดแล้วก็ตีความหมายซึ่งขบวนการสกัดแล้วก็ตีความหมายเราเคยแนะนำไปแล้วก็คือกระบวนการในสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรครับที่เราเรียกว่าตัวการคิดอย่างเป็นระบบนึกง่ายๆนึกถึงโมเดลภูเขาน้ำแข็งนะครับที่มีอะไรครับยอดภูเขานะครับแล้วก็มีภูเขาที่ยอดภูเขาที่อยู่เหนือผิวน้ำจากนั้นก็ใต้ลงไปก็จะเป็นในส่วนของน้ำแข็งนะครับหรือภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำซึ่งก็จะมี3กระบวนการก็คือเป็นขั้นของตัวแพทเทิร์นนะครับโครงสร้างแล้วก็ mental model ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้รับจากคำแนะนำในกระบวนการ360องศาเนี่ยเราต้องมาสกัดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการแนะนำหรือว่าต้องการให้เราเนี่ยนะครับเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปพัฒนาตัวเราเองอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อเราสามารถใช้กระบวนการนะครับในส่วนของsystem thinking เข้ามาเนี่ยสกัดปุ๊บเราก็จะได้คอนเทนต์หรือ message ที่แท้จริงจากนั้นเมื่อเราได้ message ที่แท้จริงปุ๊บมันจะต้องมีกระบวนการอีกอันนึงนะครับซึ่งในแวดวงการศึกษาเราเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่า PLC นะครับหรือ Professional Learning Community แต่ในอีกศาสตร์หนึ่งเขาจะใช้คำว่า AAR นะครับหรือว่า After Action Review นะครับซึ่ง After Action Review เนี่ยใช้กันเกือบทุกวงการโดยเฉพาะในวงการทหารอาจารย์ลองนึกภาพนะครับว่าทหารส่งคำสั่งไปว่าเราจะส่งจรวดเราวางแผนดีๆแล้วว่าเราจะวางแผนแบบนี้แล้วก็ส่งจรวดไปทำลายป้อมศัตรูจากนั้นเมื่อได้ดำเนินการตามกระบวนการตามแผนแล้วก็ต้องมีการรีวิวถูกไหมครับว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันได้ผลตามเป้าวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งกระบวนการ after action review ก็จะมีกระบวนการที่ประกอบไปด้วยตามในสไลด์เลยนะครับก็จะประกอบไปด้วย1การวางแผนนะครับ

0: หรือสิ่งที่คาดหวังว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไร2ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ลงมือกระทำแล้วก็3ก็คือกระบวนการรีเฟล็กอันนี้สำคัญนะครับเราข้ามไปไม่ได้เมื่อเราได้ทำไปแล้วเนี่ยนะครับผลที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้าง
1: มันอาจจะไม่ได้เป็นตามเป้าที่เราวางไว้เราต้องมารีเฟล็กว่าที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ในเรื่องของการรีเฟล็กเนี่ยเราจะมารีเฟล็กคนเดียวไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องอาศัยกระบวนการของคนอื่นมาช่วยกัน
1: และนั่นก็เลยสอดคล้องกับสไลด์ที่แล้วที่เป็นรูปแบบของการประเมิน360องศาเช่นmeta cognition นี่ก็เป็น thinking about thinking คือประเมินในส่วนตัวเองประเมินจากเพื่อนใช่ไหมคะประเมินจากหัวหน้างาน
0: ค
1: นรอบข้างหรือผู้เรียนประเมินผู้สอนซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีรูปแบบของการ reflect ลักษณะนี้เห็นไหมคะในลักษณะตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่และหลังจาก reflect เสร็จแล้วล่ะคะ
0: ครับคือหลังจาก reflect เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับปรุงถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แผนงานสอนซึ่งกระบวนการนี้มันสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดทันทีที่เราชักไอตัวเมตาคอนดิชันออกกระบวนการนี้จะไม่สามารถทำได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราก็จะเกิดอีโก้เข้ามาแทนที
1: ่ใช่
0: นะครับเหมือนกับมีคนประเมินเรา360องศา
1: thinking about thinking เราเอาเฉพาะตัวเราเลยเราไม่เอาความคิดเห็น360องศาเฮ้ยอันนี้ประเมินเราไม่ดีเนาะพอประเมินเราไม่ดีเราตัดทิ้งเลยถ
0: ้
1: าตัดทิ้งแบบนั้นถือว่าไม่เป็น360องศาเพราะว่าเราไม่มองในบริบทที่ผู้อื่นประเมินมาซึ่งเป็นมุมมองของเขาควรต้องดูรอบด้านพูดง่ายๆว่ายอมรับทุกส่วนนะคะเอามาพิจารณา
0: ใช่ครับดังนั้นในกระบวนการของเมตาคอนดิชันเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับว่าสมมตินี่เป็นกล่องของเมตาคอนดิชันถ้าเกิดมีข้อมูลโฟลว์เข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่เป็นคนที่คิดแบบเมตาคอนดิชันมีคนวิจารณ์เราทำไงครับแล้วก็ปิดเลยก็คือข้อมูลตัวนี้ก็จะไม่ถูกโฟลว์เข้ามาเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคนที่เขามาแนะนำหรือประเมินเราได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ากระบวนการเราเป็นเมตาคอนดิชันเราไม่ได้ปิดแต่เรากรองเราจะกรองในส่วนของข้อมูลที่เป็นความลำเอียงออกไปและรับเฉพาะตัวคอนเทนต์เข้ามาด
1: ัง
0: นั้นเราก็จะเป็นการเปิดกว้างว่าเราพร้อมนะครับที่จะอะไรครับที่จะพัฒนาตนเองแล้วเราอยากได้ข้อมูลดังนั้นถ้าเกิดเราเอาข้อมูลเนี่ยมาจัดเรียงกันเราก็จะได้ว่าอะไรครับการประเมินแบบ360องศา
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำหรือกระบวนการที่เราทำเนี่ยในมุมมองของคนที่เป็นผู้บริหารเขามองยังไงเพื่อนร่วมงานเราเขามองยังไงแล้วก็สุดท้ายผู้ใต้บังคับบัญชาเราเขามองยังไงจากนั้นเมื่อได้คอนเทนต์มาแน่นอนครับในแง่ของการวิจารณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันก็จะมีอารมณ์อิโมชันหรือจะมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเราจะต้องมีการแปลงสารแต่การแปลงสารเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะไม่ได้แปลงในกระบวนการนี้แต่เราจะต้องเอาสารมาเนี่ยแล้วก็สกัดเอาอคติออกไปก่อนแล้วเอาอคติสารที่มีอคติเนี่ยมาเข้ากระบวนการเมตาของนิชันเพื่อรับว่าเออมันตรงกับที่เราต้องการไหมนะครับว่าสิ่งที่เราขาดอยู่เนี่ยตัวเนี้ยสามารถเติมเต็มได้หรือไม่จากนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลเราก็เตรียมตัววางแผนแล้วว่าเราจะวางแผนปรับปรุงตัวอย่างไรมีกระบวนการในการมอนิเตอร์ลิงแล้วก็ติดตามอย่างไรแล้วก็สุดท้ายประเมินผลอย่างไรซึ่งในกระบวนการการประเมินผลของเมตาคอนดิชันไม่ใช่ประเมินอย่างเดียวแต่ต้องมีการรีเฟล็กนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ตามทฤษฎีเนี่ยง่ายแต่ทางปฏิบัติเนี่ยยากนะครับอาจารย์สกลบันคงจะรู้ว่าเพราะอะไรนะครับในการรีเฟล็กเพราะบางทีก็เหมือนกับเรามานั่งฟังว่าคนอื่นสะท้อนคิดเราถูกไหมครับว่าเราจะต้องปรับปรุงยังไงบางทีเราก็อาจจะมีอีโก้ว่าเฮ้ยเราทำดีอยู่แล้วเราทำเต็มที่แล้วทำไมคุณถึงมองเราแบบนี
1: ้หรือเราก็มองว่าผู้ประเมินเนี่ยมีแบบไบแอดกับเรามีอคติกับเราทำให้เขาประเมินเราในทิศทางที่ไม่เหมาะสมโอเค360องศาเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้ในมุมมองที่เพื่อนร่วมงานมองเราอย่างไรซึ่งอาจจะแตกต่างกับผู้บังคับบัญชาแตกต่างจากผู้จัดหรือแตกต่างจากผู้อื่นที่อยู่ในกระบวนการของการประเมินและนั่นก็คือเป็นรูปแบบของการที่เราใช้ทูลที่เราเรียกว่า AAR หรือ After Action Review เพราะ After Action Review เนี่ยจะเห็นความสำคัญของการประเมินในรูปแบบของ360องศาการ Reflect นะคะพอ Reflect แล้วเนี่ยจะได้ไปสู่ขั้นที่4คือการ Adapt ดังนั้นAAR ก็คือรูปแบบของการที่จะเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ็กเข้าไปในระบบซึ่งจะเห็นนะคะวงจรนี้ก็คือจะหมุนไปเรื่อยๆดังนั้นก็เหมือนการทำงานของเราในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดพอเราทำแล้วเนี่ยเราวางแผนสิ่งที่เรา

0: คาดหวังในขั้นตอนที่1เรามุ่งหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่บริบทหรือปัจจัยนําเข้าเนี่ยอาจจะมีความต่างกันดังนั้นขั้นตอนที่2พอเราปฏิบัติจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบางทีผลลัพธ์หน้างานมันไม่ใช่แบบที่เราคาดหวังหรืออาจจะดีกว่าที่เราคาดหวังด้วยซ้ํานะคะมาวิเคราะห์ส่วนต่างว่าสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรมารีเฟกออกมาในขั้นตอนที่3พอรีเฟกเสร็จเรียบร้อยในหลายๆส่วนในทุกภาคส่วนแล้วใช่มั้ยคะก็มาสู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงระบบหรือ adapt ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลสำหรับการทำโปรเจกต์หรืองานต่อไปหรืองานเดิมในบริบทใหม่กลุ่มเป้าหมายใหม
1: ่
0: หรือถ้าจะเทียบกับการเรียนการสอนการเรียนการสอนในวิชาเดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็นกลุ่มใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ในวิชานั้นเพื่อจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นประมาณนี้ค่ะก็สรุปว่า AAR หรือ After Action Review เนี่ยน่าใช้เป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณครูผู้บริหาร หรือว่าผู้บริหารจัดการโครงการเอาไปใช้ประโยชน์ได้กับการประเมิน360องศาค่ะท่านอาจารย์ทิติ
1: ครับก็ในวันนี้เราก็จะฉายเห็นภาพ
0: ครับ
1: กระบวนการนะครับเริ่มต้นจากแนะนำทฤษฎีการประเมินน
0: ะครับ
1: ที่มันคลาสสิกที่สุดก็คือของไทเลอร์ซึ่งจะเน้นในส่วนของ Objective เป็นหลักนะครับก็คือเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์เลยคุณอยากเราอยากให้คุณทำอะไรได้นะครับจากนั้นก็เลือกประสบการณ์การเรียนรู้นะครับแล้วก็มาจัดประสบการณ์เรียนรู้ถึงขั้นตอนการประเมินทีนี้เราก็จะไปแตะในฝั่งของการประเมินอีกอันนึงนะครับซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอยู่คนละค่ายค่ายหนึ่งอยู่ behavioristอีกค่ายหนึ่งอยู่ humanist ซ
0: ึ่
1: งแน่นอนครับ humanist เนี่ยเขาจะเน้นเขาเรียกว่าเขาจะมองว่าคนทุกคนเป็นคนดีนะครับดังนั้นการที่จะพัฒนาคนนะครับให้เติบเจริญเติบโตจะต้องมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและศักยภาพของคนคนนั้นเป็นหลักดังนั้นเนี่ยดังนั้นการที่จะพัฒนาใครสักคนหนึ่งหรือจะประเมินคนสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องถามเขาก่อนว่าเขาอยากเรียนอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับดังนั้นในส่วนของทาบ้าจึงเริ่มต้นจากกระบวนการที่เรียกว่าการหาneed
0: ใช่
1: นะครับหรือภาษาทางด้านการศึกษาแล้วเรียกว่าการหาความต้องการจำเป็น
0: ใช่
1: นะครับซึ่ง
0: ตัวนี้ก็คือจะทำให้เห็นบริบทที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงก
1: ับ
0: สิ่งที่ผู้เรียนเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
1: ๆ
0: และผู้เรียนถ้าไปเชื่อมโยงกับวิชาชีพใด
1: ๆ
0: ก็จะสามารถที่จะเหมาะสมตรงตามที่ตลาดต้องการนั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งในตัวโฟลว์นะครับตัวโฟลว์ของไม่ว่าจะเป็นไทเลอร์หรือว่าจะเป็นของทาบ้าเองเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนกับให้อำนาจนะครับคนหรือใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ประเมินถูกต้องไหมครับอย่างเช่นในระบบการเรียนรู้ในห้องเรียนก็จะให้คุณครูซึ่งมีสิทธิ์ขาดเราเรียกว่าสิทธิ์ขาดนะครับ ในการประเมินก็คือชี้เลยว่าใครจะผ่านใครจะตกนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเราคุณครูทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือจริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะได้รับข้อมูลนะครับที่มันรอบด้านมากขึ้นมันก็เลยเกิดทฤษฎีที่เรียกว่าการประเมินแบบ360องศาขึ้นมานะครับซึ่งมันก็มีข้อดีแหละนะครับซึ่งทำให้เราสามารถได้รู้ว่าคนที่เราไปปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาคิดเห็นนะครับกับเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมงานหรือไม่ก็ผู้ใต้บังคับบัญชา
0: แล้วถ้าเป็นในห้องเรียนก็คือคุณครู
1: แล้วก็เพื่อน
0: ร่วมเรียนด้วยกันต
1: ั
0: วเองด้วย
1: ใช่
0: นะคะเพราะตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงในรูปแบบของมนุษยนิยมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองขออนุญาตทบทวนนะคะในขั้นตอนของทาบ้านะคะหลายท่านอาจจะเอาไปใช้อันแรกก็คือวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นหรือ need นั่นเองหลังจากนั้นเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาอะไรคะอาจารย
1: ์ก็คือการเอา need เนี่ยไปพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู
0: ้ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก็จะไปสู่ในเรื่องของการทำอย่างไรคะคัดเลือก
1: เราเรียกว่ามันหลังจากที่เราได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเราจะใช้ศัพท์ในเชิงของการศึกษาศาสตร์ว่าเลือกประสบการณ์การเรียนรู
0: ้ค่ะ
1: เลือกว่าจะให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์อะไรบ้างในการเรียนรู้
0: น
1: ั่
0: นแหละค่ะก็คือจะเป็นเนื้อหานั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเอาเนื้อหาสาระมาวางเรียงเลยว่ามีหน่วยการเรียนรู้มีเนื้อหาสาระอย่างไรและหลังจากนั้นเอาเนื้อหาสาระเหล่านั้นมาจัดระบบเนื้อหาสาระจัดเรียงนั่นเองว่าความยากง่ายเรียงลำดับอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องในการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนค่อยๆไต่ลำดับไปเหมือนขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะคะหลังจากนั้นแล้ว

0: ก็จะไปสู่ในเรื่องของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเขาเนี่ยคาบ้าให้ความสำคัญมากๆเลยหรือประสบการณ์เรียนรู้นะคะที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่วางและจัดเรียงเอาไว้นั่นเองและสุดท้ายนะคะเขาก็จะมาทำการประเมินผลและตรวจสอบลำดับพูดง่ายๆในที่นี้ก็คือดูว่าจุดประสงค์เหล่านั้นเนี่ยบรรลุหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าความเหมาะสมกับทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นอย่างไรการที่เขาดูตรงนี้คือให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนซึ่งอาจจะแตกต่างจากในส่วนของไทเลอร์ที่มุ่งเน้นว่าวัตถุประสงค์เราวางไว้แล้วนะประสบการณ์ที่เราจะให้กับเขาจัดเรียงประสบการณ์ให้อย่างนี้แล้วก็วัดประเมินผลดูผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญนะคะในกระบวนการต่างๆเนี่ยมอบสิทธิ์ขาดให้กับคุณครูแล้วก็คุณครูอาจจะมีกระบวนการอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ผลลัพธ์เนี่ยอยากดูว่าทำข้อสอบออกมาแล้วเป็นอย่างไรอาจจะไม่ถึงกับการประเมิน360องศาแต่ถ้าท่านจะเอารูปแบบของไทเลอร์ไปใช
1: ้
0: ท่านไปเพิ่มการประเมินผลให้เป็น360องศาก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะ
1: ครับก็เราก็จะได้เห็นนะครับความแตกต่างของสองค่ายก
0: ็
1: คือค่ายเขาเรียกพฤติกรรมนิยมกับค่ายมนุษยนิยมนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกระบวนการนะครับในการเอามาใช้ได้จริงซึ่งก็ต้องผ่าน4ทฤษฎีด้วยกันก็คือ1ทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเราจะได้คอนเทนต์มากขึ้นก็คือการประเมินแบบ360องศานะครับเมื่อเราได้ผลการประเมินเสร็จปุ๊บแน่นอนครับผลการประเมินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวเราต้องเอาข้อมูลนั้นมากรองอะไรที่เป็นไบแอสเราก็ตัดทิ้งไปนะครับซึ่งในกระบวนการตัดทิ้งเนี่ยมันจะต้องมีทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือเมตาคอกนิชันนะครับเมตาคอกนิชันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะใช้คำว่าอะไรดีครับมองปัญหาในมุมมองของบุคคลที่3ทำให้เนี่ยเรารู้สึกว่า เราไม่ได้สนใจนะครับในเรื่องของอารมณ์นะครับแต่เราสนใจเรื่องของคอนเทนต์ที่ฟิตเข้ามามากกว่าจากนั้นเมื่อเราวิเคราะห์อย่างดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาคอนเทนต์ตัวนั้นอะไปล่อนก่อนเพื่อให้ดูว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการประเมินหรือคอนเทนต์ที่เขาให้ฟีดแบ็กเรามาเนี่ยเป็นอย่างไรเป้าหมายแท้จริงเราก็ใช้กระบวนการของ system thinking หรือที่เราเรียกว่าการใช้ iceberg model น
0: ะ
1: ครับเพราะสิ่งที่เราอ่านได้อาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของคนที่มาประเมินเรานะครับดังนั้นเมื่อเราสกัดด้วยกระบวนการ iceberg model ที่เป็น based on system thinking แล้วนะครับเราก็คอนเทนต์น่ะมาปรับปรุงโดยการปรับปรุงเราก็ใช้กระบวนการที่เราเรียกว่า after action review นั่นเองครับ
0: ค่ะนี่ก็คือส่วนที่เราอยากจะเสริมให้กับผู้เรียนนะคะในตอนนี้ได้รับทราบเอายึดโยงเอาไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและในพาร์ทที่รายการของเราเน้นในเชิงของดิจิทัลเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าเครื่องมือหรือดิจิทัลทูลหรือดิจิทัลคัลเจอร์ที่จะเอาไปใช้เนี่ย คุณครูนะคะผู้จัดการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าในยุคปัญญาประดิษฐ์เช่นนี้นะคะการใช้สื่อการสร้างสื่อการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์กรุณาตรวจสอบและตรวจทานซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะว่าแหล่งอ้างอิงที่เราอ้างอิงหรือข้อมูลที่จัดหามานั้นเนี่ยเราได้ไปละเมิดสิทธิของผู้ใดหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะทั้งผู้เรียนทั้งผู้สอนและก็คนในประชาชนทั่วโลกจะเป็นผู้ผลิตสื่อได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วทุกวันนี้เราเป็นเจ้าของสื่อได้โดยไม่ยากนักนะคะดังนั้นแล้วการผลิตสื่อข้อควรระวังนะคะต้องเท่าทันสื่อนอกจากจะไม่อคติในเชิงของการประเมิน360องศาแล้วต้องไม่อคติในเชิงของการที่เชื่อมั่นในปัญญาประดิษฐ์ซะจนเกินลืมความสำคัญของตัวเองความสามารถของตัวเองซึ่งสำคัญที่สุดและก็จะต้องตรวจสอบให้เท่าทันด้วยว่าแหล่งสื่อที่เราดึงมาเป็นลิงก์ที่ถูกต้องไหมเป็นผลงานของใครเราต้องอ้างอิงให้ความสำคัญจุดนั้นด้วยค่ะ
1: ครับก็อย่างที่อาจารย์สกลวันพูดนะครับตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทถ้าเราจะเอา AI ไปเชื่อมกับบทบาทของการประเมิน
0: ครับ
1: ก็คือเอา AI เข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ
0: ใช่ปัจจุบันนี้เลี่ยงไม่ได้เลย
1: ครับ
0: มีแน่นอน
1: หลายคนอาจผมไม่แน่ใจได้ทดลองใช้หรือยังนะครับโดยปกติเวลาเราสร้างข้อสอบโดยเฉพาะข้อสอบที่เป็นออนไลน์เนี่ยเรามักก็จะเลือกใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า Google Formโดยเราจะต้องไปนั่งคลิกว่าเราอยากจะได้ข้อสอบเป็นรูปแบบไหนเติมคำนะครับหรือว่าเติมคำเป็นช็อตเมสเซจหรือว่าจะเป็นการเขียนรายงานหรือจะเป็นตัวดรอปดาวน์ที่จะเลือกหรือเป็นมัลติเพิลชอยส
0: ์
1: แต่ณปัจจุบันนี้นะครับ ตัวระบบของ ecosystem ของ Google อ่ะพัฒนาไปเยอะเพราะนั้นเวลาที่เราคลิกเข้าไปนะครับใน Google Form แล้วเราคลิกเข้าไปเพื่อสร้างตัวฟอร์มใหม่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะปรากฏนะครับตัวฟอร์ม AI ขึ้นมานะครับเป็นช่องว่างให้เราเนี่ยเขียนพร้อมดังนั้นถ้าเกิดเราเขียนพร้อมได้ดีมีประสิทธิภาพเราก็จะได้ข้อสอบนะครับซึ่งสามารถที่จะตอบโจทย์เราในช่วงเริ่มต้นได้นะครับซึ่งผมได้ทำการทดลองใช้ไปในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้เราจะพยายามพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มันก็ยังมีข้อมูลบางอย่างนะครับที่มันอาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคนที่ใช้การพร้อมใน Google Form ผมก็อยากจะแนะนำว่าให้ทดลองใช้งานก่อนเพราะบางทีเขาเลือกฟังก์ชันมาบางอย่างเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ติ๊กเข้าไปไม่เวิร์กดังนั้นอาจจะต้องลองดูก่อนนะครับแล้วก็สามารถปรับปรุงนะครับแบบฟอร์มได้ด้วยนั่นก็เป็นข้อเด่นนะครับที่เราใช้ AI เข้ามาในกระบวนการในการวัดแล้วก็ประเมินผลไอ้นี่ผมยังไม่พูดถึงการที่เราพร้อมเพื่อจะสร้างแบบวัดโดยทั่วไปที่เราได้จาก Generative AI นะครับที่มีหลายค่ายเหลือเกินแต่เราเอาเฉพาะ Google Form ก่อนสำหรับคนที่ไปทดลองใช้เราบอกว่าอาจารย์ครับผมไปทดลองใช้แล้วผมคลิกเข้าไปปุ๊บมันไม่มีปุ่มที่อาจารย์บอกเราให้พร้อมคืออย่างนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่คุณผูกตัว AI ของคุณเนี่ย นะครับเข้ากับเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ฟรีแล้วกันก็คือคุณใช้ฟังก์ชันโปรขึ้นไปมันจะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้โปรคุณใช้ทั่วไปเวลาคลิกเข้าไปคุณก็ยังต้องแมนนวลใส่ข้อมูลเข้าไปอยู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นในลักษณะที่สำคัญของความเป็นครูบาอาจารย์นะคะนักการศึกษาก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นแค่เครื่องมือช่วยนะคะบางครั้งผิดบ้างถูกบ้างเหมือนเรามีลูกน้องที่เก่งรอบด้านเลยแต่ถ้าเราไม่วางขอบเขตเขาว่าบริบทที่เราจะดำเนินการทำเราไม่ให้ข้อมูลเขากินเข้าไปต้องกินข้อมูลที่ถูกต้องกินหนังสือที่เราต้องการที่จะเชื่อมโยงเท่านั้นนะคะเขียนข้อมูลที่จำกัดขอบเขตให้บริบทการคิดเป็นเท่านั้นเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยผิดพลาดเหมือนกันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณครูกำลังจะทำหน่วยการเรียนรู้หรือออกแบบชุดฝึกหรือออกแบบการวัดประเมินผลนะคะมันอาจจะไปคนละเรื่องมันไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเราไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตำราใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เป็นเรื่องที่อันตรายจะทำให้รูปแบบการเรียนการสอนของเราไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ค่ะ
1: ครับ AI ก็เหมือนกับคนนะครับก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะใช้ลูกน้องเราลูกน้องเราก่อนนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกน้องเราเนี่ยเขามีความสามารถอะไรเขามีจุดเด่นอะไรพูดง่ายๆก็คือเขามีสมรรถนะความสามารถอะไรที่ทำให้เขาสามารถที่จะทำงานในสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับซึ่งตัว AI ก็เหมือนกัน AI ก็จะมีจุดเด่นนะครับที่แต่ละ AI เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาดังนั้นไม่ใช่ว่า AI ตัวเดียวจะสามารถทำงานได้ครอบจักรวาล
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเขียนคอนเทนต์เขียนจดหมายเนี่ยผมอาจจะเลือกใช้ AI พื้นฐานนะครับประเภทไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini หรือไม่ก็ Notebook LM ซึ่งเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเป็น Google นะครับเป็น Google LM ไปแล้วนะหรือ Google Notebook ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยไม่เกิน2วันนะครับซึ่งเราใช้ตัวนี้มีความเหมาะสมแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยากจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งต้องมีการปรับฟังก์ชันมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับตัว Gemini หรือไม่ก็ตัวChatGPT อาจจะไม่เหมาะสมเราอาจจะต้องไปใช้AI ค่ายอื่นอย่างเช่นพวก Manus หรือว่า Claude เป็นต้นครับดังนั้นก็คือเลือกเครื่องมือให้ถูกกับการใช้งานครับ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของปัญญาประดิษฐ์อย่างที่พูดนะคะตอนนี้ได้ออกอากาศไปเนี่ยอาจจะมีรูปแบบของความเก่งและความสามารถนี่ที่แตกต่างกันก็คล้ายๆกับคนนะคะที่มีการเรียนรู้ทุกวันปัญญาประดิษฐ์เนี่ยถูกกินข้อมูลเข้าไปจากผู้ใช้งานทั่วโลกนะคะแต่ละตัวก็อาจจะเก่งอ่อนแตกต่างกันไปเรื่อยๆจะไม่ได้เป็นตัวใดตัวหนึ่งที่จะยืนยันถาวรแบบนั้นดังนั้นในตอนที่ออกอากาศแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็กรุณาใช้วิจารณญาณด้วยว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับงานของท่านเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างไรเพราะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลนะคะขึ้นตรงกับแอเรียหรืองานที่คุณรับผิดชอ
1: บ
0: นะคะแอเรียหรืองานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นทางด้านเหมือนกับช่วยทางด้านการวางแผนระบบ IoT หรือระบบต่างๆเราก็ต้องดูด้วยว่ามันสอดคล้องหรือเปล่านะคะการเขียนโค้ดดิ้งต่างๆ ต้องเชื่อมโยงและลองเทสหลายๆตัวจะไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งเพราะปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ทุกวันทุกวินาทีพูดง่ายๆทุกวินาทีเลยเขาก็อาจจะเก่งเหนือจัดลำดับแรงกิ้งที่แตกต่างกันนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนที่เราอยากจะฝากเอาไว
1: ้
0: นะคะซึ่งสำหรับรายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูในตอนที่15ในเรื่องของการวัดนะคะและประเมินผลเชิงพฤติกรรมนะคะ360องศาเพื่อสะท้อนกระบวนการรู้คิดก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ถ้าหากท่านนะคะมีความสงสัยสิ่งใดจากหน้าจอที่เราขึ้นให้เนี่ยเรามีแหล่งอ้างอิงให้ท่านค้นคว้าเพิ่มเติมและสามารถที่จะสแกน QR code ที่หน้าจอของท่านนะคะเพื่อปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านนะคะ
1: ยินดีครับ
0: เพื่อที่ว่าท่านจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราและเชื่อมโยงเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนะคะเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการศึกษาเรียนรู้นะคะก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านก็พบกับดร.สกลวรรณและดร.ทิติในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่

วิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้ความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นในการทำงานด้านบริการและก็งานต้อนรับในโรงแรมนะครับหลักสูตรระยะสั้นประกอบไปด้วย9ตอนนะครับซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่6แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้ติดตามชมในตอนที่ผ่านๆมานะครับก็สามารถที่จะรอชมนะครับรีรันเทปนะครับหลังจากนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่6ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือลูกค้าเมื่อมีปัญหานะครับเวลาที่ลูกค้าเข้ามาพักในโรงแรมนะครับบางครั้งนะครับถึงแม้ว่าเราจะเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างดีมากที่สุดแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับหรือว่าปัญหาคลุกคลักบางอย่างนะครับที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกไม่พึงพอใจนะครับหรือว่าเกิดเป็นปัญหาครับทำให้ลูกค้าเดือดร้อนได้นะครับกรณีแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องดูแลนะครับคอยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะครับได้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วก็อย่างสุภาพด้วยนะครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือลูกค้านะครับเมื่อมีปัญหานะครับซึ่งคล้ายๆกับทั้ง 5-6 ตอนที่ผ่านมานะครับเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นที่ประกอบอยู่ในบทเรียนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีประโยคภาษาไทยนะครับประโยคหลักครับที่เป็นประโยคที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยประโยคที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการต้อนรับแล้วก็งานบริการในโรงแรมนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโดยอ่านอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับประโยคคำศัพท์นะครับที่เขียนด้วยอักษรภาษาญี่ปุ่นที่เตรียมไว้ให้นะครับนอกจากนี้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เรียนถึงขั้นระดับตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเรียนออกเสียงเรียนพูดมาแล้วเนี่ยนะครับเนื้อหาของรายการนะครับก็มีตัวอักษรโรมันจินะครับหรืออักษรโรมันนะครับที่เป็นอักษรใช้เขียนเทียบเสียงภาษาญี่ปุ่นไว้ให้นะครับสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะอ่านอักษรภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากนักนะครับแต่ว่าก็อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในงานต้อนรับงานบริการเนี่ยนะครับก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันโดยดูที่คำศัพท์หรือว่าประโยคต่างๆที่เขียนไว้โดยอักษรโรมันหรือว่าโรมันจินะครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่เคยญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เริ่มอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับทางรายการนะครับก็ได้เตรียมนะครับในส่วนของตัวอักษรไทยนะครับที่เป็นตัวถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นไว้ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับผู้เรียนว่ามีความถนัดในระดับไหนนะครับถ้าอ่านภาษาญี่ปุ่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการบริการแล้วก็งานต้อนรับในโรงแรมเนี่ยนะครับก็ดูที่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็มีตัวเลือกให้นะครับสามารถที่จะดูประโยคภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันก็ได้หรือว่าประโยคภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรไทยแบบถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยก็ได้นะครับนอกได้จริงทันทีเลยนะครับก็เตรียมความหมายของภาษาอังกฤษนะครับไว้ให้ในทุกๆประโยคที่นำมาเสนอในรายการด้วยนะครับตอนที่6นะครับเป็นเรื่องของการช่วยเหลือลูกค้าเมื่อมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาด้วยกันนะครับว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับที่ควรให้ความสำคัญควรให้ความใส่ใจนะครับเริ่มจากหลักการแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานบริการและก็การต้อนรับในโรงแรมกันก่อนนะครับ
โดยเฉพาะการทำงานบริการแล้วก็การต้อนรับในโรงแรมสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับการทำงานบริการแล้วก็การต้อนรับในโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ภาษานะครับทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะใช้รองรับนะครับใช้ให้บริการนะครับแก่ลูกค้าต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีทักษะอื่นๆนะครับความสามารถอื่นๆอีกนะครับที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านบริการงานต้อนรับในโรงแรมเนี่ยควรจะต้องมีด้วยนะครับทักษะและความสามารถเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของการรับฟังปัญหานะครับการรับฟังปัญหาอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนึงที่น่าสนใจนะครับที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นะครับคือเวลาถามนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนนะครับที่สอนอยู่เนี่ยครับว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตทำไมถึงมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันล่ะนะครับปัจจุบันก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่บอกว่าอยากจะทำงานโรงแรมนะครับอยากจะทำงานโรงแรมอยากจะทำงานด้านบริการครับอาจจะเป็นในสปาในร้านอาหารหรือจนที่นะครับคนที่มีความสนใจในงานด้านเนี้ยมีเยอะมากขึ้นนะครับพอถามไปว่าทำไมถึงชอบทำงานนี้อยากจะทำไมถึงอยากจะทำงานนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะตอบมาว่าเพราะว่าตัวเองชอบภาษาต่างประเทศตัวเองพูดภาษาต่างประเทศได้นะครับแล้วก็ตัวเองก็คิดว่าตัวเองก็มีบุคลิกที่ดีมีหน้าตาที่หล่อสวยนะครับก็น่าจะพอจะทำงานบริการหรืองานต้อนรับได้คือเท่าที่สำรวจดูเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็มีความคิดว่าการทำงานบริการหรืองานต้อนรับเนี่ยจะต้องก็จะมีความรู้ความสามารถหลักๆอยู่2อันก็คือเรื่องของภาษาต่างประเทศแล้วก็บุคลิกภาพความสวยงามความหล่ออะไรต่างๆเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วทั้ง2อันนั้นก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะทำงานบริอื่นอีกนะครับอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของการรับฟังปัญหานะครับการรับฟังปัญหาอย่างเช่นเวลาที่มีลูกค้าเดินเข้ามาคุยกับเราเนี่ยครับว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการความช่วยเหลือเนี่ยครับสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราขาดทักษะการรับฟังก็คือเราฟังเขายังไม่จบเลยแล้วเราก็รีบแก้ไขปัญหาแล้วซึ่งถ้าเป็นชาติอื่นๆอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาติญี่ปุ่นลูกค้าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับการใส่ใจรายละเอียดครับการที่เขาพูดมาแล้วยังพูดไม่จบเลยแล้วเราก็รีบแอคชั่นที่จะแก้ปัญหาซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันยังดีไม่พอเพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นต้องการให้เรารับฟังต้องการให้เรารับฟังในเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจากนั้นจึงต้องทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรนะครับแล้วต้องเห็นอกเห็นใจนะครับแสดงท่าที่เห็นอกเห็นใจเขาได้นะครับรวมไปถึงเสนอแนวคิดแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสุภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ดูในข้อความเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามันมีทักษะและความสามารถอีก4อันนะครับที่

คนที่ทำงานบริการต้อนรับในโรงแรมโดยเฉพาะให้บริการกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีก็คือทักษะในเรื่องของการฟังนะครับต้องฟังให้เก่งต้องฟังให้เป็นนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจให้เร็วนะครับในสิ่งที่ลูกค้าพูดมานะครับฟังแล้วทำความเข้าใจเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับอีกอันนึงที่คนญี่ปุ่นต้องการก็คือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจจากเจ้าหน้าที่พนักงานไม่ใช่เขาบอกมาปัญหาอะไรต่างๆมาแล้วเราก็ทำหน้าเฉยเมยนะครับไม่สนอกสนใจอะไรเขาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยถูกใจคนญี่ปุ่นเท่าไหร่คนญี่ปุ่นจะชอบให้คู่สนทนาฟังแล้วเข้าใจแล้วก็รู้สึกอินรู้สึกร่วมไปกับเขาด้วยก็คือเขามีปัญหาเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขาด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยรีบแอคชั่นในเรื่องของทางแก้ไขนะครับเสนอแนวทางแก้ไขภาวะทำอย่างนี้ดีไหมนะครับอย่างรวดเร็วและสุภาพต่อไปนะครับอันนี้เป็นอีก 3-4 ทักษะและความสามารถนะครับที่ควรจะต้องมีนอกเหนือจากความสามารถทางภาษาต่างประเทศแล้วก็ความสวยความหล่อหรือบุคลิกภาพที่ดีแล้วนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับการให้บริการลูกค้านะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันนี้เราพูดถึงเรื่องการให้บริการในเวลาที่เขามีปัญหานะครับเกิดปัญหารู้สึกไม่พึงพอใจอะไรสักอย่างหนึ่งในโรงแรมของเราเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือ1ต้องรับฟังลูกค้านะครับรับฟังลูกค้าอย่างตั้งใจก่อนนะครับทำความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับแสดงความเห็นอกเห็นใจลูกค้านะครับต้องสามารถแสดงสีหน้าท่าทางนะครับเห็นอกเห็นใจลูกค้าเห็นอกเห็นใจต่อความเดือดร้อนที่ลูกค้าเจอเนี่ยให้ได้นะครับแล้วก็อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าทักษะอื่นๆเลยก็คือการหาทางแก้ไขนะครับเสนอทางออกของปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีที่สุดครับแน่นอนถ้าเราจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงไปอีกก็จะเป็นเรื่องของการที่หาทางแก้ไขแบบที่ไม่ให้เสียทั้งสองฝ่ายคือลูกค้าก็ไม่เสียประโยชน์โรงแรมก็ไม่เสียประโยชน์นะครับทำยังไงก็ได้ให้ทั้งสองฝ่ายเนี้ยพึงพอใจมากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราแก้ไขปัญหาลูกค้าพอใจแต่โรงแรมเสียกำไรหรือว่าขาดทุนอันนี้ก็คงจะไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับผู้ประกอบการเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานก็ต้องแก้ไขนะครับให้ทั้งสองฝ่ายเนี้ยได้ผลประโยชน์นะครับมีความพึงพอใจร่วมกันนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ครับเป็นแนวคิดในเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหานะครับสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของนะครับคำพูดพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการสอบถามหรือว่าในการให้ความช่วยเหลือลูกค้านะครับเมื่อลูกค้ามีปัญหานะครับแล้วก็เพียงแค่เขาทำสีหน้าไม่พอใจหรือว่าเขามีท่าทีที่ไม่ปกตินะครับถ้าเราเห็นแบบนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะเดินเข้าไปสอบถามเขาก่อนเลยว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้หรือท่านลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่พึงพอใจหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นจะต้องรอให้เขาเข้ามาบอกเราหรือมาปรึกษาเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องคอยสังเกตครับดูท่าทีของลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเขามีปัญหาเนี่ยนะครับการที่เราเดินเข้าไปสอบถามเขาเนี่ยก็จะทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันมีคนคอยสังเกตเขาและคอยที่จะให้ความช่วยเหลือครับคอยดูสุขดูทุกข์ของเขาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นประโยคแรกนะครับก็จะเป็นประโยคนี้นะครับกรณีที่เราสังเกตเห็นละนะครับว่ามีลูกค้านะครับมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเราก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะไปสอบถามเขาครับโดยใช้ประโยคนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เดินเข้าไปแล้วก็จะถามเขาใช่ไหมครับว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นหรือครับใช่ไหมครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับในกรณีที่เราต้องการจะถามคำถามลักษณะอย่างเงี้ยนะครับจะพูดประโยคลักษณะแบบเนี้ยนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นหรือครับเนี้ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคนะครับใช้คำพูดที่บอกว่าdo nasaimashitaka do nasaimashitaka นะครับก็จะให้ความหมายนะครับว่ามีอะไรเหรอครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับแล้วก็พอลูกค้าได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็จะมีแน่นอนนะครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้ยินภาษาญี่ปุ่นแบบนี้ก็เริ่มสบายใจละนะครับว่ามีคนที่คอยดูสุขดูทุกข์เขาอยู่มีคนที่คอยสังเกตความพึงพอใจต่างๆเขาอยู่นะครับแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับน่าจะช่วยเหลือเขาได้นะครับเขาก็จะรู้สึกวางใจขึ้นนะครับลองออกเสียงดูด้วยกันอีกสักครั้งนะครับประโยคนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับโดนนะไซ

ましたか？どうなさいましたか？どうなさいましたか？ครับทีนี้ในส่วนของตัวอักษรภาษาไทยนะครับที่ใช้ที่เขียนถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นออกมาให้นะครับโดนาไซมาชตากะครับขออนุญาตชะลอตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาในเรื่องของเสียงนะครับที่เราเคยเรียนไปเมื่อตอนชั่วโมงที่1 นะครับหลายท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาเจอรายการวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะติดตามมาตั้งแต่ตอนที่1แล้วนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดมาเจอรายการในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ดูตารางนะครับที่ใช้ถอดเสียงครับภาษาญี่ปุ่นด้วยกันสักนิดหนึ่งนะครับมีในประโยคนี้นะครับมีจุดอยู่ 2-3 จุดนะครับที่อยากจะให้พิจารณาดูร่วมกันก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้อย่างใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดที่อยู่ในวรรคที่ตัวอักษรที่อยู่ในวรรคที่4นะครับตัวอักษรที่อยู่ในวรรคที่4นะครับก็คือบรรทัดที่4นะครับก็คือตัวอักษรทาชิซึเทโทเนี่ยนะครับตัวทาชิซึเทโทเนี่ยนะครับพอเขียนนะครับเทียบเสียงเป็นตัวอักษรโรมันหรือว่าโรมาจิเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัว T หรือไม่ก็ตัว CH นะครับหรือไม่ก็ตัว TS เนี่ยนะครับเทียบเสียงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัว T หมดเลยแล้วก็พอถอดเสียงนะครับมาเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับในตารางที่เราดูด้วยกันไปในตอนชั่วโมงที่1 นะครับในตอนที่1เนี่ยเราก็จะใช้ตัวอักษรททหารเขียนเทียบเสียงนะครับทะจิซึเทโทครับทีนี้พอเราเขียนเราเอามาประกอบเสียงเหล่านี้นะครับมาประกอบเป็นประโยคแล้วออกเสียงเนี่ยนะครับอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาร่วมกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดไอ้ตัวททหารเนี่ยนะครับพอมันอยู่ต้นคำเนี่ยนะครับบางทีมันจะออกเสียงเป็นตัวททหารได้ชัดเจนนะครับเป็นตัวทะได้ชัดเจนแต่ว่าพอมันไปอยู่ท้ายๆคำเนี่ยนะครับบางครั้งเสียงททหารเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเสียงที่มันขุ่นขึ้นนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นเสียงต่อเต่าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งนะครับหลายคำนะครับที่เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรวรรคทะเนี่ยนะครับทาชิซึเทโทเนี่ยนะครับแล้วเวลาถอดเสียงแต่ควรจะต้องเป็นเสียงททหารนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเป็นเสียงต่อเต่าซึ่งเป็นไปได้ครับซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นประโยคเนี่ยที่เราดูกันไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโดนาไซมาชิตากะครับตัวนะมาชตะครับค่ะตรงตะที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับตัว TA เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเทียบเสียงเขียนเทียบเสียงตามตารางที่เราเรียนไปเนี่ยมันต้องเป็นตัวททหารสระครับแต่ว่าพอออกเสียงเร็วๆเนี่ยแล้วคนญี่ปุ่นออกเสียงเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นตัวทะที่อยู่ท้ายคำท้ายประโยคเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นเสียงขุ่นเสียงแน่นขึ้นนะครับก็เลยได้ยินเป็นเสียงต่อเต่านะครับมากกว่าเป็นเสียงททหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับบางท่านก็อาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งมันออกเสียงเป็นททหารตัวทีนะครับหรือว่าบางทีมันออกเสียงเป็นคล้ายๆเป็นต่อเต่าเลยตัวทีเนี่ยนะครับคำตอบก็คือว่ามันสามารถที่จะออกเสียงได้ทั้งสองเสียงและขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเสียงว่ามันอยู่ตรงไหนของคำหรือว่าของประโยคนะครับถ้าเราออกเสียงช้าๆชัดๆมันก็ออกเสียงเป็นโดนาไซมาชิตากะครับได้นะครับแต่ว่าพอเราออกเสียงเร็วเนี่ยครับตัว T เนี่ยมันมักจะออกเสียงเป็นตัวต่อเต่าครับได้ยินเป็นเสียงต่อเต่าซะมากกว่าโดนาไซมาชิตากะครับมาชิตากะครับในส่วนของเส้นใต้อันที่2นะครับบริเวณชุดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้เส้นที่2นะครับซาอิครับอันนั้นเขียนแบบแยกเสียงไว้ให้นะครับมันคือเสียงที่ประกอบไปด้วยเสียงซะกับเสียงอินะครับถ้าออกเสียงแยกกันหรือออกเสียงช้าๆก็จะออกเสียงว่าซาอิครับแต่ว่าหลายคนนะครับก็อาจจะได้ยินคนญี่ปุ่นออกเสียงครับโดนาไซมาชิตากะครับโดนาไซกลายเป็นเสียงตัวไซไปเลยนะครับซึ่งอันไหนมันคือเสียงอะไรกันแน่นะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับลักษณะของการออกเสียงว่าคุณออกเสียงเร็วนะครับแล้วก็ออกเสียงรวบเสียงเนี้ยครับมากน้อยขนาดไหนถ้าคุณออกเสียงช้าแล้วก็ออกเสียงแยกเสียงมันก็จะออกเสียงว่าโดนาไซมาชิตากะนาไซ
นะไซนะครับแต่ถ้าเกิดคุณออกเสียงเร็วแล้วก็ออกเสียงรวบคำมันจะกลายเป็นโดนะไซโดนัสไซนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้งสองอันนะครับลองสังเกตดูคนญี่ปุ่นออกเสียงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับในจุดต่างๆที่บอกไปนำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับลองฟังคนญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าของภาษาออกเสียงดูนะครับแล้วก็จะเห็นถึงจุดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะยังไม่มีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเป็นชาวญี่ปุ่นก็อาจจะฝึกการฟังเสียงแล้วก็ออกเสียงตามจากสื่อต่างๆที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงคลิปเพลงญี่ปุ่นหรือว่าคลิปซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะครับลองฝึกฟังนะครับก็จะได้ยินเสียงต่างๆเหล่านี้นะครับประกอบนะครับแล้วยิ่งถ้าฝึกออกเสียงตามนะครับก็จะทำให้สามารถที่จะออกเสียงได้คล้ายแล้วก็ใกล้กับเจ้าของภาษาคือชาวญี่ปุ่นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้เป็นคำพูดพื้นฐานที่ใช้ในการสอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าเมื่อมีปัญหาประโยคแรกคำพูดแรกนะครับโดนัสไซมาชตากะครับโดนัสไซมาชตากะแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับให้ท่านผู้ชมที่เรียนไปแล้วได้ทบทวนกันแล้วก็ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับลองไปดูคำพูดอื่นๆนะครับที่ใช้ในการพูดเพื่อที่จะสอบถามนะครับให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าในกรณีที่เขามีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เขาไม่พึงพอใจหรือว่ามีปัญหาเดือดร้อนอะไรต่างๆในโรงแรมของเรานะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับต่อให้เรามีการบริหารจัดการการเตรียมการให้บริการอย่างดีแล้วก็ตามแต่บางครั้งมันก็มีเหตุสุดวิสัยเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับที่เราล้างทำความสะอาดอย่างดีนะครับปรากฏว่ามีอุบัติเหตุไฟตกขึ้นมานะครับแล้วก็แอร์ตัวหนึ่งที่ใช้งานมานานก็เสียวันนั้นพอดีอะไรเงี้ยนะครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เป็นเหตุการณ์สุดวิสัยจริงๆครับแต่เมื่อมีปัญหาแล้วหน้าที่ของเราอันแรกคือต้องขอโทษก่อนนะครับแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือให้ได้นะครับรวมไปถึงกรณีต่างๆอย่างเช่นลูกค้าอาจจะวางของไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงนั้นนิดนึงแล้วเดินกลับมาตรงนี้ปรากฏของที่วางไว้หายไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ทั้งโดนขโมยหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้งมีคนหยิบผิดไปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ที่ตรงบริเวณล็อบบี้หรือว่าส่วนที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเนี่ยสังเกตเห็นเนี่ยต้องรีบเข้าไปหานะครับถ้าเห็นท่าลูกค้าไม่ดีละนะครับดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาอะไรสักอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องรอให้เขาเดินมาบอกเราสังเกตเห็นแล้วก็เข้าไปถามเขาเลยโดยใช้ประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับประโยคแรกโดนัสไซมาชิตากะหรือประโยคนี้ก็ได้นะครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับนานิคะโอโคมาริเดโชกะครับนานิคะโอโคมาริเดโชกะครับหรือจะเป็นประโยคนี้นะครับเป็นประโยคนี้ก็ได้นะครับโดโนโยนะมอนไดเดโชกะโดโนโยนะมอนไดเดโชกะรวมไปถึงนะครับประโยคนี้นะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับสมมติแอร์เสียนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะครับเราเตรียมพร้อมอย่างดีแล้วนะครับหรือของที่วางไว้เนี่ยนะครับแล้วมันไม่มีเจ้าของนะครับพนักงานไม่มีคนที่อยู่ใกล้ๆเลยนะครับมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงแรมอยู่แล้วของโรงแรมอยู่แล้วที่จะต้องเก็บของชิ้นนั้นเนี่ยนะครับไปวางไว้ในที่ที่มันปลอดภัยนะครับยิ่งสมัยนี้มีเรื่องของการก่อการร้ายอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันเป็นของใครแล้วมีอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเนี่ยครับเอาของวางไว้แล้วอยู่บางทีแกก็เดินไปตรงอื่นระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเก็บของชิ้นนั้นไปวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับแล้วก็พอลูกค้ากลับมาลูกค้าอาจจะตกใจว่าหาของไม่เจอทำไมถึงเอาของฉันไปล่ะนะครับหน้าที่ของเราก็ต้องแจ้งท่านให้ทราบนะครับว่าของไม่สามารถจะวางไว้ที่ตรงนี้ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันกับลูกค้าคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องขออนุญาตนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้นิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาเราแจ้งเหตุและผลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเราก็ขอโทษนะครับกล่าวขอโทษลูกค้านะครับอย่างสุภาพต่อไปด้วยอย่างเช่น
ประโยคที่คนไทยชอบพูดบ่อยๆนะครับกราบออกขออภัยในความเดือดร้อนครับลูกค้าเดินหาของอยู่เป็นนานสองนานเนี่ยนะครับทำให้เขาเดือดร้อนกราบขออภัยในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องดังกล่าวด้วยนะครับนะครับลูกค้าก็จะมีความรู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะหงุดหงิดอยู่เนี่ยพอเจอประโยคที่มันเป็นประโยคขอโทษแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้หายโกรธนะครับหรือบางคนก็โกรธน้อยลงนะครับกว่าตอนแรกที่รู้สึกหงุดหงิดมากๆนะครับประโยคกราบขออภัยในความเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ภาษาญี่ปุ่นก็มีหลายอันนะครับอันที่หนึ่งก็เป็นประโยคนี้นะครับโกเมะวะคุโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนโกเมะวะคุโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนครับอีกประโยคนึงคือประโยคนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ขออภัยในที่ทำให้ท่านเดือดร้อนนะครับอีกประโยคนึงก็มีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเป็นการขออภัยที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกขึ้นนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคนี้สำนวนนี้นะครับโกฟูเบนโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนโกฟูเบนโอโอคาเคชิเตะโมชิวะเคโกไซมาเซนเหล่านี้ก็จะเป็นประโยคพื้นฐานนะครับประโยคพื้นฐานที่ใช้ในการเข้าไปนะครับเพื่อที่จะสอบถามนะครับถึงปัญหานะครับหรือว่าเหตุขุกขลักอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับลูกค้านะครับรวมไปถึงพอเราทราบเหตุขุกขลักหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มันเกิดขึ้นนะครับจากการบริหารจัดการของเราหรือว่าการทำงานของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอโทษขอโพยนะครับอย่างเหมาะสมนะครับก็ใช้รูปประโยคต่างๆเหล่านี้ที่นำเสนอไปนะครับทีนี้โอกาสครับที่เราจะเจอกับคอมเพลนหรือว่าโอกาสที่เราจะเจอกับปัญหาของลูกค้าเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมันมีเยอะมากไปหมดเลยนะครับแต่ว่านำปัญหาที่ได้รับการสำรวจมานะครับแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับในโรงแรมนะครับคือในตำแหน่งของฟอนต์เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเรื่องเนี่ยนะครับมากที่สุดครับก็คือเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับคือมันเป็นประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องของการที่เครื่องปรับอากาศมันเสียหรือมันชำรุดมันใช้งานไม่ได้เสมอไปนะครับจากข้อมูลที่ทำการสำรวจมาเนี่ยนะครับจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเนี่ยนะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาในทำนองเดียวกันว่าเรื่องของเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงนะครับถูกร้องเรียนหรือว่าถูกบ่นเนี่ยจากลูกค้าเนี่ยมากที่สุดสาเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเครื่องปรับอากาศมันเก่าหรือมันเสียอะไรต่างๆแต่มันเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันไปนะครับคนบางคนก็มีความหนาวรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่มันเป็นอุณหภูมิมันไม่มีอุณหภูมิไหนที่มันพอดีสำหรับลูกค้าทุกคนไปซะหมดนะครับก็คือแต่ละคนก็จะมีความชอบความหนาวความร้อนเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นพอเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรงแรมที่เป็นโรงแรมที่เป็นเครื่องปรับอากาศแบบเซ็นเตอร์แอร์ที่เปิดแล้วก็ไม่สามารถจะไปปรับอุณหภูมิได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของล็อบบี้หรือว่าในส่วนของห้องอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในห้องพักส่วนตัวของลูกค้าเองก็ตามเนี่ยนะครับบางที25องศาเนี่ยนะครับเป็น25องศาที่เครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่ก็จะเย็นกว่า25องศาของเครื่องที่ลูกค้าใช้ที่บ้านนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะรู้สึกว่าแอร์มันปรับไม่ได้นะครับมันเย็นเกินไปมันร้อนเกินไปพอปรับอุณหภูมิสูงขึ้นก็ร้อนเกินไปอีกอะไรต่างๆเงี้ยนะครับก็มีก็ทำให้มีเรื่องของการบ่นการร้องเรียนการคอมเพลนในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับอีกอย่างนึงก็คือก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าก็เป็นอีกประเด็นสำคัญหนึ่งที่เครื่องปรับอากาศนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นในการปรับเปลี่ยนซื้อใหม่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะใช้งบประมาณมากดังนั้นเนี่ยในโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องปรับอากาศเครื่องที่ใช้มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะยิ่งควบคุมอุณหภูมิได้ยากลำบากมากขึ้นก็เลยเป็นประเด็นที่มักจะเจอนะครับการบ่นการร้องเรียนเนี่ยจากลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมากนะครับประโยคแบบไหนนะครับที่เราจะได้ยินนะครับประโยคภาษาญี่ปุ่นแบบไหนที่เราจะได้ยินมาจากลูกค้านะครับในกรณีในสถานการณ์ที่ลูกค้าบ่นว่าเครื่องปรับอากาศมันใช้ไม่ได้มันเสียเนี่ยนะครับก็คือประโยคลักษณะแบบนี้นะครับ
แอร์คงกะอุโกคิมาเซนครับแอร์คงกะอุโกคิมาเซนแอร์มันเสียนะแอร์มันใช้ไม่ได้ครับมันก็อาจจะไม่เสียซะทีเดียวแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามอุณหภูมิหรือว่าความร้อนความเย็นที่ลูกค้าตัวอักษรเล็กมากมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการบ่นการคอมเพลนจากลูกค้าเหมือนกันครับเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นนะครับแอร์เสียนะครับแอร์คงก็อุโกคิมาเซนครับเปิดแล้วมันไม่ทำงานครับกรณีแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่โรงแรมนะครับพนักงานต้องทำอย่างไรนะครับก็อย่างที่เราเรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับก็ต้องถ้าเกิดว่าเขามาพูดต่อหน้าเลยตัวต่อตัวที่ตรงฟรอนต์เนี่ยนะครับเราต้องฟังเขาให้เรียบร้อยเลยนะครับจนแกพูดเสร็จแล้วแล้วก็ต้องทำสีหน้าที่รู้สึกเสียใจรู้สึกเดือดร้อนไปกับลูกค้าด้วยร้อนแย่เลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยครับต้องทำหน้าแสดงความรู้สึกให้เห็นว่าเรามีท่าทีที่เห็นอกเห็นใจนะครับจากนั้นเราก็รีบครับที่จะขอโทษนะครับแล้วก็แอคชั่นในเรื่องของวิธีการแก้ไขต่อไปอย่างเช่นเคสนี้นะครับประโยคนี้นะครับที่นำเสนอเนี่ยเป็นประโยคที่แจ้งให้กับลูกค้าทราบนะครับว่าก็จะรีบครับทำการตรวจสอบให้ทันทีนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคบอกว่าซึกุนิคาคุนิตาชิมาสึครับซึกุนิคาคุนิตาชิมาสึครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวทางเราจะรีบเช็คให้ทันทีเลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ยนะครับซึกุนิคาคุนิตาชิมาสึหรือบางครั้งนะครับเราก็อาจจะส่งนะครับให้ช่างเทคนิคเนี่ยนะครับไปซ่อมนะครับไปช่วยเหลือนะครับไปดูให้เลยนะครับประโยคก็จะบอกว่าจิจูซึเช่าโอเฮยาเอะบุคาวาเซมาสึจิจูซึเช่าโอเฮยาเอะบุคาวาเซมาสึครับอันนี้ก็คือจะส่งช่างเทคนิคไปที่ห้องพักของท่านเลยนะครับกรณีต่อไปนะครับเป็นกรณีที่สมมติกุญแจห้องหายนะครับกุญแจห้องหายอันนี้ก็เป็นเบอร์2ครับของเรื่องที่ถูกขอความช่วยเหลือนะครับอาจจะมีทั้งคอมเพลนด้วยมีทั้งขอความช่วยเหลือด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือก็คือการที่ทำกุญแจห้องหายการทำกุญแจห้องหายกับอีกเคสหนึ่งนะครับที่จะมีบ่อยๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกุญแจก็คือว่ากุญแจเปิดไม่ได้ครับกุญแจไม่หายแต่กุญแจเปิดไม่ได้นะครับคือวิธีการเปิดกุญแจของห้องพักในโรงแรมเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นกุญแจแบบเดิมๆนะครับเป็นดอกๆเนี่ยครับแล้วก็มีวิธีการหมุนที่จะต้องหมุนหลายๆรอบนะครับก่อนจะเปิดได้เนี่ยบางทีลูกค้าที่คุ้นชินกับการเปิดกุญแจแบบง่ายๆเปิดคลิกเดียวแล้วก็เปิดได้เลยเนี่ยนะครับหมุนคลิกเดียวแล้วเปิดได้เลยเนี่ยก็อาจจะไม่ชินแล้วก็ทำให้เปิดไม่ได้นะครับรวมไปถึงปัจจุบันนี้เราก็จะสั่งใช่ไหมครับเวลาเราไปพักโรงแรมก็จะเป็นการ์ดเป็นคีย์การ์ดนะครับแตะก็แล้วเสียบก็แล้วยังไงก็แล้วก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนด้านเสียบเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วก็ทำไม่ได้นะครับก็มีบ้างเหมือนกันนะครับอาจจะต้องแตะครับแล้วก็ต้องให้ห่างจากตัวแผงรับวงจรเนี่ยตรงแผงวงจรเนี่ยนะครับเพื่อจะให้สัญญาณมันสื่อสารกันเนี่ยระยะนึงนะครับไม่ใช่แตะปุ๊บแล้วปล่อยเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมระบบของแต่ละโรงแรมซึ่งลูกค้าบางคนก็อาจจะใจร้อนด้วยหรือบางคนก็อาจจะไม่คุ้นชินด้วยอย่างแคบก็ก่อให้เกิดเป็นปัญหานะครับกลายเป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นการร้องเรียนการคอมเพลนเข้ามานะครับในกรณีที่ทำกุญแจหายนะครับซึ่งเป็นกรณีที่พบบ่อยนะครับลูกค้าจะพูดว่าอย่างไรนะครับในกรณีแบบนี้ลูกค้าก็จะบอกว่าเฮียโนคากิโอนาคุชเตชิไมมาสตาเฮียโนคากิโอนาคุชเตชิไมมาสตาครับทำกุญแจห้องหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะลืมไว้ในห้องด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ไม่มีนะครับออกมาจากห้องแล้วแล้วก็กุญแจหายไปแล้วนะครับออกไปเดินไปนู่นไปนี่มาแล้วก็จะเข้าห้องหากุญแจไม่เจอเฮียโนคากิโอนาคุชเตชิไมมาสตาครับกรณีแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่โรงแรมก็จะต้องช่วยเหลือนะครับก็แน่นอนมันคงมีกุญแจสำรองอะไรต่างๆนะครับที่จะช่วยเปิดห้องให้ลูกค้าได้หรือว่าให้ลูกค้ายืมไปก่อนแล้วก็ค่อยเอามาคืนทีหลังได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม
เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นคือลูกค้าเข้ามาในโรงแรมจำนวนมากเนี่ยเราจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครใช่ไหมครับลูกค้าคนนี้เป็นคนที่เช็คอินเข้าพักห้องนี้จริงหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ไงครับเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับ

ดังนั้นเนี่ยเคสของการที่ทำกุญแจห้องหายแล้วเราต้องให้กุญแจดอกใหม่หรือว่าเราต้องไปเปิดห้องให้เขาเนี่ยนะครับเราลูกเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยก็เลยจะจำเป็นจะต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนนิดนึงนะครับว่าเป็นคนที่เช็คอินเข้าพักห้องนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีสิทธิ์เปิดให้ครับไม่มีสิทธิ์รับกุญแจไปแน่นอนใช่ไหมครับวิธีการคอนเฟิร์มก็ดูบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารสำแดงตนของแต่ละคนนะครับซึ่งถ้าเป็นชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นพาสปอร์ตนะครับที่เขาถือเดินทางเข้ามาในประเทศมาท่องเที่ยวที่ประเทศของเราครับเพราะฉะนั้นเคสนี้พอเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะทำอันดับแรกก็คือขออนุญาตครับตรวจสอบพาสปอร์ตหน่อยได้ไหมนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคแบบนี้พูดนะครับพาสปอร์ตโตคาคุนิซาเซเตอิตาดะเคมาสกะพาสปอร์ตโตคาคุนิซาเซเตอิตาดะเคมาสกะขออนุญาตตรวจสอบพาสปอร์ตหรือเอกสารยืนยันตัวตนของท่านหน่อยได้ไหมครับว่าท่านเป็นคนคนเดียวกับที่เช็คอินเข้าพักในห้องนี้นะครับพาสปอร์ตโตคาคุนิซาเซเตอิตาดะเคมาสกะครับต่อไปนะครับสถานการณ์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเสียงดังนะครับเป็นเรื่องของเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานโรงแรมนะครับก็มักจะได้รับการร้องเรียนนะครับเรื่องของเสียงที่ดังเกินไปอาจจะเป็นเสียงที่ดังมาจากห้องข้างๆหรือว่าอาจจะเป็นเสียงที่ดังมาจากส่วนอื่นๆของโรงแรมอย่างเช่นบางโรงแรมมีดิสโกเทคมีผับอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ห้องพักก็อาจจะอยู่ชั้นที่มันไม่ไกลไปจากตรงบริเวณนั้นก็อาจจะบางคนเขาก็ไวต่อความรู้สึกมากเขาได้ยินเสียงอะไรเบาๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันรำคาญเนี่ยนะครับหรืออย่างเช่นห้องที่มันอยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นโรงแรมขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักเนี่ยนะครับชั้นอยู่ชั้น2ชั้น3แล้วมันใกล้กับถนนหรือว่าใกล้กับสถานที่ที่มีคนเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเสียงดังนะครับลูกค้ามาบ่นหรือมาคอมเพลนโดยใช้ประโยคในลักษณะแบบนี้นะครับโทนาริโนเฮยากะอุรุไซเดสโทนาริโนเฮยากะอุรุไซเดสครับห้องข้างๆเสียงดังมากนะครับโทนาริโนเฮยากะอุรุไซเดสครับสิ่งที่ต้องทำนะครับครับก็คือขอโทษก่อนเลยนะครับคือจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะครับในยิ่งถ้ามันเป็นในกรณีที่ห้องข้างๆเขาเสียงดังเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ความผิดของเราก็เป็นห้องข้างๆเขาทำนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คืออะไรใครจะผิดใครจะถูกไม่สนนะครับเราขอโทษไว้ก่อนนะครับหน้าที่ของเราคือเราขอโทษไว้ก่อนอาจจะเป็นเซนส์ของการที่ขอโทษสาเหตุอาจจะเป็นห้องกำแพงห้องมันบางเกินไปสร้างโรงแรมมาทำให้แล้วก็กำแพงห้องบางเกินไปก็เลยทำให้คุณได้ยินเสียงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นในเซนส์แบบนั้นหรือว่าในแนวคิดแบบนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าใครทำผิดใครทำถูกนะครับหน้าที่ของโรงแรมเราเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกก็คือเมื่อลูกค้าคอมเพลนก็คือขอโทษนะครับก็ใช้ประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่เรียนไปตอนต้นนะครับโกเมวาคุโอโอคาเคชิเตะโมชิวาเคโกไซมาเซนโกเมวาคุโอโอคาเคชิเตะโมชิวาเคโกไซมาเซนขออภัยที่สร้างความรบกวนให้แก่ท่านขออภัยที่สร้างความรบกวนให้แก่ท่านแล้วเราก็อาจจะครับ take action ต่อไปนะครับสุกุนิไทโออิตาชิมัสสุกุนิไทโออิตาชิมัสครับเดี๋ยวจะดำเนินแก้ไขให้ทันทีครับครับเราก็อาจจะเดินไปแล้วไปตรวจสอบดูนะครับว่าห้องข้างๆนั้นเขาเสียงดังจริงหรือเปล่าถ้าเขาเสียงดังจริงก็คงจะต้องไปเตือนไปขอความร่วมมือนะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนนะครับก็งดใช้เสียงที่ดังเกินไปนะครับแต่ว่าประเด็นในเรื่องของเสียงดังเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับประเด็นในเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับก็คือว่ามันเป็นรสนิยมนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับที่แต่ละคนนั้นเนี่ยมีความไวต่อสัมผัสเหล่านี้ที่แตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ดังเลยนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไวต่อเสียงนะครับไวต่อสัมผัสเหล่านี้มากนะครับเพราะฉะนั้นได้ยินเสียงเพียงเล็กน้อยนะครับเขาก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงแรมก็จะต้องหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดอย่างเช่นอาจจะต้องมี
ลิสต์ของแผนผังโรงแรมนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้เลยว่าห้องไหนโซนไหนเนี่ยเป็นโซนที่เสียงดังนะครับถ้ามันติดถนนติดสระว่ายน้ำหรือว่าอยู่ใกล้กับผับหรือว่าดิสโกเทคที่อยู่ในโรงแรมนะครับโซนนี้ก็คือโซนที่เสียงดังนะครับมีเสียงรบกวนเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะอยู่ในโซนนี้ได้ต้องเป็นลูกค้าที่ไม่คิดมากไม่คิดเยอะนะครับแล้วก็ไม่ไวต่อสัมผัสในเรื่องของเสียงมากเตรียมไว้เลยว่าโซนไหนเป็นโซนที่เงียบกริบครับเป็นโซนที่เงียบกริบโซนนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ไวต่อเรื่องของเสียงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานโรงแรมก็จะมีก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการห้องพักลักษณะแบบนี้นะครับเตรียมตัวไว้อยู่แล้วนะครับบางครั้งเขาจะแบ่งโซนไว้แล้วเขาก็จะจ่ายห้องตามความเหมาะสมไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาคอมเพลนเนี่ยแล้วลูกค้าอยากจะขอเปลี่ยนห้องเนี่ยเขาจะมีห้องที่เขาจะรู้ลักษณะของห้องเลยว่าห้องถ้าลูกค้าคอมเพลนเรื่องของกลิ่นบุหรี่ต้องไปห้องอยู่โซนนี้ห้องโซนนี้เป็นห้องที่ไม่เคยให้ใครได้สูบบุหรี่เลยเพราะฉะนั้นไม่มีกลิ่นบุหรี่แน่นอนหรือว่าถ้าลูกค้าคอมเพลนในเรื่องของเสียงต้องไปอยู่ในโซนนี้นะครับเขาจะมีเตรียมไว้ในสำรองนะครับสำหรับกรณีฉุกเฉินลักษณะแบบนี้อยู่แล้วครับลูกค้าขอเปลี่ยนห้องนะครับลูกค้าขอเปลี่ยนห้องคือมันแก้ไขไม่ได้จริงๆเพราะว่าลูกค้าห้องข้างๆก็ไม่ได้เสียงดังอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็ตำแหน่งของห้องจริงๆแล้วมันก็อยู่ติดถนนจริงๆแหละหรือไม่ก็จะไปขอให้ปิดถนนรถยนต์ไม่ผ่านก็เป็นไปไม่ได้นะครับเคสแบบนี้เมื่อรายงานให้กับลูกค้าทราบไปแล้วเนี่ยนะครับขอโทษไปเรียบร้อยแล้วบางครั้งลูกค้าก็อาจจะไม่ไหวจริงๆครับเดินทางมาพักผ่อนหรือว่าเดินทางมา business trip เนี่ยนะครับแล้วต้องทำงานวันรุ่งขึ้นแล้วถ้าไม่ได้นอนเนี่ยคงแย่อะไรเงี้ยนะครับเคสแบบนี้ลูกค้าก็อาจจะอยากจะขอเปลี่ยนห้องครับซึ่งในความเป็นจริงก็สามารถทำได้อย่างที่แจ้งไปว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรต่อโรงแรมมากนักในกรณีที่มันมีห้องว่างนะครับก็ถ้าลูกค้าจะขอเปลี่ยนห้องลูกค้าก็จะพูดประโยคที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเฮียโอคาเอเตอิตาดาเคมาสกาเฮียโอคาเอเตอิตาดาเคมาสกาก็จะให้ความหมายเป็นการขอช่วยเปลี่ยนห้องให้หน่อยได้ไหมสามารถเปลี่ยนห้องได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำการตรวจสอบนะครับให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีห้องว่างนะครับก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าแต่ว่าถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนให้ได้จริงก็อาจจะต้องดำเนินการในขอโทษขอโพยแล้วก็อาจจะแก้ไขด้วยวิธีการอื่นต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับเขาพูดมาแบบนี้นะครับเฮลคาเอเตอิตาดาเคมาสกานะครับโดยมากแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยจะต้องตอบกลับไปว่ายังไงก็จะตอบกลับมาไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือคูจิซึโอคาคุนิตาชิมัสคูจิซึโอคาคุนิตาชิมัสครับเดี๋ยวจะขออนุญาตตรวจสอบห้องว่างให้ก่อนนะครับว่ามีห้องว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพอตรวจสอบห้องว่างแล้วก็ค่อยรายงานไปนะครับว่ามีห้องว่างน่าจะทำการเปลี่ยนให้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ามีห้องว่างก็ถือว่าดีไปนะครับสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ในเบื้องต้นนะครับดีกว่าไม่มีห้องว่างนะครับไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนเนี่ยลูกค้าก็คงเหนื่อยก็คงลำบากนะครับแล้วก็แน่นอนส่งผลต่อความพึงพอใจนะครับของลูกค้าแน่นอนนะครับกรณีลูกค้าทำของหายนะครับทำของหายซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเป็นทำหล่นลืมไว้ที่ไหนสักที่นึงอะไรเงี้ยครับในบริเวณของโรงแรมไม่ค่อยทำของในห้องพักหายนะครับเพราะว่าแม่บ้านหรือว่าเมดที่ทำงานทำความสะอาดในที่สามารถเดินเข้าไปในห้องพักในโรงแรมห้องพักของลูกค้าเนี่ยนะครับที่อยู่ภายในโรงแรมเนี่ยได้เนี่ยก็รู้แล้วแต่เป็นบุคคลที่ถูกคัดสรรมานะครับว่าไม่มีพฤติกรรมที่จะไปหยิบจับของลูกค้าแน่นอนนะครับรวมไปถึงเขามีลิสต์รายชื่อนะครับของบุคคลที่ทำงานเหล่านี้อย่าง

ชัดเจนนะครับว่าคนนี้ทำห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าของหายในห้องนี้คนคนนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็ต้องตามก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในของที่หายไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็จะไม่หยิบจับของลูกค้าแล้วเขาก็จะค่อนข้างดูแลด้วยซ้ำไปเข้าห้องออกก็จะปิดประตูล็อกก่อนอย่างดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้าไปหยิบของลูกค้าได้ดังนั้นของที่วางไว้ในห้องก็จึงมักไม่ค่อยหายแต่มันจะไปหายตรงที่ลูกค้าเดินไปสระว่ายน้ำแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็ลืมนะครับแล้วก็มีคนหยิบไปหรือว่าเข้าห้องน้ำแล้ววางไว้หรือว่าทำหล่นตอนที่นั่งอยู่ที่ล็อบบี้อะไรต่างๆนะครับก็จะมีอยู่บ้างเหมือนกันครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งปัญหาที่ได้รับการขอความช่วยเหลือจากลูกค้านะครับเป็นอันดับที่5นะครับกรณีที่ลูกค้าของหายนะครับอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์หายนะครับลูกค้าจะพูดว่ายังไงนะครับลูกค้าก็จะบอกว่าไซฟูนักคุชิมาสตะไซฟูนักคุชิมาสตะทำกระเป๋าตังหายครับหายที่ไหนหายในโรงแรมนะครับคือถ้าไม่หายไปหายข้างนอกนี่คงช่วยอะไรไม่ได้ละนะครับแต่หายในโรงแรมนี่แหละก็เลยมาแจ้งนะครับซึ่งถ้ามีคนมาเก็บมาให้นะครับก็โชคดีไปนะครับก็เอาคืนให้ไปเลยนะครับอาจจะสอบถามนิดนึงนะครับว่ากระเป๋ามีลักษณะอย่างไรสีอะไรข้างในมีอะไรนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าเป็นเจ้าของจริงๆแล้วเราก็คืนให้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครเอามาให้แล้วเราก็บอกเขาไม่มีใครเอามาให้ไม่มีใครมาคืนนะครับลูกค้าก็คงจะเศร้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอคชั่นก่อนนะครับแสดงท่าที่เห็นอกเห็นใจแล้วก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือก่อนอย่างเช่นอาจจะสอบถามกลับไปอิซุโกโรนักคุซาเรมาชิตะกะครับหายไปตอนไหนครับช่วงไหนครับตอนกินข้าวตอนเช้าหรอหรือว่าตอนสายหรือว่าตอนไหนครับอิซุโกโรนักคุซาเรมาชิตะกะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าหายไปช่วงไหนนะครับคุณเห็นมันตอนสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับรีบ take action ไปนะครับจากนั้นแล้วก็รีบบอกว่าเราจะรีบพยายามค้นหาให้นะครับก็หาในบริเวณโรงแรมคันไนโอคาคุนิตาชิมัสึคันไนโอคาคุนิตาชิมัสึครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบตรวจเช็คให้จะค้นหาให้ภายในโรงแรมนี้นะครับจะให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบในแต่ละชั้นเนี่ยช่วยหาให้นะครับครับเคสแบบนี้ลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือในระดับหนึ่งนะครับต่อให้เขาหาไม่เจอจริงๆนะครับมันหายไปแล้วมันถูกคนอื่นหยิบเอาไปนอกโรงแรมแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าโรงแรมก็ได้ทำหน้าที่นะครับในการรับฟังปัญหานะครับแล้วก็รวมไปถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจร่วมกับลูกค้านะครับรวมไปถึงแก้ไขปัญหาโดยการช่วยค้นหาอย่างเร็วที่สุดช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้ลูกค้าทำอย่างดีที่สุดแล้วนะครับลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสุดวิสัยจริงๆอ่ะนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของโรงแรมเลยนะครับและยิ่งถ้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็จะยิ่งง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ลูกค้าไปติดตามเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยกลับคืนมาได้ง่ายขึ้นครับต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับเป็นปัญหาที่เจอบ่อยๆนะครับในการให้บริการลูกค้าที่โรงแรมนะครับก็จะเป็น5สถานการณ์หลักๆนะครับที่จะเจอบ่อยๆครับแต่มีอันนึงที่เป็นทิปนะครับที่ผู้เรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับเขาฝากไว้ในเรื่องของของหายของลูกค้านะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยนะครับพนักงานแม่บ้านเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามอย่างเช่นในส่วนของสระว่ายน้ำเนี่ยครับเมื่อเก็บของคืนได้แล้วเนี่ยนะครับเจอของอะไรก็ตามจะเจอในห้องน้ำจะเจอตรงทางเดินหรือเจอตรงสระว่ายน้ำจะเจอที่ไหนก็ตามจะต้องมีโซนต้องมีจุดนะครับโดยซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเป็นตรงฟอนเนี่ยแหละจะเป็นจุดที่รับของมาวางไว้มาเก็บไว้นะครับจะไม่ใช่เก็บไว้ที่ตัวเองครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโดยมากแล้วเวลาของหายเนี่ยเขาก็เดินหาแต่เขาเดินหาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินมาถามที่ฟอนต์เนี่ยครับว่ามีใครเก็บของเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาหลายครั้งนะครับหลายโรงแรมที่ทำก็คือว่าเจ้าหน้าที่พอเก็บของได้แล้วไม่รีบเอามาคืนที่ฟอนต์ไม่รีบเอามาฝากไว้ที่ฟอนต์ซึ่งตรงเนี้ยทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจมากว่าเก็บของได้แล้วทำไมเก็บไว้กับตัวเองล่ะทำไมไม่เอามาคืนส่วนกลางอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทิปนึงเป็นอีก

ประเด็นหนึ่งที่ในส่วนของเรื่องของของหายนะครับที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานโรงแรมจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องให้ความสำคัญครับใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานร่วมกันนะครับเหล่านี้นะครับเป็นเนื้อหาข้อมูลของ

และต้อนรับในโรงแรมของวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการต้อนรับนะครับการให้บริการในเวลาที่ลูกค้านะครับประสบกับปัญหานะครับแน่นอนครับเราไม่ค่อยอยากจะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะครับปัญหาในชีวิตของเราก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและลูกค้าบางคนก็อาจจะมีอารมณ์เย็นอารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้รับผลกระทบจากปฏิสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ว่ามันคือส่วนหนึ่งของงานนะครับโดยเฉพาะงานของการให้บริการนะครับดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของทักษะครับที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการวาง mindset นะครับหรือว่าวางกรอบแนวคิดนะครับว่างานบริการนั้นมันเป็นงานที่เราจะต้องพบปะกับคนหลากหลายนะครับหลากหลายรูปแบบครับแล้วก็ลักษณะการพูดการจาการท่าทีของลูกค้าแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับเราอาจจะต้องทำใจเตรียมพร้อมนะครับที่จะเจอกับปัญหาแล้วก็การใส่อารมณ์นะครับที่อาจจะไม่ค่อยดีมากนักจากลูกค้านะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คนที่จะทำงานในสายนี้นะครับควรจะให้ความสำคัญแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้แกร่งพอที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปพร้อมๆกับลูกค้าได้นะครับหวังว่าความรู้วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนไม่มากก็น้อยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316

0: องศาเซลเซียสโดยแก๊สโลเชียมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เวียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทำผิวพรรณทำความสะอาดบำรุงผิวและขนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคาย
1: ค่ะอาจารย์พัชรินทร์เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
1: ใช่
0: แล้ววันนี้เป็นตอนที่6
1: ใช่ค่ะตอนที่6
0: วันนี้เนี่ยจะเป็นผิวพรรณที่เกี่ยวกับน้ำยาล้างตา
1: ใช่น้ำยาแล้วก็น้ำยาล้างหู
0: เนาะเราจะแค่เช็ดก็ได้นะไม่ต้องล้างก็ได้นะคะนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็หมายถึงว่าใช้ได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวเนาะอะไรที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงนะคะก็สามารถใช้ได้หมดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับตัววัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเราใช้วัตถุดิบนะฮะในกลุ่มเครื่องสำอางนะคะที่เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็สารสกัดเนี่ยเราก็จะเน้นธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เน้นธรรมชาติเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็เราจะมีตัวที่ลดอาการระคายเคืองนะป้องกันอาการแพ้และพวกนี้นะคะนะเพราะว่าเรารู้ดีว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์เลี้ยงน่ะแสดงว่าเจ้าของต้องมีความรัก
1: ใช่ค่ะรัก
0: ใช่ไหมคะนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็ติดตามนะ
1: ใช่อ
0: ย่างละเอียดเลยนะกระบวนการทำเนี่ยซึ่งวันนี้จริงๆแล้วน้ำยาพวกนี้มันทำไม่ยากเลย
1: ทำง่ายมากค่ะอาจารย
0: ์มีวัตถุ
1: อุปกรณ์ก็ไม่เยอะใช่ค่ะ
0: ผสมออกมาได้เลย
1: แล้วก็สารที่เรานำมาเข้าสู่วันนี้ก็คือเป็นหาง่ายค่ะอาจารย์คือมีขายทั่วไปตามร้านทั่วไปได้เลยอะค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าเราจะนำเอาสารแปลกๆมาให้ท่านผู้ชมไปลองใช้หรือเปล่านะคะแต่อันนี้ก็คือเราหามาแล้วค่ะที่แบบว่าท่านผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านค่ะง่าย
0: ๆนะอันนี้ก็จัดอยู่ในพวกเครื่องสำอาง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางของสัตว์เลี้ยงนะ
1: ใช่ค่ะยังไม่มีค่ะ
0: ถ้าประเภทของผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยจัดอยู่ในเครื่องสำอางไม่ได้มีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายนะก็สามารถจดใช้ขายได้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะคือจัดจำหน่ายได้เลย
0: แค
1: ่ฉลาก
0: เหมือนกับฉลากที่ถูกต้องใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่เป็นแบบเหมือนกับรักษาการรักษาแก้อาการอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: คือเป็นเหมือนบำรุงอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้เลยบำรุงทั่วไปอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: นะคะนะสำหรับตัวสูตรสำหรับวันนี้นะคะเราจะมี2สูตรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะสูตรน้ำยาล้างหูกับน้ำยาล้างตานะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสูตรค่ะอาจารย์อุปกรณ์ทุกอย่างอะค่ะก่อนที่เราจะทำเนาะก็เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะเราก็รักของเราเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็วิธีการทำเครื่องสำอางก็คือเหมือนกับเราทำให้ตัวเราใช้เองกับให้ท่านผู้ชมได้ใช้เราก็ควรต้องคำนึงถึงความสะอาดใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องความสะอาดก่อนที่เราจะมาทำความสะอาด
0: เราก็ต้องมารู
1: ้
0: อุปกรณ์ก่อน
1: ใช่อุปกรณ์ของเราวันนี
0: ้
1: เราจะไม่ใช้ความร้อนในการทำนะคะวันนี้ก็คือเป็นแบบเราใช้มือโดยที่ไม่ผ่านความร้อนไม่มีอุปกรณ์อะไรยุ่งยากเลยค่ะอาจารย์แต่ถ้าเรามีหม้อนะคะหรือจะเป็นกะละมังที่เป็น
0: สแตนเลส
1: ใช่อย่างนั้นอ่ะเราสามารถใช้ได้เลยนะคะ
0: หม้อกะละมังเนี่ยเราเน้นสแตนเลสเราไม่ใช้พลาสติกนะและเราก็ไม่ใช้อลูมิเนียม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะผสมแบบเย็นเนี่ยแบบไม่อะไรนะผ่านความร้อน
1: ใช่ไม่ผ่านความร้อน
0: นอกจากจะเป็นสแตนเลสแล้วอาจจะเป็นพวกเซรามิกก็ได้
1: นะคะ
0: หรือภาชนะแก้วนะคะจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่หรือแม้แต่เป็นตะกร้อที่เราจะใช้ในเรื่องของการคนสารต่างๆนะคะ
0: ตะกร้อก็ต้องเป็นสแตนเลส
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าใช้พวกวัสดุที่เป็นไม้นะ
1: ใช
0: ่ใช้ตะเกียบคนอย่างเงี้ยเพราะว่าไม้จะบางทีเราไม่รู้ว่ามีอะไรหล่นลงไปใน
1: ความชื้นอะไรบางทีเราล้างทำความสะอาดแต่ความชื้นของเขาลักษณะของเขาที่เป็นไม้ค่ะอาจารย์เขาก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเชื้อรานะคะนั่นแหละก็จะเป็นปัญหาเลยค่ะจากที่เราจะได้แบบว่าเขาเรียกสารที่เราไปนำไปใช้กับเป็นต้องมีเชื้อราปนเปื้อนเข้าไปนะคะ
0: มันก็จะไม่สะอาดเนาะม
1: ัน
0: ก็จะอันตรายต่อ
1: แล้วก็แม้แต่ช้อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะใช้เป็นช้อนแบบว่าสแตนเลสทั่วไปเลยแม่แนะนำให้เป็นช้อนพลาสติ
0: ก
1: ช้อนที่เขาเคลือบค่ะจะเห็นมีบางคนอาจจะเอ๊อย่างชาวบ้านใช่ไหมคะบุคคลทั่วไปเอ๊ใช้ช้อนที่เป็นเหมือนกับชาวบ้านเขาจะมีช้อนที่เป็นเคลือบสีใช่ไหมเห็นใช่เป็นสีต่างๆอันนั้นไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะบางครั้งมันจะไปเขาเรียกไปทำปฏิกิริยากับสารมันก็จะได้แบบเขาเรียกสีจากช้อนนะคะลงไปปนเปื้อน
0: มันอาจจะหลุดไป
1: ใช่มันอาจจะหลุดไป
0: ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างเนาะก็จะทำให้เกิด อันตรายได้นะคะ
1: แต่ถ้าใครมี
0: อย่าลืมว่าเราไปใช้กับตาใช่นะคะ
1: เราก็ต้องปลอดภัยเนาะหนึ่งตาไม่ว่าตาหูหรือตาต่างๆนะคะก็เหมือนเรานั่นแหละค่ะอาจารย
0: ์แต่ทีนี้เห็นอาจจะมีคนถามว่าเอ้าแล้วใช้กับตาเนี่ย อย่างชื่อเนี่ยเป็นน้ำยาล้างตาน้ำยาล้างหูเนี่ยนะคะมันจะเข้าอย.พวกยาไหมจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับปศุสัตว์ไหมนะคะนะอันนี้นี่นะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นถ้าหากว่ามีปัญหานะถือว่าท่านไปหาข้อมูลแล้วมีปัญหานะคะเพราะว่ากฎหมายทุกวันนี้มันก็ยัง
1: ใช่ยัง
0: ในปี69เนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนเนาะถือว่าใช้คำว่าน้ำยาไม่ได้แล้วก็อาจใช้ว่าผิดพันธุ์ทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะ
0: ผิดพันธุ์ทำความสะอาด
1: ใบหู
0: ตาร
1: อบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าของคนก็มีนะของคนเนี่ยเป็นมันจะเป็นลักษณะเป็นโฟมทำความสะอาดรอบดวงตานะคะซึ่งเวลาใช้เมคอัพอะไรเงี้ยนะก็จะมีอาจารย์ก็
1: มี
0: ก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บีบออกมาแล้วก็เช็ดรอบดวงตานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราอาจจะเป็นผิดพันธุ์ความสะอาดตาผิดพันธุ์ความสะอาดหู
1: รอบดวงตารอบใบหูอะไรประเภทนี้
0: ก็ได้นะคะนะก็หลีกเรื่องยาหรือว่าวัตถุอันตรายไปได้นะคะอันนี้แหละบางอย่างกฎหมายมันยังไม่แน่นอนได
1: ้
0: นะบางทีเราก็ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนที่จะทำนะคะนะทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะได้ทำเนี่ยนะ
1: อย่างที่บอกถ้าเราวันนี้ของเราก็
0: ใช้บิ๊กเกอร์แก้ว
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วไอ้ตัวคนเนี่ยอันนี้ก็คือเอาสารลงไปแล้วก็คนแค่นี้นะคะทีนี้ตัวบิ๊กเกอร์แก้วเนี่ยที่เราใช้ตัวนี้เพราะอะไรเพราะเราอยากให้เห็นให้ท่านผู้ชมทางบ้านมองเห็น
1: นะคะ
0: แต่ไม่จำเป็นว่าต้องใช้แบบเรานะอาจจะไปใช้
1: อย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการ
0: ที่บ้าน
1: ใช่หรือจะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้
0: หร
1: ือ
0: ว่าจะเป็นเซรามิกอะไรอย่างที่บ้านที่มีอยู่ก็ได้ใช้ได้นะคะแล้วก็มีแท่งแก้วเนี่ยไว้
1: ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้เป็นช้อนหรือตะกร้อคนนะคะ
0: ที่
1: เป็นต
0: ะกร้อช้อนแบบยาวๆอย่างเงี้ยนะคะช้อนสแตนเลสแบบยาวๆอย่าใช้ตะเกียบไม
1: ้
0: นะคะหรือว่าแท่งพลาสติกเนี่ยคนนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์จิมบอกมันก็จะมีสารที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมันลงเข
1: ้
0: าไป
1: ลงเข้าไป
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นสารเคมีนะอย่าลืมนะมันอาจจะทำปฏิกิริยากันได้นะคะ
1: นะ
0: แล้วก็มีตัวนี
1: ้ไม้พายสำหรับเผื่อบางวัน
0: พลาสติกอันนี้ไม่ใช่พลาสติกอันนี้คือซิลิโคน
1: ใช่ค่ะ
0: นะซิลิโคนเนี่ยอันนี้เกรดที่เขาใช้ทำอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: นะใช้คนอาหารอันนี้ใช้ได้นะใช้ได้นะสามารถใช้ได้อันนี้ก็มีขายตามห้างทั่วไปนะคะเอาไว้คน
1: เลย
0: ผสมให้เข้ากันอะไรประมาณเนี้ยนะคะ
1: ค่ะอันนี้คือ
0: หรือว่าถ้าไม่ใช้อันนี้นะใช้ตะกร้ออย่างที่อาจารย์บอก
1: ใช้ได้ค่ะ
0: ตะกร้อสแตนเลสซึ่งตะกร้อเนี่ยจริงๆแล้วร้าน60บาทร้าน50บาทแล้วก็
1: 20บาทมีหมดนะคะอาจารย
0: ์20บาทแล้วก็ม
1: ีหมดเลยค่ะ
0: หาได้ง่ายนะคะอุปกรณ์พวกนี้ถ้ามีคนถามว่าโอ้ยที่บ้านมีเยอะแยะเลยแต่ใช้ทำอาหารเนี่ย
1: อันนั้น
0: เอาไปคนได้ไหมจริงๆแล้วเราก็ห้ามแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะยังไม่อยากจะให้ใช้ไม่แนะนำเลยล่ะค่ะ
0: ไม่อยากให้ปนกัน
1: คนจะแยกก็เป็นสัดส่วนจะดีกว่าก
0: รณีที่ไม่ให้ปนกันเพราะอะไรหนึ่งก็คือว่ากลิ่นบางทีเราล้างเนี่ยอาหารบางชนิดเนี่ยมันติดภาชนะใช่ไหมพอออกมาทำผิดพันธุ์มันก็มาด้วย
1: ติดจริงๆค่ะอาจารย
0: ์บางอันที่สองเนี่ยสารเคมีนั้นอาจจะมีส่วนที่เป็นอันตรายแล้วก็พอทำไปเรื่อยๆปุ๊บมันเกิดการเราล้างไม่สะอาดเอางี้ในกรณีที่เราล้างไม่สะอาดนะมันอาจจะเกิดการสะสมแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็เข้าสู่ร่างกายนะแต่ว่าสูตรที่เราทำอยู่
1: วันนี้ค่ะ
0: มันไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย
1: เป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะ
0: ก็คือว่าสามารถใช้ภาชนะร่วมกับอาหารก็ได้แต่ท่านต้องล้างให้สะอาดล้างให้ดีๆนะ
1: แต่ให้ดีก็คือแนะนำให้แบบแยกจะดีที่สุดดีกว่าค่ะ
0: แนะนำให้แยกก็จะดีถ้าหากว่าทำเป็นประจำ
1: ใช่
0: ไม่ใช่การทดลองทำทำเป็นประจำ
1: ก็คือแยกให้เป็นสัดส่วนไปเลย
0: เก็บแรกๆทดลองทำก่อนยังไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรทำแล้วก็ไม่ทำต่อไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่บ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายตัวต้องใช้เป็นประจำนี่นะคะก็ต้องซื้อแยกมาต่างหากนะคะนะทีนี้อย่างที่อาจารย์จิมบอก
1: เนาะ
0: เนาะเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องถึงความสะอาด
1: ค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แอลกอฮอล์
1: นะคะเช็ดทำความสะอาดจริงๆอุปกรณ์ทั่วไปเราก็ล้างด้วยน้ำยาของเราได้ปกติค่ะอาจารย์พอล้างเสร็จเราก็เอามาผึ่งให้แห้งเช็ดให้แห้งแล้วก่อนที่เราจะเอานำมาใช้นะคะเราก็ควรเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนะคะเพื่อความสะอาดอีกรอบนึง
0: ที่มีขายตามร้านขายยา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ว
1: ถ้าเกิดว่าเอ๊ะไม่มีแอลกอฮอล์ 70% แบบเนี้ยเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็
0: ก็ได้นะ
1: ได้ค่ะใช่อันเดียวกันค่ะ
0: แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อได้ดีสุดก็คือ 70% นี่แหละนะคะ
1: เนี่ยก็เช็ดทำความสะอาดแล้วเราจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้หรือจะเป็นผ้าก็ได้นะคะอาจารย์แต่แม่แนะนำให้ใช้เป็นที่มีเป็นลักษณะเป็น
0: ข
1: ุยเพราะว่าขุยเวลาเราเหมือนเช็ด
0: กระดาษทิชชู่เนี่ยต้องเป็นเกรดที่โอเคหน่อยก็คือว่าไม่ใช่ว่าเช็ดแล้วก็ทิ้งขนทิ้งขุยนะคะหรือว่าผ้าเนี่ยนะเช็ดแล้วก็ไม่ควรจะมีขนหรือมีขุย
1: มันก็จะมีตอนนี้มันก็จะมีผ้าที่เป็นแบบว่าไม่เป็นขนนะคะใช้สำหรับเช็ดแบบอุปกรณ์ตอนนี้ก็จะมีขายนี่เราก็ทำความสะอาดเสร็จแล้ว
0: นี่เป็นการสาธิต
1: ใช่ค
0: ่ะช้อนเชิดเนี่ยทำหมดเลย
1: ทำได้หมดแต่เนี้ยคือเราได้ทำมาแล้วนะคะแต่อันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็น
0: อย่างเงี้ย
1: นะคะ
0: แห้งแก้วเงี้ยนะ
1: ทำได้หมดเลย
0: ทุกอย่างนะนะแม้กระทั่งถือว่ามือนะม
1: ือเนี่ยอาจารย
0: ์บางคนอาจจะใช้ถุงมือใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เราเนี่ยโอเคเราไม่
1: แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งไป
0: แล้วก็ทำความสะอาดมือนะคะ
1: แล้วก็ใส่ถุงมือนะคะหรือแม้แต่หมวกนะคะ
0: ก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ดีสุดคือปล่อยให้แห้งไป
1: ใช่ค่ะปล่อยให้แห้ง
0: สุดนะเพราะนั้นภาชนะเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์จิ๋มเช็ดเราควรจะเช็ดพอมันหมาดคือให้มันรู้สึกว่ามันต้องระเหยไปส่วนหนึ่งนะคะเพราะมันจะเกิดการฆ่าเชื้อที่ดีที่สุดนะคะนะนี่แห้งแล้ว
1: ใช่แห้งแล้วค่ะ
0: ทำความสะอาดมื
1: ออ
0: ุปกรณ์นะ
1: ใช
0: ่เสร็จแล้วเราก็จะมาดู
1: หมวกคุมผมถ้าเราแบบว่าจริงๆอะหมวกคุมผมเพราะบางทีเราทำไปเอ๊ะเดี๋ยวผมร่วงลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะแบบว่ามีแบบสิ่งแปลกปลอมลงไปอีก
0: ไม่ถึงแม้ว่าเราจะทำใช้เองในบ้านก็ตามเถอะนะอย่าให้เห็นนะดีสุดจริงไหมอะไรหล่นลงไปเนี่ยอย่าให้เห็นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะรู้สึกสบายใจในการใช้นะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้คนเดียวอันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางที่สำหรับคนนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้คนเดียวคนในบ้านใช้ร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีผมของใครลงก็ไม่รู้เราก็รู้สึกนะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่มันไม่น่าที่มีอะไรมากแต่เราก็รู้สึกและไม่อยากใช้ละนะคะเพราะนั้นของสัตว์ก็เหมือนกันนะคือทำอะไรเนี่ยทำให้ดีที่สุดละกันนะคะผลิตภัณฑ์จะได้ออกมามีคุณภาพนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เราก็มาเริ่มต้นอธิบายเรื่องสูตรก่อนนะคะนะ
1: สูตรแรกอย่างก็คือทางด้านนี้นะคะ
0: อันนี้ล้างหู
1: เป็นล้างหูก่อนค่ะ
0: นะคะน้ำยาล้างหูหรือผลิตภัณฑ์ล้างหูนะคะสุนัขเนี่ยหูเขาจะสกปรกบ
1: ่
0: อยนะแล้วก็จะมีพวกไรอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนนะเห็นนะอะไรนะเห็บตามหมวกเต็มใบหูใช่ไหมคะมันก็จะมีความ
0: คืออย่างนี้เขาไม่ได้มีมือเหมือนคนนะไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวหรือแม้กระทั่งสัตว์ตัวอื่นก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่อาจจะไม่รู้เรื่องเนาะถ้าเราไม่ได้ฝึกได้ไม่สอนเนี่ยนะอาจจะทำความสะอาดเองไม่ได้เราก็ต้องทำความสะอาดให้นะคะโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยมักจะเลี้ยงสัตว์มักจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นสุนัขเป็นแมว
0: นะคะนะเขาทำความสะอาดไม่ได้เช่นในหูเขาในพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบางทีก็มีไร
1: ค่ะ
0: ซึ่งพอปล่อยให้สกปรกไปมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเกานะแล้วก็ต่อไปก็มีการอักเสบนะบางทีมันมีเชื้อแบคทีเรียแทรกเข้ามาเนี่ยเกิดการอักเสบนะต้องพากันไปล้างหูที่คลินิกที่โรงพยาบาลอย่างเสียเงินเสียทอง
1: เยอะ
0: นะคะเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ล้างหูให้เขาเนี่ยล้างเป็นประจำเนาะอาจจะอาทิตย์นึงครั้งนึงก็ได
1: ้
0: นะคะมันก็จะช่วยลดปัญหาที่ได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยโรงพยาบาลสัตว์คลินิกสัตว์เนี่ยแพงมาก
1: ใช่แล้วเยอะมากเลยค่ะอาจารย
0: ์แพงคือทุกวันนะจนตัวอาจารย์ตัวเองก็แบบคือ
1: แค่ไปอาบน้ำนะ
0: เลี้ยงเยอะนะเลี้ยง5ตัวแล้วพอดีเลี้ยงพันใหญ่ด้วยก็ไม่ได้อาบน้ำเองก็ส่งให้คลินิกล้างอาบให้ตัดขนให้อะไรนะคะอาทิตย์ละครั้งเลยนะแล้วก็พอป่วยพาไปโรงพยาบาล
1: ก็จะโอ้
0: หมดยิ่งกว่าค่ารักษาตัวเองอีก
1: แล้วเป็นก็เป็นพร้อมกัน
0: เนอะบางทีเป็นพร้อมกัน 2-3 ตัวอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะนั้นนะอันเนี้ยถ้าเราทำได้มันก็จะช่วยประหยัดเงินนะในยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะบางคนก็ยอมอดนะขอให้สัตว์เลี้ยงฉันดูดีดูสวยงามนะมีสุขภาพดีก็โอเคแหละนะคะแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองเงินกับตรงนี้แหละนะเราก็ลองมา

0: ่ะเอาสูตรตรงน
1: ี้เนี้ยไปลองทำดู
0: แล้วก็ไปลองทำดูแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็ลองศึกษาไปด้วยก็ได้พวกสมุนไพรไทยอะไรต่างๆเนาะที่มันช่วยเรื่องเนี้ยเราก็ไปเพิ่มไปเติมไปปรับสูตรพัฒนาสูตรเราโดยที่ใช้เบสเนี่ยเป็นสูตรนี
1: ้
0: เราอาจจะปรับสารสกัดเนาะใส่ตัวบำรุงอะไรลงไปเท่าที่เราอยากจะทำเพื่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะนะทีนี้สูตรผิดพันล้างหูหรือน้ำยาล้างหูเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: นะ4ส่วนนะก็คือว่ามันจะมีส่วนที่เอาส่วนที่หนึ่งก่อน
1: ใช่ค่ะก็จะเป็น
0: ไม่ได้แยกไม่ได้จ้ะ
1: เนี่ยค่ะอันนั้นคือไล่มาเลยค่ะส่วนที่หนึ่ง
0: นะก็จะมี
1: น้ำ
0: นะคะ DI water นะน้ำ DI water เนี่ยจริงๆในสูตรเนี่ยมันเป็น DI water ก็จริงแต่ว่า DI water หมายถึงอะไรหมายถึงน้ำที่ไม่มีประจุก็คือเป็นพวกน้ำกลัดนะซึ่งห้องแล็บเขาก็นิยมจะนำมาใช้ในเรื่องของการทดลองการทำตัวอย่างผิดพันธุ์นะคะซึ่งบางบริษัทก็จะใช้น้ำกลั่นเนี่ยผสมเป็นผิดพันธุ์ต่างๆอย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงขั้นขนาดใช้น้ำกลั่นนะเราใช้น้ำกรองที่สะอาดนะคะนะที่บ้านเราจากเครื่องกรองนี่แหละหรือไม่ก็น้ำขวดนะคะที่เราซื้อจากห้างนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันเนี้ยอาจารย์ก็เน้นนิดนึงนะ อย่าหัวเราะนะก็คือว่าอย่าใช้น้ำบ่อบาดาลนะ
1: อ๋อใช
0: ่อาจารย์บ่อบาดาลไม่มีแล้วเนี่ยเอ้าไม่แน่นะนะตัวอาจารย์เคยไปสอนทำผิดพันธุ์ที่ต่างจังหวัดนะบางทีไปในหมู่บ้านเนี่ยสอนให้กับชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็เอาน้ำเนี่ย
1: บาดาล
0: บาดาลมา ซึ่งมันมีแร่ธาตุไงนะผสมแล้ว
1: น้ำประปาอย่างนี้นะคะ
0: น้ำประปาก็ไม่ได้นะเพราะมีคลอรีนนะคะนะเราอาจจะต้องอะไรอ่ะใส่ภาชนะทิ้งไว้แล้วบางทีอาจจะไปต้มสักนิดนึงแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จนเย็นน่ะแล้วก็นำด้านบนนั้นมาใช้นะคะแต่สรุปแล้วคือปัจจุบันนี้นะน้ำกรองเนี่ยเรียกได้ว่าเครื่องกรองมีหลาย
1: บ้าน
0: มีแทบทุกบ้านนะอันที่หนึ่งอันที่สองน้ำขวดเนี่ยมีขายตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรทั่วไปนะ
1: มีทุกห้างมีทุกนี่เลยยกเว้นน้ำแร่นะคะท่านผู้ชมใช่น้ำแร่
0: น้ำดื่มที่เป็นน้ำแร่ห้ามนะคะเพราะว่าน้ำแร่นี่มีแร่ธาตุนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นสารเคมีนะเอามาปนกันแล้วอาจจะมีปฏิกิริยาได้นะคะนะน้ำนะน้ำนี่เป็นตัวทำละลายนะที่จะละลายสารต่างๆนะฮะเป็นเบสของ
1: สูตรนี้เ
0: พราะฉะน
1: ั้
0: นส
1: ู
0: ตรนี้เบสของเขาก็คือ
1: เป็น
0: วอเตอร์หรือเป็นน้ำนะคะนะ
1: แล้วก็
0: ต่อไปก็คือกิซาลีนนะคะตัวกิซาลีนเนี่ยให้ความชุ่มชื้นนะกิซาลีนก็เป็นตัวที่ดูดความชื้นมาไว้ที่ตัวเองนะแม้กระทั่งสารสกัดต่างๆที่ใส่ลงในสูตรที่มีกิซาลีนเนี่ยตัวกิซาลีนจะเป็นตัวรักษา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้สารสกัดต่างๆนะตัวแอคทีฟต่างๆเนี่ยอยู่กับโปรดักต์ได้นานขึ้นนะคะ
1: น
0: ะ
1: อันนี้คือกิ
0: ซาลีนต่อไปนะคะเป็นวิตามิน B5 นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นวิตามิน B5
0: วิตามิน B5 นะคะตัวนี้นะคะจะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะและตัว B5 เนี่ยมันก็มีข้อพิเศษอย่างนึงคือมันลดอาการระคายเคืองนะ B5 เนี่ยเขามักจะไปใส่ในพวกครีมรักษาฝ้าครีมอะไรที่มันมีโอกาสระคายเคืองอ
1: ่ะ
0: เพราะว่านอกจากให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะมันก็จะช่วยเรื่องลดการระคายเคืองแล้วมันยังช่วยเรื่องผิวแห้งนะ ช่วยรักษาผิวที่เกิดจากรอยเหี่ยวย่นที่เกิดจากผิวแห้งอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมครับว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น
1: อาราโทอีนนะคะ
0: ซึ่งตัวอาราโทอีนเนี่ยเป็นสารจากธรรมชาตินะสารที่ลดอาการระคายเคืองหรือพูดภาษาชาวบ้านว่าแก้แพ
1: ้นะที่เราเข้าใจง่ายๆนะคะ
0: อาราโทอินเนี่ยในโปรดักต์ต่างประเทศหลายโปรดักต์เลยนะคะไม่เชื่อก็ไปหาดูก็ได้นะจะมีตัวนี้นะผิดพันธุ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีตัวนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เพราะตัวนี้จะป้องกันการระคายเคืองเพราะผิวคนเราไม่เหมือนกันบางคนใช้แล้วแพ้บางคนใช้ไม่แพ้เพราะนั้นเขาก็นิยมใส่สารตัวนี้เข้าไปเพื่อป้องกันอาการแพ้และระคายเคืองนะคะนะต่อไปก็จะเป็น
1: 2NA EDTA ค่ะอาจารย์
0: 2NA EDTA เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นะทำให้สูตรคงตัวนะคะก็คือไม่ตกตะกอนไม่อะไรเงี้ยนะฮะสูตรคงตัวนะคะก็ลดการเกิดออกซิเดชันอะไรประมาณนี้นะคะนะต่อมาส่วนที่2นะคะ
1: ใช่เนี่ยค่ะ
0: นะส่วนที่2นะคะนะคือตัวนี้นะคะนะอันนี้ก็คือเป็นอะไรนะฮะ
1: เพนทาแคร์
0: เพนทาแคร์นะ
1: ใช่ค่ะ818
0: อันนี้เป็นตัวที่ใช้ทำความสะอาดเป็นสารแบบที่ฆ่าเชื้อ
1: ใช่ค่ะเพราะวันนี้เราใช้กับในเรื่องของการล้างนะคะล้างหูนะคะก็จะทำความสะอาดรอบใบหูพวกนี้ค่ะ
0: ต่อไปก็เป็นอะไรอ่ะ Dio Max Liquid นะอันนี้จะช่วยดับกลิ่นนะ
1: เพราะว่า
0: หูสะอาดกลิ่นก็หาย

0: อะไรประมาณเนี้ยนะ
1: บางทีหูสะอาดแต่กลิ่นในหูกลิ่นเล่าหูยังมีก็จะแบบ
0: บางคนรักสัตว์เลี้ยงอะดมดมดม
1: ดมทุกอย่าง
0: ดมเหม็นก็ไม่สนใจแต่ตัวเนี้ยนะเป็นตัวที่จะช่วยดับกลิ่นได้คือเราเช็ดถูทำความสะอาดหูแล้วกลิ่นเขาก็จะหอมหน้าดมด้วยนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: อ่ะต่อไป
0: นะคะ
1: โคเฮกซิดีนกลูโคเนตค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะ
1: ตัวที่3
0: นะนะคะอันนี้เวลาเรียงต้องแยกให้จัดเลยนะเพราะว่าบางทีมันเรียงกันแล้วเราก็นะฮะตัวนี้นะคะจะลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะนะต่อไปก็ซิงค์นะซิงค์ PCA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะคะที่อยู่ในหูอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามีตัวที่ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียถึง2ตัวนะคะแล้วก็ตัวซิงค์เนี่ยมันก็เฉพาะในหูด้วยนะคะนะต่อมานะคะสารสกัดชาเขียวนะคะนะอันนี้จะช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียสารสกัดชาเขียวเราก็รู้อยู่แล้วว่านอกจากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยก็ยังช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะคะนะต่อมานะคะวิทัสเซลนะคะอันนี้กระชับรูขุมขนเอ้าทำไมต้องกระชับอ่ะ
1: โอ้อาจารย์นะนี่ก็ต้องแบบเหมือน
0: คนเขาถาม
1: ใช่
0: จำเป็นต้องกระชับได้เหรออะไรเงี้ยนะคะนะก็มันก็ทำให้การขับของเสียอะไรเงี้ยนะฮะคือดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละนะทำให้ผิวมันเรียบเนียนนะตัวนี้จริงๆแล้วจะไม่ใส่ก็ได
1: ้
0: แต่ตัวกระชับรูขุมขนเนี่ยตัวอะไรนะวิทัสเซลเน
1: ี่
0: ยนอกจากจะเรื่องกระชับรูขุมขนแล้วเนี่ยมันฆ่าเชื้อด้วยนะตัวนี้ฆ่าเชื้อด้วยทำความสะอาดได้ดีด้วยนะคะตัวนี้เขานิยมใช้เป็นเบสของพวกโทนเนอร์
1: น้ำแร่
0: โทนิกอะไรนะพวกอะไรนะน้ำตก
1: ค่ะน้ำตกอ
0: ะไรเงี้ยเพื่อให้ผิวกระชับแล้วยังมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบของสิวด้วยเพราะนั้นตัวนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนแล้วเนี่ยก็ช่วยเรื่องการทำความสะอาดแล้วก็
1: ลดการอักเสบ
0: ลดการอักเสบได้ดีนะคะ
1: นะ
0: เป็นสารจากธรรมชาติหน้าตัวนี้วิทัสเซลเลยนะสกัดไปจากพืชธรรมชาตินะคะนะต่อมานะคะเป
1: ็
0: นโพลีโพเทเนียม7นะคะนะคือตัวนี้นะ
1: คะ
0: อันนี้ทำให้ผิวนุ่มลื่นนะทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะนะต่อไปก็อันที่4นะคะ
1: ทวีน 20
0: นะคะก็คือว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เชื่อมน้ำกับน้ำมันจริงๆแล้วในเนี้ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำเป็นส่วนใหญ่เบสจะเป็นน้ำแต่บางทีเนี่ยนะคะเราไม่รู้เนาะบางทีมาผสมกันแล้วมันเกิดตะกอนเกิดอะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้มันไม่มีตะกอน
1: ใช่เหมือน
0: ทำให้เนื้อมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะซึ่งเขานิยมใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยเขาจะต้องมีตัวที่ละลายอย่างที่ว่าบางอันเนี่ยมีน้ำหอม
1: ค่ะ
0: อย่างอันนี้มีน้ำหอมไหม
1: ตัวนี้มีค่ะนี่นะคะ
0: น้ำหอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเบสของน้ำหอมจะเป็นน้ำมันเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีทวีนนะหรืออาจจะมี
1: ตัว HCO
0: อย่างเงี้ยค่ะ040เนี่ยช่วยละลายนะคะให้มันปนไปกับน้ำนะคะนะ
1: แล้วก็กลิ่น
0: ต่อไปก็คืออ
1: ันนี้ก็คือกลิ่น
0: สารกันเสีย
1: ใช่สารกันเสียอันนี้จะลืมไม่ได้เลยนะคะสารกันเสีย
0: เราใช้สารกันเสียอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องรู้เปอร์เซ็นต์ที่ใส่ว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่นะคะมันถึงจะสามารถที่จะปกป้องไม่ให้มันเกิดเชื้อราได้ง่ายได้นะคะนะ
1: แล้ว
0: ต่อไปนะคะกลิ่นนะคะ
1: อันนี้ก็สำคัญเลยค่ะกลิ่น
0: เนี่ยก็คือว่าคือถ้าเกิดว่าเราใช้บนตั้งแต่อะไรจมูกเขาขึ้นไปนะก็คืออย่าใช้กลิ่นแรงไม่งั้นเขาจะไม่มีความสุขเนาะเพราะสัตว์เนี่ยความหอมของเขาเนี่ยไม่เหมือนเรานะนะดูเขาสัตว์บางชนิดนะกินของตกอย่างเงี้ยนะเรามีของตกแล้วก็โอ้ยเหม็นนะแต่สัตว์เนี่ยหอม
1: อาจจะชอบอ
0: ะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะต่างกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยกลิ่นถ้าเป็นเกี่ยวกับหูกับตากับจริงตาเนี่ยไม่ต้องใส่กลิ่นเลยตาจริงนะหูเนี่ยได้อยู่เนาะบนใบหน้าบนอะไรของเขาเนี่ยนะคะก็คือใช้กลิ่นอ่อนๆนะคะนะซึ่งวันนี้เราก็ใช้กลิ่นอ่อนมากเลยนะคะพอเป็นธรรมชาติแต่จริงๆแล้วจะไม่ใช้กลิ่นก็ได้
1: ใช่ค่ะไม่ใช้ก็ได้ค่ะ
0: จะไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มีความหอมนิดๆก็พยายามศึกษาดูก็ได้ว่ากลิ่นไหนที่สุนัขชอบ
1: แล้วที่สัตว
0: ์มนุษย์ก็ชอบคือเจ้าของกับหมาเนี่ย
1: ชอบด้วยกัน
0: ใจตรงกัน
1: คือไปอยู่ด้วยกัน
0: นะ
1: อันนี้ก็คือสูตร
0: เราบอกถึงรายละเอียดของส่วนผสมแล้วเราก็จะผสมง่ายมาก
1: ง่ายค่ะอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะท่านผู้ชม
0: มีอะไรก็เท
1: ใช่เทแต่นะคะอันนี้อุปกรณ์นะคะน้ำเราอาจจะขอวิตามิน B5 ก่อนนะคะอาจารย์อาจจะวิตามิน B5
0: นะคะอะไรที่เป็นผงละลายกับน้ำนะคะ
1: น้ำนะคะ
0: อะไรที่เป็นผงนะก็จะมีวิตามิน B5 กับออเรนโทอินนะที่เป็นผงนะจะต้องมาละลายกับน้ำก่อน
1: นะคะ
0: แล้วก็ปล่อยให้เขาละลายจนใสนะเขาก็จะละลายจนใสได้นะคะอะไรที่เหนียวๆเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ต้องเทลงทั้งหมดก็ได้แบ่งไว้บางส่วนนะคะหรือจะเอาน้ำมาละลายนะเพราะว่าพวกนี้มันไม่ต้องตั้งไฟไงนะเอาน้ำมาละลายส่วนผสมที่อยู่ในเนี่ยอยู่ในแต่ละขวดเนี่ย
1: จริงๆนะคะถ้าเรา
0: บางอันมันเหนียวไงบางอันมันเหนียวเนี่ย
1: จริงๆแล้วถ้าเราทำเองอยู่ที่บ้านนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องมาใส่เป็นนี้ก็ได้ค่ะค่อยๆใส่ไปทีละตัวมันก็จะไม่ติดก้นขวดนะคะแต่อันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมดูว่าลักษณะของเนื้อแต่ละตัวสารแต่ละตัวค่ะเขามีลักษณะเป็นความเหลวความข้นหรือเป็นน้ำหรือเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ
0: คือตัวอาจารย์ก็เสียดายนะเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: มันติดภาชนะเนี่ยอาจารย์ก็จะอันนี้ก็จะข้นนิดนึงอาจารย์ก็จะใส่น้ำลงไปเลยนะ
1: จริงๆถ้าเรามีอุปกรณ์หรืออะไรอยู่ที่บ้านแล้วก็ชั่งไปทีละตัวได้เลยค่ะเพราะอันนี้มันไม่ต้องมีความร้อนไม่ต้องใช้ความร้อนเข้าช่วยนะคะก็คือสามารถเทรวมกันแต่จะมีอีกส่วนที่4ค่ะอาจารย์อันเนี้ยเราต้องเอาทวีนสารกันเสียแล้วก็กลิ่นนะคะมาผสมรวมกันเพื่อที่จะตึงกลิ่นให้เขาได้นานที่สุดอะค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวผสมรวมกัน
1: ขออนุญาตนะคะเอา3ตัวค่ะ
0: เคล็ดลับนะคะส่วนที่สี่จะมีทวีน
1: นะคะ
0: แล้วก็กลิ่นนะคะนะส่วนที่สี่เดี๋ยวต้องเอาสามตัวนี้มาผสมรวมกันนะคะรวมกันหมดแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ปล่อยไว้สักครู
1: ่ใช่ค่ะเราต้องคนนะคะจริงอันนี้เสร็จก็เข้าได้อีกนะคะอาจารย์เพราะว่าทวีนมันจะเหนียว
0: เสร็จแล้วเราก็จะมันจะเร็วนิดนึงเลยจะผสมทุกส่วนแล้วเราก็อาจจะคนไปคนมาเพื่อที่จะ
1: นี่นะคะ
0: อันนี้เราก็ไหนที่เป็นเหนียว
1: ใช่ค่ะทีนี้เราก็จะมาทำการส่วนที่เหลือนะคะก็เทน้ำลงได้เลยค่ะอาจารย์เทส่วนที่เหลือทุกตัวนะคะลงได้เลย
0: เหลือไว้น้ำนิดนึงไว้ละลายอันนี้นะเททิ้งก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำอันนี้จะข้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาน้ำใส่ก่อนอันนี้ก็จะมีฟองนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวมันก็ยุบนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ฟองที่ที่เหมือนสบู่เนาะมันเป็นฟองนิดๆ นะคะ
1: เราเหลือตัวไหนบ้างคะทีนี้นะคะเราใส่ไปให้หมดนะคะ
0: เห็นไหมคะง่ายไหมคะ
1: ง่ายมากเลยค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ใส่ผิดพันเนาะอ๋อมันอยู่ในนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะอยู่ในทีนี้ก็จะเหลือกลิ่นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์กลิ่นกับ
1: ตัวที่เราทำแล้วก็สารน้ำเสียค่ะ
0: พอเราเอาใส่แล้วเนี่ยนะคะเราก็คน

0: นะมันก็อยู่ได้ไม่นานอันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช
1: ้กับ
0: เช็ดหูล้างหูนะคะมีกลิ่นหอมไหมหอมแบบอ่อนๆ นะหอมแบบหอมแบบว่าเฮิร์บอ่ะแบบธรรมชาติอ่ะนะโอเคเลยนะ
1: แล้วก็จะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะ
0: นะฮะ
1: ต่อไปเป็นได้แล้วสูตรนึงเดี๋ยวตอนวิธีใช้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราก็เก็บไปยังไงเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะอธิบายให้ท่านผู้ชม
0: ว่าใช่
1: ช่วงที่มีเวลาเหลือเก็บยังไง
0: ใช้ยังไงเก็บยังไงเนาะแล้วก็อย.ก็จะย้ำอีกครั้งนึงถ้าเวลายังเหลือนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้นะคะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ล้างตาโอ้โหอันนี้ยิ่งง่ายกว่าหูอีกนะ
1: แทบจะไม่มีแต่เราก็จะเน้นตัวสารสกัดนะคะอาจารย์ช่วยในบางคนเป็นทีแบบรอบดวงตาเป็นอะไรที่บอบบางนะคะนี่แหละเราก็จะมีตัวสารสกัดนะคะที่เข้าไปช่วยนะคะ
0: ทีนี้ผลิตภัณฑ์ล้างตาแบ่งเป็น2ส่วน
1: ใช่ค่ะ2ส่วน
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะก็คือว่าต้องระมัดระวังนะเวลาเราไปศึกษาหาสมุนไพรเพิ่มเติมว่าอยากจะมาปรับมาอะไรเงี้ยต้องไปดู

0: ไซด์เอฟเฟกต์ของสารสกัดหรือสมุนไพรที่เราคิดว่าจะดีต่อตาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาลงไปเนี่ยต้องไปดูไซด์เอฟเฟกต์นะนะอย่ามั่วนะเพราะว่าตาเขาบอดขึ้นมานี่น่าสงสารมากนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้อันดับแรกนะคะ
1: น้ำ
0: หนึ่งก็จะมีน้ำนะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้น้ำก็เป็นน้ำอะไรได้บ้างเนาะควรหลีกเลี่ยงน้ำอะไรบอกไปแล้วนะคะนะต
1: ่
0: อไปก
1: ็
0: โซเดียมคลายนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ปรับค่า pHนะก็เป็นเกลือชนิดหนึ่งอ่ะนะคะปรับค่า pH นะคะในสูตรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปริมาณที่ใส่เราใส่ไม่เยอะนะคะเพราะนั้นไม่ได้เป็นอันตรายกับตาน
1: ะใช่ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็นตัว
1: จีโอการ์ดอัลต้าค่ะอันนี้ก็คือเป็นสารกันเสียค่ะอาจารย
0: ์สารกันเสีย
1: ชนิดที่แบบอ่อนโยนนะคะเพราะว่ารอบดวงตามันเป็นอะไรที่บอบบางแล้วก็แบบเพราะฉะนั้นสารกันเสียก็คือบางทีเราไปซื้อมาเพราะสารกันเสียบางตัวมันจะระคายเคืองนะคะระคายเคืองแล้วก็แสบที่ตาเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็น
0: สรุปแล้วอันนี้คือสารกันเสียสลับใช้กับตา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเห็นไหมมันมีเฉพาะไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปใช้สารกันเสียมั่วๆนะ
1: ใช่
0: สารกันเสียต้องเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับตานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่ออีกครั้งหนึ่งสิจีโอการ์ดอันต
1: ราใช่ค่ะ
0: นะต่อไปก็คือ EDTA
1: ใช่ค่ะ 2NA EDTA นะคะ
0: ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำให้สุดคงต
1: ั
0: วส
1: ุ
0: ดเมื่อกี้เนี่ยนะคะนะต่อมาก็เด็กทิวโกโคไซน
1: ะ
0: อันนี้เป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดแบบอ่อนโยน
1: แบบอ่อนโยนค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้ใช่ไหมคะต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: เนาะต่อไปก็โคโค่นะคะ
1: เหมือนกันค่ะ
0: โกโคไซก็เป็นสารทำความสะอาดเหมือนกัน
1: แบบอ่อนโยน
0: สองตัวเนี่ยนะคะเป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดแบบอ่อนโยนนะคะที่สามารถใช้กับดวงตาได้นะคะนะต่อไปก็กิสลีนนะคะ
1: คือตัวให้ความชุ่มชื้น
0: นะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มาออร์แลนโทอินที่เป็นตัวที่แก้แพ้แล้วก็ระคายเคืองนะคะนะอันนี้นะคะน้ำยาล้างตาตัวนี้นะคะเราเน้นการใช้รอบดวงตา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ยาหยอดตานะ
1: บางคนจะเข้าใจผิดเ
0: องน้ำยาล้างตาผิดพันล้างตาเนี่ยนะคะไม่ใช่ประเภทว่าเอาไปล้างในตาเนี่ยนะแต่ว่ามันอาจจะลดเล็ดลอดเข้าไปในตาบ้างเวลาเราใช้ล้างรอบๆตาเนาะแต่ก็ไม่เป็นอันตรายนะในตาเราก็อาจจะใช้พวกน้ำเกลือเนาะที่ว่าเราใช้ล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะใช้ล้างให้เขาได้นะอันนั้นนะนะคะต่อมานะคะส่วนที่2
1: อันนี้สารสกัดเน
0: ี่ยนะสำคัญนะคะก็คือว่าเรามีสารสกัดคาโมไมล์
1: นะ
0: อันนี้คาโมไมล์เนี่ยมันลดการอักเสบอยู่แล้วนะคะและมันก็เป็นอะไรที่อ่อนบางแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะกับดวงตารอบๆดวงตานะ
1: คะ
0: ต่อไปสารสกัดแตงกวานะแตงกวานี่ก็ให้ความชุ่มชื้นแต่สารสกัดแตงกวาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเอาแตงกวามาปั่นนะ
1: แตงกวาตามตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเราได้มาแล้วมาปั่น
0: ไอสารสกัดเนี่ยเขามีแยกไอตัวที่มันเป็นยางอะไรออกไปอ่ะนะ
1: ล้างทำความสะอาด
0: ใช่เพื่อมาใช้ในการทำความสะอาดแต่ว่าบางทีถ้าเราใช้แตงกวาสดเนี่ยมันจะมียางจากแตงกวาเนี่ยไอพวกนี้นะคะมันก็ไปย่อยอะไรเงี้ยมันทำให้ระคายเคืองได้เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเอาแตงกวามาทำเอง
1: ใช่อ
0: ะไรประมาณนี้นะคะนะต่อมานะคะสารสก
1: ั
0: ดบ้านทางจระเข้คือตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไปเอาหางว่านหางจระเข้มา
1: อยู่ใช่ไหมคะที่บ้านเรามีแล้วเรา
0: เปิดมาปั่นนะไม่ใช่นะก็คือว่าต้องรู้จากวิธีคือว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะมีเปลือกสีเขียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียางใช่ไหมคะ
0: แล้วในเปลือกสีเขียวเนี่ยมันจะมีท่อน้ำยางซึ่งเขาเรียกว่ายาดำซึ่งก็คือสารออร์เรนโทอินนั่นแหละแต
1: ่
0: ทีเนี้ยไอสารตัวเนี้ยถ้ามันเข้มข้นมากๆนะมันทำให้ระคายเคืองจริงน
1: ะ
0: บางคนที่ไปใช้ว่านหางจระเข้พอกหน้าน่ะ
1: แต่ไม่ล้าง
0: เอายาง
1: ห
0: มอกให้สะอาดอ่ะคือล้างแบบคือ
1: บางคนก็ผ่าน
0: ๆธรรมชาติมากไงอยากจะเอา
1: ลอก
0: จากอะไรออริจินอลจริงๆเอาว่านหางจระเข้มาปุ๊บปอกเปลือกออกปุ๊บแปะเลยเนี่ยนะคะยางเหลืองๆเนี่ยมันไปทำให้ผิวระคายเคืองหน้าก็แสบก็แดงบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเรามาร์กว่านหางจระเข้ทำไมหน้าเราแดงวะอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันก็เกิดจากการที่ว่าเราไม่เอายางเหลืองๆนี่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำมาทำโปรดักต์เนี่ยนะคะบางทีมันก็ต้องมีขบวนการขั้นตอนที่เอาสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวเนี่ยนะคะออกไปด้วยนะคะนะเช่นเขาเรียกว่ายาดำนะยางเหลืองเนี่ยนะคะนะก็ต้องล้างให้สะอาดนะตรงนี้ก็เราก็ทำเป็นสารสกัดอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นดูให้ดีๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมี3ตัวนะส
1: ่
0: วนใหญ่เราก็จะเน้นความชุ่มชื้น เน้นลดการระคายเคือง
1: เห็นว่าร อบดวงตา
0: สารสกัดคาโมไมล์สารสกัดว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ลดการระคายเคืองได้ด้วยนะพวกนี้ลดการอักเสบได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะนะ
1: อาจจะบอกว่าในสูตรนะคะทั้งหมดคือเป็นหลักสูตรที่เรามัน100กรัมนะคะอาจารย์แต่เดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้เน
0: า
1: ะเพราะเราไม่ได้พูดในเรื่องว่าอัตราส่วนเท่าไหร
0: ่
1: เดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้หน้าจอทาง
0: บางคนอาจจะ
1: ใช่งงเอ๊ะอันนี้ใช้เท่าไหร่กี่ส่วนพูดไปนะคะ
0: เราอาจารย์เคยบอกเนี่ยทุกครั้งที่สอนเนี่ยนะบอกอัตราส่วนนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ไม่บอกว่าเห็นว่ามีขึ้นให้แล้ว
1: ใช่ค่ะนั่นแหละขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยค่ะอัตราส่วนปริมาณเท่าไหร่ที่เราให้สูตรไปคือสูตร100กรัมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะทำเป็น1กิโลก็ไปปรับนะคะตาม
0: กิโลก็คูณ10
1: ใช่ค่ะ
0: เองนะบางคนคิดยากนะ
1: ใช่
0: อาจารย์ทำสูตร100กรัมอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าจะทำ1กิโลเท่าไหร่เอ้เราก็บอกว่าก็คูณน่ะคูณ10
1: คือเขาคูณยังไงคะอาจารย์
0: คูณยังไงอะไรเงี้ยเขาก็มองไปทั้งสูตรคูณ10ไงแล้วก็เอาก็ตัวในสูตร
1: แต่ละตัว
0: นี่แหละนะสูตรว่า89.3 กรัมอย่างเนี้ยก็คูณ10ไป
1: ทุกตัวใช่
0: ทุกตัว
1: ไล่ลงมาเลย
0: ทุกตัวคูณ10หมดแต่เชื่อไหมถ้าคุณรวมทุกตัวด้วยกันแล้วเนี่ยจะเท่ากับพันพอดีนะจะเท่ากับ1กิโลพอดี
1: ก็คือ1กิโลนะคะ
0: 1,000 กรัมจะเป็น1กิโลกรัมหรือ1,000 ml อะไรแล้วแต่นะที่หน่วยมัน
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะงงเอ๊ะทำไมไม่บอกว่าอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรเป็นยังไง
0: ใช่แต่สูตรที่อาจารย์ขึ้นให้นี่นะคะเป็นสูตรที่เกิดว่าสักวันนึงท่านใช้ในครัวเรือนทำใช้เองแล้วมันดีอะไรเงี้ยดีแล้วอยากจะทำขายสร้างอาชีพสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยสูตรนี้สามารถที่จะ
1: ไปทำได้เลย
0: มาตรฐานนะบางตัวที่ต้องผ่านอย.เนี่ยเขาก็เอา 100% นะ
1: ใช่ค่ะ
0: สูตรมาตรฐานที่ใช้จดอะไรต่างๆเนี่ย
1: 100%
0: เขาจะต้องให้คำนวณเป็น 100% หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราไม่ต้องไปคำนวณเลย
1: คือเราคำนวณให้แล้ว
0: ใช้
1: อยู่ในนี้แล้วใช่ค่ะยกเว้นว่าท่านผู้ชมอาจจะไปปรับเปลี่ยนสารสกัดบางตัวอาจจะไปศึกษาดูค่ะ
0: แต่ถ้าปรับเปลี่ยนสารสกัดนะคะท่านก็จะต้องให้ปริมาณสูตรทั้งหมดบวกแล้วเนี่ยมันเท่ากับ
1: 100%
0: นะ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันจะเพิ่มเข้าไปเพิ่มบวกกลายเป็น
0: เกิน100อย่างเงี้ยถ้าไปยื่นเรื่องเขาให้กลับมาคำนวณใหม่นะคำนวณให้มันเป็น100นะคะเพราะนั้นเนี่ย
1: จะปรับเปลี่ยนอะไร
0: เพิ่มเข้าไปอาจจะเป็นลดน้ำนะลดน้ำเพื่อให้ปริมาณบวกกันแล้วเนี่ยมันเท่ากับ 100% นะคะต้องเป็นลักษณะ
1: ใช่ค่ะนี
0: ่
1: แหละ
0: อ่ะ
1: วิธีการทำอันนี้ยิ่งง่ายไปเดิมอีกค่ะอาจารย
0: ์สาธิต
1: ใช่นะคะนี่อุปกรณ์ทีนี้เราก็จะมีน้ำนะคะน้ำแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ม
0: ี
1: เป็นผงเดี๋ยวเราเอามาก่อนนะคะ
0: น้ำละลายหน่อย
1: ใช่
0: นะจำไว้นะคะว่าถ้าม
1: ันจะ
0: ให้มันหรือละถ้าเหลือก็ให้น้อยที่สุดนะคะ
1: ได้นะคะ
0: แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์กิมก็เห็นว่ายังขุ่นอยู
1: ่
0: ก็เติมน้ำเข้าไปนะเพื่อให้มันแบบว่าใสได้เร็วขึ้นนะนะคะอันนี้ต้องถูกต้องต้องทำให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ทำให้ดูอย่างละเอียด
1: นะคะเนาะอันนี้ก็เป็น
0: เนี่ยใสแล้วนะคะแต่ว่าข้างล่างยังมีเกล็ดอยู่แล้วก็คนนิดนึงนะ

0: ตูน
1: เดี๋ยวเราใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูอันไหนที่มันมีความหนืดอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันไหนที่มีความหนืดก็เอาน้ำลงไปอย่าง
1: มิเซลีนนะคะพวกเนี้ยนี่ที่อันไหนที่มีความหนืดเราก็อาจจะเอาน้ำเข้าช่วย
2: เพราะว่าบางทีถ้ามันหนืดเนี่ยเราเทลงเนี่ยนะเราไม่เอาน้ำลงไปละลายอ่ะเทลงมันก็จะติดอยู่ที่ขวดใช่ไหมมันก็เสียดายนะบางทีก็ได้สัดส่วนที่ไม่ได้เต็มที่เท่ากับ

0: อันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วนี่นะคะไอตัวน้ำเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาไว้ล้างเอาไว้ล้างขวดก็เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ผสมตัวอื่นที่ละลายแล้วลงไปก่อนนะคะอันนี้ก็ค่อยๆทีละอย่างนะง่ายไหมคะเห็นไหมคะไม่ต้องใช้ความร้อนเลย
1: ไม่มีอุปกรณ์ตัวโหยุ่งยากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทำได้ง่ายด้วย
0: อันนี้ใช้ล้างตานะคะเวลาเขามีขี้ตาออกมาก็เช็ดรอบตาเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเข้าไปในตาบ้างนะมันก็ไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่ไปล้างเน้นการล้างโดยตรงนะคะนะตัวเน้นการล้างโดยตรงเนี่ยจะ

0: แนะนำให้พวกใช้พวกน้ำเกลือนะที่เราเอามาใช้ล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะใช้กับสุนัขได้นะคะใช้กับสัตว์เลี้ยงได้นะคะก็ลงไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็จะเหลือแค่สารสกัดแล้วนะคะเราก็คนไปนะ
1: ก็จะเหลือน้ำที่เรายังมีอยู่นะคะเขาลงไปเลย
0: เดี๋ยวลองไปไอ้ด้านสารสกัดด้วยนะคะนะ
1: อันนี้สารสกัดนะคะก็มีคาโมไมล์มีสารสกัดแตงกวานะคะแล้วก็สารสกัดว่านหางจระเข้นะคะ
0: อาจารย์ว่าเอามานิดนึงนะ
1: เอาน้ำเหรอคะ
0: เสียดายเสียดาย
1: ใช่ไหมที
0: นะคะเราเอาน้ำที่ผสมแล้วเนี่ยนะลงไปละลายไหนก็ได้ค่ะนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดที่ก้นขวดนะ
1: มันมีผงอะไร

0: 好像。นะคะ
1: แล้วก็เทใส่ลงไปเลยนะคะ
0: อันนี้เป็นสารสกัดนะคะทุกตัวนะคะ
1: นี่อ่ะค่ะเสร็จแล้ว
0: ตัวนี้นะคะสูตรที่น้ำยาผิวพรรณที่ใช้กับดวงตาเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะ
1: ไม่มีค่ะจะเป็นกลิ่นของสารสกัด
0: เป็นกลิ่นของสารสกัดเป็นกลิ่นของพวกสารเคมีที่ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะกับดวงตาของสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือเป็นผิดพันล้างตานะอันนี้เป็นผิดพันล้
1: างหู
0: นะคะตัวล้างหูที่จะออกสีเหลืองๆนิดนึงอ่อนๆเนาะตัวล้างตาก็จะใสนะคะนะก็บางทีเขามีขี้ตาเขาก็ไม่ได้เจ็บแค่ได้ปวด
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนน้ำตาใช่ค่ะ
0: มีน้ำตา
1: จะเห็นว่าน้ำตาเขาก็จะเยอะนะคะ
0: หรือไม่ก็ตัวที่เริ่มแก่เนี่ยนะที่เขาไม่ได้เก็บป่วยอะไรหรอกแต่ว่ามีขี้ตาเยอะเนี่ยก็มีนะคะเพราะตัวอาจารย์เองก็เลี้ยงตุนักเยอะตั้งแต่จำความได้เนี่ยเลี้ยงมาตลอดเลยนะคะ
1: เป็นเจเนอเรชันรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น
0: ต่อรุ่นเลยนะคะนะรุ่นชื่ออะไรคือลูกน้องจะจำได้หมดนะคะ
1: ว่าชื่ออะไรบ้างนะ
0: ว่าแต่จะเจเนอเรชันเนี่ยชื่ออะไรบ้างนะคะประมาณนั้นบางทีก็ชื่อก็เป็น
1: เหมือนกันบางทีชื่อเดียวกันอีกนะ
0: เหินฟ้ารุ่นแรกเหินฟ้ารุ่นที่สองเหินฟ้ารุ่นที่สามนะเออ
1: เจนหนึ่งเจนสอง
0: คือขี้เกียจคิดไงชื่อไงเอาชื่อเดิมนั่นแหละอะไรประมาณน
1: ี
0: ้มันก็ยังน่ารักดีนะคะก็เสร็จแล้วทั้งสองตัวเนาะทีนี้อาจารย์จิมว่าจะเพิ่มเติมในวิธีการใช
1: ้อ๋อวิธีการใช้อย่างล้างหูใช่ไหมคะก็อาจจะถ้าเกิดเรามีใช้สำลีก็ได้ค่ะอาจารย์สำลีแล้วก็เช็ดตามใบหูเขาก่อนเช็ดตามใบหูหรือเช็ดข้างในใบหูหรืออาจจะใช้เป็นคัตเตอร์บัดก็ได้ค่ะแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ตัวที่เป็นล้างตาก็เอาสำลีค่ะไม่ค่อยเช็ดนุ่มๆเช็ดรอบตานะคะหรือแม้แต่ข้างในตาอาจจะมีขี้ตาก็อาจจะคัตเตอร์บัดก็ได้ค่ะจ
0: ุ่
1: มแล้วก็ค่อยๆเช็ดนะคะ
0: เบาๆ
1: ใช่เพราะว่าของเรามีทั้งบางคนแบบอาจจะเป็นอะไรที่บอบบางอันนี้เราก็ใส่ทั้งตัวป้องกันอาการแพ้อาการระเคืองไปด้วยนะคะลดการอักเสบไปด้วย
0: ที่ตาที่ต้องระวังนิดตรงอะไรรู้ไหมบางทีบางตัวดิ้นไงดิ้น
1: ใช่ดิ้นไม่อยากจะให้ใครจับ
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าให้ใช้แค่สำลีธรรมดาไม่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงเราดื้อนะดื้อดิ้นไม่อยู่นิ่งเนี่ยนะคะอย่าใช้ไม้อะอย่าใช้พวกไม้คัตตันบัตอะกลัวเดี๋ยวมันจะ
1: ใช่เอาเป็นแบบสำลีก็ได้ค่ะสำลีแบบค่อยๆแบบเช็ด
0: อันนี้ตามความคิดของอาจารย์อุ้นะคะแต่ว่าสำหรับท่านอาจจะเอาเขาอยู่อะไรแล้วแต่
1: แล้วแต่ละบ้านนะ
0: แต่หูนี่นะต้องใช้คัตตันบัต
1: ใช่ข้างในหู
0: คัตตันบัตที่มีขายตามห้างอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันไม่พอมันสั้น
1: ใช่ค่ะอาจจะยาว
0: บางตัวอาจจะแบบว่าเป็นหมาตัวใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ใช้พวกที่ว่าใช้กับแผลนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เป็นคัตบัตยาวๆอ่ะนั่นแหละที่บ้านอาจารย์ก็ใช้แบบนั้นแหละชุบแล้วก็เอาลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: เช็ด
0: คันนิดนึงนะโอ้ยหมานี่จะแบบมีความสุขมากเลยนะฟินมากเลย
1: ฟินเสร็จบางทีหยอดเข้าไปนะแล้วก็ปิดใบหูใช่ไหมบางทีมันก็สะบัด
0: พอออกมาแล้วเดี๋ยวเขาสะบัด
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะสะบัดของเขาเองนะคะนะเพราะนั้นอันนี้ก็

0: วิธีการใช้ยังไงเหรอคะก็คือว่าเช็ดหูนี่แล้วแต่ท่านนะความถี่เนาะนะคะ
1: ได้หมดใช่ไหมคะ
0: อาจจะทุกวันก่อนนอนนะของเราไม่เป็นอันตรายมันค่อนข้างที่จะเป็นผิดพันธุ์ที่อ่อนบางนะ
1: อ่อนโยน
0: สำหรับผิวสัตว์เลี้ยงนะคะจะก่อนนอนนะทุกวันก็ได้นะอยู่ที่การดูแลของเราบางคนอาจจะ 2-3 วันครั้ง
1: บางคนถ้าแบบตัวไหนแบบมีเยอะๆหน่อยก็อาจ3เวลาบางทีสามเวลาหลังงาน
0: จะเช้าเย็นก็ได้
1: เช้าเย็นก็ได้แ
0: ต่อย่างแต่ค่ะตาเนี่ยนะอาจารย์เชื่อมั่นว่าอาจจะทุกเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: นะเวลาตื่นมาเพราะว่า
1: ขี้ตาจะเยอะ
0: ใช่เคยเลี้ยงไงไอ้คนนึงเนี่ยนะ
1: ขี้ตาเยอะมาก
0: ตายไปแล้วขี้ตาเยอะนะไม่ได้ป่วยนะแต่คิดตายเยอะเพราะเป็นพันธุ์ของเขานะคะเช้ามาต้องเช็ดทุกเช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบบสงสารไงคิดตาก็บดบังทัศนียภาพ
1: เนี่
0: ยมองไม่เห็นนะ
1: เดินชนโต๊ะ
0: เดินชนโต๊ะบ้างอะไรบ้างนะพอเช็ดแล้วโอ้แบบออกมาแล้วดีใจนะกระโดดรถเต้นวิ่งนะมองเห็นทางสะดวกแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ถ้าเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงด้วยความรักนะคะแล้วก็อย่างนึงผิดพันธุ์พวกนี้อยู่ในท้องตลาดก็ราคาแพงนะ
1: แพงจริงๆค่ะ
0: ราคาแพงแปลกนะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยราคาแพงเพราะว่า
1: เท่าไหร่เอง100กรัมนี่โอ้ราคาแบบ 2-300
0: ตลาดเนี่ยเขามองว่าคนยอมเสียไงนะคนยอมเสียบางคนก็เลี้ยงเป็นลูกอะอะไรเงี้ยคนยอมเสีย
1: ร
0: ัก
1: บางคนรักบางคนแบบทนุถนอมไปอยู่แบบห้องแอร์เปิดแอร์มีพี่เลี้ยงนะบางคนแบบมีพี่เลี้ยงเป็นแบบแต่ละตัวชื่ออะไรดูแลเป็นแบบพี่เลี้ยง
0: หรือว่าบางท่านมีจิตกุศลเนี่ยบางทีเราทำผิดพันเกี่ยวกับนักหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำบริจาคนะคะในแหล่งที่เขาเลี้ยงสัตว์จรอะไรเงี้ยนะดูแลสัตว์จรเนี่ยทำบริจาคก็ได้นะบางทีโอกาสที่เขาจะไปซื้อของแพงอ่
1: ะ
0: มันก็จะน้อยแค่ค่ารักษาอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าส่วนใหญ่สัตว์จรที่เข้ามาเลี้ยงเนี่ยเจ้าของที่ดูแลเลี้ยงแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งเนี่ยนะคะก็คือ1ก็คือว่าดูแลไม่ได้2คือสัตว์เจ็บป่วยไง
1: ใช่นี่ปัญหาสำคัญเลยค่ะเจ็บป่วย
0: ทีนี้พอเจ็บป่วยไปทิ้งปุ๊บเนี่ยคนที่เขาเลี้ยงนะหมาจรหรือสัตว์จรด้วยความรักเนี่ยด้วยความสงสารเนี่ยเขาก็สิ้นเปลืองกับตรงนี้มากเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าโดยเฉพาะค่ายา
1: ค่
0: าอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยจะมาซื้อของพวกนี้มันก็เป็นเหมือนของสิ้นเปลืองแต่ถ้าเราทำเป็นเราทำได้นะเราอาจจะทำไปเพื่อบริจาคกันก็ได้เพราะว่าคนที่เลี้ยงสุนัขจรอันนี้ขอเติมอาจจะนอกเรื่องคืออาจารย์เห็นใจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีจิตเมตตามากนะเลี้ยงเยอะๆก็เป็นภาระตัวเองแต่ก็กัดฟันเพราะอะไรสงสารทิ้งไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ทิ้งไม่ได้นะแต่ไอ้คนที่เอามาเลี้ยงแล้วทิ้งนี่ก็
1: ใช
0: ่โอ้โหแบบคือไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าบางคนเล็กๆน่ารักเอามาเลี้ยง
1: เลี้ยงไปไม่ไหวใช่ค่ะ
0: นะเหมือนญาติอาญาพอเล็กๆนะคะเลี้ยงพอโตมาเอามายกให้เราเลี้ยงเนี่ยทีนี้ไอ้ตัวที่อยู่แล้วมันโตแล้วมันก็จะเข้ากันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่านะบางทีจัดจอดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเรามีใจแบ่งปันให้เขาบ้างก็เป็นบุญเป็นกุศลนะในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะคะก็แข่งกันด้วยบุญด้วยวาสนาด้วยนะทำบุญก็ได้ส่งผลเนี่ยนำให้อนาคตเราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ
1: นะคะ
0: วันนี้ก็น่าจะ
1: หมด
0: เวลาแล้วนะคะนะเรายังมีอีกหลายตอน
1: แล้วก็ต้อง
0: ติดตามไปนะคะดิฉันก็ดร.อูแล้วก็อาจารย์จิ๋มก็ลาไปแล้วในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับ

0: แรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาเตอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและรีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
2: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
1: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talk กับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: ขอโทษนะท่องสูตรแคลคูลัสเพื่อนไปหน่อยอะ
1: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
0: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
1: โอ้ถึงเปลี่ยนเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: ครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: นะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องซะอีก
1: เอ้าก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติดให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

ที่มาอยู่พร้อมเพรียงกันณที่นี้ล้วนมีความปิติยินดีล้นพ้นเรื่องด้วยกาลมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา74พรรษาในใต้พระบรมมุนีพระบาทวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นี้พร้อมท่านผู้สืบนี้เจตนาลมน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระสุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์และความมหาสุขของราษฎรในด้านต่างๆทั้งด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการศาสนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสารพันธุ์โลกทรงดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบทุกข์ด้วยเป็นโอกาสผู้แทนพระองค์หรือผู้ที่ได้รับตำแหน่งพระราชแสนสัตว์ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศพระกันทำให้พระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงบรรเทาทุกข์ร้อนของบาปสงฆ์ต่อนั้นบรรลุผลและส่งถึงประชาชนเป้าหมายได้ทุกทีซึ่งบ่อยครั้งที่การปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชภารกิจบรรเทาทุกข์จึงเป็นการบำเพ็ญพระกรณียกิจอย่างผู้ปีทองพระตามพระบรมราชูปราชที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริและพระราชทานไว้จึงทรงเป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนให้ประทานพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระ

0: พิพัฒนาองค์กรปฏิญญาที่ภูมิคุณทั่วสถานกรณีขอจงสำลีในราชกรณียกิจและสี่หวังตามราชประสงค์ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยิ่งโดยพระปัญญาท่านคงคือกำลังสีพระธรรมีปกเก้าตามนาชาไทยกว่าวิลันการทั้งนี้ตัวข้าพระพุทธเจ้าตาราชมงคลรัตนกสิณขอพระราชทานธรรมสัจปฏิญาณต่อใต้ของพระองค์ผู้มีพระบาทดังนี้ข้าพระพุทธเจ
1: ้า
0: มีความซื่อสัตย์สุจริต
1: มีความซื่อสัตย์สุจริต
0: เจริญรอยตาม

0: ประโยชน์และองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานและความมุ่งหวังของทุกท่านต่อไป
1: ขอให้ผู้รับฟังทุกท่านได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการการสร้างเครือข่ายและรับประเด็นการในการสร้างสังคมงานเพื่อร่วมกันพัฒนาโยกโยธาและขับเคลื่อนเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอที่ดีต้อนรับทุกท่านครับ
2: โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่คณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนักวิจัยนักศึกษาวิศวกรรวมถึงผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3: คิดว่าวันนี้นะครับได้เวลาควรแล้วนะครับก็ญาติโยมทุกท่านนะครับในที่นี้เลยนะครับญาติโยมกันการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่31นะครับในหัวข้อบทบาทของวิศวก

ครับจะมาอีกครั้งที่31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับจากการโปกสวัสดิ์ผมเจ้าหน้านะครับเพื่อเป็นการตอบสนองการจัดงานที่อบอุ่นและยืนยันด้วยความยั่งยืนและความสุขของพี่น้องชาววิศวกรและขณะนี้ครับท่านอธิการบดีครับจะรับการส่งมอบธงครับให้สำหรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพร้อมแล้วที่จะส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียงปรบมือเลยครับนี่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งที่32ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราจะไปเจอกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับ

ครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลม

0: อากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่11ตุลาคมบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่12ตุลาคมนี้บริเวณภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่13ตุลาบริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในระยะนี้นะคะขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การค้ามากกว่ามั้ง
1: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
2: จริงเหรอครับปู่
1: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
1: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
2: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
2: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
2: ี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: ใช่ขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่

สวัสดีท่านผู้ชมรายการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มังออนพนิษแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นคนนำเสนอนะคะการทำดอกไม้ลวดนี้มีผู้สนใจถามมานะคะว่าอยากได้ดอกไม้ที่ทำง่ายๆนะคะแล้วก็เสนอให้นำเสนอให้แล้วนะคะอยากได้ดอกที่สีสันสวยงามดอกทานตะวันที่สามารถที่จะไปจัดอะไรก็ได้วางตรงไหนมุมบ้านก็สวยงามนะคะแล้วที่จะบูชาพระนะคะจะถวายพระเนี่ยนะคะดอกดาวกระจายนะคะดอกเล็กๆนะคะก็นำมาเสนอแล้วนะคะเตรียมรายการต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันก็จะเสนอการทำดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันนั้นนะคะจะมี7กลีบนะคะชั้นที่1และชั้นที่2ก็7กลีบอีกเช่นกันจะมีการสับวางนะคะแล้วเกสรนะคะเราใช้เกสรสีเข้มหน่อยนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะมันจะได้เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะได้สวยงามนะคะเห็นภาพที่สวยงามขึ้นนะคะก็จะเป็นสีสันที่สวยงามอย่างเช่นดอกทานตะวันนี้นะคะการทำนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่ช่อไว้นะคะนี่นะคะเจ็ดกลีบแล้วก็สับหว่างนะคะหนึ่งกลีบเราจะใช้นะคะสองหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นแล้วตัดครึ่งนะคะหนึ่งเส้นแล้วตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งเพื่อแล้วก็พับเนี่ยนะคะหนึ่งเส้นก็เป็นหนึ่งกลีบนะคะลวดเนี่ยหนึ่งสายหนึ่งเส้นนะคะนี่นะคะนี่นะคะดอกทานตะวันนี่เป็นงานที่ฮิตมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าทำง่ายออกมาก็สวยนะคะออกมาก็สวยสีสันคือเราต้องเลือกสีให้สีเหมาะด้วยเช่นสีเหลืองทองอันนี้เป็นทานตะวันที่สีเหลืองทองนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ทำจากลวดกำมะหยี่นี้ไม่มีวันเหี่ยวแห้งก็อยู่คงสภาพจะเก็บแต่การเก็บนี้จะต้องเก็บให้ดีนะคะเก็บใส่ถุงแล้วก็เอาถุงกระดาษสีน้ำตาลหุ้มอีกทีหนึ่งสีจะได้ไม่เปลี่ยนเก็บไว้นานก็สีไม่เปลี่ยนนะคะนี่เราก็เริ่มตัดกลีบนะคะตัดทีละครั้งนี่นะคะรวบครึ่งนะคะตัดสองกลีบนะคะสามสี่ห้านะคะกรรไกรนะคะเราก็ใช้กรรไกรสำหรับตัดลวดนะคะหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะก็วางไว้นะคะตัดเตรียมไว้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วชั้นที่สองก็เจ็ดอีกเช่นกันนะคะตัดเตรียมไว้เลยนะคะหนึ่งสองสามห้าห้าห
เจ็ดนะคะเนี่ยนะคะเราจะทำกริดแบบนี้นะคะเราพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทำงานต่อไปนะคะเป็นกลีบที่ชั้นแรกนะคะพับครึ่งก่อนจากนั้นนะคะเราก็สอดไปฝั่งตรงข้ามของตัวเองนะคะนี่นะคะฝั่งตรงข้ามของตัวเองนะคะจากนั้นบิดนะคะบิด1 2หรือ3ก็ได้นะคะถ้าเปิดเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะได้แล้ว1กลีบนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นส่วนที่เหลือเราก็นี่นะคะมัดเป็นกลีบที่1นะคะนี่นะคะได้กลีบแบบนี้นะคะน่ะนะคะดัดนิดนึงนะคะกลีบที่2พับครึ่งนะคะจับปลายก่อนนะคะให้ปลายเสมอเท่ากันก่อนนะคะปลายของกลีบดอกนะคะปลายของลวดนะคะนะคะบิดนะคะ1 2 3ลงมาเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็กดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะกดตรงส่วนบนนิดหนึ่งนะคะที่เหลือแล้วก็นำผ้าเส้นที่ยาวนะคะแล้วก็ดูว่าเส้นไหนยาวแล้วก็มัดนะคะมัดให้รวมกันนะคะนี่นะคะแล้วก็แต่งกลีบให้ดีนะคะสอง

ต่อไปนะคะแล้วก็มัดไปสอดให้ตรงข้ามกับเรานะคะตรงข้ามกับผู้ที่ทำงานนะคะแล้วก็ดึงนะคะกด1 2 3นะคะ

พับครึ่งจากนั้นนะคะเราก็นำมาให้อยู่ฝั่งตรงข้ามบิดนะคะจับบิดนะคะ1 2ลอง2ที่ค่ะได้2ก็ได้นะคะ3ก็สำหรับดอกใหญ่มากกลีบที่ใหญ่มากนะคะ

จะมีกลีบที่นะคะแล้วก็หาส่วนที่ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเกินกับเพื่อนคนอื่นตัวอื่นนะคะเราก็มัดมาเป็นกลีบนะคะนะคะสอดไปจะมัดถ้าเปิดดูว่าสองได้ก็ใช้ได้นะคะ

ส่วนที่เหลือส่วนเกินยาวกับเพื่อนแล้วก็มัดรวมกันให้เป็นกลีบเดียวกลีบนะคะกลีบแทนที่หนึ่งนะคะเวลาวางแล้วก็วางเหลือบนิดหนึ่งนะคะมัดนะคะดึงให้ดีหนึ่งสองส่วนเกินนะคะแล้วก็

นะคะได้7นะคะทีนี้ชั้นที่สองชั้นต่อไปเราก็มัดครึ่งอีกเช่นกันนะคะทับครึ่งนะคะสอดออกไปนะคะนะคะนี่นะคะ

มันจะแยกกันอย่างนี้นะคะดูว่าเราทำกลีบแล้วมันจะให้แหลมด้วยนะคะปลายกลีบต้องแหลมด้วยส่วนเกินแล้วก็มัดรวมกันนะคะสาม

ดึงนะคะดึงมัดหนึ่งสองนะคะแล้วแต่ไอ้ลวดนี่พอดีสองก็ใช้ได้บางทีลวดบางทีหนาไปเนี่ยต้องสามนะคะท่านผู้ชมบางทีนับให้ดูว่าบางทีมันก็ไม่ได้

ต้องครึ่งจริงๆแล้วก็พับนะคะถ้าเผื่อไม่พับครึ่งเสมอกันแล้วมันจะเวลาบิดมันจะบิดไม่ได้นะคะ1 2

ถ้าเผื่อมัดลองมัดดูนี้มันไม่สวยเลยต้องมัดอย่างนี้นะคะมัดส่วนที่ยาวนะคะ

นะส่วนที่ยาวที่สุดเราก็มัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะนะคะจากนั้นนะคะเรื่องของเกสรแล้วก็ม้วนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำเป็นทางกาวติดนะคะ

ก็เอาไปแบบนี้นะคะวีบที่2อันนี้ด้านในนะคะเรียงกันไปเลยนะคะจริงเราวางนี้ก็ได้นะคะ

เดี๋ยวค่อยดัดนะคะต้องมีการดัดเกล็ดเหมือนกันต่อไป

ยากไหมคะท่านผู้ชมไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนนะคะขั้นตอนการทำแต่เราต้องทำด้านหลังจากตรงที่เป็นส่วนของเกสรนะคะเราก็วางใช้กาววางออกไปเลยทาวางออกไปเลยนะคะอันนี้มันขาดอยู่หนึ่งกลีบพอดีทำเกสรใหญ่ไปก็เลยเคยทำไว้ประมาณ7อันนี้มันเกินทำเกสรใหญ่ก็เลยต้องเป็น8นะคะแล้วแต่เกสรนะคะ

ครบ8เกรดพอดีนะคะตับวางด้วยนะคะก็ได้อยู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ต้องดัดเกรดขึ้นนะคะ

ต้องมีกลิ่นเลี้ยงนะคะกลิ่นเลี้ยงของตะวันนะคะ

จะวางประกอบกับอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะที่จะใส่ตรงนี้นะคะแต่

ซาวเลอะไปนิดหนึ่งนะคะถ้าผมมีดินสออะไรก็ทาลงไปก็ได้นะคะใส่น้ำตาลนะคะนี่จิพอดีเนี่ยจิมันเป็นสีดำ

นี่ค่ะดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันเสร็จแล้วนะคะในเวลา50 นาทีนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ถึงชั่วโมงนะคะวันนี้การทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เป็นดอกทานตะวันนะคะสามารถนำไปกราบไหว้พระได้นะคะแล้วก็จัดสวนก็ได้นะคะดอกทานตะวันนี่เป็นที่เป็นงานฝีมือที่ทำง่ายนะคะออกมาสวยแล้วก็ดูมีประโยชน์บางทีไปตกแต่งร้านหรือหน้าบ้านอะไรพวกนี้นะคะบางทีเด็กๆเขาก็ชอบนะคะดอกทานตะวันนะคะทำง่ายนะคะก็เริ่มจากการมีผ้าลวดกำมะหยี่สีที่มันต้องการเหมือนทานตะวันนะแล้วก็สีเหลืองทองสีเหลืองเหลืองที่สดสดนะคะแล้วก็ลวดกำมะหยี่เป็นสีใบไม้นะคะที่วันนี้ไม่ทำใบไม้นะคะวันนี้ทำดอกทานตะวันก็เวลาก็หมดลงพอดีแล้วดอกใบไม้ก็มันเหมือนกับที่เราผ่านมานะคะที่เราทำแบบเนี้ยนะคะเนี่ยนะคะเราก็บิดเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็มาประกอบนะคะเป็นก้านเป็นเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็มาทำนะคะก็เช่นกันนะคะเป็นก้านของดอกไม้ทานตะวันนะคะเหมือนกันนะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังออนได้สาธิตการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เป็นดอกทานตะวันนะคะเวลาก็หมดลงพอดีนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าก็เกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่

0: ไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV นั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะกับรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบยกกำลังกันค่ะฟังก์ชันตรีโกณมิติปกติแล้วเราจะอินทิเกรตนะคะหรือการหาปริพันธ์ฟังก์ชันโดยมีสูตรการหาปริพันธ์หลายสูตรนะคะที่เราเรียนไปครั้งก่อนๆนะคะหลายสูตรเต็มไปหมดเลยเช่นครั้งก่อนเราอินทิเกรตเลยครับเช่นฟังก์ชันไซน์ค่ะไซน์ u du นะคะอินทิเกรตไซน์ u du บอกว่าได้ลบ cos u บวก4ใช่ไหมคะอินทิเกรต cos บ้างอินทิเกรต cos u ค่ะ cos u du จะเท่ากับไซน์ u บวก4ค่ะอินทิเกรตแล้วอีกอินทิเกรตโคเซกนะคะกำลัง 2u du ก็จะมีสูตรใช่ไหมอินทิเกรตแล้วอีกเซกโคเซกแล้วมีอะไรอีกนะโคเซกแล้วก็มีเซกใช่ไหมคะเซกกำลัง 2u du นะคะอาจารย์จะชี้ให้เห็นว่า

ว่าสูตรที่เราเรียนผ่านไปมีอะไรบ้างนะคะ sec u du เจอกับอะไรฮะ sec u du sec u เจอกับ tan u tan u du อินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรต cosec บ้าง cosec u จะคู่กับ cot u du ใช่ไหมคะ cot u du จะเห็นว่าอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตแทนบ้างก็ได้ค่ะมีอินทิเกรตแทนยูดียูอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตคอสคอสเฉยเนาะคอสยูดียูนะคะอินทิเกรตเซกก็มีค่ะอินทิเกรตเซกยูดียูและสุดท้ายอินทิเกรตโคเซกอินทิเกรตโคเซกยูดียูใช่ไหมคะอ่ะที่อาจารย์เขียนมาทั้งหมดนี้จะมีสูตรในการอินทิเกรตหรือหารปริพันธ์เต็มไปหมดเลยแต่ในที่นี้วันนี้อาจารย์จะมาเล่าในพาร์ทของการอินทิเกรตหรือหารปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เป็นไงคะมีเลขยกกำลังเพราะเราถ้าเราสังเกตดูเลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลังของสูตรที่อาจารย์มีพจน์ไหนบ้างคะมีสูตรที่3สูตรที่4ใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบยกกำลังหนึ่งหมดเลยนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะมาเพิ่มเนื้อหาของตรีโกณมิติแบบยกกำลังในกรณีที่ไม่อยู่ในสูตรทั้ง10สูตรนี้นะคะเช่นอะไรเช่นสมมติอาจารย์อยากจะอินทิเกรตไซน์ก็ได้ค่ะไซน์หรือคอสเช่นเจอไซน์ยกกำลัง 2x dx อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าไซน์ยกกำลัง2ไม่มีเราเจอแต่ไซน์ยกกำลัง1อย่างเงี้ยนะคะหรืออาจารย์อาจจะอินทิเกรตคอสกำลัง4 2x dx แบบเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่ายกกำลัง4ยกกำลัง2นะคะหรืออาจจะเป็นตัวไซน์ยกกำลัง5ยกกำลัง5 x dx แบบนี้ค่ะยกกำลังตรีโกณมิติยกกำลังแบบนี้เรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ฟังก์ชันที่เริ่มมีหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะคะลดเลขชี้กำลังต่างๆอ่ะทีนี้คอนเซปต์ของเรื่องนี้นะคะมีหลายกรณีเลยแต่อาจารย์จะเอากรณีที่เราเจอบ่อยๆแล้วกันนะคะเป็นตรีโกณมิติแบบยกกำลังที่เป็นยกกำลังคู่กับเลขยกกำลังคี่นะคะที่เราเจอบ่อยๆเช่นอาจารย์วันนี้อาจจะเล่าพาร์ทของไซน์กับคอสนะคะที่เจอบ่อยๆนะคอนเซปต์ของเรื่องนี้บอกว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราเจอไซน์ยกกำลัง n หรือคอสยกกำลัง n พวกนี้นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกเรามาดูว่าเต็มบวกเช่นมี2มี4มี5แบบนี้นะคะมีเลขชี้กำลังเต็มบวกแล้วมีเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่กรณีที่1เมื่อไหร่ที่ n เลขชี้กำลังตรงนั้นนะคะอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง n u นะคะอาจารย์อาจจะเขียน x ก็ได้จะได้คุ้นเคย x dx หรืออินทิเกรตคอสยกกำลัง n x dx กรณีที่1ขอให้ n เป็นคู่อาจารย์จะขอกรณีที่1นะคะ n เป็นคู่ขอ n เป็นเลขจำนวนเต็มคู่เต็มคู่เช่นอย่างเงี้ยค่ะไซน์อย่างเงี้ยค่ะคอสอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นคู่ก่อนนะกำลัง n เป็นคู่บอกว่าเทคนิคนี้บอกว่าถ้าเราเจอไซน์ยกกำลัง 2x เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนหน้าตาไซน์ยกกำลัง 2x เป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บ1ลบคอส 2x ทันทีค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น1ลบคอส 2x หาร2นั่นเองนะคะเราง่ายๆหาร2แต่ถ้าเจอคอสบ้างคอสยกกำลัง 2x นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1บวกคอส2เท่าของมุม x เดิมนี่คือสูตรที่จะใช้เพิ่มเข้ามาในกรณีที่ n เป็นคู่นะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเร็ว
ทรายยุคกำลังคู่ให้เปลี่ยนเป็นอะไรคะหนึ่งลบใช่ไหมคะหนึ่งลบแต่ถ้าคอสยกกำลังคู่เปลี่ยนเป็นหนึ่งบวกเนาะต่างกันแค่นี้เองถ้าเป็นไซน์ใส่ลบถ้าเป็นคอสใส่บวกนะคะเมื่อยกกำลังสองดังนั้นลองไปดูตัวอย่างกันค่ะคอนเซปต์อยู่ข้างบนนี้นะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์มีโจทย์จงหาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตของไซน์อะไรดีไซน์ยกกำลังสอง x dx แล้วกันค่ะเอาง่ายๆไซน์ยกกำลังสอง x dx จะเห็นว่าเราไม่มีสูตรในการอินทิเกรตไซน์ยกกำลังสองถูกไหมดังนั้นเราต้องนึกถึงเทคนิคนี้ค่ะเราจะเอาตัวนี้มาใช้ค่ะไซน์กำลังสอง x ให้เราเปลี่ยนหน้าตาโจทย์เป็นอะไรคะโจทย์เป็นตัวนี้โจทย์นี้แสดงว่าบรรทัดนี้อาจารย์ก็จะต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นอินทิเกรตเปลี่ยนไซน์กำลังสองเป็นอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสองวงเล็บเปิดหนึ่งลบคอสสองเท่าของมุม x เดิมโอเคแล้วก็เปลี่ยนแล้ว dx ค่ะแปลว่าอะไรตอนนี้อาจารย์กำลังบอกว่านี่ไซน์กำลังนี้นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นหน้าตานี้ตามคอนเซปต์ข้างบนนี้ค่ะตามคอนเซปต์ข้างบนนี้โอเคเปลี่ยนโจทย์ใหม่นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตตามเรื่องที่เราเรียนมาได้เลยค่ะมีอะไรบ้างอ่ะอาจารย์เจออะไรตอนนี้อาจารย์มีเศษหนึ่งส่วนสองเป็นไงจะดึงออกมาได้ไหมได้นะคะเพราะเป็นค่าคงที่ดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสองอาจารย์ดึงออกมาค่ะข้างในเหลือหนึ่งลบคอสสอง x แล้วก็ dx ถูกไหมอ่ะทำไงได้บ้างคะเศษหนึ่งส่วนสองหลุดออกมาแล้วค่ะมีการอินทิเกรต2พจน์ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์เทคเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปค่ะกลายเป็น1ส่วน2ดึงออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะตัวแรกอินทิเกรตเลข1เทียบกับ dx ค่ะลบกับอินทิเกรตอะไรคะคอส2 x ที่จริงอะต้อง dx ถูกไหมแต่อาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้แล้วคอส u ทุกคนจำสูตรอาจารย์ได้ไหมอินทิเกรตคอส u ต้อง du ถูกไหมคอส u ต้องดียูดังนั้นตรงนี้คอส 2x อาจารย์เปลี่ยนเป็น 2x แต่ต้องหารออกเสมอดิฟ 2x ได้มา2ค่ะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะปิดโอเคเศษหนึ่งส่วนสองดึงมาตอนแรกนะวงเล็บเปิดไว้ก่อนอินทิเกรตเลขหนึ่งได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลขหนึ่งได้ x มาตัวหนึ่งค่ะลบตัวนี้จะเห็นว่าอ๋ออาจารย์เจอค่าคงที่ดึงออกมาค่ะดึงออกมาวางไว้ข้างหน้าดังนั้นอาจารย์ได้เศษหนึ่งส่วนสองข้างในเหลืออินทิเกรตคอสอินทิเกรตคอสอะไรคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ใช่ไหมคะดังนั้นคอสสองเอ็กซ์อาจารย์ก็ได้ไซน์สองเอ็กซ์มาตัวหนึ่งค่ะปิดค่ะบวกสี่ค่ะที่จริงตอบแล้วนะแต่เอ๊ะสามารถเทคเข้าไปได้นะหนึ่งส่วนสองเพราะว่าอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาจารย์ดึงเข้าไปในวงเล็บกลายเป็น x ส่วนสองค่ะลบกับหนึ่งส่วนสองเจอกับหนึ่งส่วนสองได้เศษหนึ่งส่วนสี่ไซน์สอง x บวกสี่นั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะจบข้อนี้ไหมคะเจอไซน์กำลังคู่นะคะจัดการเปลี่ยนหน้าตาเป็นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมเปลี่ยนหน้าตาเป็นตัวนี้หนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งลบคอสองเอ็กซ์นะคะอ่ะลองอาจารย์สักข้อหนึ่งลองอาจารย์เป็นคอสบ้างค่ะอินทิเกรตคอสบ้างค่ะไม่คอสกำลังสองขอเป็นคอสกำลังสี่แล้วกันนะคะคอสกำลังสี่เอ็กซ์ดีเอ็กซ์ค่ะคอสกำลังสี่เอ็กซ์ดีเอ็กซ์ดังนั้นเทคนิคนี้เป็นไงนะบอกว่าต้องขึ้นไปดูซิเมื่อไหร่เจอคอสกำลังคู่เราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะคอสกำลังสองเปลี่ยนเป็นพจน์นี้ค่ะแต่อาจารย์มีคอสกำลังสี่อ่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์เป็นคอสกำลังสี่อาจารย์เขียนเทคนิคนี้ไว้นี่นิดนึงว่าเจอคอสกำลังคู่ต้องนึกถึงคอสกำลังสอง x จะเท่ากับอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งบวกคอสสองเท่าของมุม x แต่ตอนนี้อาจารย์มีคอสกำลังสี่ดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมคอสกำลังสี่แต่สูตรให้คอสกำลังสองอ่ะสูตรตรงนี้เราให้คอสกำลังสองมาดังนั้นอาจารย์ขอเปลี่ยนโจทย์เป็นคอสกำลังสอง x
ทั้งหมดกำลังสองนี้ได้ไหมได้เนาะเพราะเขาสองคูณสองตรงนี้สองคูณสองจะได้เป็นสี่ตามที่โจทย์ต้องการค่ะคอสกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองแล้วเราค่อยเปลี่ยนค่ะอินทิเกรตอาจารย์จัดการข้างในก่อนนะจัดการข้างในยกกำลังสองตรงนี้ถูกไหมอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะคอสกำลังสองตรงนี้ค่ะได้อะไรมาคะตามสีแดงตามสีแดงบอกว่าให้ได้เศษหนึ่งส่วนสองวงเล็บเปิดอะไรนะหนึ่งบวกคอสสองเท่าของมุมเดิมมุม x ก็เป็น 2x ค่ะได้ตัวนี้มานะคะได้ตัวนี้มาจากนั้นทำไงต่อเอ๊ะค่าคงที่ค่าคงที่ที่จริงก็ดึงออกมาได้แล้วเนาะตรงนี้ดึงออกมาได้แต่อย่าลืมนะคะหมดนี่ยกกำลังสองดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสองก็โดนยกกำลังสองไปด้วยค่ะดังนั้นตอนออกมาก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะหนึ่งส่วนสี่ข้างในเหลืออะไรคะอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรตหนึ่งบวกคอสสองเอ็กซ์ค่ะแล้วก็ยกกำลังสองดีเอ็กซ์โอเคจะดึงหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองออกมาเป็นหนึ่งส่วนสี่นะจากนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีสองพจน์บวกกันอยู่ยกกำลังสองแบบนี้นึกถึงอะไรคะหน้าบวกหลังกำลังสองใช่ไหมกำลังสองสมบูรณ์จะเท่ากับอะไรนะหน้ากำลังสองบวกสองเท่าของหน้าคูณหลังบวกกับหลังกำลังสองเรื่องนี้ต้องมาช่วยละนะคะหน้าของเราคือเลขหนึ่งหลังของเราคือหน้าของเราคือเลขหนึ่งหลังของเราคือคอส 2x ถูกไหมดังนั้นอาจารย์กระจายเป็น1ส่วน4ออกมาก่อนนะข้างในอินทิเกรตหน้ากำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้1ยกกำลังสองค่ะได้เดิมเหมือนเดิมนะคูณบวกกับ2หน้าหลัง2คูณ1คูณหลังก็คือคอส 2x บวกหลังกำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้คอสกำลังสองของมุม 2x แล้วก็ dx ถูกนะโอเคไปต่อค่ะไปต่อเศษหนึ่งส่วนสี่หลุดออกมาตั้งแต่แรกมีกี่พจน์เนี่ยมีเลขหนึ่งบวกบวกอยู่อินทิเกรตเข้ามาได้ไหมได้นะอินทิเกรตเข้ามาได้นะคะดังนั้นเข้ามาพจน์แรกค่ะเข้ามาพจน์แรกอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ใช่ไหม dx บวกกับอินทิเกรตเลขสองคอส 2x dx ใช่ไหมคะบวกกับอินทิเกรตคอสกำลังสอง 2x dx ค่ะโอเคอาจารย์แค่กระจายเข้ามานะคะพจน์นี้ไม่มีอะไรนะอ่ะไปกันต่อเศษหนึ่งส่วนสี่หลุดแล้วค่ะข้างในพจน์ที่หนึ่งไหนไหวจะได้ชัดพจน์ที่หนึ่งค่ะอินทิเกรต1 dx ได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับเลข2ตรงนั้นอาจารย์หลุดออกมานะอินทิเกรตคอส 2x คอส u ต้องมี u ค่ะ d 2x ตามค่ะ2โอเคพจน์นี้ล่ะพจน์นี้ขอให้ลายสีม่วงแล้วกันพจน์นี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอาจารย์เจออะไรเนี่ยอาจารย์เจอคอสกำลังสองคอสกำลังสองของมุม 2x อ้าวกลายเป็นสูตรเรื่องนี้ก็ต้องมองใหม่ใช่ไหมคอสกำลังสองของมุม x จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของหนึ่งบวกคอสมุมสองเท่าของมุม x ดังนั้นคอสกำลังสองของ 2x กลายเป็นอะไรกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งบวกคอสสองเท่าของมุมเดิมดังนั้นตอนแรกมี 2x ก็ต้องกลายเป็น2 2 4ค่ะ 4x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx โอเคงั้นเศษหนึ่งส่วนสี่หลุดก่อนนะ x ได้แล้วค่ะบวกกับพจน์นี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขออนุญาตพจน์กลางสองตัดสองไปแล้วนะคอส u du คอสอินทิเกรตคอสได้เลยนะได้ไซน์ใช่ไหมได้ไซน์ u ค่ะได้ไซน์สอง x เหมือนเดิมค่ะต่อไปไปกันต่อบวกกับต่อไปนี้เหลือแค่พจน์หลังสีม่วงแล้วนะเหลือสีม่วงจะไฮไลท์ไว้ก่อนได้อะไรมาบ้างได้เศษหนึ่งส่วนสองหลุดออกมาถูกไหมข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วคะข้างในนี้เหลืออินทิเกรตเลขหนึ่ง dx
บวกกับอินทิเกรตคอส 4x ต้องดี

สี่ x ตามถูกนะหารสี่ค่ะแล้วก็ปิด1/4 x หลุดออกมาไซน์หลุดออกมาจากอินทิเกรตแล้วบวกเศษ1/2อาจารย์เปิดวงเล็บสี่ใหม่ดีกว่าข้างในนี้เดี๋ยวปิดสีน้ำเงินเดี๋ยวชนกันนะคะอินทิเกรตเลขหนึ่งค่ะตัวแรกอินทิเกรตเลขหนึ่งได้อินทิเกรตเลขหนึ่งได้ x มาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับมีสี่ตรงนี้ค่ะเลขสี่ตรงนี้ดึงขอดึงได้มาได้แค่นี้นะคะดึงมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตดังนั้นได้เศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะอินทิเกรตคอสยูดียูเรียบร้อยละคอสยูดียูได้ไซน์ยูถูกไหมได้ไซน์ยูค่ะบวกสี่ที่จริงก็บวกสี่สุดท้ายเลยก็ได้สี่อาจารย์บวกไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเทคเข้าไปดังนั้นคําตอบข้อนี้ค่ะมีอะไรเข้าไปบ้างคะเศษหนึ่งส่วนสี่เข้าไปตรงนี้นะกลายเป็น x ส่วนสี่บวกกับหนึ่งส่วนสี่คูณอยู่กับไซน์สอง x ค่ะต่อไปหนึ่งส่วนสี่เทคเข้าไปเจอหนึ่งส่วนสองเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดนะแล้วเทคเข้าไปเจอ x อีกค่ะกลายเป็นเศษ x ส่วนแปดถูกนะสี่สองแปดแปดเจอหนึ่งส่วนสี่อีกค่ะแปดสี่สามสิบสองแปดสี่สามสิบสองเจอไซน์สี่ x ค่ะอ่ะสุดท้ายบวกสี่เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่คือเทคนิคการอินทิเกรตแบบตรีโกณมิติยกกำลังคู่เห็นไหมยกกำลังคู่กรณีที่ n เป็นคู่อยู่นะตอนนี้ n เป็นคู่อยู่นะอาจารย์กำลังเล่า n เป็นคู่อยู่ในกรณีที่หนึ่งอยู่นะอาจารย์จะสอนสักสองกรณีนะคะเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มได้ n เป็นคู่เทคนิคที่ใช้มีอยู่สองสูตรหลักนี้นะคะที่อาจารย์เอาไปช่วยในการปรับโจทย์อ่ะอีกสักกรณีหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่สองอีกกรณีที่หนึ่งนะต่อไปอาจารย์ขอเป็นกรณีที่สองเป็นอะไรดีเจอ n คู่เราก็ต้องลองเจอ n เป็นคี่บ้างค่ะขออนุญาตลงไปข้างล่างนะคะขึ้นต้นเรื่องกรณีที่สองค่ะกรณีที่สองเมื่อ n เป็นไงครับ n เป็นจำนวนเต็มคู่คี่เป็นจำนวนเต็มคี่นะจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ค่ะถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่เมื่อไหร่นะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะถ้าเราเจอกรณีที่สายบ้างยกกำลัง n เป็นคี่นะแล้วเปลี่ยนหน้าตาเป็นไซน์ยกกำลัง n ถอยไปสักหนึ่งค่ะ x เพื่อที่จะดึงไซน์ออกมาหนึ่งตัวนะคะเช่นสมมติอาจารย์มีกำลังสามตรงนี้อาจารย์ตัวแรกอาจารย์ก็ไซน์กำลังสองเจอกับไซน์กำลังหนึ่งแบบนี้ค่ะถ้าตรงนี้เป็นกำลังห้าอาจารย์ก็ดึงเป็นไซน์กำลังสี่กับไซน์กำลังหนึ่งบวกกันก็เป็นห้านี่คือคอนเซปต์นะคะและถ้าเป็นคอสล่ะเป็นคอสกำลัง n เป็นกำลังคี่อีกละให้เราเหมือนกันค่ะดึงออกมาเป็นคอสกำลัง n ลบหนึ่งคูณอยู่กับคอสยกกำลังหนึ่งนั่นเองก็จะกลายเป็นจำนวนเต็ม n เหมือนเดิมพอดึงเสร็จแล้วให้เราเอาไปใช้ต่อดึงก่อนคอนเซปต์แรกให้เราดึงเสร็จแล้วจากนั้นทำอะไรต่อให้เราแทนแบบนี้ค่ะให้เรามองว่าถ้าคุณเจอไซน์ยกกำลังสอง x นะเราจะมองเป็นหนึ่งลบคอสกำลังสอง x เอามาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะแล้วถ้าเราเจอคอสยกกำลังสอง x เราก็จะแทนเป็นหนึ่งลบไซน์กำลังสอง x ความหมายก็คือขั้นแรกถ้า n เป็นคี่ดึงออกมาสักตัวหนึ่งจากนั้นเราจะได้ตัวคู่กันที่เป็นบวกละพออันที่เป็นบวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้บวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้เอามาใช้ปัญหาก็จะหายไปนะคะแล้วก็อินทิเกรตตามปกติเลยอ่ะไหนลองดูตัวอย่างสักนิดสิเมื่อ n เป็นคี่ค่ะกรณีที่ n เป็นคี่ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 3x dx ค่ะอ่ะ
นี่ไงเห็นไหมเอ็นเป็นขี้ค่ะทำไงคะสเต็ปแรกบอกว่าดึงทรายออกมาสักตัวหนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอดึงทรายออกมาตัวหนึ่งเหมือนเราแยกทรายออกมาเป็นสองพจน์อะค่ะดังนั้นตรงนี้สามเอาไปหนึ่งพจน์ก็เหลือสองนั่นเองแล้วก็ dx นะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนทรายกำลังคู่เนี่ยค่ะเป็นหน้าตาตรงนี้เป็นหน้าตาตรงนี้ดังนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนทรายกำลังสองกลายเป็น1ลบคอสกำลังสอง x นะคะส่วนทราย x ข้างนอกอยู่ที่เดิมก่อนนะตอนนี้อาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นว่าสีม่วงนั้นอาจารย์เป็นสีม่วงตรงนี้ไปแล้วนะคะทำไงต่ออินทิเกรตได้เลยค่ะทีนี้เทคนิคนี้นะคะถ้าเราเจอตรงนี้เป็นทรายเดี๋ยวเราจะใช้ตัวดิฟเนี่ยมาช่วยค่ะเราจะดิฟตัวคอร์สเพื่อให้ได้ทรายออกมาแล้วทรายตรงนี้จะไปตัดกับตัวปัญหานี้ไปค่ะนะให้เรามองว่าเราจะดีตรงนี้ค่ะดีตามพจน์ที่มันเกิดมาดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ขออนุญาตอินทิเกรต1ลบคอร์สกำลังสอง x ไซน์ x อยู่นิ่งๆก่อนนะดีตรงนี้ค่ะอาจารย์จะดีหรือใครจะสังเกตตัวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้มีคอสอาจารย์จะดีคอสค่ะอาจารย์จะดีคอสดังนั้นอาจารย์ดีคอส x ค่ะดิฟคอส x อยู่ดีๆเติมดิฟคอส x เข้ามาดิฟคอสได้ดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์ค่ะได้ลบไซน์ x มาตัวหนึ่งนี่เห็นไหมทุกครั้งเลยสเต็ปนี้ตรงนี้จะหายไปค่ะพอหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราอินทิเกรตได้ละขอโทษอ่ะจันอินทิเกรตต่อได้แล้วค่ะเหมือนเรามีมองตรงเนี้ยก็เหมือน x ค่ะค่ะเรากำลังดี x นี้ก็เหมือนเป็น x ยกกำลังสองก็อินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตเทียบ d คอสค่ะดังนั้นดีคอสตอนนี้มีอยู่สองพจน์นี่พจน์นี้พจน์นี้หรืออาจารย์เขียนให้ดูชัดๆพจน์นี้สามารถกระจายเป็นอินทิเกรตเลขหนึ่งดีคอสถูกไหมดีคอส x ค่ะลบอยู่กับอินทิเกรตคอสกำลังสอง x ดีคอส x ค่ะอาจจะมีแบบนี้ค่ะจากนั้นอินทิเกรตเศษหนึ่งอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ได้ x อินทิเกรต d คอสก็ได้คอสมาตัวหนึ่งค่ะได้คอส x ลบตรงนี้อาจารย์หายไปไหนใช่ไหมบางคนบอกลบตรงนี้หายไปไหนอ่ะอาจารย์ขออนุญาตเทคขึ้นมากลายเป็นลบตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้เทคกลายเป็นบวกเนาะเพราะตรงนี้กระจายเข้าไปค่ะอ่ะยังไงต่ออาจารย์อินทิเกรตดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมีลบคอส x อยู่นะคะจากนั้นบวกกับอินทิเกรตเหมือนมองตรงนี้เป็นอะไรคะ u กำลังสอง du ใช่ไหมนั้นกลายก็เป็น u กำลัง n บวกไปหนึ่งดังนั้น u กำลังสามกลายเป็นคอสกำลังอะไรคะกำลังสาม x ค่ะส่วนอะไรคะอย่าลืมยกกำลังอะไรหารออกเสมอนะคะแล้วก็บวก c นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะใช้เทคนิคโดยการกรณีที่สองเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มขี้นะคะตรีโกณมิติที่เป็นจำนวนเต็มขี้ให้เราใช้สเต็ปแบบตัวอย่างนี้นั่นเองค่ะพอเราได้เนื้อหาส่วนนี้แล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตไปต่อที่อินทิเกรตจำกัดเขตนะคะในหัวข้อของสัปดาห์นี้นะคะเป็นประเด็นที่สองในวันนี้เรื่องนี้เขาบอกว่าเราจะมาฝึกอินทิเกรตจำกัดเขตกันค่ะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเราหาปริมาณของฟังก์ชันแบบปกติเลยนะคะไม่จำกัดเขตเป็นไงคะข้อสังเกตก็คือคำตอบอาจารย์จะบวก c ไว้เสมอนะคะบวก c ไว้เสมอเช่นทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าเราอินทิเกรตอะไรดีอินทิเกรตฟังก์ชันสมมติอาจารย์มีโจทย์ f ที่ x เป็นฟังก์ชันเราต้องดีอะไรคะอินทิเกรต dx ตามใช่ไหมเมื่อเราอินทิเกรตเสร็จแล้วเรื่องที่เรียนมาทั้งหมดเราได้คำตอบมา1พจน์
หนึ่งฟังก์ชันเช่นอาจารย์มองว่าเป็นฟังก์ชัน f ใหญ่ x แล้วกันค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ทำอะไรไว้คะบวก c เป็นค่าคงที่ทิ้งไว้เผื่อว่าค่าคงที่นั้นเราหาไม่เจอใช่ไหมแล้วก็บวก c ทิ้งไว้แต่เมื่อไหร่ที่เราจะทำการหาปริพันธ์จำกัดเขตปริพันธ์หรืออินทิเกรตก็ได้ใช่ไหมอันในที่นี้อาจารย์อาจจะเรียกอินทิเกรตปริพันธ์จำกัดเขตหรือจะเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปก็คือโจทย์จะมีอินทิเกรตฟังก์ชัน f ที่ x ที่เราต้องการอินทิเกรตแล้ว dx หน้าตาคล้ายๆกับอินทิเกรตไม่จำกัดเขตที่เราเรียนมานะแต่เราจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาค่ะเราจะต้องใส่ตัวอินทิเกรตจำกัดเขตโดยการกำกับว่าเราจะอินทิเกรตตัว x เนี่ยในช่วงไหนเช่นอาจารย์อินทิเกรตช่วง a จนถึง b อินทิเกรตเสร็จแล้วอาจารย์ a จนถึง b แล้วผลการอินทิเกรตสมมุติอาจารย์เรียกเขาว่าฟังก์ชันใหญ่ของ x อาจารย์เนี่ยไม่บวก c แล้วค่ะอาจารย์จะอินทิเกรตแล้วเราจะแทนค่าแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่เครื่องหมายค่อม a จนถึง b ทิ้งไว้จากนั้นคำตอบของเขาเราจะเอาคำตอบที่เราผลการอินทิเกรตของเราเนี่ยค่ะที่อยู่ในรูปตอนแรกอยู่ฟังก์ชันของ x เนี่ยลองแทนค่า b เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์เรียกเขาว่า f ที่ b จากนั้นเราจะเอาตัวเมื่อกี้เอา b ไปแทนฟังก์ชันตรงนี้แล้วลบกับฟังก์ชันที่เอา a ค่าคงที่ a นี้ไปแทนค่ะดังนั้นก็ลบกับ f ใหญ่ตรงนี้แทน a เข้าไปนี่เองนี่คือการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับเอาค่า f b ผลการอินทิเกรตเอา b ไปเติมแล้วเอาไปลบกับอะไรคะเอา a ไปเติมหาค่านะคะของฟังก์ชันนั้นๆนะคะอ่ะได้คอนเซปต์การอินทิเกรตจำกัดเขตแล้วไหนเราลองมาดูตัวอย่างการเอาไปใช้กันค่ะยกตัวอย่างข้อนี้เช่นอาจารย์มีโจทย์จงหาอินทิเกรตง่ายๆก่อนฟังก์ชันโพลีโนเมียลธรรมดานะคะ x กำลังสองลบ 2x แล้วก็บวก1ค่ะฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้ปกติเรา dx ใช่ไหมแต่ข้อนี้อาจารย์อยากอินทิเกรตจำกัดเขตโดยการเพิ่มเลขหนึ่งกับเลขสามตรงนี้เข้าไปค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่หนึ่งจนถึงสามให้เราทำการอินทิเกรตแบบปกติไปก่อนค่ะปกติก็แปลว่าอะไรนี่ไงเดี๋ยวเราจะอินทิเกรตเทคเข้าไปถูกไหมอินทิเกรตเข้าไปอาจารย์ทำให้ดูก่อนอินทิเกรต x กำลังสองได้เลยไหมคะได้ x กำลังสามส่วนสามลบอินทิเกรต 2x ได้เลยนะได้2 x กำลัง1ยกเป็น2หาร2บวกอินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งใช่ไหมคะอินทิเกรตตรงนี้ใส่เครื่องหมายปิดกาหรือขีดค่อม1ตัวก็ได้ค่ะแล้วอินทิเกรตผลการอินทิเกรตอาจารย์ไม่บวก c แล้วนะแต่อาจารย์จะบอกว่าอินทิเกรตตั้งแต่เลข1ถึงเลข3 1ถึงเลข3พจน์นี้มีตรงนี้ตัดกันได้นิดนึงอาจารย์ขอตัดออกอ่ะงั้นเริ่มนี่ก่อนเลยค่ะ f ที่ b แปลว่าเอาผลการอินทิเกรตที่อาจารย์หาไว้ในสีน้ำเงินนี้แทน b เข้าไปดังนั้นอาจารย์แทนเข้าอะไรเข้าไปก่อนคะแทนเลข3เข้าไปนั่นเองค่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปในคำตอบดังนั้นอาจารย์ก็จะได้3กำลัง3ส่วน3ลบ3กำลัง2บวกกับ3ใช่ไหมฉันได้ตรงนี้มาแล้วนะจากนั้นลบกับเพราะเขาสั่งให้ลบใช่ไหมลบกับ f ที่ a ต่อไปอาจารย์เอา a ไปแทนบ้างค่ะเอาเลข1ไปแทนกลายเป็น1กำลัง3ส่วน3ลบ1กำลัง2บวกกับ1เนาะบวกกับ1ปิดค่ะแล้วเราก็คำนวณหาค่าเลยค่ะพจน์หน้าได้อะไรบ้าง3กำลัง3มี3อยู่3ตัวตัด3ได้3 2ตัว3 3 9ลบ3 3 9บวกกับ3ใช่ไหมนี่คือพจน์หน้าลบกับข้างหลังเหลืออะไรบ้างเศษ1ส่วน3ลบเลข1กำลัง2ก็ได้มา1แล้วก็บวกอีก1ค่ะเท่ากับ9ตัด9ไปข้างหน้าเหลือ3ค่ะ3ลบอะไรเนี่ยเทคลบเข้าไปลบเศษ1ส่วน3
ลบหนึ่งบวกหนึ่งหมดพอดีนะหมดพอดีสามลบเศษหนึ่งส่วนสามค่ะหาสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดมันก็เหมือน27ลบออกหนึ่งส่วนสามดังนั้นเหลือ26

บวกน้ำบวกสามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสามสามนี้มีสามตัวจะตัดไปสามสามเก้าเก้าลบเก้าหมดพอดีเหลือสามนะโอเคถูกค่ะลบกับนี้ก็หมดพอดีเหลือเศษหนึ่งส่วนสามถูกค่ะสามลบเศษหนึ่งส่วนสามอาจารย์เทคอะไรเข้าไปนะเมื่อกี้หาส่วนให้เท่ากันสามคูณสามทั้งเศษทั้งส่วนสิเนาะสามสามเก้าอันนี้อาจารย์เปิ้ลไปเยอะไปหน่อยสามสามเก้าโอเคอนุญาตแก้นิดนึงนะสามสามเก้าเก้าลบหนึ่งส่วนสามดังนั้นตอบเศษแปดส่วนสามค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะนี่คือการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตนะคะโอเคลองไปต่อตัวอย่างต่อไปค่ะลองเอาข้อที่อินทิเกรตซับซ้อนกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมลองดูนะคะอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ดูค่ะอินทิเกรตฟังก์ชัน x คูณอยู่กับ x กำลังสองลบสามกำลังสอง dx อินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสองค่ะเริ่มยังไงดีเท่ากับใช้เทคนิคอะไรดีเนี่ยเอ๊ะอาจารย์มีฟังก์ชันอะไรยกกำลังสองให้นึกถึงสูตรไหนดีอาจารย์นึกถึงสูตรนี้ค่ะอินทิเกรต u ยกกำลัง n ต้องดีอะไรตามนะ u จะได้ u กำลัง n บวกไปหนึ่งหาร n บวกหนึ่งถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มอินทิเกรตเลยค่ะอินทิเกรต x อาจารย์มองวงเล็บนี้เป็น u นะ u ของอาจารย์คือ x กำลังสองลบสามตอนนี้ยกกำลังสองอาจารย์ต้องดีอะไรนะบอกว่าอินทิเกรต u อินทิเกรต u ต้องดี u อินทิเกรต u ต้องดี u ดังนั้นอาจารย์ดี x กำลังสองลบสามนะคะหารออกทันทีนะคะเติมเข้ามาต้องหารออกทันทีนี่คือสูตรที่อาจารย์เรียกใช้นะคะหารออกทันทีได้อะไรมา x กำลังสองดิฟแล้วได้สอง x ค่ะดิฟสามได้สูตรดังนั้นได้สอง x โอเค x ตัวปัญหานี้ตัดไปแล้วค่ะเหลือเศษหนึ่งส่วนสองถูกไหมอาจารย์ดึงออกมานะคะเลขสองตัวนี้เศษหนึ่งส่วนสองดึงออกมาข้างในเหลือ u กำลัง n du เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นอาจารย์ได้ u x กำลังสามกำลังสองเหมือนเดิมนะ u ตัวเดิม x กำลังสองลบสามยกกำลัง n เพิ่มขึ้นไปหนึ่งดังนั้นอาจารย์ขยับเป็นกำลังสามและหารออกเสมอหารสามค่ะแทนที่จะอาจารย์จะบวก c อาจารย์ทำไงคะไม่บวก c แล้วค่ะอาจารย์ก็จะแทนค่าเลขลบหนึ่งจนถึงสองเข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์เริ่มสตาร์ทด้วยการแทนเลข2เข้าไปในฟังก์ชันที่เป็นคำตอบของเราค่ะเหตุก่อนที่จะแทนอาจารย์ปรับคำตอบให้มันเรียบร้อยก่อนนะ x กำลัง2ลบ3กำลัง3 3 2 6ส่วนตรงนี้เป็น6นะอินทิเกรตลบ1จนถึง2อ่ะเริ่มแทนเลข2เข้าไปค่ะกลายเป็น2ยกกำลัง2ลบ3ยกกำลัง3ส่วน6ใช่ไหมคะลบกับแทนอะไรเข้าไปได้อีกลบเลขลบ1เข้าไปค่ะดังนั้นอาจารย์ก็ต้องลบกับตรงไหนมี x แทนลบ1ค่ะลบ1ยกกำลัง2ลบ3ปิดทั้งหมดนี้ยกกำลัง3และหาร6ค่ะโอเคอ่ะเป็นหน้าที่ของการคำนวณนะคะสองสองสี่ถูกไหมสองยกกำลังสองสองสองสี่สี่ลบสามได้หนึ่งหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งหนึ่งส่วนหกค่ะตัวหน้าตัวหลังลบหนึ่งยกกำลังสองได้มาหนึ่งเนาะหนึ่งลบออกสามหนึ่งลบออกสามได้ลบสองค่ะลบสองกำลังสามสองสองสี่สองสองสี่สี่สองแปดได้มา8นะแต่เลขยกกำลังเป็นขี้ได้ลบ8ค่ะลบชนลบตัวนี้อาจารย์ใส่บวกไปเลยนะเป็นบวกค่ะเป็นบวก8ส่วน6นะคะ

หนึ่งส่วนหกบวกแปดส่วนหกค่ะเยอะกว่าเลขสองอ่ะมีฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขแบบนี้เราสั่งให้เราอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึงสี่ค่ะที่จริงแล้วเราก็ที่จริงถ้าฟังก์ชันแบบมันไม่มีเงื่อนไขเราก็จะเอาโจทย์มาวางตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ตอนนี้เงื่อนไขของเรามันคล่อมช่วงที่เราต้องการอินทิเกรตพอดีดังนั้นข้อนี้จำเป็นต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทค่ะพาร์ทแรกต้องอินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งแล้วไปหยุดตรงที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของเงื่อนไขของฟังก์ชันดังนั้นเราจะต้องไปหยุดที่เลข2เพื่อช่วงเลขลบหนึ่งถึง2เนี่ยเราเป็นไงคะเพราะเงื่อนไขเขาบอกว่าต้องน้อยกว่าใช่ไหมลบหนึ่งจนถึง2เลยต้องไปเอาฟังก์ชันนี้มาอินทิเกรตค่ะเอาฟังก์ชัน x กำลัง2มาอินทิเกรตจากนั้นเราต้องไปบวกต่อค่ะอินทิเกรตต่อไปก็คือช่วงตั้งแต่เลข2จนถึงเลข4ถูกไหม2จนถึง4 2จนถึง4ซึ่งข้อนี้มีฟังก์ชันหน้าตาเป็น 3x ลบออก2 dx นะข้อนี้จำเป็นต้องอินทิเกรต2ช่วงนะคะอ่ะก็ทำตามปกติเลยค่ะอินทิเกรตพจน์แรกค่ะอ่ะมาดูพจน์แรกกันค่ะเมื่ออาจารย์อยากอินทิเกรต x กำลัง2นะคะอินทิเกรต x กำลัง2ได้มา x กำลัง3ส่วน3อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง2ค่ะจากนั้นฉันไปพาร์ทที่แล้วสีเขียวกันแล้วกันนะ2ยกกำลัง3 2 2 4 4 2 8 3ค่ะลบกับเอาลบ1ไปแทนบ้างลบ1ไปแทนลบ1ไปแทนฟังก์ชัน x ตรงนี้กลายเป็นลบ1กำลัง3กลายเป็น1กำลัง3กำลังที่กลายเป็นบวก1ส่วน3ค่ะอันนี้คือพาร์ทแรกไปต่อบวกค่ะฉันเปลี่ยนสีเพื่อที่จะได้เห็นภาพเป็นสีม่วงแล้วกันนะตรงนี้ค่ะอ่ะบวกต่อบวกต่ออินทิเกรต 3x ได้อะไรมาคะใช้ 3x ได้ 3x กำลัง2ส่วน2ค่ะอินทิเกรตเลข2ได้มา 2x ค่ะอินทิเกรตช่วงนี้อินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง4อ่ะเอา4มาแทนก่อนแล้วกันค่ะเอา4มาแทนก่อน4 4อ่ะแทนตรงไหนอ่ะแทนตรงไหนมี x เราจะแทนเลข4เข้าไปนะกลายเป็น2อ๋อ4 4 16ค่ะ16คูณ3ถูกไหมแล้วก็หาร26 3 6 6 2 2 6 3 10 8 3 1 3ค่ะ38หาร2สองอะไรได้สองหนึ่งสองได้สิบแปดสองอะไรได้สิบแปดสองเก้าสิบแปดได้สิบเก้านะคะพจน์นี้ได้สิบเก้าลบกับอะไรดีลบกับ428ค่ะจากนั้นอย่าลืมเอาไปลบออกกับเลขสองค่ะเลขสองไปแทนบ้างนะคะเลขสองไปแทนสองสองตัดสองไปเหลือ236ค่ะอันนี้นะอาจารย์เอาเลขสองไปแทนเอกตรงนี้นะคะนี่นะสองไปแทน x ตรงนี้นะคะได้สองมาสองตัวสองตัดสองสองสามหกนะต่อไปลบกับอะไรคะสองสองสี่ค่ะลบสี่ค่ะอ่ะตอบอะไรคะตึงตึงตึงคิดไปคิดมาแล้วแทนค่าดูเดี๋ยวตอบเท่านี้ค่ะตอบ17ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะ17โอเคนี่คือคอนเซปต์ของการอินทิเกรตนะคะซึ่งวันนี้เราอินทิเกรตแบบตรีโกณมิติแบบยกกำลังแล้วก็ได้คอนเซปต์ของการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตไปแล้วนะคะซึ่งอย่าลืมนะอินทิเกรตจำกัดเขตนี่ค่ะเป็นเทคนิคนี้เราจะต้องเอา

B มาแทนแล้วก็ลบกับฟังก์ชันคำตอบที่แทนด้วย A นะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ของการอินทิเกรตจำกัดเขตหรือปฏิพันธ์จำกัดเขตนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้ในการประยุกต์การหาปฏิพันธ์แล้วนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความ

รู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์ภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสี

เที่ยมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพศินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องบินเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 39C กริปเพนในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบ Cessna T-41จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT-4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC-9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมง
นอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.9 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงเครื่องบินทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบยาส39 D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินยาส39 C Gripen ในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen 4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนหญิงคนแรกของประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส394 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจ๊วตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA One Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาติไทยนายดนัยจันทร์เจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซูซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธสีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเรลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2518ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรนายพลระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต
่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการ

ศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนากุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจาก Australian Veterinary Board Council AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2517ถึง2518เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถดิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2517ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2518ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทุกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่นิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอยุธยาโดยมีนายเชวนินท์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปแม่น้ำจะรับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน66ชุมชนโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณ
วันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชลกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ

โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2519โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏาน

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไกลกังวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอาศัยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลิ่นอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทาง

0: น่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามเล่าสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทาน

0: การจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพง
2: กู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจาก
0: บริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีเราจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่7ค่ะหัวข้อก็คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะโดยใช้เมทริกซ์อินเวอร์สนั่นเองนะคะโอเคเราเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับระบบสมการเส้น M สมการ N ตัวแปรไปแล้วนะคะซึ่งจะขอทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะก็คือว่าระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในรูปของสมการที่มีสัมประสิทธิ์นะคะคูณกับตัวแปรบวกกันนะคะและทางขวามือก็คือเป็นค่า b ต่างๆพวกนี้นะคะจะเป็นค่าคงที่นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นสมการที่1นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมการที่2ไปเรื่อยจนถึงสมการที่ m นะคะในแต่ละสมการก็จะมีตัวแปร x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยจนถึง x n อย่างนี้เป็นต้นนะคะบางครั้งอาจจะใช้ x y z อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวแปรนะคะแล้วก็ตัวเลขหรือตัวค่าที่อยู่ข้างหน้า x ก็เรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นระบบสมการเชิงเส้นสตาร์นี้นะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ได้โดยที่ A ก็คือเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นั่นเองนะคะเอาสัมประสิทธิ์มาเขียนในรูปของเมทริกซ์นะคะเป็นแถวแล้วก็เป็นหลักนะคะจากนั้นคูณกับเมทริกซ์ตัวแปรนะคะเท่ากับเมทริกซ์ทางขวามือนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเรามีระบบสมการที่เขียนในรูปเมทริกซ์ AX เท่ากับ B แล้วนะคะในวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสามารถหาคำตอบนะหรือหาค่าของตัวแปร X ตัวนี้นะคะว่ามีค่าเท่าไหร่โดยวิธีการใช้ Inverse การคูณนะคะซึ่งสำหรับวิธีการนี้เราจะทำยังไงเรามาดูกันนะคะจากเมทริกซ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ ax เท่ากับ b ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราใช้ inverse ของ a นะคะคูณเข้าไปนะคะ a inverse คูณ ax ก็จะเท่ากับ a inverse คูณ b ใช่ไหมคะแล้วเราทราบว่า a inverse คูณ a นี่ก็คือจะเท่ากับ i นะคะ matrix iเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น i x เท่ากับ a inverse คูณ b

ซึ่งเมทริกซ์เอกลักษณ์ i เนี่ยนะคะเมื่อเราคูณกับเมทริกซ์ใดก็จะเป็นเมทริกซ์นั้นเลยนะคูณกับเมทริกซ์ x ก็จะเท่ากับ x นั่นเองนะคะเท่ากับ a inverse b เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราจะใช้วิธี inverse การคูณเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถที่จะหาคำตอบนะ x ก็จะสามารถหาได้โดยการนำ a inverse นะคะคูณกับเมทริกซ์ b นั่นเองนะคะในส่วนของ inverse ตัวนี้ a inverse ตัวนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับวิธีการการใช้ inverse การคูณเนี่ยเราทราบว่า a inverse เนี่ยสามารถหาได้เฉพาะเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นระบบสมการที่เราจะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นระบบสมการที่มี m กับ n เท่ากันก็คือจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักเราถึงจะได้เมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะคะทีนี้ถ้าเราทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะว่าในการหา inverse นั้นนะคะแต่ละเมทริกซ์เนี่ยนะคะมีสูตรว่ายังไงบ้างถ้าเป็นเมทริกซ์หนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมเราจะได้ว่า A inverse เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งส่วน A ถ้าเกิดว่าเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์ A ใดๆนะคะ A ใดๆมีสมาชิกตัวเดียวใช่ไหมคะ inverse ก็จะเท่ากับหนึ่งส่วน A นะคะถ้าเป็นขนาด2คูณ2นะคะ A inverse ก็จะเท่ากับ1ส่วน determinant ของ A หรือ det A นะคะแล้วก็คูณกับเมทริกซ์ที่สลับ A กับ D ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เป็นลบ B ลบ C ปกติ A ก็จะเป็น A B C D ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็น A B C D นะคะแล้วก็ถ้าเป็น inverse ตัวนี้จะเอา d กับ a สลับกันนะคะแล้วก็ b กับ c ใส่เครื่องหมายตรงข้ามในส่วนของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3เป็นต้นไปใช่ไหมคะเราจะใช้ inverse เนี่ย inverse เนี่ยอาจจะหายากขึ้นนะคะเราจะมีสูตรว่าเท่ากับ1ส่วน determinant ของ a นะคะคูณกับ adjoint ของเมทริกซ์ A นะคะซึ่งตัว adjoint ของเมทริกซ์ A เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ cofactor นะคะ cofactor สมาชิกที่เป็น cofactor ของเมทริกซ์ A แล้วก็ transpose เข้าไปเราจะได้ adjoint ออกมานะคะคือเราต้องไปหา cofactor ทุกตัวนะคะแล้วก็ transpose จะได้ adjoint เอา adjoint มาคูณกับหนึ่งส่วน determinant ของ A นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือใช้สำหรับเมทริกซ์ขนาด3คูณ3ขึ้นไปนะคะเราสามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าในการหาหาผลเฉลยนะคะหรือหาคำตอบของระบบสมการเนี่ยนะคะโดยวิธี inverse การคูณเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะเราเริ่มดูตัวอย่างเลยนะคะจงแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะ 2x บวก 3y เท่ากับ1x ลบ 2y เท่ากับ4นะคะสำหรับสมการเชิงเส้นนี้เป็นสมการเชิงเส้น2สมการ2ตัวแปรตัวแปรของเราก็คือ x และ y นะคะฉะนั้นเราสามารถเขียนระบบสมการนี้ในรูปของเมทริกซ์ ax เท่ากับ b ได้นะคะโดยที่ a ก็คือเมทริกซ์2เมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะคะ2 3 1ลบ2นะคะแล้วก็ x ก็คือตัวแปรนะคะ x และ y

เมทริกซ์ทางขวามือคือ1 กับ 4นะคะเมทริกซ์ B เพราะฉะนั้นผลเฉลยหรือคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนี้นะคะก็คือ x y ของเราเนี่ยก็จะอ่านทางตรงนี้นะคะ x y ที่เราจะหาเนี่ยก็จะต้องถ้าโดยใช้วิธี inverse การคูณเนี่ยก็ต้องหา inverse ใช่ไหมคะ2 3 1 2เอาเมทริกซ์ A เนี่ยไปหา inverse แล้วก็เอามาคูณกับเมทริกซ์ B นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแทนตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเป็น A inverse ของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาหา A inverse ก่อน inverse เนี่ยมันต้องเป็นเมทริกซ์ขนาด2 คูณ 2ก็จะต้องมี determinant นะคะเรามาหา determinant ของ A ก่อนนะคะก็คือเท่ากับ AD ลบ BC ก็เป็นลบ 7ต่อมานะคะเราจะได้ inverse ก็คือ1 ส่วน determinant ของ A คูณกับเมทริกซ์ที่สลับกับ AD แล้วก็ B กับ C ใส่เครื่องหมายลบใส่เครื่องหมายตรงข้ามมานะคะเพราะฉะนั้น A inverse ก็จะเท่ากับ1 ส่วนลบ 7นะคะคูณนะคะลบ 2 2แล้วก็ลบ 3 ลบ 1นะคะตัวนี้กับตัวนี้สลับกันแล้วที่เหลือเครื่องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนะคะทีนี้ลบ 1 ส่วน 7นะคะเราจะคูณเข้าไปในเมทริกซ์นี้ก็ได้หรือไม่คูณก็ได้นะคะถ้าคูณเข้าไปมันก็จะอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างเช่นตัวแรกก็จะเป็นลบ 2 ส่วน 7หารลบ 7ก็จะเป็น2 ส่วน 7ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น2 ส่วน 7อันนี้ก็จะเป็น3 ส่วน 7อันนี้จะเป็น1 ส่วน 7แล้วนี่จะเป็นลบ 2 ส่วน 7นะคะนี่เราไม่ต้องคูณก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปเอา inverse ไปคูณกับ b เลยเพราะฉะนั้นจากสตาร์ของเราจากสตาร์เราจะได้เมทริกซ์ x y ของเราก็คือ a inverse ใช่ไหมคะ1 ส่วนลบ 7หรือลบ 1 ส่วน 7ก็ได้ค่ะคูณลบ 1 ส่วน 7ลบ 2 ลบ 3 ลบ 1 2นะคะคูณกับเมทริกซ์ B ก็คือ1 กับ 4นะคะอันนี้เราก็ต้องนำเมทริกซ์คูณกันก่อนนะคะแถวคูณหลักนะคะก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นลบ 2 คูณ 1ก็จะเป็นลบ 2 บวกกับลบ 3 คูณ 4นะคะอันนี้ลบ 2นะคะแล้วก็ลบ 12นะคะต่อมาก็คือลบ 1 กับ 2 คูณ 1 กับ 4นะคะก็จะเป็นลบ 1นะคะบวก 8นะคะซึ่งเท่ากับลบ 1 ส่วน 7คูณกับลบ 14นะคะกับตัวนี้ก็จะเป็น7นะคะทีนี้เราเอาลบ 1 ส่วน 7คูณเข้าไปได้ละนะคะก็จะได้คำตอบของเราก็คือ2นะกับลบ 1นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือคำตอบของระบบสมการนี้ก็คือมีค่า x เท่ากับ2แล้วก็มีค่า y เท่ากับลบ 1นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเราก็ลองเอา x กับเท่ากับ2แล้ว y เท่ากับลบ 1ไปแทนในระบบสมการดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับ2 y เท่ากับลบ 1อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสมการแรกก็จะเป็น4ใช่ไหมคะ4นะคะแล้วก็ลบ 3ซึ่งเท่ากับลบ 1ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็น2 บวก 2นะคะก็เท่ากับ4ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องหรือ

ไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้ก็คือ cx บวก 2y เท่ากับลบ8ลบ x ลบ 3y เท่ากับ7นะคะบอกว่าจงหาค่าของ 2x กำลัง2บวก 3y กำลัง2นะคะทีนี้นอกจากเราจะหาคำตอบของระบบสมการแล้วนะคะเลยต้องนำคำตอบที่ได้นะคะมาแทนใน 2x กำลัง2บวก 3y กำลัง2เพื่อจะได้หาคำตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องหาคำตอบของระบบสมการนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราเขียนเริ่มต้นเลยค่ะเราก็เริ่มเหมือนโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราเขียนในรูปของ ax เท่ากับ b ก็จะได้เป็นเมทริกซ์ A ก็คือ4 2ลบ1ลบ3นะคะคูณกับตัวแปร x y นะคะแล้วก็เท่ากับ b ก็คือลบ8กับ7 x y ของเราก็จะเท่ากับ a inverse คูณ b เพราะฉะนั้นเราก็จะมาหา determinant ของ a ก่อนนะคะก็จะเป็น4คูณลบ3นะลบกับลบ1คูณ2ใช่ไหมคะซึ่งเท่ากับลบ12บวก2ก็คือลบ10นะคะฉะนั้น a inverse ของเราก็จะเท่ากับ1ส่วนลบ10นะคะคูณกับลบ3 4สลับกันแล้วก็ที่เหลือใส่เครื่องหมายลบเข้าไปก็จะเป็นลบ2แล้วก็1นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องคูณเข้าไปเช่นเดิมนะคะจากนั้นเราจะได้ว่าผลลัพธ์ของเราคือ x คูณ y ใช่ไหมคะจะเท่ากับ a inverse คูณ b นะคะก็คือลบ1ส่วน10ลบ3ลบ2 1 4คูณ b ก็คือลบ8แล้วก็7นะคะซึ่งตัวนี้เท่ากับลบ1ส่วน10เอาแถวที่1คูณหลักที่1ของ b นะคะตัวเลขอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะคะ8324นะคะแล้วก็ลบ14นะคะในแถวที่2ก็เอา8คูณ1ได้ลบ8บวก7428นะคะก็จะได้ลบ1ส่วน10คูณ10ใช่ไหมคะ24ลบ14ก็เหลือ10ลบ8บวก28ก็คือได้20เอาลบ1ส่วน10คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ลบ1กับลบ2นั่นเองนะคะฉะนั้นจะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับลบ1แล้วก็ y มีค่าเท่ากับลบ2นะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกนิดนึงนะคะ x เท่ากับลบ1ก็เป็นลบ4แทนในสมการที่1นะคะลบ4ลบ4เท่ากับลบ8นะคะเพราะ y เป็นลบ2นะคะสมการที่2ก็คือ1แล้วก็ลบ6ลบกับลบเจอกันเป็นบวก6เท่ากับ7ค่ะทีนี้ถ้ามันมีหลายสมการเราอาจจะแทนบางสมการก็ได้ค่ะเพื่อตรวจสอบนะถ้าเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่ถูกต้องละ
ส่วนนั้นเราเอา

x กับ y มาคำนวณตัวนี้นะคะ2x+2+3 y+2ว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น2x+2+3 y+2ก็จะเท่ากับ2 คูณ -1+2+3 คูณ -2+2แต่ค่าลบเวลายกกำลังก็จะกลายเป็นบวกเวลายกกำลังเลขคู่นะคะก็จะกลายเป็นค่าบวกลบ2+2ได้4นะคะ4 3 12นะครับฉะนั้นได้16เออ14นะคะเป็นคำตอบนะคะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่เป็นระบบสมการเชิงเส้นที่มันมีตัวแปรและสมการมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นเมทริกซ์เป็นระบบสมการที่มี3สมการ3ตัวแปรนะคะซึ่งในการคำนวณตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะในการทำโดยวิธีนี้นะคะแต่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพว่าถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดมากขึ้นมันอาจจะมีความยุ่งยากในการคำนวณเมื่อใช้วิธีการนี้นะคะแต่ว่าก็สามารถทำได้นะคะเราเริ่มตัวนี้เลยค่ะถ้า x y z นะคะเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับระบบสมการเป็นจำนวนจริงนะคะที่สอดคล้องกับระบบสมการเชิงเส้น 2x+2y+z เท่ากับ1นะคะ x+3y+z เท่ากับ7-x+y+z เท่ากับ-5นะคะทีนี้เขาบอกว่าแล้ว1/x+2/y+3/z มีค่าเท่าไหร่ฉะนั้นคล้ายๆข้อเมื่อกี้ก็คือว่าเราจะต้องหาค่าของ x y และ z ก่อนแล้วนำมาคำนวณในส่วนนี้นะคะ1/x+2/y+3/z นะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยค่ะเราก็เขียนระบบสมการของเราเนี่ยนะคะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ก่อนนะคะซึ่งเราก็จะได้2-2-1นะ1-3-1-1-1คูณกับ x นะคะซึ่ง x ของเราคือตัวแปร x y แล้วก็ z นะคะเท่ากับ b คือ1/7-5โอเคนะคะจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องไปคำนวณ inverse นะคะตัวนี้เราจะหา x y z ใช่ไหมเราก็จะต้องไปหา inverse ของ a ของเรานะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะคือสิ่งที่เราจะหาต่อก็คือเราจะหาว่า x ก็จะเท่ากับ a inverse b ซึ่ง inverse ตัวนี้เป็น inverse ของเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะคะมันก็จะใช้เวลาในการคำนวณนิดหนึ่งนะคะ inverse ของเมทริกซ์3คูณ3ก็คือมีค่าเท่ากับ1ส่วน determinant ของ a คูณกับ adjoint ของ a นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นหาจาก determinant ของ a ก่อนกันแล้วกันนะคะสำหรับ determinant นะคะ determinant ของ a 2 1

ลบหนึ่งลบสองลบสามหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเราจะหา determinant ของตัวนี้นะคะเราก็จะเอามาต่ออีกสองหลักนะคะสองหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็ลบสองลบสามหนึ่งนะคะเอาหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองมาต่อแล้วก็คูณนะคะคูณลงเอามาบวกกันคูณขึ้นเอาไปลบออกนะคะใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะคะคูณลงนะคะอันแรกเราก็จะได้สองคูณลบสามคูณลบหนึ่งนะคะคูณเลยนะคะก็จะเป็นหกนะคะต่อไปบวกกับลบสองคูณหนึ่งคูณลบหนึ่งก็จะเป็นสองนะคะต่อไปลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นลบหนึ่งนะคะต่อไปคูณขึ้นนะคะคูณขึ้นใส่ลบไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะคูณได้อันนี้คูณเป็นลบหมดเลยนะคะก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมคะก็จะเป็นสามนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบสองหนึ่งสองนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลบสองเหมือนกันนะคะรวมกันได้อันนี้ได้สิบเอ็ดแล้วก็ลบหนึ่งลบห้านะคะก็คือจะได้เท่ากับหกนั่นเองนะคะเราจะได้ determinant ของ a เท่ากับหกนะคะโอเคถูกต้องนะคะต่อมาเราจะมาหา adjoint ของ a กันอันนี้ต้องค่อยๆทำต้องมีความละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้เราก็ต้องเอา matrix a เนี่ยค่ะเป็นหลักนะคะ adjoint ของ a เนี่ยเราต้องไปคำนวณ cofactor ของแต่ละตัวนะคะเดี๋ยวเราคำนวณเป็นเมทริกซ์ใหญ่เลยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาต copy ตัวนี้ไปcopy ไปวางตรงนี้เพื่อดูนะเอาไว้ตรงมุมนี้ก็ได้นะนี่คืออันนี้คือ a ของเรานะคะนี่คือเมทริกซ์ A ทีนี้เราจะหา adjoint นะคะ adjoint ของ A ก็คือ cofactor transpose ใช่ไหมคะ cofactor ij แล้ว transpose นะคะทีนี้ cofactor เนี่ยเราจะคำนวณรวดเดียวเลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนด้วยนะคะเราก็จะ cofactor คืออะไรโคเวกเตอร์คือมันจะมีบวกลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ใช่ไหมคะซึ่งลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j มันก็มีบวกกับลบเท่านั้นนะคะแล้วก็ไมเนอร์ก็คือ determinant ที่เหลือจากการตัดแถวที่ i หลักที่ j ของ a ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโคเวกเตอร์หนึ่งหนึ่งก็จะเป็นเครื่องหมายบวกต่อไปก็จะสลับกันไปเลยค่ะบวกลบบวกลบบวกลบแล้วก็บวกลบบวกเครื่องหมายจะสลับกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบเครื่องหมายตัวนี้ละนะคะเราแค่หาไมเนอร์นะอย่างไมเนอร์แรกก็คือตัวแรกคือตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งออกก็จะเหลือลบสามหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งนะคะก็เอาตัวนี้มาหา determinant นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ตัวแรกก็จะเป็นลบสามหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งตัวที่สองจะเป็นลบใช่ไหมคะก็จะเหลือตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สองออกนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยเช็คอีกรอบนะคะแล้วตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นหนึ่งลบสามลบหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะได้ลบสามตัวแรก

ค่ะต่อมาในแถวที่สองก็จะเป็นเครื่องหมายลบบวกลบใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งออกก็จะเป็นลบสองลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็อันนี้ตัดแถวที่สองหลักที่สองออกเป็นบวกนะคะตัดแถวที่สองหลักที่สองออกก็จะเป็นสองลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นลบตัดแถวที่สองหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นสองลบสองลบหนึ่งหนึ่งต่อไปในแถวสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นบวกค่ะตัดแถวที่สามหลักที่สามออกนะคะก็จะเป็นลบสองลบหนึ่งลบสามหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สองออกก็จะเป็นสองหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งแล้วสุดท้ายจะเป็นบวกนะคะตัดแถวที่สามหลักที่สามออกก็จะเป็นสองลบสองหนึ่งลบสามนะคะตอนนี้เราคำนวณเสร็จแล้วก็ต้องใส่ทรานสโพสให้ใหม่นะคะเช็คนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นลบสองลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็จะเป็นสามลบหนึ่งนะคะตัวที่สองจะเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งนะคะตัวที่สามก็จะเป็นหนึ่งลบสามตัวข้างล่างจะเป็นลบของสองบวกหนึ่งนะคะตัวที่ตรงกลางจะเป็นลบสองลบหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นลบของสองลบสองตัวข้างล่างสุดจะเป็นลบสองลบสามตัวนี้จะเป็นลบสองบวกหนึ่งอันนี้จะเป็นลบหกบวกสองทรานสโพสนะคะสามลบหนึ่งได้สองนะคะอันนี้หนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะอันนี้ลบหนึ่งลบสามได้ลบสองอันนี้เป็นลบสามลบสามศูนย์ตรงนี้เป็นลบห้านะคะแล้วก็ลบสามแล้วก็ลบสี่นะคะลบสองศูนย์ลบสองลบสองลบศูนย์ลบห้าลบสามสี่ถูกต้องนะคะทาสโพสเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ทาสโพสเข้าไปนะคะจะได้คำตอบเดี๋ยวเราเขียนคำตอบไว้ย่อนิดหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ transpose อีกทีหนึ่งก็จะเป็น20-2ลบ3ลบ3 0แล้วก็ลบ5ลบ3ลบ4นะคะนี่ก็คือadjoint ของ a นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะตอนนี้เราจะหา inverse ได้แล้วค่ะ a inverse เท่ากับ1ส่วน determinant ของ a ก็คือ1ส่วน6คูณกับ adjoint ของ a นั่นเองนะคะเราจะได้ว่าตอนนี้นะคะเราจะได้ a inverse เท่ากับ1ส่วน6นะคะคูณกับเมทริกซ์ที่เป็น adjoint นะคะเดี๋ยวเรา copy มาเลยแบบนี้นะคะตัวนี้

จากนั้นนะคะเรากำลังจะหาคำตอบของเราก็คือ x y แล้วก็ z ใช่ไหมคะเราจะได้ x y z ของเราก็เท่ากับ a inverse คูณกับเมทริกซ์ b นะคะก็คือ1ส่วน6นะกับเมทริกซ์เนี้ยนะคะ2 0ลบ2ลบ3ลบ3 0แล้วก็ลบ5ลบ3ลบ4นะคะคูณกับ b นะคะ b ของเราก็คือเมทริกซ์ทางขวามือเมื่อสักครู่นี้นะคะเมทริกซ์ทางขวามือย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะคะก็คือ1 7ลบ5นะคะตัวนี้นะคะ1 7ลบ5 1 7ลบ5เพราะฉะนั้นก็จะได้เดี๋ยวสักครู่นะคะ1ส่วน6คูณกับนะคะอันนี้เราเอาแถวคูณละฉะนั้นต้องเอาสมาชิก3ตัวคูณกันแล้วบวกกันนะคะก็จะได้2ลบ21แล้วก็บวก25ตัวแรกก็จะเป็น0นะคะลบ21เหมือนกันนะคะแล้วก็บวก15นะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบ2บวก0นะคะแล้วก็บวก20นะคะซึ่งเท่ากับ1ส่วน6คูณกับลบ2บวก25ก็เป็น27ใช่ไหมลบ21นะคะก็จะเป็น6นะคะตัวที่2ลบ21บวก15ก็ได้ลบ6ตัวสุดท้ายได้18ลบ2บวก20ได้18นะคะจากนั้นเอา1ส่วน6คูณเข้าไปใช่ไหมคะก็จะลงตัวพอดีค่ะก็จะเป็น1ส่วน6คูณ6ก็เป็น1 1ส่วน6คูณลบ6ก็เป็นลบ1นะ1ส่วน6คูณ18ได้3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือได้ x เท่ากับ1 y เท่ากับลบ1นะคะแล้วก็ z เท่ากับ3นะคะทีนี้ยังไม่จบนะคะในข้อนี้เขาให้เราคำนวณว่าคำนวณอันนี้นะคะ1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z ว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะเราก็แทนสมการอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวเราแทนลงในตัวนี้เพื่อหาคำตอบของอันนี้ด้วยนะคะก็เท่ากับ1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน3บวก1ก็เท่ากับ0นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะคะ1ส่วน x บวก2ส่วน y บวก3ส่วน z ก็คือเท่ากับ0นะคะสำหรับเมทริกซ์ที่มีขนาดนะคะที่มากกว่านี้นะคะก็คือ4คูณ4 5คูณ5อาจจะใช้วิธีการนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงในการคำนวณ inverse นะคะเพราะว่าในการคำนวณ inverse เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องหา adjoint ตัวนี้นะซึ่ง adjoint A เนี่ยก็คือจะต้องหา cofactor ของแต่ละตัวทุกตัวค่ะแล้วก็ไป transpose อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นะเราต้องหาทั้งหมด9ตัวเห็นไหมคะ9ตัวแล้วก็ต้องไปหา determinant เล็กๆเหล่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะตัว cofactor ตัวเนี้ย determinant เป็นเมทริกซ์1คูณ1 2คูณ2 3คูณ3เนี่ยอาจจะพอใช้วิธีนี้ได้นะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ inverse การคูณด้วยนะคะโอเคหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนง

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมี

การสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมรอยร้าวปลายแนวเชื่อม

แนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันเราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่15แล้วนะคะภาวะในผู้นำทุกคน Leadership Quality in Everyone ท่านผู้ฟังทุกท่านคะคุณลักษณะและทักษะที่สามารถพัฒนาได้ในตัวบุคคลของทุกท่านนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งใหญ่สูงนะคะหรือว่าตำแหน่งในองค์กรหรือสังคมเท่านั้นนะคะผู้นำที่ดีนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจมากแต่ต้องเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและนำไปสู่ผู้อื่นนะคะไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำที่ดีนะคะจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองอนาคตและสามารถจัดการกับความท้าทายได้อย่างมั่นคงและมีสติภาวะผู้นำที่ดีนะคะสามารถพัฒนาได้จากการฝึกฝนเช่นการตัดสินใจที่ดีการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำต้องมีกระบวนการนะคะและก็เป็นผู้นำที่มีความยุติธรรมและสามารถทำหน้าที่ได้แบบอย่างนะคะให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้นอกจากนี้นะคะผู้นำเนี่ยจะต้องลดความขัดแย้งด้วยและมีทักษะนะคะในการพัฒนาทีมพัฒนาภาวะผู้นำในทุกคนนะคะไม่เพียงแต่ในเรื่องของการทำงานเท่านั้นนะคะแต่ยังมีผลต่อในชีวิตทุกๆด้านด้วยค่ะการเป็นผู้นำนะคะไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหรืออำนาจมากนะคะแต่สามารถเริ่มได้จากความรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆนะคะและเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจนะคะสร้างผลกระทบที่ดีต่อผู้อื่นได้การเป็นผู้นำที่ดีนะคะต้องใช้ทักษะนะคะในการสร้างสังคมนะคะให้มีคุณภาพและสร้างเสริมความเข้าใจในการเป็นมนุษย์ได้อย่างดียิ่งขึ้นภาวะผู้นำนะคะที่สามารถพัฒนาได้ทุกท่านคะก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้นะคะเพราะว่าภาวะผู้นำนะคะสามารถพัฒนาได้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องแต่การเกิดแล้วมาเป็นผู้นำเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนแล้วก็พัฒนาได้ตลอดเวลาผู้นำที่ดีนะคะมักมีคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาได้ตามประสบการณ์และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหนึ่งในคุณสมบัตินะคะก็คือทักษะการสื่อสารซึ่งไม่เพียงแต่การพูดแต่ยังรวมถึงการฟังและความเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นการสื่อสารที่ดีนะคะช่วยให้ผู้นำนะคะสามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันกระตุ้นให้เกิดเป็นทีมงานไปในทิศทางเดียวกันทักษะการตัดสินใจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำและบุคคลทั่วไปในการดำเนินชีวิตประจำวันการตัดสินใจนะคะจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวทั้งในด้านการทำงานความสัมพันธ์ส่วนตัวการตัดสินใจที่ถูกต้องมักต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการตัดสินใจที่ดีนะคะมักมาจากการใช้ในเรื่องของการตัดสินใจโดยไม่คิดให้รอบคอบค่ะนอกจากนี้การตัดสินใจที่ดีนะคะยังต้องเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายความสามารถในการตัดสินใจนะคะก็เป็นทักษะในเรื่องของการพัฒนาได้จากประสบการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะสามารถเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเรียนรู้และนำไปปรับใช้นะคะและพัฒนาในเรื่องของการที่เราจะตัดสินใจให้ดีขึ้นการตัดสินใจที่ดีนะคะไม่เพียงแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วนะคะแต่ยังทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็พร้อมรับมือในเรื่องของความท้าทายในอนาคตได้ต่อไปเรามาดูทักษะความยืดหยุ่นทักษะอันนี้นะคะก็เป็นคุณสมบัติของผู้นำที่จะต้องมีนะคะเพราะว่าเราจะต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะและสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนผู้นำที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะแล้วก็วิธีการต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้ทันทีเมื่อเผชิญกับปัญหาที่มีความท้าทายนะคะโลกนะคะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความยืดหยุ่นนะคะไม่ใช่แค่ปรับตัวในแง่ของเรื่องของวิธีการทำงานเท่านั้นนะคะแต่ต้องเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะในการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทีมนะคะหรือองค์กรของเรานะคะผู้นำที่ไม่ยึดติดกับแบบเดิมๆนะคะก็จะสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงงานนะคะให้มีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลาเพราะทุกคนในทีมนะคะก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถทดลองได้นะคะโดยที่เขาไม่เกรงกลัวนะคะ
แล้วก็สามารถที่จะเป็นอิสระได้ทักษะนี้นะคะจึงสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูทักษะความเชื่อมั่นในตนเองนะคะหลายๆท่านนะคะก็เกิดความไม่เชื่อมั่นในตนเองนะคะผู้นำนะคะที่ขาดคุณสมบัติตรงนี้ไปนะคะก็จะทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี้ยจึงสำคัญนะคะเพราะว่าการนำทีมเรื่องของการตัดสินใจนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่ท้าทายผู้นำจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเผชิญกับอุปสรรคได้นะคะสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้แล้วก็ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวนะคะเพราะพวกเขาจะมั่นใจในการตัดสินใจนะคะแม้ในที่จะต้องรับมือกับความเสี่ยงนะคะหรือว่าความผิดพลาดนะคะความเชื่อมั่นนี้นะคะก็จะกระตุ้นในเรื่องของการเสริมสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับทีมงานนะคะแล้วก็ทำให้สมาชิกเนี่ยเชื่อมั่นนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็สามารถสร้างทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยสมาชิกในทีมก็จะมีความมั่นใจกับตัวผู้นำมากๆแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะท้ายที่สุดความเชื่อมั่นในตัวเองของผู้นำเนี่ยจะนำไปสู่ความสำเร็จในทีมค่ะเรามาดูคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำเลยอย่างแรกนะคะที่ทุกคนต้องมีเลยนะคะก็คือหนึ่งเรื่องของการฟังการฟังนะคะเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะคะของปรับใช้นะคะเพราะเราจะรู้ถึงปัญหาขององค์กรนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหากระบวนการทำงานนะคะแล้วก็การฟังอย่างตั้งใจเนี่ยจะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์สมาชิกในองค์กรเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็การฟังที่ดีนะคะจะได้ทิศทางที่ถูกต้องได้ค่ะค่ะการฟังอย่างแท้จริงนะคะจะช่วยให้ผู้นำเข้าใจมุมมองทัศนคติแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบรวมถึงการตรวจสอบความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะไม่ละเลยข้อมูลที่สำคัญนะคะในก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะการฟังที่ดีนะคะไม่เพียงแต่เป็นการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเปิดใจนะคะการไม่ตัดสินใจก่อนที่เราจะดูข้อมูลทั้งหมดนะคะการฟังที่ดีนะคะจะทำให้ผู้นำเนี่ยสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปิดกว้างแล้วก็ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของทีมงานได้ต่อไปเรามาดูในเรื่องของการมีวิสัยทัศน์นะคะก็คือการมีวิชั่นที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดีตรงนี้นะคะการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำนะคะการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะคะก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในภาวะผู้นำนะคะเพราะว่าวิสัยทัศน์เนี่ยทำให้เรามองภาพอนาคตเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าผู้นำเนี่ยจะต้องไม่ใช่แค่ความคิดหรือว่าความปรารถนาที่เกิดขึ้นในใจเท่านั้นนะคะแต่การมีความมุ่งมั่นนะคะแนวทางแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่าการมีวิสัยทัศน์ที่ดีจะช่วยให้ผู้นำสามารถกำหนดทิศทางการทำงานแล้วก็พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะคะมักจะมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ในอนาคตแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะท้าทายแล้วก็ยากลำบากพวกเขาจะไม่ย่อท้อและไม่มองเห็นเพียงแค่ข้อจำกัดแต่จะพยายามหาวิธีการที่จะก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะคะจะช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อีกทั้งผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะคะที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับทีมงานหรือผู้ติดตามนะคะเมื่อทีมงานเห็นภาพอนาคตที่จะต้องสร้างนะคะพวกเขาจะรู้สึกกระตือรือร้นและร่วมมือในทิศทางที่ดีขึ้นวิสัยทัศน์นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญ

0: ารถรวบรวมและดึงดูดผู้คนนะคะให้ร่วมกันนะคะบรรลุเป้าหมายเดียวกันการมีวิสัยทัศน์นั้นนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ภาพที่ใหญ่โตหรือยากที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่สามารถเป็นการตั้งเป้าหมายที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถวัดผลได้ในระยะสั้นและในระยะยาวสิ่งสำคัญนะคะก็คือการสื่อสารนะคะที่มีวิสัยทัศน์นั้นให้ชัดเจนเพราะว่าในองค์กรนะคะจะต้องมีความเข้าใจตรงกันก่อนนะคะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ดีเนี่ยนะคะจะช่วยสามารถสร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนทั้งบุคคลองค์กรไปข้างหน้านะคะทำให้ผู้นำนะคะไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการนะคะในเรื่องของการบริหารนะคะแต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงในระดับที่ยิ่งใหญ่นะคะในสังคมโลกได้ในที่สุดด้วยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของความยืดหยุ่นผู้นำที่ดีนะคะจะต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะการยืดหยุ่นนะคะสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลกนะคะแล้วในองค์กรต่างๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเผชิญปัญหาในทิศทางใดก็ตามนะคะผู้นำที่ดีจะต้องแก้ไขปัญหาจัดการกับปัญหาแล้วก็ผู้นำจะต้องยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับแนวคิดเดิมๆนะคะเพราะว่าต้องมองหาวิธีการที่ใหม่ๆนะคะเพื่อมาแก้ไขปัญหาเพราะว่าในสภาพเศรษฐกิจสังคมนะคะแบบนี้ทิศทางเศรษฐกิจทิศทางองค์กรต่างๆนะคะผู้นำที่มีความยืดหยุ่นน่ะจะไม่ตกใจหรือว่าเกิดความพ่ายแพ้แต่จะใช้ทักษะในเรื่องของการปรับกลยุทธ์และก็พัฒนาทีมงานนะคะวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้นะคะการยืดหยุ่นหมายถึงการยอมรับความผิดพลาดและการรู้จักประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนและทีมการมีความยืดหยุ่นนะคะยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการนะคะลักษณะของคนในทีมได้นะคะผู้นำที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยจะสามารถสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้สมาชิกทีมรู้สึกสบายใจในการเสนอความคิดเห็นและวิธีการใหม่ๆความยืดหยุ่นก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้นำนะคะสามารถรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติปัญญานะคะแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกช่วงเวลาการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้นำสามารถขับเคลื่อนองค์กรหรือทีมไปข้างหน้าได้ความรับผิดชอบผู้นำที่ดีต้องยอมรับความผิดพลาดที่เรียนรู้มาจากมันนะคะในฐานะผู้นำความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติสำคัญนะคะที่จะทำให้ผู้นำสร้างความเชื่อมั่นเคารพจากทีมงานได้เมื่อผู้นำยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้นะคะจากข้อผิดพลาดนั้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเปิดกว้างในความซื่อสัตย์ในองค์กรและยอมรับข้อผิดพลาดนะคะไม่ใช่มองว่ามันเป็นการล้มเหลวนะเท่านั้นผู้นำนะคะก็จะไม่หลบหนีความผิดพลาดนะคะและจะต้องยอมรับต่อข้อผิดพลาดตรงนั้นนะคะนำมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนาทักษะของตนเองนะคะแล้วก็ทีมงานให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะการแสดงความรับผิดชอบนะคะอย่างตรงไปตรงมานะคะไม่ช่วยแต่จะทำให้ผู้นำได้รับความเคารพจากทีมงานเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจนะคะให้กับการทำงานทุกด้านการยอมรับความผิดพลาดนะคะยังช่วยให้ผู้นำเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็นำบทเรียนเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจในครั้งต่อไปสถานการณ์ที่ผู้นำนะคะไม่ยอมรับความผิดพลาดแล้วไม่มีความรับผิดชอบนั้นมีมากๆเลยนะคะอาจจะทำให้ทีมงานรู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรมหรืออาจจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจในตัวผู้นำผู้นำจะต้องยอมรับนะคะข้อผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมนะคะโดยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตนะคะการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบและนำความสำเร็จในระยะยาวค่ะ
1: ผู้นำต้องสร้างสัมพันธ์สร้างความไว้ใจและมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันกับสมาชิกในทีมของพวกเขาอะไรสำคัญกับพวกเขาลำดับความสำคัญของพวกเขาให้ได้และระบุจุดเชื่อมร่วมกันภาวะผู้นำเนี่ยเป็นกระบวนการในการพัฒนาตัวเองไม่มีใครสามารถสอนคุณให้เป็นผู้นำได้คุณต้องเต็มใจและสามารถเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำได้ด้วยตัวเองสิ่งที่ลินดาฮิลกล่าวไว้ว่าเป็นคุณสมบัติ8ประการที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมีอะไรบ้าง
2: Mission to the Moon. Continue with your mission.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิตรหานุสาหะครับและวันนี้ผมเอาบทความจาก Harvard Business Review นะครับชื่อว่า 8 Essential Qualities of a Successful Leader นะฮะ 8คุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่าเราพูดถึงคุณลินดาฮิลลินดาฮิลเป็นศาสตราจารย์ที่ Harvard Business School นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำนะครับเธอได้กล่าวไว้ว่าผู้นำระดับแนวหน้าไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสามารถเหนือมนุษย์นะแต่พวกเขามักจะจงใจนำตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเรียนรู้ปรับตัวและเติบโตนะครับเบ้าหลอมในการพัฒนาความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งในการจูงใจและชี้นำผู้อื่นภาวะผู้นำเนี่ยเป็นกระบวนการในการพัฒนาตัวเองอาจารย์ลินดาบอกไม่มีใครสามารถสอนคุณให้เป็นผู้นำได้คุณต้องเต็มใจและสามารถเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากประสบการณ์และการเผชิญหน้ากับความยากลำบากและออกจากคอมฟอร์ทโซนสิ่งเหล่านี้เป็นครูที่ส่งพลังกับการเป็นผู้นำอย่างยิ่งสิ่งที่ลินดาฮิลกล่าวไว้ว่าเป็นคุณสมบัติ8ประการที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างข้อที่1คือ authenticity นะครับหรือว่าของจริงความเป็นของแท้นะครับการเป็นคนจริงใจและเป็นคนจริงนะครับทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับความสำเร็จในทุกบทบาทเลนาฮิลกล่าวว่าในฐานะผู้นำคุณต้องเป็นตัวเองที่ดีที่สุดเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของตัวคุณเองสามารถจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างได้ลำพังเพียงความสามารถของคุณนั้นไม่เพียงพอผู้คนต้องไว้ใจในบุคลิกภาพของคุณเชื่อมั่นและเชื่อมต่อกับคุณได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่เต็มใจจะไปเสี่ยงกับคุณความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งนี้นะฮะมันเกี่ยวข้องกับความสามารถในการตระหนักรู้ในตัวเองของคุณด้วยคุณต้องหาวิธีสร้างเงื่อนไขสำหรับความสำเร็จของคุณเองและอย่าคิดว่าคนอื่นจะทำให้คุณได้วิธีการแสดงตัวตนที่ดีที่สุดการเข้าใจว่าผู้คนมองคุณอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตนะครับและการขอและรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วแบบบางทีก็ไม่คนก็จะไม่อยากทำแต่ว่านี่แหละคือวิธีการที่ดีที่สุดเราต้องเปิดรับฟีดแบ็กนะครับเริ่มจากการขอฟีดแบ็กจากเพื่อนร่วมงานในสถานการณ์แบบไม่กดดันก่อนก็ได้นะครับและทำไปเรื่อยจนถึงสถานการณ์ที่เดิมพันสูงมากๆพูดอะไรแบบนี้เช่นผมกำลังพยายามทำความเข้าใจกับผลกระทบของตัวเองและประสบการณ์ที่ผมสร้างให้กับคนที่ทำงานกับผมคุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าผมควรจะทำยังไงต่อไปควรเริ่มทำอะไรควรหยุดทำอะไรสุดท้ายนะครับอย่าใช้เวลากับสิ่งเชิงลบและสิ่งที่คุณสิ่งที่แบบสิ่งเชิงลบมากจนเกินไปนะฮะคุณลินดาฮิลบอกว่ามุ่งเน้นไปที่การสร้างสิ่งเชิงบวกและจุดแข็งของคุณข้อที่2การเป็นหัวหน้าที่ดีคือความอยากรู้อยากเห็นนะครับบอกว่าความอยากรู้อยากเห็นเป็นกรอบความคิดนะมันเกี่ยวกับการมองไปรอบๆมุมสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจและพยายามทำความเข้าใจศิลปะของสิ่งที่จะเป็นไปได้ผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีมุมมองจากภายนอกสู่ภายในขององค์กรและทีมของพวกเขาคือมองจากด้านที่ไกลๆนะครับนี่หมายความว่าพวกเขาสามารถที่จะมองสถานการณ์และปัญหาของจากมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเช่นลูกค้าแข่งหรือรัฐบาลได้สิ่งนี้ช่วยพวกเขาตัดสินใจได้ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาคำนึงถึงบริบทที่กว้างขึ้นไม่ใช่แค่ดินามิกภายในองค์กรเท่านั้นสิ่งที่จะช่วยคุณอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเนี่ยนะครับบอกว่าลองนึกย้อนกลับไปตอนเด็กเด็กเกิดมาพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็นมีแนวโน้มจะช่างสงสัยและสำรวจสิ่งแวดล้อมของพวกเขาตามธรรมชาติลินดาฮิลกล่าวว่าจงเอาอย่างพวกเขาเปิดใจรับประสบการณ์และผู้คนใหม่ๆเปิดใจรับคนที่แตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงคนที่คุณคิดว่าเป็นคนที่แบบไม่น่าจะช่วยอะไรคุณได้เปิดใจกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับอย่ากลัวคำถามพื้นฐานที่ไร้เดียงสาสะท้อนถึงความหลงใหลและความสนใจส่วนตัวของคุณพวกมันเป็นแหล่งที่มาอันยอดเยี่ยมของความอยากรู้อยากเห็นคิดอย่างกว้างและทะเยอทะยานนะครับคุณต้องถามไอเดียระดับแบบทูเดอะมูนเลยนะฮะเราจะไปพระจันทร์เราจะทำไงได้บ้างอะไรแบบนะครับข้อต่อมาคือความสามารถในการวิเคราะห์เพราะว่าผู้นำต้องการความสามารถในการแยกแยะปัญหาที่ซับซ้อนระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานะครับและคิดหาวิธีใหม่ๆอยู่เสมอนะครับคุณลินดาฮิลบอกว่าการเชื่อสัญชาตญาณของคุณเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอนะครับแทนที่จะเป็นเช่นนั้นคุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ของคุณโดยมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของเหตุและผลและให้ความสนใจกับรูปแบบและแนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นการตัดสินใจที่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณควบคู่ไปกับการผสมผสานการวิเคราะห์นะครับความเชี่ยวชาญและการตัดสินใจทางจริยธรรมในการที่มีความเข้าใจในข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำนะครับต้องบอกว่าความสามารถในเชิงวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้เ คือมันไม่ได้เก่งกันมาเลยนะฮะมันต้องถูกฝึกคุณจำเป็นจะต้องดำดิ่งลงไปในความซับซ้อนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าใจในยะของข้อมูล

ข้าใจวิธีการตีความระวังอคติที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลเข้าใจจุดที่เป็นจุดที่น่ากังวลเช่นเรื่องค่าเฉลี่ยที่จะสามารถหลอกคุณได้เป็นต้นจงเป็นผู้กระทำและทำงานร่วมกับคนที่คุณเคยในรูปแบบของข้อมูลการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะครับคุณจำเป็นจะต้องเป็นคนที่สามารถถอดรหัสเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลและเล่าให้ฟังได้ว่าข้อมูลเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับคุณข้อต่อมาคือความสามารถในการปรับตัวนะครับ adaptabilityโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีมาจาก AI มาจากอะไรก็ว่าไปแต่ว่าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำลังพัฒนาเร็วขึ้นและในฐานะผู้นำคุณต้องปรับตัวให้เร็วพอกับความคาดหวังเหล่านั้นความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของทีมด้วยนะครับมันช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อพลวัตที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วนะครับและสามารถที่จะหันหัวเรือของคุณเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องได้นะครับเมื่อลมเปลี่ยนทิศเมื่อโอกาสกำลังเข้ามาใหม่วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับทักษะเรื่องนี้คือคุณต้องลงมือทำพอคุณลงมือทำคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะนอกคอมฟอร์ตโซนของคุณนะครับคุณอาจจะไม่เข้าใจบางอย่างที่คุณกำลังทำแต่ว่าคุณจะสามารถหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างมาช่วยกันได้คุณอาจจะมีพื้นฐานด้านไฟแนนซ์นะครับแต่คุณอาจจะต้องเข้าใจเรื่องการตลาดมากขึ้นคุณอาจจะมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมคุณอาจจะเป็นต้องเข้าใจเรื่องไฟแนนซ์มากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะสร้างความยืดหยุ่นนะฮะในการขยายตัวและพัฒนาส่วนบุคคลตัวคุณเองด้วยนะครับความคิดสร้างสรรค์นะเป็นอันที่5นะครับแน่นอนฮะว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นของที่ต้องเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างแท้จริงนะครับจริงๆวิธีการจะหาความคิดสร้างสรรค์มันมีเยอะมากมันขึ้นอยู่กับคนนะครับแต่ว่าจริงๆหลักๆของมันแล้วเนี่ยมันคือการมองสิ่งเดิมๆด้วยมุมมองใหม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะครับข้อ6ก็คือว่าคุณจะต้องมีความในภาษาอังกฤษใช้คำว่า comfort with ambiguity นะครับก็คือความสบายใจหรือว่าความรู้สึกโอเคกับการทำงานกับจุดที่กำกวมมากๆได้เพราะว่าโลกของตอนนี้กำกวมนะครับการจะกำกวมเนี่ยเกี่ยวข้องกับการคิดในหลากหลายแง่มุมพร้อมๆกันและรับมือกับความสำคัญที่ขัดแย้งกันพวกนี้นะครับอาจารย์ฮิลบอกว่าผู้คนจำนวนมากตกหลุมพรางของการคิดเป็นเส้นตรงเชื่อว่าถ้า x ก่อให้เกิด y ผลที่ตามมาคือ z อะไรเงี้ยนะฮะพวกเขาจะมองเห็นปฏิสัมพันธ์ของพลวัตที่หลากหลายไม่เป็นนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยคุณจำเป็นต้องสร้างกรอบความคิดเชิงระบบที่ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งต่างๆว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงและไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นเส้นตรงเสมอบางทีมันเป็นเส้นโค้งบางทีมันกระโดดไปกระโดดมานะครับคุณต้องพับกระดาษให้เป็นด้วยเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงคืออย่างนี้ฮะใครเคยเห็นเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเวลามันเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมจากจุด A ไปจุด B อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าถ้าเราพับจักรวาลได้ล่ะแล้ว A กับ B มาชนกันตรงนี้เนี่ยแล้วเราเอาเจาะเข้าไปอย่างเงี้ยแสดงว่า A กับ B มันเดินทางถึงกันได้โดยในเวลาเมื่อกี้ในรูปแบบของลีเนียร์ไทม์มันไม่ได้มีอยู่จริงอันนี้ที่ชอบพูดกันในหนังวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับนี่คือความหมายของเขาก็คือว่าเนี่ยคุณจะต้องมีความเปิดรับกับเรื่องนี้ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังทำธุรกิจเหมือนแล่นเรืออยู่ในหมอกซึ่งเป็นความรู้สึกที่ถูกต้องแล้วคุณต้องเข้าใจและยอมรับและดำดิ่งไปในความกำกวมและความซับซ้อนของสถานการณ์ต่างๆคำถามที่คุณต้องถามคือแล้วเป็นไงต่อแล้วจะทำยังไงต่อนะครับพิจารณาเรื่องราวอย่างละเอียดจากทุกมุมมองนะครับยิ่งความรู้สึกคุณแน่วแน่มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันยิ่งบ่งชี้ว่าคุณจะหาทางใหม่ๆเจอขึ้นมากขึ้นเท่านั้นด้วยเขาบอกว่าจริงๆอันนึงที่จะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้คือพัฒนาการฝึกสมาธิอย่างมีสตินะครับแล้วก็ทำโยคะทำอะไรแบบนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันนะครับความยืดหยุ่นหรือ resilience นะฮะการลุกไปข้างหน้าด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะนำไปสู่ปัญหาในสภาพแวดล้อมธุรกิจแบบนี้ที่เข้มขันสูงเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องตระหนักถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์และพยายามเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องแสดงเห็นถึงความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนหากพวกเขากำลังออกนอกลู่นอกทางต้องรู้จักวิธีจัดทัพใหม่รับข้อมูลใหม่แล้วก็ตั้งคำถามแบบเด็กๆเลยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรมันมีทางอื่นอีกไหมที่เราจัดการกับเรื่องนี้ได้ข้อสุดท้ายคือ empathy นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงการเข้าใจและเชื่อมโยงกับผู้อื่นในระดับอารมณ์เนี่ยนะเป็นคุณลักษณะที่ทำให้คุณเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งได้นะครับผู้นำต้องสร้างสัมพันธ์สร้างความไว้ใจและมีส่วนร่วม

0: ร่วมอย่างแข่งขันกับสมาชิกในทีมของพวกเขาคุณต้องสามารถ get into their shoes คือต้องเข้าใจอะว่าเขาคิดอะไรอยู่นะฮะอะไรสำคัญกับพวกเขาลำดับความสำคัญของพวกเขาให้ได้แล้วระบุจุดเชื่อมร่วมกันการพัฒนา empathy หรือความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้คุณเข้าใจความท้าทายที่ซับซ้อนซึ่งผู้อื่นกำลังฝ่าฟันอยู่ทำให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและหล่อเลี้ยงกันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ห้ำหั่นกันงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มว่าเราจะถูกดึงดูดไปหาคนที่เหมือนกับเราซึ่งหมายความว่าในฐานะผู้นำคุณจำเป็นต้องแสวงหาคนนอกวงของคุณเพื่อที่จะฝึกหรือว่าปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทำเอมพัตตี้นี่ให้มากขึ้นนะครับคุณต้องมีเมนเทอร์ที่จะโฟกัสเรื่องการสร้างเอมพัตตี้โดยตรงถ้าหากวันนี้ไม่ใช่จุดแข็งของคุณนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากที่ทางผู้นำองค์กรเนี่ยนะครับจะพาองค์กรต่อไปเจอกับหรือว่าต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในโลกใบนี้ได้หรือไม่นะครับขอบคุณ Harvard Business Review นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปฮะสวัสดี
1: ค่ะต่อไปเรามาดูภาวะผู้นำในสถานการณ์จริงกันนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะในประวัติศาสตร์นะคะหลากหลายบุคคลมากมายนะคะเรายกตัวอย่างเช่นเนลสันเดรานะคะมหาตมะคันธีนะคะเนลสันแมนเดลานะคะถ้าท่านไปเปิดนะคะในเรื่องของประวัติต่างๆนะคะจะเป็นผู้นำนะคะผู้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะคะเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็คือหนึ่งในบุคคลนะคะที่มีอิทธิพลมากๆนะคะในประวัติศาสตร์ของโลกนะคะในฐานะนะคะในด้านของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและก็ความยุติธรรมของชาวแอฟริกาใต้นะคะเขาเป็นสัญลักษณ์นะคะในการต่อสู้ในเรื่องของการยุติแบ่งแยกสีผิวนะคะและก็เป็นตัวอย่างของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะคะในประวัติศาสตร์ของโลกด้วยนะคะแมนเดลานะคะเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคม1918นะคะในหมู่บ้านนะคะที่ชื่อว่าเอมเบอร์โซในแอฟริกาใต้นะคะเขาเติบโตในช่วงที่ตอนสมัยยุคนั้นนะคะเป็นระบบอาณานิคมแล้วก็แบ่งแยกสีผิวนะคะยังคงดำเนินต่อไปนะคะการเรียนรู้นะคะและก็การศึกษาทำให้เขาตระหนักถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสีผิวแถบบ้านเขานั่นค่ะเป็นประเทศของเขาแมนเดลาก็เริ่มสร้างเส้นทางที่แบบต่อสู้เพื่อเสรีภาพในเรื่องของช่วงที่เขาไปเรียนกฎหมายนะคะเขาก็ร่วมก่อตั้งนะคะก็เป็นนักศึกษาที่เรียนกฎหมายนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะในเรื่องของทำไมต้องเหยียดสีผิวนะคะซึ่งเขาก็ร่วมก่อตั้งในเรื่องของสหพันธ์นักศึกษาชาวแอฟริกาใต้ซึ่งเริ่มเรียกร้องการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมนะคะในสมัยในยุคศตวรรษที่1944นะคะเขาก็ร่วมก่อตั้งนะคะสภาแห่งชาติของผู้อ่อนแอนะคะและกลายเป็นผู้นำนะคะในเรื่องของการต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวของรัฐบาลแอฟริกาใต้นะคะการตัดสินใจที่สำคัญของแมนเดลาเนี่ยก็คือการเรียกร้องให้การมีการใช้วิธีรุนแรงในบางครั้งนะคะเมื่อว่าเห็นว่าการเจรจาต่อสู้ทางสันติภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การตัดสินใจที่ทำให้เขาถูกจับกุมนะคะแล้วก็ต้องถูกตัดสินให้ต้องจำคุกตลอดชีวิตแม้ว่าเขาจะต้องถูกคุมขังในคุกนะคะของร็อบเบนนะคะไอร์แลนด์นานถึงตั้ง27ปีนะคะแต่เขาไม่ยอมแพ้ในเรื่องของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและสิทธิของคนผิวสองสีนะคะผิวสีนั่นแหละค่ะแต่ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในคุกเขาก็ยังคงยึดมั่นในเรื่องของความยุติธรรมและก็ความเท่าเทียมเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่ไม่ย่อท้อนะคะและทนทานจนกระทั่งปี1990นะคะเขาถูกปล่อยตัวออกจากคุกนะคะเบเรราเนี่ยได้กลายเป็นประธานาธิบดีนะคะคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสีผิวเขาได้รับนะคะความยุติระบบอพาร์ทไฮด์และก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในสังคมค่ะทุกท่านคะความสำเร็จของแมนเดลานะคะไม่เป็นเพียงแต่การชนะในเรื่องของการเมืองเท่านั้นนะคะแต่ยังชนะหัวใจของผู้คนทั่วโลกเขาทำให้ทุกคนนะคะที่มีสีผิวนะคะแล้วก็มีเชื้อชาติสามารถที่มีชีวิตร่วมกันในความสงบสุขและก็ยุติธรรมในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในตำแหน่งผู้นำของประเทศนะคะแมนเดลาได้เน้นย้ำความสำคัญในเรื่องของการให้อภัยแล้วก็การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เคยเป็นศัตรูเนลสันแมนเดลานะคะไม่เป็นเพียงแต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในแอฟริกาใต้นะคะ แต่เขายังมีผู้นำที่มีอิทธิพลระดับโลกที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความเสมอภาคการให้อภัยแม้ในความยากลำบากที่สุดนะคะเขาก็ยังยึดมั่นในหลักการแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผู้อื่นค่ะอันนี้เป็นบุคคลท่านแรกนะคะที่เรายกตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะบุคคลท่านต่อมาทุกท่านก็คงจะรู้จักดีนะคะมหาตมะคานธีนะคะกับการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นหนึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อโลกนะคะเรามาดูประวัติของท่านกันนะคะท่านต่อสู้เพื่อเสรีภาพนะคะและสิทธิของมนุษยชนนะคะมหาตมะคานธีนะคะเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคม1969นะคะในเมืองปอบานดาประเทศอินเดียคานธีนะคะเติบโตในครอบครัวที่มีความเชื่อมั่นในศาสนาฮินดูและได้รับการศึกษาที่อังกฤษมีผลต่อการพัฒนาความคิดของเขาในด้านต่างๆในช่วงต้นนะคะคานธีนะคะได้เดินทางไปยังแอฟริกาเพื่อทำงานในเรื่องของด้านกฎหมายและที่นั่นเองเขาเริ่มเข้าใจในเรื่องของความไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในแอฟริกานะคะรวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติอย่างหนักจึงทำให้เขาตัดสินใจที่จะท้าทายกับระบบนะคะโดยไม่ใช้วิธีความรุนแรงใดๆคานธีเนี่ยนะคะเป็นผู้เริ่มก่อตั้งและก็เคลื่อนไหวการปลดปล่อยอินเดียจากการปกครองของอังกฤษโดยใช้หลักการก็คือการต่อต้านโดยไม่ใช้ความรุนแรงหรือหลักอหิงสานะคะซึ่งเป็นหลักการที่ยึดถือนะคะแล้วก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นทางร่างกายและก็จิตใจแนวทางนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่ออินเดียเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอิทธิพลต่อทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะสู้ต่อความยุติธรรมและก็เสรีภาพการเคลื่อนไหวที่สำคัญของมหาตมะคานธีนะคะก็ได้แก่การรณรงค์ต่อต้านในเรื่องของการเก็บภาษีเกลือและการประท้วงโดยการอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับชาวอินเดียคานธีเพียงแต่เป็นผู้นำทางการเมืองแต่ยังเป็นนักปฏิรูปนะคะทางสังคมนะคะที่ต่อสู้ในเรื่องของการยกเลิกระบบวรรณะนะคะในอินเดียด้วยนะคะการยุติเลือกปฏิบัติของผู้คนที่ถือว่าเป็นคนนอกก็คือนะคะเป็นคนนอกนะคะหรือว่าแม้แต่คานธีนะคะจะต้องเผชิญกับการกดขี่ในเรื่องของการล่าอาณานิคมของอังกฤษอย่างต่อต้านกลุ่มต่างๆค่ะคานธีจะต้องเผชิญกับแรงกดขี่จากอาณานิคมนะคะในเรื่องของล่าอาณานิคมนะคะอังกฤษแล้วก็แรงต่อต้านจากกลุ่มต่างๆเขาก็ยังยืนหยัดนะคะหลักการของตนเองนะคะโดยที่ไม่ยอมใช้ความรุนแรงนะคะกระทั่งเมื่อปี1947อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษนะคะคานธีไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในเรื่องของการเรียกร้องความยุติธรรมในระดับชาติแต่เขายังเป็นแบบอย่างในเรื่องของความเชื่อมั่นความกล้าหาญและการเผชิญปัญหาอุปสรรคโดยที่ไม่ยอมแพ้นะคะต่อความยากลำบากนะคะถึงแม้ว่าคานธีจะถูกลอบสังหารนะคะในปี1948แต่แนวทางและอุดมการณ์ของเขานะคะก็ยังมีอิทธิพลนะคะต่อการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนหลักการของเขานะคะไม่เน้นในเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะคะแต่ยังคงเป็นที่ยอมรับและนำมาใช้จนถึงปัจจุบันในท้ายที่สุดนะคะมหาตมะคานธีนะคะได้ทิ้งมรดกที่สำคัญให้แก่โลกนะคะได้แก่การเมืองการปรับปรุงสังคมแนวทางของเขานะคะก็มีการยกย่องในฐานะหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะคะต่อไปเรามาดูผู้นำในองค์กรนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นสตีฟจ็อบส์นะคะหรือบิลเกตนะคะสตีฟจ็อบส์นะคะทุกท่านก็เคยได้ยินชื่อนะคะเป็นหนึ่งในบุคคลนะคะที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเรื่องของการเทคโนโลยีการออกแบบนะคะโดยเฉพาะยุคที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะความสำเร็จนะคะไม่เป็นเพียงแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในวงการเทคโนโลยีแต่ยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั่วโลกสตีฟจ็อบส์นะคะเป็นผู้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ก่อตั้ง Apple นะคะแต่เขายังเป็นผู้นำทางความคิดที่มองไปข้างหน้าหนึ่งในคุณสมบัติของสตีฟจ็อบส์นะคะที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะทุกท่านก็คือความสามารถในการมองเห็นโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีที่คนอื่นมองไม่เห็นเขามีวิธีชัดเจนเช่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แต่เป็นแค่เทคโนโลยีที่ทำงานแต่ยังเป็นสิ่งที่สวยงามและใช้งานง่ายเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีออกแบบจะต้องเป็นหนึ่งเดียวนะคะซึ่งทำผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่าง iPhone iPad นะคะและ MacBookกลายเป็นที่นิยมสตีฟจ็อบส์นะคะยังมีลักษณะที่เรื่องของความมุ่งมั่นและท้าทายเพราะว่าเขาเนี่ยไม่กลัว ที่จะทำลายขนบธรรมเนียมแบบเดิมๆนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพราะและก็เป็นสิ่งที่มีความหมายนะคะแล้วเขาก็ทำตามคำพูดได้จริงการก่อตั้ง Apple นะคะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ยอมแพ้นอกจากนี้สตีฟจ็อบส์ยังเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการใช้แรงจูงใจในการกระตุ้นทีมงานเขาไม่เพียงแค่บอกให้ค่ะนอกจากนี้นะคะสตีฟจ็อบส์ยังเป็นผู้นำนะคะที่สามารถในการจูงใจและก็ตุ้นทีมงานนะคะไม่เพียงแต่บอกให้ทำแต่เขาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยให้ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองแล้วก็สามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดออกตลาดแม้ความสำเร็จของเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะและมีอุปสรรคมากที่จะต้องเผชิญแต่สตีฟจ็อบส์นะคะยังเชื่อและสามารถที่จะทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำที่แท้จริงความสำเร็จของเขานะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกนะคะการดำเนินงานของสตีฟจ็อบส์นะคะแล้วก็การดำเนินชีวิตของสตีฟจ็อบส์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าผู้นำที่แท้จริงนะคะไม่จำเป็นจะต้องมาจากมหาอำนาจหรือสถานะแต่เกิดจากความสามารถนะคะในการมองเห็นอนาคตและกล้าที่จะเสี่ยงและรับสิ่งใหม่แล้วก็จะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับโลกด้วยค่ะต่อไปเรามาดูบิลเกตผู้เปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลนะคะวิลเกตเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะศตวรรษที่20และ21เกิดในปี1955ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเขาเติบโตในครอบครัวที่มีการศึกษาสูงพ่อของเขาเป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงแม่ก็ทำงานในด้านการกุศลนะคะวิลนะคะเริ่มสนใจคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมนะคะเขาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะคะการเดินทางของบิลเกตนะคะในโลกของเทคโนโลยีนะคะเขาเริ่มก่อตั้ง Microsoft นะคะร่วมกับพอลอันแรนเพื่อนสนิทของเขาในปี1975นะคะโดยเริ่มจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนะคะและคอมพิวเตอร์นะคะการพัฒนา MS นะคะDOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะ IBM รุ่นแรกๆด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะ Microsoft นะคะได้พัฒนาเป็น Windows ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ Graphics Interface แล้วก็ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นสินค้าเหล่านี้ช่วยให้ Microsoft กลายเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าสูงที่สุดในโลกบิลเกตส์นะคะกลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกความสำเร็จทางธุรกิจของบิลเกตไม่ได้มาง่ายๆแต่เป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเขามีความเชื่อมั่นว่าคอมพิวเตอร์นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ทุกคนทั่วโลกเนี่ยใช้งานแล้วก็เข้าถึงทำให้ Microsoft มุ่งมั่นในการพัฒนาโปรแกรมในการใช้งานง่ายแล้วก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกระดับนอกจากความสำเร็จทางธุรกิจแล้วบิลเกตนะคะก็ยังเป็นที่รู้จักในด้านการกุศลนะคะในเรื่องของการก่อตั้งมูลนิธิบิลนะคะบิลมิลินดาเกตส์นะคะฟอนเดชั่นนะคะร่วมกับภรรยานะคะซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการต่อสู้ความยากจนแล้วก็โรคภัยต่างๆในโลกโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนามูลนิธินี้นะคะมีส่วนสำคัญในเรื่องของการสนับสนุนวิจัยด้านการแพทย์การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนค่ะถึงแม้ว่าบิลเกตส์นะคะจะออกจากตำแหน่ง CEO ของ Microsoft ในปี2000นะคะและในปี2008เขาก็ลดบทบาทลงนะคะในการทำงานประจำวันแต่เขาก็ยังมีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเสริมใหเทคโนโลยีเพื่อสังคมปัจจุบันบิลเกตส์มีอิทธิพลในเรื่องของเทคโนโลยีการกุศลเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้บุกเบิกในยุคของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแต่เขายังเป็นตัวอย่างในการใช้ความสำเร็จในการธุรกิจเพื่อทำประโยชน์ให้กับโลกอีกด้วยการพัฒนาของเขาในทางด้านนะคะสองด้านนะคะจะทำให้บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีการกุศลบิลเกตส์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเท่านั้นแต่ยังใช้ทรัพย์สินและอำนาจนะคะเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีต่อโลกใบนี้ด้วยค่ะผู้นำในชีวิตประจำวันผู้นำในกลุ่มนักเรียนหรือกิจกรรมนะคะในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะภาวะผู้นำเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในสถานการณ์ที่มีตำแหน่งอำนาจหรือก็เป็นทางการแต่สามารถพบได้ในบริบทของชีวิตแม้แต่ในห้องเรียนใช่ไหมคะในเรื่องของหัวหน้าห้องหรือการทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆหรือแม้แต่การบริหารจัดการชีวิตของตนเองนะคะการเป็นผู้นำครอบครัว ผู้นำในกลุ่มนักเรียนนะคะหรือกิจกรรมนะคะมักจะไม่ได้ถูกมอบหมายในตำแหน่งแต่เขาจะใช้ทักษะคุณสมบัติที่จะทำให้กลุ่มเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำในกลุ่มนักเรียนนะคะจะมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีกระตุ้นให้ทุกคนนะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มนะคะที่ทำโปรเจกต์นะคะหรือมีการเตรียมการใช่ไหมคะเวลาที่เรานำเสนองานใช่ไหมคะผู้นำในกลุ่มนักเรียนหรือผู้นำในการมอบหมายงานเนี่ยจะทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยมีงานนะคะแล้วก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็บรรลุเป้าหมายรับฟังความคิดเห็นนะคะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในผู้นำในชีวิตประจำวันเพราะผู้นำที่ดีนะคะไม่เพียงแต่แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะคะแต่จะต้องเก็บความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะรับฟังข้อเสนอแนะนะคะข้อคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมแล้วก็มาเป็นกระบวนการในการตัดสินใจค่ะผู้นำในกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดงานกิจกรรมในโรงเรียนนะคะมักแสดงให้เห็นถึงทักษะการวางแผนการจัดการเวลาการสื่อสารที่ดีเพื่อให้กิจกรรมดำเนินอย่างราบรื่นบรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็สามารถกระตุ้นการทำงานไปในทิศทางเดียวกันว่าจะเป็นการทำงานในห้องเรียนการจัดกิจกรรมหรือการเป็นผู้นำทีมนะคะผู้นำในชีวิตประจำวันต้องมีการรับผิดชอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกถึงความรับผิดชอบรู้สึกมั่นใจแล้วก็สามารถเชื่อมั่นในตัวผู้นำได้ผู้นำในชีวิตประจำวันต้องมีทักษะในเรื่องของการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ผู้นำที่ดีจะไม่ยึดติดกับแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้กลุ่มสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งใจการเป็นผู้นำในชีวิตประจำวันนะคะไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งสูงหรือมีอำนาจเหนือผู้อื่นแต่มันเป็นเรื่องของการใช้ทักษะคุณสมบัตินะคะที่จะช่วยให้กลุ่มสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภาวะผู้นำนะคะในทีมงานทุกๆท่านก็จะเวลาทำงานก็จะมีทีมงานใช่ไหมคะการเป็นผู้นำในกลุ่มหรือทีมก็มีความสำคัญเพราะว่าผู้นำทุกคนเนี่ยจะต้องทำให้ทุกคนในทีมนะคะทำงานนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้การเป็นผู้นำในทีมงานก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้นำนะคะไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการทำหน้าที่บริหารจัดการเท่านั้นแต่ยังจะต้องมีทักษะในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจด้วยนะคะเพราะหากสมาชิกไม่มีแรงจูงใจที่ดีนะคะความสำคัญในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายทีมงานก็จะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ผู้นำที่ดีจะต้องสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาโดยให้ข้อมูลกับทุกคนนะคะสามารถเข้าใจได้และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้การมอบหมายงานให้กับสมาชิกนะคะก็เป็นทักษะสำคัญในเรื่องของผู้นำจะต้องมีเพราะว่าการมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถทักษะของแต่ละคนจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นผู้นำจะต้องรู้จักการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทีมการทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางหรือหาทางออกในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะทำให้สมาชิกรู้สึกว่าเขามีบทบาทที่จะสามารถรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมการที่ผู้นำสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกนะคะจะทำให้สมาชิกทำงานร่วมกันได้อย่างดีและมีความสนุกสนานสุดท้ายนะคะการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสร้างเป้าหมายร่วมกันเป็นสิ่งที่ผู้นำจะต้องทำเพื่อให้ทีมมีทิศทางที่แน่นอนการที่ผู้นำสามารถนำทีมไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จนะคะก็เป็นอันเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมงานในกลุ่มในระยะยาวด้วยการมอบหมายงานนะคะผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักมอบหมายงานให้เหมาะสมกับสมาชิกในกลุ่มเราต้องรู้นะคะว่าแต่ละสมาชิกของเรานั้นนะคะมีความสามารถด้านใดนะคะแล้วก็สามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยให้งานราบรื่นและบรรลุเป้าหมายการมอบหมายงานนะคะไม่ได้มอบหมายภาระให้กับผู้อื่นนะคะแต่หมายถึงเรื่องงานให้เหมาะสมกับสมาชิกในแต่ละทีมของเราเนี่ยนะคะทำให้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพผู้นำจะเข้าใจความสามารถของสมาชิกแล้วก็รู้ว่าใครถนัดอะไรจุดแข็งของพวกเขาจากนั้นก็เลือกมอบหมายงานให้สอดคล้องนะคะกับสมาชิกนะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้เวลาในการบริหารจัดการด้านอื่นๆมอบหมายงานที่ดีจะต้องมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอผู้นำจะไม่ปล่อยให้ทีมทำงานโดยไม่มีการตรวจสอบและไม่มีการแนะนำเพราะว่า การมอบหมายนะคะจะต้องมีการดูแลและความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นสรุปแล้วการมอบหมายงานนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยให้สมาชิกทำงานได้ดีแต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานแล้วก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ค่ะการสนับสนุนและกระตุ้นผู้นำจะต้องสามารถสนับสนุนกระตุ้นความสามารถของทีมงานเมื่อเกิดความท้าทายการที่เราสนับสนุนและกระตุ้นบทบาท

ของผู้นำนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวผ่านความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะผู้นำที่ดีจะต้องมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็สามารถที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรคในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ผู้นำนะคะไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำหรือวิธีการแก้ปัญหาแต่ยังต้องกระตุ้นให้ทีมงานเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้การสนับสนุนกระตุ้นเราสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะคะเช่นการยอมรับแล้วก็ชื่นชมความพยายามของสมาชิกแม้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายการยืนยันถึงความสำคัญของทุกคนในทีมงานผู้นำที่ดีจะสามารถรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทีมงานอีกวิธีหนึ่งก็คือการตั้งเป้าหมายร่วมกันเมื่อทีมงานรู้สึกว่าบทบาทสำคัญให้บรรลุเป้าหมายนะคะสมาชิกในทีมรู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วก็มีความสำคัญพวกเขาก็จะมีแรงบันดาลใจในการทำงานได้ดีขึ้นผู้นำยังสามารถใช้เทคนิคการแบ่งปันความสำเร็จเล็กๆน้อยๆได้การพัฒนาภาวะผู้นำนะคะการฝึกฝนนะคะแพทริกนะคะซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะต่างๆโดยเฉพาะในด้านภาวะผู้นำเมื่อเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราจะสามารถพัฒนาและเสริมสร้างทักษะของตัวเองได้ดีนะคะการฝึกฝนนะคะไม่เป็นเพียงแต่การทำอะไรเดิมๆซ้ำๆแต่หมายถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราฝึกฝนเรื่องเราจะรู้ข้อผิดพลาดของเราใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถที่จะหาทางแก้ไขปัญหาได้นอกจากนี้นะการฝึกฝนเนี่ยยังช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้มีประสิทธิภาพและก็ไม่เป็นเพียงแค่ทักษะด้านภาวะผู้นำนะคะแต่ยังหมายถึงเรื่องของการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณหรือฝึกฝนกระบวนการที่สามารถข้ามไปได้นะหากเราเติบโตและพัฒนาสู่อนาคตนะคะเรามาดูในเรื่องของการรับคำแนะนำการหาผู้ที่สามารถให้คำแนะนำในการพัฒนาผู้นำได้เป็นหนึ่งกระบวนการนะคะเนื่องจากผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้มากจะช่วยแนะนำจะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆนะคะเมื่อเราหาผู้ที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงได้หรือมีการจัดอบรมองค์กรนะคะหรือมีการนำที่ปรึกษาที่ดีนะคะก็จะช่วยให้เรื่องของงานเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็การเปิดรับฟังความคิดเห็นคำแนะนำประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันการมีพี่เลี้ยงที่ดีนะคะแล้วนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับคำแนะนำเนี่ยยังสามารถสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นะคะที่มั่นคงได้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตนเองด้วยนะคะเช่นการมีเมนทอร์ที่ดีนะคะที่จะเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและก็มีทิศทางในการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างชัดเจนค่ะค่ะการตั้งเป้าหมายนะคะ goal setting ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะผู้นำนะคะต้องที่เราต้องมีการตั้งเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะทำให้กระบวนการที่สำคัญในการเติบโตในการพัฒนาด้านการผู้นำเนี่ยโดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เช่นการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีการสร้างความมั่นใจหรือการเรียนรู้ตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทายเป้าหมายควรมีความเฉพาะเจาะจงวัดผลได้สามารถทำได้และมีกรอบเวลาเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและคืบหน้าการตั้งเป้าหมายในภาวะผู้นำจะช่วยให้เรามีทักษะนะคะในทิศทางในการพัฒนาสามารถติดตามความก้าวหน้าได้เช่นการตั้งเป้าหมายที่ผู้นำจะสามารถฟังความคิดเห็นของทีมงานได้ดีขึ้นในระยะ3เดือนหรือพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้งในทีมนะคะการตั้งเป้าหมายที่เป็นขั้นตอนจะช่วยให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะในการพัฒนาตนเองเป้าหมายที่ดีจะไม่เพียงแต่พัฒนาเรานะคะด้านทักษะผู้นำแต่ยังส่งเสริมในเรื่องของความมั่นใจการสร้างเปลี่ยนแปลงการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทีมได้ด้วยนะคะการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดการรับมือความผิดพลาดแล้วก็ใช้มันเป็นบทเรียนการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะคะที่เกิดขึ้นทุกๆคนก็จะมีข้อผิดพลาดในการทำงานใช่ไหมคะแต่เรานำกระบวนการนี้มีมาพัฒนาตนเองให้เราเติบโตในทุกด้านของชีวิตนะคะแล้วก็นำข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยไม่มองว่ามันเป็นเรื่องที่เราล้มเหลวไปแต่ว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อๆไปแล้วก็รับมือกับความผิดพลาดยอมรับว่าเราเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดในเส้นทางของการพัฒนาการยอมรับข้อผิดพลาดช่วยให้เรารู้แล้วก็สามารถแก้ไขปั

0: หาได้อย่างมีประสิทธิภาพมองบทเรียนจากข้อผิดพลาดจะช่วยให้เราวิเคราะห์สถานการณ์และวิธีการดำเนินการได้การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดยังทำให้เรามีความมั่นคงในตนเองแล้วก็สามารถยืนหยัดนะคะท้าทายแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆที่สำคัญนะคะมองข้อผิดพลาดให้เราแข็งแกร่งในทุกๆด้านของชีวิตจะทำให้เราเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพค่ะ
1: ในแต่ละองค์กรก็จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เรียกว่าหัวหน้างานซึ่งองค์กรนี้ฝากความหวังไว้มากถ้าหัวหน้างานเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพเนี่ยการบริหารจัดการตัวเองก็ทำได้ดีโอกาสบรรลุเป้าหมายก็สูงดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานและองค์กรเนี่ยจะต้องถ่ายทอดความเข้าใจในการยกระดับวันนี้ผมจะมาแบ่งปัน5ขั้นตอนสู่การยกเครื่องหัวหน้างานขั้นตอนที่1รู้เป้าหมายและบทบาทหน้าที่งานอย่างชัดเจนหัวหน้างานจำเป็นต้องรู้บทบาทของตัวเองเพื่อไม่ไปเล่นผิดตำแหน่งไม่ไปวุ่นวายกับงานคนอื่นไม่ไปทำทุกสิ่งยกเว้นงานในหน้าที่การที่เรารู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเนี่ยจะทำให้หัวหน้างานรู้ว่าไอ้หน้าที่นั้นมันต้องใช้ความสามารถอะไรบ้างและความสามารถเมื่อเทียบกับการลงมือทำไปสู่บรรลุเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานของความสามารถในการทำงานของตัวเองรวมถึงร่วมกับทีมงานเนี่ยมีมาตรฐานระดับไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองรับผิดชอบได้นี่เป็นข้อที่1ขั้นตอนที่1ที่สำคัญมากๆขั้นตอนที่2นะครับรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองทุกๆคนก็มีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนหัวหน้างานจะต้องรู้จุดแข็งเพื่อใช้จุดแข็งนั้นในการนำพาความสำเร็จไปสู่ทีมเวลาเราวัดจุดแข็งของการทำหน้าที่ในงานเนี่ยเราวัดจากหนึ่งก็คือเรื่องงานเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องคนเราเก่งไหมเรื่องใช้ความคิดเราเก่งหรือเปล่านะเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆเราเก่งไหมถ้าบางเรื่องเป็นจุดแข็งของเราเช่นเราเก่งเรื่องงานเราก็ต้องใช้เรื่องงานเป็นตัวนำทางพร้อมกับพัฒนาจุดอ่อนอื่นหัวหน้างานจำเป็นต้องเก่งทั้งงานที่ตัวเองต้องโคชชิ่งเป็นกับเก่งเรื่องคนแล้วก็เริ่มใช้ความคิดเป็นด้วยถ้ามีจุดอ่อนไหนที่เรายังพัฒนาไม่ได้ก็ต้องป้องกันโดยการยกมือขึ้นขอตัวช่วยนั่นก็คือมีทีมงานมาเติมเต็มให้กับเราขั้นที่3นะครับมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างได้เป็นหัวหน้างานที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะหัวหน้างานที่ดีอย่างเช่นเป็นลักษณะคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่รักษาคำพูดเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นและเป็นคนที่จริงใจนะพร้อมกับเป็นคนที่มุ่งเน้นทั้งสายสัมพันธ์ที่ดีและสร้างผลลัพธ์ด้วยลักษณะแบบนี้รวมถึงพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับคนมันก็จะทำให้คนยอมรับเราได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรามีลักษณะและพฤติกรรมตรงข้ามทุกคนก็อยากจะหนีเราแล้วก็พูดลบๆวิจารณ์ลบๆจนภาพลักษณ์ของเราเนี่ยไม่ใช่ภาพลักษณ์ของหัวหน้างานที่จะประสบความสำเร็จชีวิตการงานของเราก็จะลำบากขึ้นขั้นตอนที่4นะครับมีทักษะการแก้ปัญหาและมีความคิดเชิงสร้างสรรค์เวลา

0: ความก้าวหน้ามันก็จะมากยิ่งขึ้นพูดถึงการแก้ปัญหานิดนึงหัวหน้าที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะไม่ใช่ดูข้อมูลและอ่านความหมายอะไรไม่ออกเลยหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลรู้สาเหตุของปัญหาก็ต้องมีความคิดในการหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยถ้าเราเป็นคนลักษณะนี้ก็มีโอกาสจัดการงานให้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นขั้นตอนที่5นะครับสนับสนุนและพัฒนาลูกน้องได้หัวหน้าที่ดีต้องเป็นซัพพอร์ตเตอร์ด้วยไม่ใช่เอาความดีเข้าตัวความชั่วใส่ลูกน้องอย่างเดียวหรือไม่ใช่ขอเป็นพระเอกคนเดียวข้ามาคนเดียวไม่ยอมมากับใครเลยหัวหน้าจึงต้องซัพพอร์ตลูกน้องให้ลูกน้องเล่นเต็มที่แล้วส่งเสริมภาพลักษณ์ความสำเร็จของลูกน้องตามเนื้อผ้าจริงให้เขามีกำลังใจให้เขามีโอกาสเติบโตในเส้นทางที่เราเติบโตเช่นเดียวกันไม่ต้องกักไม่ต้องหวงตำแหน่งพร้อมกับต้องพัฒนาลูกน้องได้ด้วยไม่ว่าจะผ่านการสอนงานการโคชชิ่งการฟีดแบ็กอย่าเป็นคนที่ตามใจลูกน้องจนเสียคนเมื่อเราเป็นหัวหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาลูกน้องได้เนี่ยลูกน้องเราจะรับรู้ว่าทำงานกับหัวหน้าคนนี้ไม่ใช่ได้เงินเดือนอย่างเดียวเว้ยยังได้เรื่องการอัปเกรดคุณค่าความรู้ความสามารถโคตรคุ้มเลยในเวลาเดียวกันได้สองเรื่องหลักๆคือได้เงินเดือนและได้พัฒนาตนด้วยเราก็จะเป็นต้นแบบหัวหน้าที่ดีดังนั้นใครก็ตามที่กำลังอยู่ในเส้นทางไต่บันไดความสำเร็จจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซูเปอร์วิเซอร์หัวหน้างานผู้จัดการไปถึงผู้อำนวยการยันเป็น CEO เนี่ยจุดเริ่มต้นรากฐานสำคัญมาจาก5ขั้นตอนนี้ฟังทำความเข้าใจแล้วรีบเอาไปใช้ผลดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอน
1: ค่ะเรามาสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาวะผู้นำนะคะภาวะผู้นำเนี่ยเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ในทุกๆคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตหรือว่าเป็นคนที่มีอำนาจหรือว่าเป็นบุคคลในชนชั้นสูงเท่านั้นนะคะผู้นำที่ดีนะคะจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะคะไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นจะต้องมีอำนาจนะคะมากมายคุณสมบัตินะคะเช่นการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนการตัดสินใจที่ดีการสื่อสารที่มีคุณภาพการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการพัฒนาภาวะผู้นำนะคะสามารถทำได้โดยการฝึกฝนนะคะทำจนเป็นประสบการณ์ในการทำงานนะคะและรวมถึงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดการยอมรับข้อผิดพลาดและนำมาปรับปรุงและนำมาใช้นะคะในครั้งต่อไปอีกทางผู้นำเนี่ยจะต้องมีการยืดหยุ่นตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนะคะและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรได้การมอบหมายงานที่เหมาะสมและก็สนับสนุนทีมงานก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะที่จะพัฒนาทักษะภาวะผู้นำนอกจากนี้นะคะความรับผิดชอบและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีหรือร้ายทำให้ผู้นำเนี่ยนะคะเคารพนะคะทีมงานแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้นำเนี่ยสามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อองค์กรและสังคมได้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านคะภาวะผู้นำนะคะสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะหมั่นฝึกฝนนะคะแล้วก็นำประสบการณ์ที่เราได้รับนะคะมาปรับใช้นะคะอย่ามองว่ามันเป็นความล้มเหลวนะคะแต่ให้มองเป็นการพัฒนาตนเองนะคะเราก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่16การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลนะคะในรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอการทำขี้ผึ้งสีผึ้งทาปากนะคะซึ่งเป็นของโบราณนะคะเราไม่ได้มีส่วนผสมของสมุนไพรมีส่วนผสมของสมุนไพรแต่ไม่ใช่พวกทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวเยอะมากนะคะแล้วก็มีรังผึ้งนะคะนำมาทำนะคะมะพร้าวนี่เราก็ต้องคั้นส่วนผสมจะเรียนท่านผู้ทราบผู้ชมทราบก่อนนะคะว่าส่วนผสมจะมีมะพร้าวเป็นหลักนะคะมะพร้าวคั้นกะทิให้ข้นเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาเรียกว่ามาเคี่ยวให้เป็นขี้โล้เคี่ยวที่เป็นขี้โล้คือมีเป็นจนใสนะคะมีเนื้อของน้ำของที่จะมาทำขี้ผึ้งของมะพร้าวเนี่ยส่วนมะพร้าวเนี่ยนะคะจนใสแต่การเคี่ยวนั้นจะต้องมีหนึ่งนะคะใบเตยใส่ลงไปเมื่อใส่ใบเตยลงไปเมื่อกะทิโคตรตั้งกะทิใส่กะทิไปแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ใบเตยทอดไปเรียกว่าทอดนะคะทอดจนกว่าจะเรียกว่าแทบแห้งนะคะน้ำใบเตยหอมๆแล้วก็จะออกมานะคะจากนั้นเราก็ใช้ปลาคีบคีบออกนะคะใช้ปลาคีบคีบออกนะคะถ้าเผื่อปลาคีบมันจะมีใหญ่มีเล็กแล้วแต่ภาชนะที่ใช้นะคะเนี่ยนะคะแล้วแต่ภาชนะที่ใช้ปลาคีบเนี่ยคีบส่วนที่เราทอดเรียกว่าทอดนะคะจากมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวข้นๆเคี่ยวไปนะคะแต่เตานี้จะบอกว่าถ้าเผื่อท่านจะเคี่ยวนี่ไม่ได้เพราะมันจะมีการล้นอยู่ตลอดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทดลองมาแล้วว่าพอเราใส่ครึ่งหนึ่งเนี่ยล้นใช้ไม่ได้เลยแต่ใช้ส่วนน้อยๆน่าได้นะคะต้องเป็นกระทะทองทีนี้กระทะทองก็มีแต่นี่การมาตั้งตรงนี้มันจะต้องใช้เตาที่มันเหมาะสมกับการตั้งตรงนี้ตรงนี้คือตั้งบนที่สูงแล้วมันก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นเตาแก๊สเล็กๆแต่ก็ใช้คือไม่สะดวกในการใช้ทำงานนะคะก็เลยใช้เตานี้เล็กน้อยเพราะว่าก็จะทำให้เล็กน้อยหน่อยนึงแต่ละถ้วยเนี่ยนะคะได้แค่นี้มะพร้าวต้องสัดส่วนเนี่ยเยอะมากเป็นกิโลนะคะได้แค่นี้2ถ้วยเล็กเนี่ยนะคะสองถ้วยเล็กนี่จะเป็นส่วนของมะพร้าวสีผึ้งธรรมดาและสีผึ้งสมุนไพรนะคะสีผึ้งสมุนไพรนะคะมันมีสีผึ้งสมุนไพรจะต้องเป็นนะคะจะเป็นสมุนไพรที่

เป็นใบพะระแหน่ก็ได้ใบบุบกก็ได้นะคะเปเปอร์มินต์นะคะสะระแหน่แล้วก็จะเป็นใบของโหระพาแล้วแต่เราจะใช้นะคะใบเสร็จแล้วก็จากนั้นถ้าเผื่อจะให้สีแดงก็จะเป็นเรื่องของฝางเสนปัจจุบันนี้วัยรุ่นชอบใช้ฝางน้ำฝางคือน้ำยาอุทัยนะคะมาทาแก้มกันมาทาปากกันนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเขาชอบก็ดีได้ใช้สมุนไพรนะคะถ้าชื่นชมที่ว่านำสมุนไพรมาใช้ไม่ใช่ว่าพวกวิทยาศาสตร์มาใช้ทำให้สุขภาพเสียด้วยนะคะการต้มนั้นต้มเรียกว่าทอดใบเตยนะคะทอดจนหมดใบเตยจนกว่าจะค่อยๆหมดมันแห้งแทบแห้งเลยนะคะน้ำใบเตยก็จะออกมาจากนั้นช้อนคีบออกใช้ปากคีบคีบออกนะคะต้มด้วยทอดด้วยกระดังงานะคะกระดังงานี่นะคะเราจะต้องลนไฟก่อนแต่นี้นำมาให้ท่านผู้ชมดูการลนไฟนั้นนะคะการลนไฟเราจะทำแบบนี้นะคะ

จุดไฟให้ติดปรากฏว่าไม่ติดตรงนี้มันเป็นส่วนของแอร์ไม่เป็นไรค่ะเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะหาอะไรมาบังได้นะคะบังนิดนึงนะคะเราไม่ใช้ไฟแช็กนะคะเราใช้ไม้ขีดก่อนที่จะจุดเราต้องเขี่ยไฟให้เนี่ยนะคะกระดังงาต้องลนไฟนะคะถ้าเผื่อไม่มีเทียนใช้ไม่มีเทียนอบใช้ได้นะคะเทียนที่เทียนบูชาพระหรือเทียนขาวเทียนน้ำมนต์นะคะได้

0: ใช่แล้วค่ะ
1: เนี่ยนะคะเราก็รวบกลีบของกระดังงานะคะรวบกลีบของเขาลนไฟไปนะคะจากนั้นลวกหมดแล้วนะคะเนี่ยลนด้วยเปลวไฟนะคะกระดังงาเก็บมาวันต่อวันก็ค่อนข้างจะลวกนะคะจากนั้นรวบกลีบบีบนะคะก็ฉีกนะคะรวบกลีบฉีกทีนี้มันร่วงหมดแล้วนะคะเราก็ฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วนำมาใช้งานนะคะมาทอด

รียกว่าทอดนะคะนี่นะคะฉีกเป็นเส้นๆนะคะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะนี่นะคะมีกลิ่นหอมอันนี้เหลืองมากก็จะหอมอันนี้มันยังเขียวอยู่ไม่เป็นไรมันก็หอมนะคะตอนเย็นเนี่ยจะหอมจากนั้นนะคะนำไปทอดแต่ส่วนวันนี้นะคะพอทอดเสร็จนะคะก็ตักอีกเช่นกันนะคะช้อนออกนะคะใช้บักคีบหรือที่ช้อนออกนะคะเป็นส่วนที่สองนะคะส่วนที่สามนะคะมีมะลินะคะมะลิทอดด้วยมะลิอีกนะคะมะลิจะมีความหอมนะคะทีนี้มะลิเนี่ยทอดเสร็จแล้วก็ทิ้งไปแล้วนะคะทีนี้กุหลาบแล้วก็ปิดกลีบนะคะปิดกลีบแล้วถึงจะทอดนะคะทุกอย่างทอดหมดนะคะเรียกว่าทอดด้วยเตานะคะเตาอันนี้ทอดมาแล้วได้น้ำมันได้เท่านี้นะคะพอทอดเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะทอดจนแห้งก็จะนั่นนะคะก็จะมีการกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะสมัยก่อนนี้ขี้ผึ้งแท้เนี่ยจะเป็นการหลอมจากรังของผึ้งนะคะสมัยก่อนเห็นคุณย่าทำผู้ใหญ่ทำเนี่ยนะคะก็มาเอาใช้ที่รังผึ้งเนี่ยมาหลอมก่อนนะคะมาตุ๋นมาทำให้มันเป็นน้ำนะคะปัจจุบันเนี้ยขี้ผึ้งอันเนี้ยมันเขาบอกว่าขี้ผึ้งแท้แต่มันก็ยังมีส่วนแข็งผสมสงสัยจะผสมให้มันแข็งขึ้นมานะคะเนี่ยธรรมดาแต่ก่อนมันจะไม่แข็งแบบนี้มันจะนิ่มมากเลยนะคะขี้ผึ้งแท้แต่ถ้าเผือกขาวพาราฟีนเราไม่ได้ใช้นะคะเราใช้ขี้ผึ้งนะคะแล้วก็นี่ขี้ผึ้งแท้นะคะจากหลังจากการหลอมแล้วนะคะเราก็นำมาผสมกับลงไปในหม้อนะคะใส่ลงไปในหม้อแล้วก็จะมีมะพร้าวที่เราเนี่ยในส่วนนี้แล้วนะคะเนี่ยจากกรองแล้วได้เท่านี้นะคะจาก1กิโลนะคะคือหลอมด้วยเตานี้เสร็จแล้วน้ำก็หกมาหมดหกเยอะเหมือนกันนะคะน้ำจะล้นต้องเวลาทำงานจะอย่าให้ล้นออกมาต้องใช้หม้อให้มันใหญ่ๆหน่อยนะคะหม้อนี้ล้นง่ายนะคะทำกับข้าวอุ่นกับข้าวนี่ก็จะล้นนะคะแต่ทีนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยนำมาซึ่งสะดวกนะคะสะดวกในการทำงานนะคะหลังจากหลอมแล้วทอดแล้วนะใส่ขี้ผึ้งแล้วนะคะใส่ขี้ผึ้งแล้วเราก็จะมีการนะคะเราก็จะใส่ขี้ผึ้งลงไปนะคะให้ละลายนะคะเตายังไม่ร้อนนะคะอันนี้ขี้ผึ้งตาปากธรรมดานะคะยังไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะ

ินหมากนะคะแล้วปากก็จะต้องทาสีผึ้งนะคะเพื่อไม่ให้ปากแห้งนะคะเขาก็เลยมีมะพร้าวเนี่ยก็เลยทำเองนะคะคนโบราณจะไม่ซื้อ

เริ่มเหน็บไวแล้วนะคะพอหลังจากหลอมเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ถ้วยเล็กๆไว้สำหรับตัดอีกทีนึงนะคะ

ประมาณ1ช้อนนะคะที่เพิ่งแท้ใส่ลงไปนะคะจากนั้นอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนแทนกันประมาณครึ่งวันฮาฟได้1ช้อนนะคะ

เนี่ยนะคะนี่ผสมแล้วจากนั้นเราต้องหลังจากที่ผสมแล้วรวมกันแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่ถ้วยนี้นะคะผสมหัวน้ำหอมนะคะ

มของน้ำหอมนะคะรู้สึกว่าจะผลน้ำหอมนี้จะผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีน้ำมันไฮยาซินนะคะมีหัวน้ำหอมแล้วก็ใส่พิมเตลงไปนิดเดียวนะคะมันครึ่งช้อนชานะคะต้องเวลาใส่หัวน้ำหอมจะต้องใส่ลงมาใส่เวลานำออกจากหม้อนะคะหม้อที่เราทำนะคะค่อยๆคนค่อยๆคนนะคะให้เข้ากันนะคะ

เวลาเราจะใส่หัวน้ำหอมเราต้องให้พ้นให้โดนความร้อนเนี่ยให้ห่างกับความร้อนนะคะให้มันไม่ให้อยู่ในเตาแล้วใส่นะคะ

ี่นะคะผู้กองก็ได้ตัวนี้นะคะมันจะมีเป็นพิษพึ่งโอ้ยไม่ได้ละต้องกรองนิดนึงนะคะถึงแม้ว่ากรองมาแล้วก็ต้องกรองอีกหนึ่งรอบนะคะ

เราก็จะนี่นะคะให้เย็นจากเย็นเราก็ใช้ช้อนขูดนะคะมะพร้าวนะคะมะพร้าวคั้นกะทิเวลาคั้นต้องใช้น้ำอุ่นลงไปก่อนนะคะแล้วมือค่อยๆคั้นนะคะโดยขยำก่อนขยำทั้งหมดก่อนลอกนะคะแล้วก็มันจะได้เอาเฉพาะหัวกะทิจริงๆนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่แป๊บเดียวจะเย็นแล้วนะคะส่วนของขี้ผึ้งนะคะสีผึ้งทาปากนะคะไม่ได้เรียกขี้ผึ้งนะคะสัดส่วนนะคะ1ช้อนนะคะไอ้พิมพ์ไอ้ขี้ผึ้งส่วนน้ำมันมะพร้าวเนี่ย1ช้อนตวงขี้ผึ้งประมาณไม่ถึงช้อนตวงนะคะน้อยกว่าเพราะความเข้มข้นของเขามันมีความค่อนข้างจะแข็งกระด้างเร็วนะคะเนี่ยได้จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งถักปากนะคะ

เราสามารถที่จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆได้นะคะใส่ในแก้ว

เวลาคั้นกะทิเมื่อกี้พูดว่าคั้นกะทินั้นจะต้องคั้นสักให้เข้มข้นเที่ยวแรกเนี่ยน้ำนิดเดียวนะคะใช้น้ำอุ่นแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นนิดเดียวนะคะที่จริงใช้น้ำอุ่นถ้าเปิดทนได้แล้วก็มือมันก็จะร้อนหน่อยนะคะนี่นะคะได้แล้วสีพึ่งทาปากนะคะจะมีความนุ่มนะคะนี่นะคะยังตัดไม่ได้นะคะให้มันเริ่มนั่นนิดนึงหอมนะคะนี่ทำส่วนน้อยนะคะท่านผู้ชมหลังจากคั้นมะพร้าวแล้วเมื่อกี้เรื่องคั้นมะพร้าวนะคะเราก็ต้องกรองนะคะแล้วถึงจะมาใส่ในหม้อทอดหม้อกระทะทองถ้าเผื่อทำจำนวนมากจะใช้กระทะทองนะคะอันนี้มาสาธิตให้ท่านผู้ชมชมนิดเดียวว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาทำกันแบบไหนที่มันเป็นสมุนไพรอย่างจริงๆจังๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะซื้อแต่สีพึ่งทาปากที่พึ่งทาปากที่เป็นลิปสติกมันอันนี้จะดีกว่าเราทำเองนะคะท่านผู้ชมก็สามารถทำเองได้นะคะด้วยการทอดดอกไม้ต่างๆของไทยมันก็จะมีกลิ่นหอมแต่ใส่ส่วนผสมของหัวน้ำหอมเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะได้แล้วนะคะนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีรอบหนึ่งนะคะ

นี่นะคะเราก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะได้นะคะแล้วก็ห่อเป็นเหลี่ยมๆเล็กๆนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เราจะล้อมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ

เราก็จะต้องตัดแล้วก็หรือจะใช้ที่ขุดเป็นมือแมวนะคะได้นะคะ

ก็จะได้เป็นชิ้นเล็กๆนี้นะคะอันนี้ให้ท่านผู้ชมชมว่าเป็นลักษณะแบบนี้ที่ได้มานะคะ

ราก็จะทาปากได้เลยนะคะเนี่ยบางคนบอกว่าใช้วาสลินเราไม่ใช้วาสลินนะคะใช้ที่พึ่งแท้นะคะเนี่ยพอดี

เราก็คือมันตัดเป็นชิ้นแล้วที่นี่มีส่วนที่มันไม่เป็นชิ้นสวยก็เลยต้องมาหลอมใหม่นะคะ

ก็ที่เรียนให้คุณผู้ชมฟังว่ามะพร้าวเนี่ยนะคะต้องเลือกต้องมะพร้าวที่อย่าเป็นมะพร้าวที่มีกลิ่นเหม็นนะคะมะพร้าวบางทีซื้อถ้าเปิดซื้อมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นนะคะเราจะไม่ใช้นะคะเสียหมดนะคะต้องมะพร้าวที่ใส่ใหม่สดนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะ

ผื่อท่านใช้มะพร้าวที่มันไม่ใหม่สดนี่มันจะของมันจะเสียแล้วมะพร้าวมันเหม็นหืนด้วยนะคะแล้วเรามาทำในเวลาใช้เราก็จะไม่ชอบกลิ่นเหม็นหืนเราจะไม่ชอบด้วยนะคะเราก็ต้องหามะพร้าวที่ใหม่สดนะคะอย่างเช่นอย่างไปซื้อตลาดเนี่ยบางทีเขาคั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเขาคั้นด้วยเครื่องนะคะคั้นด้วยเครื่องแล้วบางทีล้างไม่สะอาดมันก็จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะไม่กลิ่นบางทีทำอาหารก็ยังติดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็ต้องดูให้ดีๆด้วยแต่ถ้าเราคั้นเองเนี่ยเราคั้นด้วยมือนะคะถ้าเปิดสมัยก่อนที่บ้านจะมีที่คั้นมะพร้าวใช้หมุนนะคะตอนหลังนี่ไม่ค่อยมีคนทำอะไรก็ไม่มีบ้านคุณย่าเนี่ยจะมีเพราะคุณย่าเนี่ยจะทานมากนะคะก็มะพร้าวที่บ้านเยอะแถวพระรามเก้านี่มะพร้าวเยอะนะคะมันเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็จะเป็นเขาปลูกกันสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อีกไม่กี่ต้นนะคะหน้าองค์พระพุทธเจ้าหลวงนะคะยังมีอยู่หน้ามันมีหน้าอยู่โรงพยาบาลตรงนั้นอยู่มีต้นมะพร้าวอยู่หลังองค์พระพุทธเจ้าหลวงนะคะตรงนั้นก็ยังมะพร้าวก็แต่ลูกไม่ค่อยโตแล้วเพราะว่ามันนานมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าแล้วคุณป้านะคะก็ลูกเล็กไปหน่อยแล้วตอนนี้แต่มะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวที่พันธุ์ดีมากเลยนะคะก็เวลาไปบางทีก็เราจะไปเก็บมานะคะยังมีหยุดรู้สึกจะมีต้นเดียวตอนนี้หลังพระเจ้าหลวงนะคะตรงพระรามเก้านะคะ

0: เมื่อกี้เล่าถึงว่ามะพร้าวต้องใช้มะพร้าวที่ใหม่สดนะคะคนโบราณเนี่ยนะคะเขาก็จะกินมานะคะทาสีพึ่งทาปากนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นดอกไม้หอมๆที่มาทอดดอกชะมนาดก็ทอดนะคะท่านผู้ชมดอกชะมนาดดอกชะมนาดเขาว่านำมาทอดด้วยได้แต่เวลาเก็บต้องระวังนิดนึงมันจะมียางเราปล่อยให้ยางหายก่อนมะลิที่บ้านนี่ดีที่สุดนะคะมะลิลาเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะคะปลูกง่ายถ้าเกิดท่านปลูกเองได้ท่านก็สามารถซื้อมาปลูกนะคะเขาชอบแดดนะคะมีที่ก็จะเป็นใส่ไม่มีที่ก็จะใส่กระถางได้นะคะแต่กระถางได้ก็จะนำก็จะน้ำซาวข้าวเนี่ยลดน้ำซาวข้าวก็จะได้ดีด้วยนะคะมะลิก็จะโตเร็วนะคะแล้วก็ออกดอกถึงเวลาร้อนหน่อยก็จะออกดอกเยอะแต่ถ้าฝนตกนี่ก็จะไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่ฝนตกหนักๆเนี่ยหนักแต่ร้อนแต่ฝนตกหนักมะลิดอกมะลิชอบฝนตกแล้วมะลิมันก็มีหลายพันธุ์ที่บ้านจะมีหลายพันธุ์ถ้าเปลือกกอใหญ่ๆนี่เป็นมะลิจันทบูรณ์นะคะก็มันจะซ้อนแต่มะลิลาเนี่ยมันจะชั้นเดียวแต่บางทีมันชั้นเดียวแต่มี5กลีบอะไรเงี้ยนะคะก็มีส่งกลิ่นหอมนะคะใบเตยถ้าเปลือกใบเตยท่านดูใบเตยถ้าเผื่อท่านจะซื้อใบเตยนะท่านต้องดูให้มันมีกลิ่นหอมอันเนี้ยใบเตยกลิ่นหอมนะคะบางทีใบเตยบางทีก็ไม่มีกลิ่นหอมนะคะต้องดูที่มีกลิ่นหอมเพราะว่าเราต้องใช้ทอดนะคะหนึ่งเอามาทอดถึงจะได้น้ำมะพร้าวที่เป็นขี้โล้นะคะอันนี้เดี๋ยวข้างนอกรายการก็จะไปทำขูดมีที่ขูดก็จะขูดเป็นเส้นๆนะคะวางบนกระดาษแก้วบนกระดาษแล้วมีกระดาษแก้วทับอีกทีหรือเป็นห่อกระดาษแก้วก็ได้นะคะเขาจะใช้เรียกตีนแมวขูดนะคะขูดมันก็จะเป็นเส้นๆนะคะเนี่ยนะคะก็หอมนะคะท่านผู้ชมคุยเรื่องว่าการทำอันนี้นะคะคนโบราณเก่งมากเอาลังผึ้งที่หมดแล้วไปแล้วลังผึ้งบางทีก็มาขายเหมือนกันแต่บางทีลังผึ้งที่มันมีอยู่เนี่ยมันเอามาทำขี้ผึ้งทำผึ้งขี้ผึ้งเนี่ยนะคะแต่ทีนี้จะเป็นขี้ผึ้งเลี้ยงมากกว่านะท่านผู้ชมอันนี้เป็นผึ้งเลี้ยงนะคะจะค่อนข้างแข็งผึ้งจริงๆเนี่ยมันผึ้งแท้เนี่ยจะนิ่มนะคะมีความนิ่มนะคะการทอดนะคะกระดังงาก็ต้องมีการลนไฟนะคะใบเตยนั้นนะก็ควรจะใบเตยหอมนะคะเตยหอมนะคะกุหลาบการก็จะต้องไม่ใช้เกสรทอดนะคะกระดังงาบางคนไม่รู้จักกระดังงาไทยกระดังงาไทยเนี่ยมันต้นมันใหญ่นะคะก็จะเป็นต้นที่รอบประมาณ10นิ้วถึง15นิ้วถึงจะมีดอกนะคะเดี๋ยวนี้ดอกละบาทดอกละ1บาทนะคะกระดังงาไทยแต่ค่อนข้างหายากนะคะท่านผู้ชมน้ำท่วมก็ไปนะคะปีไหนน้ำท่วมก็ไม่มีเหลือเหมือนกันแถวไปปากคลองตลาดบ้านเขาบอกอยู่ฝั่งตนเขาก็ไม่มีเหลือเหมือนกันนะคะกระดังงาไทยเป็นไม้ยืนต้นที่สูงใหญ่แล้วก็สูงถ้าเผื่อปล่อยทิ้งไว้ปลูกไว้เนี่ยนะคะไม่ตัดนะคะมันสูงมันจะโค่น หลังคาบ้านได้เหมือนกันเขาก็ต้องรีบตัดนะคะเพราะมันได้แต่สูงอย่างเดียวนะคะสูงแข่งกับหลังคาบ้านเหมือนกันนะคะบ้านไหนที่ทำขนมเขาก็ชอบใช้กระดังงานะคะกระดังงามะกรูดพวกนี้มันเป็นสมุนไพรนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะท่านที่แต่กระดังงานี่เคยใส่ต้นใส่ในกระถางก็ยังกระถางได้คือมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่เหมือนลงดินนะคะแล้วก็กระดังงาสงขลาเนี่ยนะคะเป็นง่ายหอมตอนค่ำเนี่ยหอมมากค่ะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าปลูกง่ายด้วยหาง่ายด้วยแต่เขาไม่มีขายแต่ก็มีตามบ้านนะคะก็จะปลูกกันตามบ้านที่ปลูกลงกระดังงาเขาก็กระดังงาสงขลานะคะเขาก็ปลูกง่ายนะคะ
1: Mm-hmm.

0: 変わらないかも。
1: あ？な？อุปกรณ์ที่ใช้ในทำในการทำสีพึ่งตาปากนั้นนะคะก็รายงานให้แนะนำให้เพื่อนผู้ชมทราบแล้วว่ามีดอกมะลิดอกกระดังงาใบเตยมะลินะคะแล้วก็พิกุลก็ได้นะคะพิกุลก็ทอดได้นะคะแล้วก็ขี้พึ่งแท้นะคะเตานี่ควรจะใช้เป็นเตาที่มันเป็นเตาตุ๋นได้ก็ยิ่งดีนะคะแล้วถ้าเผื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการอบนะคะอบร่ำแต่ส่วนของผู้สาธิตนั้นอบร่ำควันเทียนแล้วนะคะจากการตอนที่มีน้ำมะพร้าวเล็กน้อยนะคะน้ำขี้โล้นะมาอบแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยไม่ได้อบให้ท่านผู้ชมชมนะคะก็มีการอบอะไรอบได้ก็อบนะคะก็เลยก็ได้มาส่วนนี้นะคะแล้วก็เลยไม่สาธิตให้ชมก็แนะนำเท่านั้นเองนะคะประโยชน์ของสีพึ่งตาปากนะคะสีพึ่งตาปากคนโบราณและปัจจุบันนี้ก็สามารถทำใช้เองได้นะคะโดยอาจจะนำมะพร้าวที่มันเป็นที่มียี่ห้อตั้งหลายแหล่นะคะมะพร้าวนั่นก็ได้แต่ต้องใช้จำนวนมากหน่อยนึงนะคะมะพร้าวกล่องมะพร้าวขวดนะคะนะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเผื่อหาไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นมะพร้าวกล่องมะพร้าวขวดนะที่นำไปทำอาหารปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันมะพร้าวที่เป็นกะทิสดจริงๆนะคะก็ใช้มะพร้าวนี้ได้แต่สำคัญต้องมาทอดให้ดีเท่านั้นเองทอดดอกไม้ต่างๆนะคะอันสีพึ่งทาปากนี้ไม่ใช่สมุนไพรนะคะเป็นสีพึ่งธรรมชาติที่ทำเองทำขึ้นเองประโยชน์ก็จะใช้ในการทาปากทาผิวก็ได้นะคะมันจะช่วยทำให้ดีกับไปทาวัสลีนนะคะท่านผู้ชมน้ำมันมะพร้าวนี่มีประโยชน์นะคะถ้าบอกวัสลีนนี่มันจะเป็นไม่ใช่ธรรมชาติเท่าไหร่นะคะก็วันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มังคอโทนี่แดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 3ผ้าเช็ดทำความสะอาด 4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: ที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่10นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาที

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: นฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันกับท่านผู้ชมนะคะในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์เพื่อบำรุงและฟื้นฟูผิว
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วว
1: ันนี้เป็นตอนที่6แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำผลิตภัณฑ์โลชั่นกันแดดน้ำนมกันค่ะอาจารย
0: ์โอ้ค่ะพูดถึงเรื่องแดด
1: ค่ะ
0: แสงแดดตอนนี้นะคะเรียกว่าไม่กล้าเดินออกไปนอกบ้านเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันแรงมากโดยเฉพาะปีนี้นะคะแดดแรงแล้วเขาก็บอกว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: นะแบบร้อนมากจริงๆร้อนเหมือนแบบจะถูกเผาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้แสงแดดเนี่ยมันก็มีโทษมีคุณด้วยนะแสงแดดนี่มันก็มีคุณแล้วก็มีโทษด้วยนะคะส่วนโทษของมันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของผิวเป็นส่วนใหญ่นะคะคืออันดับแรกเลยพอมันร้อนมากๆผิวเราจะเป็นไงมันไหม้
1: ใช่ค่ะ
0: ผิวมันจะไหม้นะคะพอไหม้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะพอเป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันยังไม่แค่นั้นนะคะมันยังเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นอ่อนแอลง
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วในเรื่องของผิวก็ยังมีว่าโดนแดดมากๆแห้ง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเหี่ยวไปเลย
1: ใช่
0: ผิวจะมันจะเหี่ยวแห้งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นฝ้ากระ
1: ค่ะ
0: นะมีผลกับการเป็นฝ้าเป็นกระแล้วมันค่อนข้างอันตรายแดดเมืองไทยนะมันร้อนไม่ธรรมดานะคะร้อนมากๆอุณหภูมิตอนนี้ปีนี้เนี่ยขึ้น40กว่า
1: ค่ะ
0: ตลอดเลย
1: ใช่
0: นะคะแล้วน้องเอกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะที่อาจารย์เล่ามานั้นเป็นข้อเสียของตัวแดดเลยนะคะแต่ทีเนี้ยน่ะในส่วนแดดที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเวลาแบบเราตื่นเช้ามาเราจะมองเห็นแสงแดดแล้วอาจารย์นะคะแต่ว่าภัยอันนึงที่มาพร้อมกับแสงแดดคือรังสี UV นะคะตาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกรังสีได้นะคะอาจารย์ว่าแดดที่มันมาเนี่ยมันจะมีรังสี A มี B หรือว่า C นะ
0: คะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยรังสี UV นะคะมันมีทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คือรังสี UVA B C รังสี UVC เนี่ยที่เราไม่เจอเลยนะคะเพราะว่ามันจะโดนดูดซับด้วยชั้นโอโซนนะคะ
0: มันก็จะไม่ลงมาม
1: ันก็จะไม่ได้ลงมาที่บนโลกนะคะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรังสีก็จะมีความยาวคลื่นนะคะความยาวคลื่นใช่ค่ะเริ่มจากตัวที่สั้นที่สุดนะคะแต่ก็เป็นภัยต่อมนุษย์บนโลกแน่นอนก็คือรังสี UVC นะ
0: คะ
1: จากนั้นทะลุชั้นโอโซนลงมาก็จะเริ่มที่รังสี UVB นะคะความยาวคลื่นเนี่ยก็จะยาวออกมาแต่ที่ยาวที่สุดคือรังสี UVAนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะก็จะสังเกตค่าที่มันป้องกันได้ทั้ง2รังสีอยู่มี2ค่าก็คือ1ค่า SPF ก็คือค่าที่สามารถบอกประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVB แล้วก็ค่า PA ในการบอกประสิทธิภาพของการป้องกันรังสี UVA ฉะนั้นเนี่ย SPF มันก็จะมีระยะเวลานะคะเนื่องจากว่าผิวหนังมนุษย์เนี่ยค่ะอาจารย์มันมีข้อจำกัดในเรื่องของการออกไปตากแดดนะคะเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะป้องกันรังสี UV นะคะอาจจะเป็นทั้งสะท้อนหรืออาจจะเป็นทั้งกรอง
0: ไอ้ที่เลขมันจะมีเลข
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ SPF เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในการแปลค่านะคะ SPF 1เนี่ยนะคะจะสามารถทำให้เราอยู่กลางแดดนะคะแล้วก็ป้องกันรังสี UV ได้ปกติเขาทดลองมาแล้วนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถทนแดดได้ที่ 15-30 นาที

0: อันนี้ก็คือถ้าไม่ได้มีอะไรป้องกันผิวเราถ้าโดนเกินระยะเวลาเนี้ยอาจจะทำให้ผิวมีการอักเสบแดงร้อนหรือว่าเกิดการไหม้ได้นะคะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดเนี่ยสมมติเราใช้ที่1 SPF มันจะสามารถป้องกันให้เราอยู่กลางแดดได้ประมาณ30นาที
1: ถ้าเขียนว่า SPF 30
0: ใช่ก็แสดงว่าเราเอา30คูณ30นาทีเข้าไป
1: ก็คือระยะเวลาที่มันจะกันแดดได
0: ้ใช่พูดง่ายๆคือสมมติว่าเราคำนวณเป็นชั่วโมงแล้วกัน1ชั่วโมงจะมี60นาทีใช่ค่ะฉะนั้น1เราจะป้องกันรังสี UV 2ชั่วโมงเราต้องใช้อย่างน้อย2 APF ฉะนั้นที่ปกติบางคนใช้ APF ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่50ฉะนั้นก็จะได้ประมาณ25ชั่วโมง
1: มันไม่ใช่ว่า30มันป้องกันได้น้อย50มันป้องกันได้มากมันไม่ใช่นะคะ
0: การให้ค่าบนตัวเลขจะเป็นบอกประสิทธิภาพของระยะเวลา
1: ระยะเวลาที่มันจะปกป้องผิวได้ใช่ไหม
0: แต่ทีนี้ร่างกายเราเนี่ยมีการปรับอุณหภูมิหรือเวลาที่เราทากันแดดลงไปที่ผิวเราบางทีเราไปลูบเราเจอเหงื่อเจอมลภาวะก็อาจจะทำให้หลุดลอกไปได้ฉะนั้นวิธีใช้และคำเตือนบนฉลากสำคัญมากเห็นไหมคะอาจารย์เขาจะมีการแบบมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับผิวหรือแม้กระทั่งหมอผิวหนังเนี่ยก็ยังออกมาให้คำแนะนำว่าควรจะทาครีมกันแดดในปริมาณที่เท่าไหร่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
1: แล้วมันควรทาก่อนออกแดดด้วยใช่ไหมคะมีระยะเวลา
0: สารกันแดดบางตัวก็ควรที่จะทาก่อนออกแดดอย่างน้อย20นาทีเพื่อให้เกิดเป็นฟิล์มเคลือบผิวเราไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากกิจกรรมบางอย่างก็ควรจะทาซ้ำทุก 1-2 ชั่วโมง
1: เช่นสมมติว่าเราไปออกทะเลดำน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้จะต้องทาซ้ำ
0: ลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันแดดก็อาจจะหลุดลอกไปบ้างก็จะมีการทาซ้ำทีนี้บางผลิตภัณฑ์จะมีการเพิ่มสารในเรื่องของช่วยกันน้ำไปนะคะทีนี้กันน้ำมันก็จะมาหนึ่งจากเหงื่อจากตัวเราเองนะคะเหมือนที่บอกว่าอากาศข้างนอกปัจจุบันนี้ร่างกายเราอุณหภูมิปกติเวลาที่เราไม่ได้เป็นไข้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็จะอยู่ที่37องศาแต่เหมือนที่อาจารย์บอกบางที40องศามันสูงกว่าอุณหภูมิในร่างกายเราฉะนั้นเนี่ยเราออกไปตากแดดเหงื่อเราก็จะออกเวลาเราลูบไปอะไรอย่างเงี้ยสารกันแดดก็จะหลุดได้ง่ายนะคะส่วนค่า PA เนี่ยเขาจะบอกเป็นความยาวคลื่นนะคะปกติถ้าเราดูสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก1บวก2บวก3เนี่ยถ้าเราอยากให้มันครอบคลุมความยาวคลื่นของรังสี UVA เราก็ใช้3บวกนะคะ
1: เดี๋ยวนั้นมันจะมีบวกนี้ใช่ไหมคะ
0: นะคะอันนั้นเขาบอกระยะเวลาของความยาวคลื่นนะคะทีนี้เราควรที่จะทากันแดดส่วนใหญ่รังสี UV หรือแสงแดดก็มาในช่วงกลางวันนะคะฉะนั้นครีมกันแดดส่วนใหญ่เราก็ใช้ในตอนกลางวัน
1: อย่างสมมติว่าวันนี
0: ้ค่ะ
1: ฟ้าครึ้ม
0: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าไม่มีรังสีไหม
0: มีค่ะมีรังสี UV เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีความแรงต่างกันนะคะใช่
1: วันไหนฟ้าครึ้มแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องปกป้อง
0: ใช่ค่ะก็ต้องปกป้องแล้วบางทีเราไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือแล้วนั่งที่ห้องกระจกมันสามารถสะท้อนเข้ามาได้นะคะฉะนั้นเนี่ยรังสี UV เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาผิวแล้วแต่ละรังสี UV ก็ให้โทษไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆแก่ชราก็จะเป็นรังสี UVAใช่นะคะแล้วรังสีชนิด UVA เนี่ยสามารถเก็บสะสมไว้ในผิวหนังเราได้เกิดทำให้แบบเมลานินในใต้ผิวเรามีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ
1: หน้าก็จะดำคล้ำได้
0: นะคะแต่รังสี UVB ถ้าร่างกายเราได้รับเกินปริมาณที่เรารับได้จะสังเกตว่ามันจะเกิดการบวมแดงขึ้นผื่น
1: อ๋อเวลาแบบอักเสบเนาะ
0: ใช่เกิดการอักเสบ
1: คัน
0: บีเบิร์นเวลาที่เราแบบท่องเอ๊ะคุณสมบัติถ้าบางคนเอาไปตากแดดแบบตากไปชั่วโมงนึงเงี้ยค่ะโอ้โหร้อนผิวมากแสบมากแสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดการพองก็มีเพราะความร้อนของรังสี UV
1: แล้วมันก็จะมีแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: ลอก
0: ใช่
1: ลอกเลยค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นภัยอันนึงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าในโลกของเรามันต้องมีกลางวันกลางคืนนะคะเรายังมีแสงแดดและ UV ก็มาพร้อมกับแสงแดดฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะบางถ้าใครติดตามรายการของเราก็จะมีทั้งกันแดดที่เกี่ยวกับผิวหน้ากันแดดที่เกี่ยวกับผิวกายนะคะบางคนเนี่ยดูแลเฉพาะผิวหน้าผิวกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วย
1: ก็ต้อง
0: นะคะ
1: ต้องป้องกัน
0: ใช่ป้องกันเพื่อชะลอให้ปัญหาผิวมันเกิดช้านะคะให้เป็นไปตามวัยนะคะ
1: ไม่งั้นมันจะไปก่อนวัย
0: อย่างเนี้ยเราสองคนเมื่อเช้าเราก็ทาครีมกันแดดมาใช่ไหมคะอาจารย์แยกไหมคะว่าอันนี้ทาตัวอันนี้ทาหน้า
1: แยก
0: นะคะเพราะบางทีทาตัวเนี่ยปริมาณมันอาจจะรังสี UV มันอาจการป้องกันมันอาจจะน้อยหน่อยแต่บางคนก็โหใช้ปริมาณเท่ากันเลย
1: เดี๋ยวถามนิดนึงนะ แล้วอย่างแสงไฟในสถานที่อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเราจะต้อง
0: จริงๆในสารกันแดดบางตัวหรือผลิตภัณฑ์บางตัวจะมีการเคมเรื่องของหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมคะหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหลอดไฟแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามกฎหมายอย.เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะเขายังเคมให้สารกันแดดเป็นการป้องกันรังสี UVA UVB เป็นหลักเป็นหลักเลยนะคะอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยชั
1: ว
0: จากแหล่งกำเนิดแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยว่าแสงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาในคุณสมบัติของสารนะคะแต่หลักๆเลยเนี่ยการเคม SPF คือป้องกันรังสี UVA และ B เป็นหลักค่ะอาจารย์นะคะ
1: แสงพวกเนี้ยสมมุติจากโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัญหากับตาจริงๆแสงแดดเนี่ยก็มีเมื่อกี้เราพูดถึงผิวหนังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆกับสายตาเนี่ยก็สร้างปัญหาให้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแดดเราก็ควรจะต้องใส่แว่นกันแดดไว้เพื่อรักษาสายตาไว้ไม่งั้นมันก็จะเป็นต้อกระจกต้อเนื
0: ้
1: อพวกนี้นะคะ
0: เพราะผลิตภัณฑ์กันแดดก็ใช้ได้กับผิวหนังเราทาในดวงตาไม่ได้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็
0: อาจจะรอบดวงตาได้แต่ว่าทาในดวงตาไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็ยังต้องใช้แว่นแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ชอบทากันแดดผลิตภัณฑ์กันแดดสมัยก่อนที่อาจจะมีรูปแบบให้เลือกค่อนข้างน้อยก็จะรู้สึกว่าม
1: ันเหนอะหนัก
0: มันเหนอะ
1: หนักไม่อยากใช้
0: เพราะว่าสารกันแดดเนี่ยเขาต้องการให้เกาะผิวฉะนั้นเนี่ยสารกันแดดบางตัวมันอยู่ในรูปของน้ำมันมันอยู่ในรูปของขี้ผึ้งถ้าเขาไม่ได้ไปผสมกับตัวน้ำมันที่ช่วยในเรื่องของลื่นหรือการเกลี่ยก็เราก็จะรู้สึกเหนอะหนัก
1: เหนอะหนัก
0: ใช่
1: แล้วยิ่งเจอกับเหงื่อจากับอากาศข้างนอก
0: บางคนไม่ชอบทาก็ใช้วิธีการป้องกันอย่างอื่นได้อาจจะเป็นชุดรังสี UV หรืออาจจะเป็นร่มที่สามารถป้องกันรังสี UV หรือแม้กระทั่งที่เราขับรถยนต์อยู่ทุกวันนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครไม่ติดฟิล์ม
1: โอ้มันไม่ติดไม่มันไม่ไหว
0: ใช่นะคะก็จะมีในเรื่องของตัวนี้ก็ช่วยกรองฉะนั้นแสงที่เราทาลงไปที่ผิวเราเนี่ยมันก็จะทำงาน2รูปแบบคือดูดซับรังสี UVนะคะแล้วก็สะท้อนรังสี UV
1: เพื่อไม่ให้มันเข้าไปที่ผิวเรา
0: ไม่ให้มันที่ผิวนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมากๆเลยกลางวันอย่างน้อยๆก็ให้ทากันแดดแล้วปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์กันแดดก็มีสูตรต่างๆให้เลือกเหมาะสำหรับสูตรนั้นสูตรนี้อย่างเงี้ยค่ะบางตัวก็คุมมันแล้วก็เพิ่มบำรุงไปด้วย
1: ตอนนี้มีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะ
0: ยังไงใครที่อยากแลดูอ่อนกระเยาว์นะคะแล้วก็ดูแก่ช้าแล้วไม่เกิดปัญหาผิวเพราะบางคนเนี่ยเคยไปใช้อาจารย์เห็นไหมคะใช้ผลิตภัณฑ์ลดสิวสิวไม่หายสักทีแต่กันแดดไม่เคยใช้เลยใช
1: ้
0: ผลิตภัณฑ์หน้าขาวริ้วรอยทำไมฝ้าไม่จางสักที
1: เพราะว่าเรายังไม่ได้ป้องกัน
0: เราไม่ใช้ตั
1: วกันแดด
0: เป็นการป้องกันช่วยเขาอีกที
1: สำคัญมากๆ
0: ใช่ค่ะนะคะเราต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยเราไม่ได้ว่าคนผิวคล้ำหรือผิวสองสีไม่สวยน
1: ะ
0: แต่เราต้องดูว่าตัวเราเองอะเราอยากได้ผิวแบบไหนเพราะเราจะได้จากกรรมพันธุ์บางคนผิวขาวอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะได้ให้ทำให้ผิวมองคล้ำลงนะคะแต่บางคนบอกไม่เป็นไรผิวสองสีก
1: ็สวยดี
0: ก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็ดูแลนะคะเพราะว่าโอ้โหเหมือนที่อาจารย์บอกพอเป็นฝ้าเป็นกระแล้วเนี่ย
1: มัน
0: รักษายากมาก
1: ใช่จริง
0: นะคะแล้วก็พอโดนกระตุ้นก็จะเป็นซ้ำๆด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูที
1: ่
0: อุปกรณ์และส่วนผสมของเราค่ะจ้าม
1: ีอะไรบ้าง
0: คะทุกๆตอนนะคะเราก็จะมีการแนะนำอุปกรณ์ให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าดูรายการของเราแล้วเวลาเอากลับไปทดลองฝึกเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะสูตรโลชั่นกันแดดของเราเป็นสูตรที่ใช้ความร้อนในการผส
1: ม
0: นะคะฉะนั้นก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะซึ่งเตาไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือ กนะคะ
1: ข้อดีคือว่ามันควบคุมอุณหภูมิได
0: ้ก็อาจจะควบคุมอุณหภูมิได้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าบางสูตรที่เรากำหนดให้อุณหภูมิไม่เกินเนี่ยจะต้องมีตัวช่วยคือเทอร์โมมิเตอร
1: ์มีเทอร์โมมิเตอร์ด้วย
0: ใช่ที่แบบจะเป็นปลอดแท่งแก้วก็ได้จะเป็นแบบปืน
1: เป็นปืนยิง
0: ปืนยิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อควบคุมไม่ให้สารของเราเนี่ยโดนความร้อนมากเกินไปนะคะจากนั้นก็ต้องมีหม้อสแตนเลสค่ะอาจารย์
1: อย่างอื่นไม่ได้เนา
0: ะใช่ค่ะ
1: สแตนเลสนี่ปลอดภัยที่สุดนะคะ
0: หรือว่าถ้าบางคนบอกว่าอยากทำในแท่งอยากทำในบิ๊กเกอร์แก้วก็อาจจะต้องใช้หม้อที่มีน้ำข้างในแล้วก็
1: คือ
0: เราเอาบิ๊กเกอร์แก้ว
1: เราไม่สามารถเอาบิ๊กเกอร์วางบนต
0: ักใช่เพราะ
1: มันจะไม่ร้อนใช่ไหม
0: มันจะไม่ร้อนนะคะแล้วก็จะตั้งบิ๊กเกอร์แก้วค่ะลงไปในนี้แล้วก็คน
1: มีน้ำด้วยนะใส
0: ่
1: น้ำ
0: จำนวนน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำใส่หม้อเหมือนเรานะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีตะกร้อคนสาร เนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นตะกร้อสเตเลสเหมือนกันบางคนบอกว่าใช้ทับพีได้ไหม
1: มันจะไม่
0: จริงก็ได้แต่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะทำเครื่องสำอางใช้นิดนึงแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่มันเหมาะนิดนึงนะคะ
1: ตะกร้อนี่จำเป็นต้องเป็นสเตเลสไหมคะ
0: จำเป็นค่ะอาจารย์นะคะตัวต่อมาก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนเนื้อวันนี้เราทำเนื้อครีมเนื้อโลชั่นตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการปาดเนื้อครีมออกจากหม้อของเราได้ง่ายนะคะมีกระชอนพลาสติกหรือกระชอนสแตนเลสตัวนี้มันจะมีสารบางตัวนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการล่อนนะคะเพื่อให้สารกระจายตัวได้ดีนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำเนี่ยแล้วก็อยากให้เนื้อครีมออกมาสวยตามที่ดูในรายการก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยนิดนึง
1: ตัวช่วย
0: นะคะกระจายสารเพราะบางทีเราซื้อสารมาในสังเกตว่าแม้อาจารย์มันจะมี
1: มันเป็นก้อน
0: บางทีเขาบรรจุสุญญากาศมา
1: อ๋อแต่พอมันโดนอากาศ
0: ใช่พอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยบางทีบางคนซื้อมาทำเหลือก็แนะนำให้เก็บใส่กระป๋องพลาสติกแล้วมีสารกันชื้นลงไป
1: เคยเจอนะคะมันแข็งหมดเลยเวลาเก็บนานๆนะคะ
0: ก็จะใช้ไม่ได้ซึ่งเวลาเราซื้อสารมาวันหมดอายุของสารด้วยนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ค่ะนะคะเนี่ยก
1: ็ถ้าเกินอายุก็ใช้ไม่ได้
0: ใช่เสร็จทีนี้เวลาอันนี้ก็คือช้อนสแตนเลสเอาไว้ตักสารช่างสาร
1: ใช้ช้อนพลาสติกได้ไหม
0: ใช้ช้อนพลาสติกจริงๆถ้าทำเองก็พอได้บ้างแต่อันนี้เราอยากจะสอนให้ท่านผู้ชมแบบใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนิดนึงเผื่อใครไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะบางสูตรจำนวนน้อยๆก็ใช้มือคนได้แต่บางสูตรปริมาณเยอะๆใช้มือคนอาจจะหนึ่งเมื่อยสองความเร็วรอบไม่สม่ำเสมอ
1: ความเร็วใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัวช่วยอีกนะคะเครื่องผสมอาหารนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบบางคนบอกว่าใช้หัวที่เป็นหัวเดียวได้ไหมจริงๆก็สามารถใช้ได้แต่มันจะเกิดฟองอากาศ
1: อ๋อเราไม่ต้องการ
0: ใช่ค่ะบางทีเราไม่ได้ทำพวกเบเกอรี่ที่เขาต้องการตีให้มันฟูนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องผสมนะคะ
1: แล้วก็ต้องเลือกหัวด้วย
0: ใช่จริงๆมันก็จะมีหัวที่เป็นแบบนี้แบบที่เป็นกลมๆ กลมก็มีค่ะอาจารย์นะคะก็ใช้ได้เพราะอุปกรณ์เบื้องต้นนี่เราอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำในส่วนของโรงงานมาตรฐานเครื่องสำอางสามารถทำใช้และดูแลตัวเองได้ก่อนก็พยายามหาสูตรที่สามารถใช้อุปกรณ์ไม่ยากหรือบางสูตรใช้มือคนด้วยซ้ำถ้าเกิดติดตามรายการเรา
1: คือยังไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเพราะว่าเราต้องลองทำดูก่อน
0: ใช่เดี๋ยวตอนท้ายเรามีแนะนำในเรื่องของการขอมาตรฐานโรงงานเครื่องสำอางให้อีกทีนึงนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างของเราสามารถทำความสะอาดได้เหมือนอาจารย์ทำความสะอาดภาชนะอาหารที่บ้านใช้น้ำยาล้างจานอะไรล้างทำความสะอาดได้ก่อน
1: ตามปกติ
0: ใช่แต่จากนั้นก่อนที่จะลงมือทำก็ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์
1: 70%
0: ใช่หรือแอลกอฮอล์ล้างแผลนั่นแหละเปอร์เซ็นต์นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะฉีดลงอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะทำการผสมและให้สัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์
1: ฆ่าเชื้อก่อนมันจะได้คือมันจะได้ไม่มีเชื้อปนเปื้อน
0: แล้วก็ทำให้ยืดอายุที่เราบอกว่าวันนี้สูตรที่เราทำเนี่ยอยู่ได้2ปีโอ้ใส่สารกันเสียแล้วไม่ต้องทำสะอาดก็ได้ไม่ใช่นะคะมันเกิดการ
1: ยังไงมันต้องสะอาดมาตั้งแต่แรกก่อน
0: ต้องนะคะแต่วันนี้เรา2คนเป็นการสาธิตในรายการเราอาจจะไม่ได้แต่งชุดที่เขาอยู่ในห้องปฏิบัติการมีหมวกพีแมสหรือว่ามีถุงมือนะคะนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชม
1: แต่ถ้าเราจะทำจริงๆมันก็ควรจะต้องมีเน
0: า
1: ะ
0: คือเป็นการป้องกันไม่ใช่แบบทาครีมไปเจออะไรคะอาจารย์
1: เส้นผมใช่ไม่ไหวนะ
0: นะคะอันนี้ก็
1: จะดูไม่สะอาดทันที
0: นะคะต่อมาเราก็มาดูเรื่องส่วนผสมของเราตัวโลชั่นกันแดดของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะจะสังเกตเห็นว่าในเราจะมีการแบ่งส่วนพาร์ทน้ำกับพาร์ทน้ำมันแล้วก็มีส่วนของสารกันแดดแล้วก็ตัวแอคทีฟนะคะเพื่อจัดกลุ่มในเรื่องของการละลายนะคะว่าส่วนที่ใช้น้ำในการละลายก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันส่วนที่ใช้น้ำมันในการละลายก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ส่วนสำคัญมากๆเลยซึ่งเราจะไม่ให้โดนความร้อนก็คือสารสกัดกับสารกันเสียรวมทั้งกลิ่นด้วยถ้าเรามีการแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะเรามาดูในส่วนที่1ก่อนนะคะก็คือส่วนของน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางหลายๆตอนเราแนะนำท่านผู้ชมนะคะว่าให้ใช้น้ำสะอาดนะคะที่สามารถดื่มได้นะคะฉะนั้นน้ำที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยสามารถใช้ได้เลย
1: ทีนี้
0: บ
1: างท่านใช่
0: จะเห
1: ็
0: น
1: ดื่มก
0: ัน water ใช่ไหมคะจานคือน้ำกลั่นนะคะบางสูตรเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้น้ำพวกนั้นเพราะว่ามันจะไม่มีแร่ธาตุหรือโลหะ
1: ทีนี้ถ้าน้ำกลั่นเนี่ยถ้าสมมติอยากใช้จริงๆเนี่ยค่ะมันมีขายไหม
0: มีขายค่ะ นะคะแต่ไม่แนะนำน้ำแร่นะคะอันนี้มีคำถามบ่อยมากเลยว่าใช้น้ำแร่ในการทำเครื่องสำอางได้ไหมนะคะจริงๆเน
1: ี่
0: ยบางผลิตภัณฑ์อาจจะมีการใช้แต่ต้องทดสอบแล้วว่าแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำเนี่ยไม่รบกวนสารอะไรในสูตร
1: ใช่ไม่งั้นมันจะตีกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้แยกช
0: ั้นทำให้เกิดแยกชั้นและการตกตะกอนนะคะตัวต่อมาคืออะแลนโทอินสารป้องกันอาการระคายเคืองนะคะในการทำเครื่องสำอางเนี่ยเราหลายๆคนอาจจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดการแพ้ง่ายหรือระคายเคืองฉะนั้นตัวนี้เป็นช่วยป้องกันนะคะตัวอะแลนโทอิน
1: ก็ลดการแพ
0: ้ใช่นะคะตัวต่อมาอะมิโนโคดอันนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์หรือตัวบำรุงในเชิงลึกนะคะก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานนะคะหรือผิวแห้งเนี่ยไม่สูญเสียความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็กีซาลีนทำไมเราใช้สารให้ความชื้นมากกว่า1ตัวต้องบอกว่าคนละแนวนะคะกีซาลีนเนี่ยอาจจะแนวตื้นแต่ว่าอะมิโนโคดเนี่ยเป็นแนวลึกนะคะฉะนั้นการใช้ทั้งแนวตื้นและแนวลึกเนี่ย
1: เวลาแล้วก็
0: ใช่ประสิทธิภาพทำให้ผิวไม่สูญเสียความชุ่มชื้นไปนะคะเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าบางสูตรเนี่ยเรามีตัวรองพื้นด้วยก็คือสารกันแดดที่เป็นไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์อาจารย์เห็นไหมคะเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ช่วยปกปิดผิวกระจ่างใสแบบทาปุ๊บขาวปั๊บซ
1: ึ่
0: งเกิดจากสารรองพื้นนะคะไม่ได้เกิดจากที่ผิวเราขาวทันทีนะคะ
1: มันมีสารรองพื้น
0: เดี๋ยวในสูตรเราก็จะมีด้วยเหมือนกันนะคะตัวต่อมาก็คือตัว AVC ตัวนี้ละค่ะจังที่เราต้องใช้กระชอนในการล่อนนะคะเพื่อให้กระจายตัวได้ดีนะคะเราใช้กระสารตัวนี้นะคะอาจารย์สังเกตไหมคะบางทีเราซื้อสารมาเนี่ยเขาบรรจุถุงสุญญากาศมาบางคนบอกว่าแกะใช้แล้วเก็บยังไงมัดหนังยาง
1: มัดหนังยางแล้วต้องเข้าไปอยู่ใน
0: แต่ว่าถ้าจะให้อายุเขาดีนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนภาชนะแล้วก็ซื้อถุงกันชื้นนะคะ
1: มาใส่ซองกันชื้นนะคะ
0: ใช่ซองกันชื้นมาใส่เพื่อป้องกันไม่ให้สารเราชื้นพอชื้นแล้วมันจะจับตัวกันแข็งใช่แล้วก็บางทีเปลี่ยนสีด้วยฉะนั้นช้อนที่ใช้ในการตักสารตอนชั่งเนี่ยก็จะแห้งด้วย
1: ต้องแห้ง
0: ใช่
1: ต้องแห้งนะใช่ไหม
0: คะเสร็จตัวต่อมาส่วนที่3คือส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะส่วนนี้ก็จะมีตัวสารกันแดดด้วยมีตัวอิมัลติฟายเออร์ด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนที่เราบอกค่ะสมมติว่าเรามีส่วนที่เป็นน้ำกับส่วนที่เป็นน้ำมันอยู่ดีๆเราจับ2ส่วนนี้ผสมกันโดยที่ไม่มีตัวเชื่อมก็ทำให้สูตรเกิดการแยกชั้
1: น
0: ฉะนั้นสำคัญมากๆเลยคือตัวอิมัลติฟายเออร์หรือตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะจะทำให้สูตรเราคงตัวแล้วก็สร้างเนื้อด้วยฟีลลิ่งในการทาดีด้วยฉะนั้นท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่
1: ม
0: ศึกษาหรือว่าเริ่มดูคลิปของเราบางคนที่จะทำสูตรไหนที่เป็นครีมเป็นโลชั่นนะคะตัวอิมัลติฟายเออร์ในสูตรที่เราคำนวณและทดสอบความคงตัวมาให้ท่านผู้ชมแล้วเนี่ยอย่าปรับนะคะให้ปรับในส่วนอื่นเช่นถ้าเราจะลดน้ำก็ใช้สารตัวอื่นเข้ามาแทนถ้าเราจะลดน้ำมันก็ใช้สารตัวอื่นที่เป็นน้ำมันเข้ามาแทนใช่แต่ตัวอิมัลติฟายเออร์เนี่ยมันเป็นสัดส่วนของเราจะทำให้น้ำกับน้ำมันในสูตรหรือแม้กระทั่งซิลิโคนเนี่ยมันเข้าเนื้อกัน
1: นี่ถ้าสมมตินะไปที่ร้านแล้วก็แบบว่าบางทีร้านก็แนะนำ
0: ใช่
1: ตัวนี้ดีกว่านะอย่างน
0: ี้แนะนำเนี่ยมันจะมี2แบบค่ะมีชื่อการค้ากับชื่อวิทยาศาสตร์สมมติเราไปร้านหนึ่งใช่ไหมคะเราบอกชื่อสารตัวนี้ไปเราบอกว่าขอซื้อเตียริกแอซิดหน่อยร้านนี้บอกไม่มีใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการซื้อเพราะสารทุกตัวจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นชื่อของเขาเลยนะคะใช้เหมือนกันทั่วโลกแต่ชื่อการค้าเนี่ยมักจะมีชื่อตามยี่ห้อและทางซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันนะคะตัวต่อมาคือเล็กซิมอล040ตัวนี้ก็เป็นตัวอิมัลติฟายเออร์
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน นะคะ
1: เชื่อมเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาเล็กซิมอล561ก็เป็นตัวอิมัลติฟายเออร์และตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันซิตี้แอลกอฮอล์ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับอิมัลติฟายเออร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ APVAC 80ในสูตรนี้จะมีอิมัลติฟายเออร์ทั้งหมด5ตัวนะคะจริงๆเราบางตัวเชื่อมด้วยบางตัวสารสร้างเนื้อด้วยบางตัวช่วยในเรื่องของการเกลี่ยผิวด้วย
1: เลยต้องใช้หลายๆตัวนะคะช่วยกัน
0: ทีนี้ตัวที่ตัวนึงที่จะสับสนกันมากเลยคือ APVAC 80นะคะตัวนี้คือขี้ผึ้งผสมตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันบางคนไปซื้อขี้ผึ้งขาวอันนี้ไม่ได้คนละรูปแบบ
1: คือเราจะใช้คำว่าขี้ผึ้งเนี่ยไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเน้นไปเลยว่าต้องเป็นชื่อนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตชื่อบางตัวจะมีชื่อการค้าที่แบบโอ้โหใช้กันเลยแต่ว่าถ้าตัวไหนที่มีทั้งชื่อการค้าแล้วก็มีทั้งชื่อวิทยาศาสตร
1: ์
0: ให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการซื้อนะคะสารที่เรานำมาสาธิตแล้วก็สอนท่านผู้ชมในแต่ละตอนเนี่ยไม่ใช่สารที่หายากเลยเราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นหลายล้านเลยค่ะนะคะตัวต่อมาอันนี้ ทำผลิตภัณฑ์กันแดดก็ต้องมีสารกันแดดค่ะอาจารย
1: ์
0: สารกันแดดของเราใช่มีทั้งสารกันแดดที่เป็นเคมีคอลกับสารกันแดดที่เป็นฟิสิกอลทำงานร่วมกันเพราะว่าเหมือนที่เราบอกตอนแรกว่าการทำงานของสารกันแดดมักจะมีแบบดูดซับรังสีแล้วก็แบบตัวกรองบางคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่ตัวเดียวไปเลยหาตัวที่มันแบบได้ทั้ง A ได้ทั้ง B ใส่ตัวเดียวโอ้โหต้องซื้อสารกันแดด 3-4 ตัวทำให้

0: ้นทุนเพิ่มมากขึ้นไหม
1: ค่ะ
0: มีข้อจำกัดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะสารกันแดดที่ใช้ในเครื่องสำอางแต่ละประเทศก็มีการประกาศใช้ไม่เหมือนกันในประเทศไทยก็มีการประกาศใช้ไม่เหมือนกันนะคะตามกฎหมายเดี๋ยวหาดูในประกาศได้นะคะแต่หลักๆก็คือสารกันแดดถ้าเราบันทึกเทปณปัจจุบันปี2567เนี่ยล่าสุดน่าจะมีทั้งหมด30ตัว
1: โอ้โห
0: ใช่
1: เยอะ
0: นะคะชื่อที่เราสามารถขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางได้นะ
1: คะ
0: แล้วแต่ละตัวเนี่ยกำหนดปริมาณการใส่ด้วยบางคนบอกว่าอยากได้ FPF 30อยาก PF 50บางตัวเนี่ยประสิทธิภาพมันใส่ได้เต็มที่สมมติไม่เกิน 10% ซึ่งมันได้ FPF แค่20มันไม่พอนะคะใช่แล้วบางตัวเนี่ยโอ้โหอย่างถ้าเราใส่ไทเทเนียมบางตัวที่เป็นผงสีขาวอาจารย์คิดดูโอ้โหน่าจะเหมือนฉาบปูนมากเลย
1: มันวอก
0: มันจะดูหนาม
1: ันวอกไหมอ๋อหนา
0: ดีไหมดีสวยไหมอาจจะคิดนิดนึงว่าทาครีมกันแดดหรือโบกปูนที่ผิวมานะคะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราให้คำแนะนำตอนท้ายอีกทีนึงแต่ที่เราต้องใส่มากกว่า1ตัวเพราะว่าเราต้องการให้คุมทั้ง2รังสีต้องการคุมทุกความยาว
1: ครอบคลุม
0: ใช่เหมือนเราอธิบายไปตอนแรกความยาวคือรังสี UVA เท่านี้รังสี UVB เท่านี้บางตัวมันกันได้แค่เท่านี้มันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดถามว่าถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ก็ได้แต่พอดีสูตรที่เราเอามาเราคำนึงถึงทั้งชนิดของรังสีแล้วก็ความยาวคลื่นเพราะเราอยากให้ทั้งค่ายPFมันสูงแล้วก็ได้ทั้ง3บวกด้วยนะคะใช่นะคะ
1: perfect ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือตัวสารกันแดด OMC นะคะในรูปแบบของน้ำมันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของพาร์ทน้ำมันนะคะเรามาดูในส่วนของส่วนที่เป็นกันแดดแบบฟิสิกอลคือมีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์นะคะไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ก็จะลักษณะเป็นผงสีขาว
1: ๆ
0: นะคะทีนี้เราเห็นแบบเอ๊ะกันแดดบางผลิตภัณฑ์ไม่เห็นสีขาวเลยไม่เห็นมีรองพื้นเลยอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ใส่ตัวน
1: ี้ไม่ได้ใส่
0: ใช่หรือถ้าใส่ตัวนี้เราก็มีการปรับเฉดสีเห็นไหมคะจะเหมือนที่เราลองทารองพื้นน่ะเราไม่ได้ทารองพื้นสีขาวนะเพราะผิวเราไม่ได้ขาวเหมือนกระดาษเราก็จะมีเบอร์ที่เป็นแบบชนิดของผิวผิวสีแทนผิวสองสีขาวอมชมพูขาวอมเหลืองอย่างเงี้ยอมน้ำผึ้งเพื่อให้อะไรคะให้มันกลืนและดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าทากันแดดไม่คำนึงถึงความสวยงามก็โบกมาเลยสีขาวนะคะ
1: วอกมาเลยสี
0: ใช่ในสูตรนี้นะคะจะมีตัว TA คือตัวปรับค่า pHทุกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยจะมีการปรับค่า pH หรือทำค่า pH ให้อยู่ในช่วงค่า pH ของผิว
1: ค่ะ
0: นะคะค่า pH ปกติของผิวเราเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ค่า pH ปกติอะ
0: คะ
1: ก็จะเป็นกรดอ่อนๆ
0: ใช
1: ่นะคะจะเป็นกรดอ่อนๆเพราะว่าตัวค่า pH เนี่ยมันจะบอกถึงความเป็นกรดเป็นด่าง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ผิวเราไม่ได้เป็นกลางเนาะอาจารย์
1: ผิวเราไม่ได้อยู่ตรงกลางนะผ
0: ิ
1: วเราจะค่อนไปทางกรดนิดๆนะคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้วิธีการดูยังไงมันจะมีค่าตัวเลขเนาะอาจารย์ก็คือถ้าเป็น7นี่คือเป็นกลางอันนี้เป็นตัวตั้งนะคะมากกว่า7คือเป็นด่างต่ำกว่า7คือเป็นกรดใช่ผิวเราอยู่ในช่วงกรด
1: แต่กรดมันก็จะค่อยๆจากน้อยไปถ้าเลขน้อยๆก็จะเป็นกรดมาก
0: ใช่
1: ไหม
0: คะฉะนั้นบางทีบางผลิตภัณฑ์เขาจะโฆษณาหรือเหมือนกับค่า pH เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าอะไรค่า pH เนี่ยมีผลต่อการระคายเคืองด้วยบางคนทาผลิตภัณฑ์ปุ๊บแสบ
1: ทากรดเพราะว่ามันกรดมากไปสมมติกรดมากไป
0: ทาไปปุ๊บลอกผิวลอกไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรค่า pH ที่ไม่เหมาะสมกับผิวเนี่ยเวลาทาทิ้งไว้ก็ทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได
1: ้
0: ฉะนั้นเนี่ยในผลิตภัณฑ์ของเราปรับค่า pH มาให้ทำไมที่ต้องปรับอาจารย์เคยเห็นกระดาษวัดค่า pH ไหมคะมันจะเป็นกระดาษ
1: เน
0: าะใช่ไหมคะเราก็จะเอากระดาษวัดค่า pH เนี่ยแปะที่ผลิตภัณฑ์จุ่มลงไปแล้วก็อ่านค่าแถบสีแต่วันนี้กันแดดของเรามันมีรองพื้นม
1: ันเป็นเนื้อสีขาว
0: จุ่มลงไปปุ๊บสีขาวปิดสีหมดเลย
1: ไม่บอกส
0: ีอ่านไม่ได้เลยค่ะว่าจะเป็นค่า pH เท่าไหร
1: ่
0: ทีนี้ถ้าไม่ใช้เป็นกระดาษวัดค่า pH เขาถ้าในโรงงานหรือห้องปฏิบัติการเขาก็จะมีตัว pH meter ซึ่งอันนั้นอาจจะราคาสูงไปสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มทำใช่นะคะฉะนั้นเราก็เป็นการปรับค่า pH ให้นะคะตัวต่อมาน้ำมันวาจินอลเทคตัวนี้ก็เป็นตัวน้ำมันเบาช่วยเรื่องของการเกลี่ยตัวไทเทเนียมกับตัวซิงค์ออกไซด์เวลาทาไปเนี่ยสารกันแดดไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์มันจะเกาะผิวดีมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราทาแล้วไม่กระจายปุ๊บมันก็จะเป็นกระจุกกระจุกกระจุก
1: อ๋ออันนี้มันจะแบบเกลี่ย
0: ให้ช่วยทำให้เกลี่
1: ย
0: ได้ดีเหมือนปูพื้นได้ดี
1: ปูพื้นดี
0: นะคะตัวต่อมาก็คือตัว DC หรือตัวกลุ่มน้ำมันซิลิโคนตัวนี้ให้สัมผัสนุ่ม นะคะเบลอรูขุมขนด้วยแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะแต่ถ้าบางคนที่บอกว่าเออไม่กลัวซิลิโคนเรื่องการอุดตันตัวนี้เป็นซิลิโคนน้ำหนักเบานะคะไม่ได้อุดตันหรือไม่ได้ถมที่รูขุมขนเราจนล้างไม่ออกขนาดนั้นนะ
1: คะ
0: ตัวต่อมาซิตี้ออยล์คือน้ำมันบำรุงผิวนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มชื้น
1: ชื้น
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวสารกันแดดของเราก็คือตัวไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์ทำไมไม่ใส่ตัวเดียวเหมือนกันกับที่เราบอกตอนแรกเลยเราต้องการประสิทธิภาพ
1: หลายตัว
0: นะคะเราต้องการประสิทธิภาพแล้วก็ทำตามกฎหมายที่เขากำหนดปริมาณการใส่
1: ด
0: ้
1: วย
0: เพื่อความสวยงามด้วยนะคะ
1: คือเต็มประสิทธิภาพในขณะที่ยังปลอดภัยอยู่
0: ใช่ค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนที่4นะคะส่วนสุดท้ายส่วนที่5ตัวนี้เป็นในส่วนของสารกันเสียนะคะหลายๆผลิตภัณฑ์เรามีสารกันเสียเพื่อป้องกันให้เครื่องสำอางเรามีอายุการใช้งานมากขึ้นบางคนไปทำขายก็ได้มีระยะเวลาการขาย
1: ใช่
0: บางคนบอกว่าย
1: ังไม่ได้ขายได้ทันทีเน
0: า
1: ะ
0: บางยี่ห้อปราศจากสารกันเสียอาจจะได้นะคะแต่สูตรนี้เนื่องจากว่ามีทั้งน้ำทั้งน้ำมันเราจะปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ผสมกันเองแล้วอยู่กันเองไม่ได้ บางคนบอกว่าแช่ตู้เย็นได้ไหมอาจารย์ แช่ตู้เย็นไว้ก็ได้บางผลิตภัณฑ์บางคนชอบเอาเครื่องสำอางไปแช่ตู้เย็น
1: แต่แช่ตู้เย็นบางทีการใช้มันก็ไม่สะดวกนะบางทีอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยจะใช้ปุ๊บต้องลงมาเอาในตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะคะจริงๆการแช่ตู้เย็นอาจจะช่วยให้
1: ยืดระยะเวลาย
0: ืดอายุแต่หลักจริงๆแล้วคือต้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะแต่อุณหภูมิแนะนำไม่เกิน30องศา
1: แต่ก็อย่าร้อน
0: บางคนเอาไปกันแดดไปไว้ในรถโอ้โหเป็นอาทิตย์ตากแดดบีบออกมาอีกทีเป็นไงคะเหลวแยกชั้น
1: มัน
0: บางทีหลอดบวมด้วยซ้ำนะคะตัวต่อมาก็คือวิตามิน B3 ตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งไบรท์เทนนิ่งช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสก็จะมีสารตัวนี้ด้วยนะคะตัวต่อมาอันนี้ถือว่าเป็นนางเอกของตอนนี้แล้วกันค่ะอาจารย์เพราะว่าเราทำต
1: ั
0: วโลชั่นกันแดดน้ำนมชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าจะต้องมีสารตัวนี
1: ้
0: นะคะบางคนบอกว่าใส่น้ำนมได้ไหมใส่นมเข้าไปเลยนมที่เรารับประทานอยู
1: ่นะ
0: คะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าคุณสมบัติไม่เท่ากับสารสกัดโปรตีนน้ำนม
1: เพราะอันนี้เขาสารสกัดมามันก็เอาแต่หัวมาเลยนะ
0: ได้ทั้งเรื่องของผิวนุ่มได้ทั้งเรื่องของความกระจ่างใสได้ทั้งเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ทำให้เราสามารถเก็บผลิตภัณฑ
1: ์ได้นานด้วย
0: ได้นานนะคะเครื่องสำอางบางสูตรอาจจะใช้สารที่เป็นอาหารได้บางคนเราเห็นว่ามีน้ำผึ้งด้วยมีนมด้วยนะคะ
1: แต่
0: บางต
1: ั
0: วก็จะเป็นสารสกัดทีนี้สารทั่วไปกับสารสกัดต่างกันยังไงสารสกัดคือเขาสกัดเอาส่วนสำคัญออกม
1: า
0: ส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเอาออกไปนะคะแล้วก็ทำให้การใส่
1: จะได้ตรงก
0: ับ
1: วัตถุประสงค์ของเรา
0: แล้วก็ออกฤทธิ์ชัดเจนมีเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน
1: แน่นอน
0: นะคะตัวต่อมาก็อาจจะเป็นกลิ่นบางคนไม่อยากใส่กลิ่นก็ไม่ต้องใส่
1: ก็ไม่ต้องใส่
0: ใช่แต่ยังบางคนอยากให้มีเอกลักษณ์เพราะว่าบางทีเราทาตัวไงจ้ะ
1: ก็อยากแล้วไม่กินกลิ่นหอม
0: ใช่นะคะก็สามารถที่จะแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ได้ฉะนั้นในสูตรของเราในวันนี้รวมตามสูตรเราจะรวมกันได้ที่100กรัมแต่วันนี้เราทำ300กรัมฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมไปคูณหรือเพิ่มจำนวนการผสมก็ให้เราคูณจำนวนเข้าไป
1: หมายถึงว่าถ้าเรา
0: อันนี้
1: อันนี้คือ1เท่า
0: เพราะว่าในการช่างสูตรเนี่ยเราจะขึ้นหน่วยเป็นกรัมนะ
1: คะ
0: ฉะนั้นการใช้ตาช่างดิจิตอลมันจะมีหน่วยให้เราเลือกนะคะก่อนที่จะช่างให้เราเลือกหน่วยก่อนว่าเป็นหน่วยกรัม
1: ก่อน
0: นะคะจากนั้นก็ช่างสารทุกตัวให้หน่วยเป็นกรัม
1: ต้องมีทศนิยม
0: อย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะเราไม่ใช้การกัดการตักช้อนกะเอาไม่ได้นะคะเพราะว่าสารบางตัวขนาดเปอร์เซ็นต์แค่จำนวนหนึ่งก็ทำให้เนื้อ
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: นะคะ
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: ทีนี้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
1: ค
0: อันดับแรกก่อนนะคะวันนี้สูตรของเราเราใช้ความร้อนในการทำฉะนั้นเน้นย้ำมากเลยว่าสารกันเสียสารออกฤทธิ์นะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนอธิบายทั้งหมดที่ผ่านมาถ้าของเราจะมีอยู่สารในตัวนึงที่ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเหลวในอุณหภูมิปกติคือวิตามิน B3 เดี๋ยวให้จันหยิบมาให้หน่อยค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหม
0: นะคะใช่เราจะทำการละลายวิตามิน B3 นะคะโดยใช้น้ำในส่วนที่1เพราะว่าวิตามิน B3 ตัวนี้ละลายได้ในน้ำนะคะเราจะไม่แบบโอ๊ยขอน้ำข้างนอกหน่อยนะคะเราจะใช้น้ำในสูตรเราเพื
1: ่อ
0: ไม
1: ่
0: ให้ส
1: ั
0: ดส่วนมันเกินนะคะเราก็จะแบ่งน้ำ
1: แล้วเราก็ไม่ใส่เป็นผงๆด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะคะปกติเราช่างสารไว้ในภาชนะไหนก็เทน้ำสูงกว่าสัดส่วนประมาณ 2-3 เท่านะคะแล้วก็คนในอุณหภูมิปกติเลยนะคะ จาก

0: เดี๋ยวหม้อนี้นะคะเราจะทำส่วนที่1กับส่วนที่2ก็คือส่วนที่อะไรในน้ำแล้วก็ละลายสารก่อเจลแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่3กับส่วนที่4นะคะ
1: คือส่วนนึงเป็นน้ำส่วนนึงเป็นน้ำมันใช่ไหมคะ
0: ระหว่างที่ทำก็ใครที่เพิ่งเริ่มมือใหม่ก็อย่าเพิ่งเปิดไฟมัวแต่เทสารนะคะบางทีแบบหม้อไหม้ไปแล้วนะคะ
1: เทไม่ทันใช่ไหม
0: ใช
1: ่ยังไม่ชำนาญ
0: อันนี้ที่เราเทสารในขวดช่างสารของเราเนี่ยเพราะว่าสารบางตัวมันติดอยู่ในภาชนะที่เราช่างมานะคะเราก็เลยเทเพื่อที่จะล้างออกไปนะคะเอาสารออกจากขวดให้หมดอันนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเราเทสารให้ครบก่อนนะคะนะคะแล้วก็เปิดไฟเปิดอุณหภูมิต่ำที่สุดนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อคนสารนะคะเทคนิคการทำครีมกับโลชั่นในการคนเราจะไม่คนแบบตีไข่บางคนแบบกลัวสารไม่ละลาย ตีอย่างขมักขม้นเลยนะคะเราจะคนไปในทางเดียวกันจะทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกาเอาที่เราถนัดเลยนะคนแบบนี้เลยค่ะนะคะพอดีเราทำปริมาณน้อยระยะเวลาในการผสมของเราอาจจะไม่นานแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทำเป็นกิโลอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาในการผสมนะคะของสารก็จะอาจจะนานขึ้นนิดนึงนะคะเราจะละลายให้ความร้อนนะคะให้สังเกตดูให้ตัวอะมิโนโค้ดแล้วก็ตัวอะแลนโทอินเนี่ยละลายจนใสเห็นไหมคะพอใสเสร็จแล้วเราก็จะละลายส่วนที่สองถ้าบางคนไม่มีกระชอนเทลงไปเนี่ยตัวAVC อาจจะกระจายตัวแล้วจับตัวกันเป็นก้อนตัวกระชอนจะเป็นตัวช่วยกระจายนะคะ

0: ทีนี้เราทำในห้องที่ควรจะต้องมีอากาศถ่ายเทไหมคะ
1: อ๋ออันนี้ทำในห้องปกติได้เลย
0: ได้เลย
1: จะเป็นห้องแอร์ก็ได้นะคะแล้วก็คนแบบนี้นะคะทีนี้พอ AVC ละลายเนี่ยพาร์ทน้ำของเราก็จะขึ้นเป็นเนื้อเจลนิดๆนะคะแล้วเป็นการสร้างความเหนอะเพราะเราจะทำให้เนื้อโลชั่นของเราไม่เหมือนโลชั่นทั่วไปคือลักษณะเหมือนเนื้อวิปครีมน้องนักศึกษาบอกว่าเหมือนเนื้อขนมเบื้องแน่เลยเดี๋ยวเราติดตาม
0: นุ่มๆเบาๆ
1: น
0: ะคะ
1: อันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเตานิดนึงนะคะนี่ยังให้ความร้อนอยู่นะคะจากนั้นเราก็จะมาผสมส่วนที่3นะคะเราเทสารให้หมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเปิดไฟส่วนที่3เนี่ยใส่ตัวไหนก่อนก็ได้นะคะลงไปก่อน

0: ตัวนี้นะคะ OMC กับ Imasugen HCO 040เนี่ยตัวนี้มันจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะคะเราสามารถเทตัวน้ำมันที่มันแบบ
1: ใส
0: ง่ายเนี่ยใช่
1: ใสกว่าน
0: ะคะละลายออกมาพอเทสารใกล้เสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคะเนี่ยถ้ากล้องจับอยู่ที่ส่วนที่3ของเราเนี่ยมันจะเป็นเป็นพวกแว็กพวกขี้ผึ้งแล้วก็สารกันแดดนะคะนะคะแล้วก็ใช้ตะกร
1: ้
0: อตะกร้อในการคนสารเนี่ยเราจะแยกกันนะคะแยกละลายส่วนน้ำส่วนน้ำมันนะคะ
1: อันนี้ต้องคนไหมคะ
0: ไม่ต้องคนก็ได้ค่ะนะคะอันนี้เวลาคนส่วนที่เป็นพาร์ทน้ำมันนะคะให้เราเนี่ยคนเฉพาะตรงกลางแล้วเดี๋ยวพอเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะกระจายตัวออกไปเองนะคะสังเกตดูว่าเราจะละลายส่วนที่3ก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ส่วนที่4เพราะว่าส่วนที่4เนี่ยมันจะมีไทเทเนียมกับซิงค์ออกไซด์นะคะถ้าเราเทลงไปปุ๊บเนี่ยตัวพาร์ทน้ำมันเราจะกลายเป็นน้ำมันสีขาวเลยค่ะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่
1: า
0: แว็กหรือสารกันแดดตัวอื่นอ่ะมันละลายหรือยังแล้วก็ถ้าละลายไม่หมดเนื้อครีมเราก็จะเป็นก้อนไม่เป็นไรค่ะอาจารย์

0: เดี๋ยวฝากอาจารย์ถือในส่วนของพัดน้ำพัดน้ำไว้นิดนึงนะคะ
1: ไม่ต้องคนเนาะ
0: ใช่ค่ะละลายแล้วก็เติมน้ำมันตัวอื่นๆในส่วนที่4เดี๋ยวอาจารย์หยิบมาให้หน่อยค่ะ

0: มีน้ำมันอีกเป็นอีกตัวนึงนะคะอันนี้เป็นอะไรเลยอันนี้สารกระเสียไว้ก่อนเห็นไหมคะจากนั้นก็คนเสร็จแล้วก็ใส่ไทเทเนียมกับซิงออกไซด์
1: คือต้องนะให้มันละลายให้หมดก่อน
0: ใช่ใช่นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันสีขาวแล้วนะคะใส่ตัวไทเทเนียมแล้วก็คนให้กระจายตัวกันดีไทเทเนียมเนี่ยเวลาเราไปซื้อนะคะอาจารย์มันจะมีอนุภาคด้วยนะคะบางตัวก็เป็นไทเทเนียมธรรมดาก็จะเนื้อหยาบหน่อยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบไมโครแล้วก็มีเป็นแบบนาโนนะคะวันนี้เราใช้เป็นแบบนาโนนะคะกับไมโครก็จะมีความละเอียดเวลาทาก็จะเกลี่ยได้ง่ายจากนั้นนะคะท่านผู้ชมที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆอย่าลืมใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันให้อุณหภูมิเท่ากันนะคะเรากำหนดไว้ที่70-75ก็ห่างกันได้ไม่เกิน5 องศาจากนั้นเราก็ทำการปิดค่ะเราจะเทส่วนน้ำเข้าหาน้ำมันก็ได้หรือน้ำมันเข้าหาน้ำก็ได้อันนี้ขออนุญาตเทส่วน
1: น
0: ้ำเข้าหานะคะ
1: อันนี้สามารถเทลงไปได้เลยหรือว่าเราต้องวัดอุณหภูมิด้วย
0: วัดอุณหภูมิก่อนค่ะวัดอุณหภูมิให้เท่ากันแล้วก็เทได้เลยใช่นะคะจากนั้นก็คนอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะเนื้อก็จะขึ้นขาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นตัวช่วยในการผสมที่ให้เร็วขึ้นนะคะก็คือ
1: ตัว
0: เครื่องผสมอันนี้เราเปิดเบอร์เบาๆก่อนนะคะเพราะว่าความร้อนยังอยู่ที่70-75นะคะพอเปิดแรงๆปุ๊บเนี่ยเครื่องผสมอาหารเนี่ยเขาจะตีกระเด็นกระจายใส่เราค่อยๆเปิดก่อนนะคะทีนี้ตอนขั้นตอนนี้ล่ะค่ะอาจารย์ที่เราจะต้องผสมไปให้อุณหภูมิต่ำกว่า40 องศาเราค่อยเติมส่วนที่5ทั้งหมดเลยนะคะ
1: เพราะว่ามันจะ
0: ใช
1: ่พวกนี้มันจะโดนความร้อนไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์การผสมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันคุมถ้าเราทำคนเดียวอาจจะหยุดผสมนะคะเนื้อก็จะข้นๆเหมือนแบบอันนี้นะคะนม
1: เหมือนนมเลยนะเหมือนนมอันนี้เราไม่ต้องแต่งสีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เราให้ดูแบบสีปกติก่อนเลยสีของไทเทเนียมเลยนะคะจะได้ดูเป็นกันแดดน้ำนมนะคะ
1: ใช่ใช
0: ่ผสมไปแล้วนะคะก่อนจะใส่ส่วนที่5ก็วัดอุณหภูมิอีกทีนึงนะคะให้อุณหภูมิต่ำกว่า40 องศานะคะเราก็เทเดี๋ยวอาจารย์เทส่วนที่5ลงมาให้หน่อยค่ะ
1: หมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เทไปเลย
0: แต่วิตามินอีอาจจะ
1: เอาไว้ก่อนนะ
0: วิตามิน B3 อาจารย์เททุกตัวเลยค่ะใส่สารกันเสียใส่ตัวสารสกัดโปรตีนนมแล้วก็วิตามิน B3 แล้วก็กลิ่นวันนี้เรามี

0: ไปเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะฝากอาจารย์ถือนะคะจากนั้นเราก็ผสมกันอีกรอบกลิ่นหอมมันอ่อนเลยค่ะ
0: น่าใช้น่าใช้นี้เราใช้เบอร์แรงขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: เบอร์ยังเบอร์หนึ่งอยู่ค่ะ
0: ยังเบอร์หนึ่งหรือเราใช้เบอร์หนึ่งตลอด
1: ใช่ค่ะใช้เบอร์หนึ่งตลอดเนื้อครีมโลชั่นน้ำนมกันแดดตัวนี้ผสมง่ายค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราตักให้กล้องดูนิดนึงนะคะ
0: ช้อน
1: ขออนุญาตเทนะคะนี่ค่ะ
0: บ๊ายบาย
1: จะเป
0: ็
1: นกันแดดน้ำนมแบบนี้เลยให้ดูก่อนเห็นไหมคะนี่เลยนะคะนี่นะคะเพราะว่าเราทำเป็นตัวกันแดดผิวกายพอมันค่อนข้างมีความเหลวหน่อยพื้นที่ผิวกายเราเยอะเราก็จะเกลี่ยได้ง่ายนะคะวันนี้เราสองคนจะทาโชว์ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงไหมคะอาจารย์เดี๋ยวขอทาหลังมือให้ดูแล้วกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ลูบไปเลย
0: กลิ่นที่เราใช้นี่เราเลือกเป็นกลิ่น
1: ได้ตามชอบเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เลย
0: ขาวเลย
1: นะคะไม่ติดขนด้วยนะคะแล้วก็ปรับเฉดสีผิวด้วยนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามก็ลองไปทำดูนะคะก่อนลากันไปเดี๋ยวเราแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ทำแล้วอยากจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะบ้านเรามีกฎหมายเครื่องสำอางนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำจำหน่ายจ่ายแจกนะคะการที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายคือทำแล้วเหมือนเราสองคนนี่แหละค่ะทาเอง
0: ทำใช้เอง
1: ทำใช้เองนะคะแต่เมื่อไหร่ที
0: ่
1: เราเอาไปแจกเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้คนอื่นเนี่ยนะคะเครื่องสำอางบ้านเราต้องขึ้นทะเบียนนะคะหรือเขาเรียกว่าการขออย.เครื่องสำอางนั่นเองนะคะ
0: ขอเลขจดแจ้ง
1: ใช่เราจะไปทำที่ไหนติดต่อถ้าต่างจังหวัดให้ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่านที่จะทำโรงงานนะคะถ้าเป็นส่วนกลางก็คือติดต่อที่อย.ใหญ่นะคะไปติดต
0: ่
1: อใช่นะคะไปที่แผนกอย.เลยบอกว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำโรงงานเครื่องสำอางนะคะมาเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่ผลิตเราให้เรียบร้อยจากนั้นสูตรที่ดูของเราไปหลายๆตอนนะคะสามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้ขึ้นทะเบียนได้ทุกตัวตามกฎหมายอย.เครื่องสำอางประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
0: นี่ถ้าสมมติว่านิดนึงถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ
1: ค่ะ
0: แต่เราอ่ะทำไปแจกเพื่อน
1: อ๋อจริงๆแจกคนอื่นถ้าเขาได้รับอันตรายจากสูตรของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งดำเนินคดีเราได้นะคะเพราะกฎหมายบอกไว้ชัดเจนว่าการทำเครื่องสำอางที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนห้ามจำหน่ายจ่ายแจกถ้าจะแจกอาจจะต้องแบบสนิทกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเพื่อน
1: ใช่
0: ใกล้ชิดกันจริ
1: งๆค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะรายการของเรายังมีอีกหลายตอน
0: หลายตอน
1: นะคะ
0: ที่น่า
1: ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เราสองคนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะ
0: คะ
1: แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่

ราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับและรายการนี้นะฮะก็ยังนำความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะมานำเสนอให้กับทุกท่านนะฮะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งทุกท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้วอยากจะเพิ่มเติมว่าเอ๊ะทำยังไงธุรกิจของเราจะดีขึ้นและหรือท่านที่มีแผนที่จะทำธุรกิจในอนาคตเนี่ยก็จะต้องรวบรวมความรู้นะฮะมาทำเป็นแผนธุรกิจนะฮะแต่ก่อนที่จะเป็นแผนธุรกิจได้เนี่ยทุกท่านก็จะต้องมีองค์ความรู้เนาะในเรื่องของการตลาดหรือการบริหารธุรกิจต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยมารวบรวมแล้วก็เขียนออกมาเป็นแผนธุรกิจหรือ business plan เนี่ยเพื่อให้เป็นเหมือนฉบับคู่มือหรือเป็นเขาเรียกว่าแผนรบในการที่เราจะทำธุรกิจของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ติดตามรายการเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยมากมายเลยนะฮะที่นำมาสอดแทรกแล้วก็มาประยุกต์ใช้นะฮะบางท่านที่ติดตามเนี่ยอาจจะมีความรู้เดิมอยู่แล้วก็อาจจะมาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็นำเสนอเพื่อให้มันครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้นะฮะก็ยังอยู่กับอาจารย์นิชการเช่นเคยนะครับเพื่อที่จะนำเสนอในเรื่องของการตลาดต่อไปนะฮะรับรองว่าเป็นความรู้ที่สอดคล้องแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือ4Pของเรานะฮะทีนี้คราวก่อนเราก็ได้เคยนำเสนอไปบ้างแล้วล่ะแต่เป็นคร่าวๆทีนี้เราลองมาดูกันใหม่อีกทีนึงว่าพอพูดถึง4Pเนี่ยเอ๊ะมันเป็นยังไงเห็นเราพูดกันจังเลยในทางการตลาดเนี่ยชอบพูดคำนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นคำติดปากของนักการตลาดหรือนักบริหารธุรกิจเลยว่าเธอทำ4Pเป็นยังไงผลิต4Pหรือ marketing mix ของเราเป็นยังไงวันนี้ล่ะเราจะมาได้รู้จริงๆแล้วว่าทำไมเราต้องทำ 4P แล้ว 4P สำคัญอย่างไรไม่ทำได้ไหมเป็นอย่างไรอ่ะมาเริ่มกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามก่อนว่าจำเป็นไหมที่ธุรกิจต้องมี 4P
0: จำเป็นมากค่ะ
1: โอ้จำเป็นมากจำเป็นถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีคือ
0: ก็เดินไปไม่ถูกทาง
1: เพราะว่า 4P มันหมายถึง
0: จริงๆแล้วนะคะ 4P เนี่ยมันย่อมาจาก4ตัวเนาะก็คือ product price place promotion ที่เราจะเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดนะส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นการนำเสนอสิ่งที่เราอยากจะตอบสนองให้กับลูกค้าเนี่ยนะคะให้เขาเข้าใจโดยที่มันจะต้องตอบสนองความจำเป็นและความต้องการได้ด้วยนะอันนี้คือ 4P เพราะงั้นสำคัญมากๆโดย 4P เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดทีนี้ถ้าคุณทำตลาดทำธุรกิจที่มีการบริการคุณก็ต้องเพิ่มจำนวน P เข้าไปอย่างพื้นฐานที่เราใช้กันก็อย่างเช่น 7P
1: 7P นะฮะแต่วันนี้เราจะพูด
0: พื้นฐานก่อน
1: 4P ก่อนเน
0: าะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า 4P เนี่ยเป็นทฤษฎีที่พื้นฐานมากเบสิกมากและ timeless คือใช้ได้ตลอด
1: คลาสสิก
0: คลาสสิกและไม่เชยนะคะเพราะการที่เราใช้คือการที่เราจะเลือกส่วนผสมการตลาดมาใช้เราต้องดูด้วยว่าเราทำอะไรทำธุรกิจอะไรเราต้องเลือกให้เหมาะกับเรานะคะอย่างเช่นธุรกิจอาหารที่ไม่ได้มีส่วนของการบริการหรือการเซอร์วิสเนี่ยใช้ 4P ได้สบายมากนะคะอันทีนี้เรามาดูอันแรกกันก่อนนะคะ
1: P ตัวที่1ตัว product เราจะแปลตัวนี้ว่าคือตัวผลิตภัณฑ์เนาะตัวผลิตภัณฑ์
0: เนี่ยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้กับลูกค้านั่นแหละนะพอยต์หลักก็คือว่าเราอยากจะตอบสนองความต้องการของเขาด้วยสินค้าหรือบริการทีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อย่างเนาะคือสินค้าที่จับต้องได
1: ้กับ
0: สินค้าที่จับต้องไม่ได้ขอยกตัวอย่างสินค้าที่จับต้องไม่ได้เช่นการบริการ
1: การบริการ
0: ในเรื่องของไอเดียความคิดตัวบุคคลค่ะตัวบุคคลอย่างเช่นอาชีพวิทยากรหรือนักพูด
1: เรา

0: ไม่สามารถจับคําพูดเขาได
1: ้ใช
0: ่เป็นการอะไรนะเพิ่มทักษะความรู้อะไรแบบนี้สร้างแรงบันดาลใจอะไรลักษณะแบบนี้
1: เพราะงั้นผลิตภัณฑ์ก็จะมี2แบบที่เรามองเห็นได้ชัดเจนก็คือสิ่งที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: มาดูกันเลยทีนี้คําถามคือออย่างบางธุรกิจเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยทำไมเราต้องศึกษาถึงองค์ประกอบล่ะเราบอกเลยได้ไหมก็เนี่ยก็ฉันขายแบบนี้ก็ไม่เห็นต้องมาศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลยทำไมเราต้องศึกษาเรื่องของผลิตภัณฑ์
1: เราจะได้เข้าใจว่าเรากำลังขายอะไรอยู
0: ่
1: เมื่อกี้เทปที่แล้วเราเข้าใจว่าเรากำลังขายให้ใครใช่ไหม
0: ตอนนี้เรากำลังขายอะไร
1: ทีนี้เราจะขายอะไรให้ตรงความต้องการกับคนที่เราอยากจะขายให
0: ้
1: นั่นคือองค์ประกอบ
0: นี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มาดูกันเลยดีกว่าว่า product เป็นอย่างไรประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
1: ชั้นแรกเลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ
0: ์ประโยชน์หลักของ product เลยประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์เป็นยังไงประโยชน์หลัก
1: ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยสามารถทำอะไรได
0: ้คือคุณสมบัติจริงๆของมันคือทำอะไร
1: ถูกต้อง
0: นี่คือทุกธุรกิจจะต้องตอบตัวเองให้ได้นะไม่ใช่ธุรกิจเราคนเดียวนะถ้าเรามีคนในองค์กรคนในองค์กรก็จะต้องตอบว่าสรุปแล้วผลิตภัณฑ์ของคุณทำอะไรได้
1: ถูกต้องค่ะ
0: เป็นหลัก
1: ถูกต้อง
0: เราต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันด้วยนะจะมาแบบ1 2 3อย่างงี้ไม่ได
1: ้
0: คนไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องตอบในบริบทเดียวๆกันนะฮะทำไมเราต้องศึกษาเรื่องประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
1: เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเราตอบตลาดได้จริงมั้ย
0: หมายถึงว่า1ตอบตลาดจริงมั้ย2ตรงเป้ากับที่เราคิดไว้มั้ยถึงบอกแล้วว่าถ้ามีคนถามไม่ใช่เราคนเดียวนะในองค์กรเนี่ยเราต้องตอบไปในส่วนเดียวกันไม่เช่นนั้นเราจะเป๋นะฮะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าพอหลังจากประโยชน์หลักของ product แล้วเป็นยังไงต่ออ
1: ่ะก็มีในเรื่องของผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
0: ผลิตภัณฑ์พื้นฐานผลิตภัณฑ์พื้นฐานในความหมายของมันคืออ
1: ันนี้คือหัวข้อที่2นะคะข้อที่
0: 2ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
1: ผลิตภัณฑ์พื้นฐานเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นในเรื่องของลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มันควรจะเป็น
0: ก็ควรผลิตภัณฑ์แบบนี้หลักๆผลิตภัณฑ์หลักเป็นแบบนี้มันก็ควรจะมีทิศทางเป็นแบบนี้นะ
1: ใช่ไอ้เช่นเดี๋ยวจะงงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราขายข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ควรจะมีผลิตภัณฑ์พื้นฐานอะไรบ้าง
0: ลักษณะหน้าตาเป็นยังไง
1: ข้าวมีไก่มีน้ำจิ้มมีน้ำซุป
0: ฮ
1: ะอันนี้ซึ่งต่างจากประโยชน์หลักนะคะประโยชน์หลักคือคุณค่านะ
0: คุณค่า
1: ข้าวมันไก่เนี่ยแน่นอนเราทำให้อิ่มท้
0: อง
1: นะแต่อาจจะเป็นสมมติเราอาจจะขายข้าวมันไก่แบบเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยมันอาจจะทำยากหน่อยนะในทางปฏิบ
0: ั
1: ติ
0: แต่ยกตัวอย่างให้ฟัง
1: ยกตัวอย่างให้ฟังประโยชน์ที่ต่างเนี่ยมันคืออะไรแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยมันหมายถึงลักษณะพื้นฐานที่มันควรจะเป็นน่ะว่ามันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: คือหน้าตาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนข้าวมันไก่หรืออ่ะชัดเจนกว่านั้นโฟเซนอาหารโฟเซนก็ควรจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: แม้แต่เป็นเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็ได้นะ
0: ควรจะมี
1: ต้องมี
0: ควรจะมีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแค่ข้อ1ข้อ2เนี่ยก็คนที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้องตอบอย่างหนักหน่วงแล้วนะว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้จริงๆมั้ยเราได้อารมณ์แบบนี้จริงๆมั้ย
1: คือการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เนี่ยเหมือนเราเอาผลิตภัณฑ์มาขยี
0: ้แตกออกเป็นส่วน
1: ๆมองให้ทะลุว่าผลิตภัณฑ์ของฉันเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วมันตอบโจทย์ตรงไหนได้บ้าง
0: หั
1: วข้อที่3ค่ะผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังค่ะผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังเนี้ยนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความต้องการของ

0: ผู้บริโภคที่เขาอยากจะให้เราเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์
1: อื่น
0: ๆพื้นฐาน
1: พื้นฐาน
0: อย่างเช่นอาหารแช่แข็งอย่างเงี้ยที่ที่จันเข็มยกตัวอย่างเมื่อครู่นี้นะคะอาหารแช่แข็งโดยพื้นฐานก็หนึ่งราคาถูกสองง่าย3อันเป็นเมนูอาหารทั่วไปแต่ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าอยากให้มันบียอนกว่านั้นเช่นเมนูพิเศษหรืออุ่นออกมาแล้วเนี่ยมีความใกล้เคียงกับอาหารสดมาก
1: ที่สุดซึ่งผลิตภัณฑ์คาดหวังเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นเหมือนการ
0: มันเป็นอรรถประโยชน
1: ์อื่นๆ
0: ที่คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะน่าจะมี
1: แบบนี้
0: นะ
1: น่าจะมีอ่ะและถ้าเราทําได้มีเหมือนครั้งนึงเคยเจออาหารแช่แข็งที่เป็นเจทุกคนตื่นเต้นมากในปีนั้นเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าอาหารคือเจเนี่ยมันเป็นอาหารที่หากินยาก1ยาก2แพงเนาะเรารู้กันอยู่พอมีโฟเซนเป็นอาหารเจทุกคนแตกตื่นเลย
0: ใช่
1: ว่าเฮ้ยมันทําได้อย่างงี้ฉันก็สามารถกินเจตอนไหนก็ได้แล้วสิอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: อาหารแช่แข็งเจ้าดังเจ้าหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งไม่บอกว่ายี่ห้อไหน ก็ทำผลิตภัณฑ์อาหารที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้เช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟยำ
1: ยำ
0: น้ำพริกซูชิ
1: ก็ทำออกมาทุกคนก็ amazing ว่าเฮ้ยมันมีแล้วยิ่งเราสามารถทำได้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าได้มากแค่ไหนเนี่ยโอกาสทางการตลาด
0: ก็จะเพิ่มมาก
1: ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอ่ะเรามาต่อกันเลยข้อที่4
0: อ่ะผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มอ่ะผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มในความหมายคืออ
0: ่ะผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มก็คือจะเป็นประโยชน์ที่นอกเหนือจาก3ตัวที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะเป็นสิ่งที่แบรนด์ให้กับลูกค้าโดยที่เหมือนกับว่าเหนือความคาดหมายหรือว่าอาจจะเป็นบริการที่แตกต่างจากคนอื่น
1: ถ้าเกิดพูดอย่างนี้บริการหลังการขายได้ไหม
0: ได้บริการหลังการขาย
1: บริการหลังการขาย
0: เช่นการรับข้อร้องเรียนหรือว่าสมมุตินะคะอาหารโฟเซนทั่วไปเนี่ยอาจจะได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดแต่ว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มอาจจะมีในเรื่องของมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าบางกลุ่มยกตัวอย่างเช่นมีเครื่องหมายฮาลาลเพื่อตอบ
1: สำหรับลูกค้ามุสลิม
0: สำหรับลูกค้ามุสลิม
1: อย่างนี้ก็ได้ทำให้สินค้ามันดูมีเลเวลมากขึ้น
0: ถูกต้องไปได้ไกล
1: หรือย้อนกลับไปในเรื่องของการบริการหลังการขาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็จะดูเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกผลิตภัณฑ์เนาะถ้ามีเนี่ยมันก็จะทำให้เราดูแตกต่างอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์หรือรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยสมมุติไม่มีรถยนต์ยี่ห้อนี้ไม่มีบริการหลังการขายพูดกลับกันไงให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันจําเป็นต้องมีหรออะไรอย่างเงี้ยก็เอาเราคิดง่ายๆว่าถ้าเราซื้อรถยนต์ยี่ห้อนี้แล้วไม่มีศูนย์อ่ะไม่มีบริการหลังการขายอ่ะหรือติดแอร์แล้วไม่มีบริการหลังการขายไม่มีช่างมาติดให้อ่ะคุณเอาแอร์ไปติดเองอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแหละคือผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มเนาะอ่ะแล้วก็5
0: สุดท้ายค่ะคือในเรื่องของศักยภาพผลิตภัณฑ์เนาะจริงๆคำมันจะคล้ายๆกันแต่จะพากันสับสนนะคะแต่ว่าศักยภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่แนวโน้มหรือว่าโอกาสที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไปในจุดที่ดีขึ้นหรือสูงขึ้นได
1: ้ก็คือว่าเทรนด์ของมันเป็นยังไงเราสามารถที่จะกระโดดก้าวกระโดดได้ยกตัวอย่างโมบายโฟนได้ไหมแต่ก่อนใครจะรู้ว่ากล้องจะพัฒนาเอ้ยกล้องของโทรศัพท์จะพัฒนาได้ขนาดนี
0: ้ถูกต้อง
1: ทุกวันนี้กลายเป็นกล้องถ่ายรูปโทรออกได้อย่างเงี้ยก็จะเป็นศักยภาพ
0: หรือถ้าประเด็นอาหารโฟเซนเหมือนเดิมนะอาหารโฟเซนเนี่ยถามว่าศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่ในอนาคตถ้าเราได้อาจจะเป็นในมิติของความหลากหลายก็ได้นะคะความหลากหลายของเมนูความหลากหลายของสัญชาติเมนูอะไรแบบน
1: ี
0: ้หรือว่าอาจจะมาในรูปแบบไม่ต้องโฟรเซนอาจจะมาในรูปแบบของอาหารรีทอร์ตคือเป็นอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารมานี่แหละพกพาได้เก็บได้นานฉีกเวฟทานได้เลย ต่ไม่อยู่ในโฟเซนคุณไม่ต้องมีตู้เย็นก็พกอาหารได้อย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยเออก็จะเป็นอีกก้าวนึงของผลิตภัณฑ์ของเรา
0: เป็นเทรนที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไปได
1: ้ซึ่งศักยภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความสามารถของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของตัวเราเองด้วยซึ่งเป็นเจ้าของเนาะจริงๆแล้วจําเป็นไหมที่เราต้องมีทั้ง5ข้อนี
0: ้จริงๆ
1: ในการทําผลิตภัณฑ
0: ์ถ้ามีครบ5ข้อถือว่าดีแต่ว่าไม่จําเป็นนะคะสิ่งที่ควรจะต้องมีเนี่ยคือ3อันแรก
1: 3อันแรกคือต้องมีนะถ้าไม่มีคือจบเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: 3อันแรกคือถ้าไม่มีคือแย่แหละโดยเฉพาะอันที่1ถ้าเกิดคิดไม่ออกหรือว่าบางคนแบบก็ขายข้าวอ่ะทําไมจะต้องมีผลิตภัณฑ์ล่ะประโยชน์ล่ะมันต้องคือบางคนมองข้ามไม่ใช่ว่าคือที่พูดเนี่ยบางคนไม่ได้คิดไม่ออกหรอกแต่บางธุรกิจมองข้ามเลยทําให้ธุรกิจเนี่ยพอจะแข่งขันปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กับเขาไง
0: ถูกต้อง
1: คือเรามองข้ามส่วนที่เป็นตัวพอยต์ไปพอถึงเวลาเฮ้ยยอดขายไม่ดีว่ะเราต้องสู้เอาอะไรไปสู้อ่ะทีเนี้ยเพราะเราไม่รู้ว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์เราอ่ะมีอะไร
0: ใช่เราไม่รู้จะนับจุดแข่งของ
1: มันสู้ตรงไหนเพราะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยมันจึงทําให้ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยประสบปัญหาว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งขันรายใหม่แล้วเราจะสู้ยังไงอ่ะมันก็ฉันก็ขายของฉันมาแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปต่อได้ง่ายขึ้น
0: จริงๆเชื่อว่าการที่คุณสามารถรันธุรกิจจนเป็นธุรกิจได้เนี่ยคุณต้องมีดีแหละแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องตีให้แตกว่ามีดีเนี่ยอย่างไรหน้าตาแบบไหน
1: แล้วต้องคีปมันไว้
0: ใช่
1: คีปมันไว้แล้วก็พร้อมที่จะสู้เพราะต่อให้เรามีดีและคีปไว้ยังไงเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะได้พัฒนา
0: ให้
1: ถูกต้องให้ถูกทางให้ถูกที่ไปในทิศทางที่มันเป็นเวที่ถูกต้องของเรา
0: ใช่
1: นี่ก็คือเรื่องของ product นะฮะตรงนี้มีอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องของ P ตัวที่1ไม่เอ่ยเรื่องของ product
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งเนาะในการที่ใช้พัฒนากลยุทธ์นะคะก็คือในการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะเราแนะนำให้ใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า Ansoff Matrix Ansoff เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราควรจะอยู่ตรงไหนนะคะ Ansoff Matrix เนี่ยมันเป็นการพูดถึงนะผลิตภัณฑ์กับตลาดนะคะ
1: ผลิตภัณฑ์กับตลาดไปพร้อมๆกัน
0: ใช่ค่ะจันตีตาราง2คูณ2
1: 2คูณ2แบบนี้ปึ๊บปึ๊บ
0: ด้านบนนะคะจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะโดยเราจะแบ่ง2ช่องเนี่ยคือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่
0: ข้างบนนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่กับผลิตภัณฑ์เดิมค่ะแล้วก็แนวนอนเนี่ยเราก็จะเป็นตลาดเดิมแล้วก็ตลาดใหม
1: ่ตลาดเดิมกับตลาดใหม่อันนี้เป็นตลาดอันนี้เป็น product
0: ถูกต้อง
1: นะค
0: ะกลยุทธ์แรกนะคะเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเจาะกลุ่มตลาดเดิมค่ะ
1: นี่ผลิตภัณฑ์ใหม่เจาะกลุ่มคือตรงนี้ A
0: ก็คือเราเรียกว่ากลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเองนะคะเราจะเจาะตลาดเดิมแต่ว่าเราจะใช้ product ใหม่
1: ก็คือแปลว่าลูกค้ากลุ่มเดิม
0: ลูกค้ากลุ่มเดิม
1: กลุ่มเดิมผู้บริโภคคนเดิมนิสัยเดิมพฤติกรรมเดิมแต่เราเอาผลิตภัณฑ์ใหม่โยนเข้าไป
0: เช่นมีการขยาย
1: มีการขยายผลิตภัณฑ์ใหม
0: ่นะคะเช่นอาจจะเป็นรถใหม่
1: เ
0: ป็นผลิตภัณฑ์เดิมแหละแต่เป็นรสชาติใหม่หรือแม้กระทั่งขนาดใหม่ก็ยังได้เลย
1: บรรจุภัณฑ์ใหม่ได้ไหม
0: ใช
1: ่
0: รีแพคเกจจิ้งใหม่ขอยกตัวอย่างอันนึงอันนี้ชัดเจนและชอบมากมันคือผลิตภัณฑ์ถั่วและผลไม้อบแห้งเมื่อก่อนเนี่ยถั่วเนี่ยค่ะมันก็จะมาเป็นถุงซิปถุงซิลเดี๋ยวนี้เขามีการเข้าใจไลฟ์สไตล์มากขึ้นว่าผู้หญิงหรือว่าคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยเขากินถั่วเป็นมือเขาก็ทําเป็นถุงใหญ่ล่ะค่ะตอนได้ถุงใหญ
1: ่มัน
0: ซอยเป็นถุงเล็กต่อ1มือเนี่ยล่ะค่ะ
1: ก็คือเจาะตลาดเดิมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม
0: ่เพื่ออาจจะไม่ต้องไปทําอะไรกับผลิตภัณฑ์เลยก็ได้นะคือแค่รีแพคเกจจิ้งหรือเข้าใจพฤติกรรมของคนกลุ่มเดิมให้มากขึ้นน่ะ
1: ก็คือเข้าใจลูกค้าแหละ
0: ใช่
1: ให้มากขึ้นนั่นแปลว่าต้องใช้ SCP เมื่อคราวที่แล้วมาช่วยแล้วล่ะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงเห็นมั้ยอ่ะทีนี้มาดูผลิตภัณฑ์เดิมกับตลาดเดิม
0: ทีนี้ผ ผลิตภัณฑ์เดิม
1: ตลาดเดิม
0: ตลาดเดิมอันนี้ไม่ต้องทำอะไรกับทั้งสององค์ประกอบเลย
1: บ
0: ีแต่อาจจะไปเล่นในเรื่องของ1ราคา2ช่องทางการจัดจำหน่ายคือไม่ต้องไปยุ่งกับผลิตภัณฑ
1: ์ห้ามแตะ
0: ห้ามแตะ
1: เพราะว่า
0: ผลิตภัณฑ์เดิมไง
1: เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะลูกค้าอาจจะชินแล้วเข้าใจวิธีการใช้แล้วคุ้นเคยเรียบร้อยแล้วก็ยุ่งไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยลูกค้ากระเจิงแน่นอน
0: เ
1: พี้ยนเลยไม่ได้เราก็จะมายุ่งเกี่ยวกับตัวอื่น
0: เช่นราคาช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะแค่นั้นเอง
1: ก็สามารถทำให้ลูกค้าได้แบบนี้อีก
0: พัฒนา
1: ได้อีกมากขึ้น
0: ยกตัวอย่างเช่นเหมือนร้านอาหารที่ทำเป็นนั่งที่ทานที่ร้านกับขยายไปเป็นฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่แต่ตัวอาหารเหมือนเดิม
0: ตัวอาหารเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย
1: รสชาติเดิมแม่ครัวคนเดิมหน้าตาเดิมเพียงแต่ขยายช่องทางใหม่แค่นั้นเองเพราะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้ได้กลุ่มเขาเรียกว่าพัฒนาได้อีกสเต็ปหนึ่ง
0: เขาเรียกว่ากลยุทธ์เนี้ยเอาไว้เพิ่มยอดขายกันนะคะตัวที่สามค่ะอันนี้นิววันเลยคือ
1: ผลิตภั
0: ณฑ์ใหม่ตลาดใหม่ใหม่
1: pattern C
0: อันนี้เนี่ยเราเรียกว่า diversification หรือว่ากลยุทธ์ในการสร้างความหลากหลายคือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันใหม่นะคะแล้วก็
1: หาตัวลูกค้าใหม
0: ่ใหม่เลย
1: นะหาลูกค้าใหม่ก็คือคนเดิมก็ยังคีไว้อยู่แหละ
0: ใช
1: ่แต่เราไปสกิ
0: ดตลาดใหม่ๆ
1: สกิดลูกค้าใหม่บ้างไปกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆเช่นเราเคยขายกลุ่มผู้บริโภคเด็กเราก็ไปเจาะกลุ่มผู้บริโภคสูงวัยด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่แต่อย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำใหม่เนี่ยเราเองก็มีความชำนาญด้วย
0: ใช่มันต้องเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เราถนัดก่
1: อ
0: นแล้วขยายออกไปว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไรให้ดีและตอบสนองกับตลาดใหม
1: ่อย่างเช่นเคยเห็นแบบนี้บริษัทเนี่ยอย่างบริษัทเนี่ยเขาผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเขาเก่งในเรื่องของการทําผงนมผงหรือว่าพวกเสริมอาหารเดิมทีเขาขายเด็กอย่างนี้พูดได้ไหมว่าถ้าเกิดเขาเจาะขยายไปถึงพวกผู้สูงวัย
0: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยก็เป็นผลิตภัณฑ์เขาเก่งในเรื่องของการบดผงอย่างเงี้ยก็เอามาทํา
0: ได
1: ้สูงวัยอย่างนี้ก็ได้เห็นมั้ยคะแต่เราต้องเก่งในผลิตภัณฑ์นั้นของเราถึงบอกแต่แรกไงว่าไอ้อรรถประโยชน์หลักของเราตั้งแต่อันแรก P ตัวแรก
0: ค่ะยี่ออกมาให้หม
1: ดก่อนเราต้องเก่งก่อนไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเอ๊ะสรุปแล้วฉันจะต้องทำยังไงต่อไป
0: diversification เนี่ยขอพูดถึงแบรนด์นึงที่ชัดเจนมากนั่นก็คือบริษัท MK Group MK Group ที่ทุกท่านทราบเนี่ยคือเป็นร้านสุกี้เนาะแล้วก็มีแบรนด์ในเครือมากๆอย่างเช่นยาโยอิมียาซากิลาบลอยอะไรพวกนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือเราก็จะเห็นได้ว่ายาโยอิเองเนี่ยก็ไม่ได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกับ MK นะ
1: คนละกลุ่ม
0: คนละกลุ่มแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยก็ไม่ได้เป็นร้านสุกี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ย MK ก็ทำมิยาซากิที่เป็นเทปันยากิซึ่งก็ต่างจากยาโยอิที่เป็นอาหารแบบแนวแฟนเป็นแบบ
1: เบนโตะ
0: โฮมี่โฮมี่เป็นโตะเซตอย่างเงี้ยก็จะต่างกลุ่มลูกค้าก็จะไม่เหมือนเลย
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ได้ดีเลยว่า MK เนี่ยมีความถนัดในเรื่องของธุรกิจอาหาร
1: แต่เขาเก่งในเรื่องของการทำอาหาร
0: ใช่
1: เขาก
0: ็แตกลาย
1: เขาก็แตกลาย
0: กลุ่มใหม่ๆนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมาก
1: ถึงบอกไงว่าผลิตภัณฑ์หลักคืออะไรเราเก่งอะไรย้อนกลับไป
0: เรื่องเดิมนะคะ
1: เพราะว่าบางท่านอาจจะคือที่เราต้องเน้นเนี่ยเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะขายอ่ะทำไมจะต้องมีแบบนี้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะและสุดท้ายตลาดสุดท้าย
0: ผลิตภัณฑ์เดิมแต่ตลาดใหม
1: ่อันนี้แปลก
0: ๆคือ1ห้ามยุ่งกับผลิตภัณฑ์อาจจะได้บ้างในองค์ประกอบบางชั้นแต่องค์ประกอบหลักยังต้องอยู่เหมือนเดิม
1: คือ1 2 3ต้องอยู
0: ่
1: เหมือนเดิม
0: แต่ว่าต้องไปเจาะตลาดใหม่เช่นอาจจะเปลี่ยนเขตพื้นที่ไปเลยหรือว่าอาจจะเปลี่ยนช่วงวัยไปเลย
1: เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนเพศเปลี่ยนอายุเปลี่ยนอะไรไปเลย
0: ที่ชัดเจนที่สุดคือแบรนด์ Amazon
1: อือฮึ
0: กาแฟAmazon Cafe เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว Amazon คือเริ่มต้นจากบริษัท PTO ในการสร้างแบรนด์ขึ้นมาปัจจุบันนี้เนี่ยขยายตลาดไปสู่กัมพูชาลาวก็คือประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นว่า Amazon ก็เอานกน้อยและปากของเขาเนี
1: ่
0: ย
1: ไปอยู
0: ่ไปตั้ง
1: ไปยกไปตั้งโดยรูปลักษณ์แบบเดิม
0: รูปลักษณ์แบบเดิมผลิตภัณฑ์เดิม
1: ห้ามแตะห้ามเปลี่ยนอ
0: าจจะมีในเรื่องของโลคอลโปรโมชั่นที่เปลี่ยนแหละแต่ว่าคอโปรดักทุกอย่างยังเหมือนเดิม แต่ตอบสนองลูกค้าใหม
1: ่กลุ่มใหม่พฤติกรรมการบริโภคแบบใหม
0: ่ถูกต้อง
1: แต่ยังเอานกแก้ว
0: และปากของเขาไปด้วย
1: นี่ก็คือการใช้กลยุทธ์แบบผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อที่จะไปขยาย
0: ตลาด
1: ใหม่ข้อดีของอันนี้คืออะไร
0: ข้อดีคือคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชำนาญค
1: ุ
0: ณแค่ทำความเข้าใจกับคนที่คุณจะไปเจาะตลาดเท่านั้นเอง
1: เพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้ก็จะเหมาะกับธุรกิจที่แข็งแกร่งในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเนาะคือแบบว่าโลโก้มันเด่นชัดคือมองปุ๊บแล้วรู้เลยว่าคุณเก่ง
0: เหมือนอันเนี้ยเหมือนอีกแบรนด์นึงที่อยากขอตัวคือแบรนด์ชาตามืออ
1: ่าๆๆโหชัดเจนมาก
0: ชัดเจนมากอัตลักษณ์ความเป็นไทยชัดเจนมากแล้วทุกวันนี้ชาตามือคาเฟ่ก็เปิดที่ต่างประเทศเยอะมาก
1: เพียงแต่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็ยังเป็นรูปนี้เหมือนเดิม
0: ต้องแล้วก็ชาตามือแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งทางกายภาพเนี่ยพอมองเห็นไปแล้วรับรู
1: ้ได้ว่า
0: เป็นแบรนด์เขา
1: ก็แสดงว่าที่เน้นอันนี้เพราะว่ากลุ่มธุรกิจที่จะสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้ท่านจะต้องแข็งแกร่งในเรื่องของ
0: ผล
1: ิตภัณฑ์อยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: แข็งแกร่งจนทุกคนยอมรับแล้วจนทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าคุณคือใครแล้วคุณถึงจะทำแบบนี้ได
0: ้
1: ถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่แข็งแกร่งเนี่ยแล้วทำแบบนี้เนี่ยเซเหมือนกันนะบางทีอาจแบบไม
0: ่
1: แล้วบางทีลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจไปเลยว่าเอ๊ะสรุปยูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องพึงระวังแต่อย่างไรก็ดีที่ได้นําเสนอมาทั้งหมดเกี่ยวกับproduct เนี่ย P ตัวเดียวเองฮะนี่คือ P ตัวเดียวทั้งหมดเนี่ยมองให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เราเตรียมตัวเราเองมันถึงต้อง 4P เนาะ P มันถึงเป็นตัวแรกเนาะเพื่อที่เราอ่ะจะต้องพุชตัวเองออกไปให้1ชัดเจน2เข้าใจ3สื่อสารแล้วรู้เรื่องกับลูกค้าอ่ะต่อไปมา price มาเรื่องของราคากันบ้างตัวนี้ตัวที่2คือ price
0: ค่ะ price เนี่ยคือเป็นในเรื่องของการกําหนดราคาเนาะการกําหนดราคาเนี่ยเราใช้กลยุทธ์3 C ในการตั้งราคา3 C มีอะไรบ้าง
1: C ที่1 C ที่1
0: customer ค่ะ
1: customer
0: ก็คือลูกค้า
1: ของเรานั่นเอง
0: อ่ะ C ที่2 cost ค่ะ
1: cost ต้นทุน3
0: C ที่3คือ competitors ค่ะคือคู่แข่งของเราดู3อย่างค่ะลูกค้าต้นทุน
1: และคู่แข่งมาตัวลูกค้าก่อนเลย
0: ดูเลยก่อนเลยว่ากลับไปที่เรื่องเดิมลูกค้าของเราคือใครกลับไปที่ SCP เดิม
1: กลับไปที่ SCP นึก SCP เรื่องสัปดาห์ที่แล้วให้ออกว่า SCP คือใครกลับไปที่ SCP
0: ลูกค้าของเราคือใครและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีความพร้อมและกำลังจ่ายเท่าไหร
1: ่ทีนี้มันมีคำพูดหนึ่งคือความเต็มใจจะจ่าย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เราชอบพูดคำนี้กันเนาะว่าความเต็มใจจะจ่ายเนี่ยมันขยายความได้ยังไงบ้างความเต็มใจจะจ่ายในเรื่องของราคา
0: ความเต็มใจจ่ายเนี่ยมันมี2ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือว่าเป็นความที่พร้อมที่จะจ่ายและเต็มใจที่จะจ่ายพร้อมที่จะจ่ายหมายความว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้อ่ะคือบางคนมีความอยากจ่ายไงแต
1: ่ไม่พร้อมที่จะ
0: เข้าใจใช่มั้ยคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของ customer หรือในเรื่องของความเต็มใจจ่ายเนี่ยความพอใจที่จ่ายอันนี้สําคัญนะย้อนกลับอีกก็คือกลับไปดูที่ SCP อันเดิมว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขามีความพึงที่จะจ่ายความสามารถในการจ่ายเท่าไหร
1: ่
0: อยู่ในระดับไหนกับสินค้าตัวนี
1: ้กับสินค้าตัวนี
0: ้
1: กับกลุ่มนี้ของเรา
0: ทีนี้มาดูจากราคาที่เขาจ่ายได้ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าแล้วคอสมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: เวลาดูเนี่ยดูไปพร้อมๆกันได้นะคะเพราะจริงๆแล้วทฤษฎี3-4นี่คือทฤษฎีเก้าอี้3ขาเนาะมันก็จะต้องดูไปพร้อมๆกันให้มันบาลานซ
1: ์ให้มันบาลานซ์กัน
0: นะคะทีนี้เนี่ยพอดูลูกค้าเป็นหลักแล้วเนี่ย
1: มันดูตัวเราบ้าง
0: ต้นทุนก็คือ
1: ตัวเรา
0: แล้วก็หันไปดูคอมเพทิเตอร์หรือว่าคู่แข่งของเราด้วย
1: ว่าลูกคู่แข่งตั้งยังไงบ้าง
0: คู่แข่งเราตั้งราคาเนี่ยมันโดดจากเรามากไหมหรือว่าถ้าสมมติในกรณีที่คู่แข่งตั้งราคาต่ำจากคัสตอมเมอร์หรือความต้องการของลูกค้ามากๆเนี่ยเราอาจจะเพิ่มในส่วนของการที่เราคิดแพงกว่าคู่แข่งแหละแต่เราจะนำเสนออะไรให้กับลูกค้าว่าเฮ้ยแพงกว่านะแต่ก็ดีกว่าด้วยโดยที่คอสของเราก็จะไม่ขาดทุน
1: ทีนี้ไม่มีคำหนึ่งทุ่มตลาดคำนี้เป็นคำต้องห้ามสำหรับ การทำการตลาดในเรื่องของราคาเลย
0: ทุ่มตลาดหรือว่า price war
1: อันนี้คือ5
0: ความราคาเช่นการขายตัดราคา
1: แข่งกันตัดราคา
0: แข่งกันตัดราคาเช่นอาจารย์เข็มขายลูกชิ้นปิ้งไม้ละ10บาทอาจารย์ก็บอกว่าไม
1: ่
0: อาจารย์จะขาย5บาท
1: อาจารย์เข็มก็ไม่ยอมเหลือ3บาท
0: ไม่ยอมอีกอาจารย์ก็ไม่ยอมอีกก็2บาท1บาทไปเรื่อยๆจนกระทั่งสินค้านั้นมันไม่เกิดในเรื่องของ
1: value มูลค่าใดเลย
0: ถูกต้อง
1: ทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้เพราะบางคนหรือเจ้าของธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยชอบคิดจะว่าคิดง่ายไปก็ไม่ใช่คือไม่ได้มองถึงอนาคตว่า
0: ถูกต้อง
1: เฮ้ยเราแค่ลดราคา
0: ระยะสั้น
1: อยากได้ระยะสั้นก็แค่ลดราคาลูกค้าซื้อฉันพอใจแล้วแต่อย่าลืมนะถ้ามันเกิดสภาวะการเข้าสู่การทุ่มตลาดเมื่อไหร่เนี่ยพังทั้งตลาดเลย
0: ไม่มีใครอยู่ได้เลย
1: ไม่มีใครอยู่ได้เลยทุกคนต้องออกจากตลาดอันนั้นหมดเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เป็นคำต้องห้ามและห้ามทำไม่ใช่คำต้องห้ามอย่างเดียวคำต้องห้ามและห้ามทำในกรณีของการทุ่มตลาดหรือการแข่งขันด้านราคาคือแข่งกันลดก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ขายได้คุณจะได้แค่ช็อตเทอมเท่านั้นและหลังจากนั้นคุณจะไม่ได้อะไรอีกเลยจนคุณเองนั่นแหละก็จะต้องออกจากตลาดไปด้วยเช่นกันนะทีนี้เนี่ยเรื่องของ price ไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มาเรื่อง place บ้าง
1: มาเรื่องของ place บ้าง
0: place เนี่ยนะคะก็คือเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายเนาะในปัจจุบันนี้เราแบ่งง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วกันนะจันเคเราแบ่งแบบการขายแบบเผชิญหน้ากับไม่เผชิญหน้าแล้วกันออฟไลน์กับออนไลน์
1: เดี๋ยวก่อนอันนี้คือเราต้องเท้าความก่อนว่าถ้าเป็นสมัยเราเรียน
0: สมัยเราเรียนเนี่ยเราก็จะแบ่ง
1: มีการจัดดิสทริบิวชั่นช่องทางตรงช่องทางอ้อม
0: เก่าแล้วอาจ
1: ารย์สารพัดที่แบบคือแบบโอ้โห
0: จิบอาถาเกิดไม่ทัน
1: เกิดไม่ทันคือต้องจัดดิสทริบิวชั่นกันเลยทีเดียว
0: ถูกต้องสมัยนี้แทบจะไม่จำเป็นแล้วก
1: ับ
0: การจัดดิสทริบิวชันเนาะเราเอาง่ายๆก็คือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันจริงๆมันมีแค่2ช่องทางหลักคือออฟไลน์คือแบบเผชิญหน้ากับออนไลน์คือแบบไม่เผชิญหน้านะคะซึ่งจากเทรนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าออนไลน์เนี่ยพุ่งและโตมากนะทีนี้เอาออฟไลน์ก่อนออฟไลน์เนี่ยก็คือเป็นการขายแบบเผชิญหน้าเนาะหมายความว่าเราจะต้องมีการเดินไปซื้อมีการเจรจาเจอกันกับคนขายแบบนี
1: ้มีการทักทายเซฮาย
0: มีการทักทายมีการจับต้องสินค้ามองเห็นสินค้าได้อย่างนี้นะคะเช่นพวกกลุ่มร้านค้าปลีกต่าง
1: ๆยังเห็นบ้างอย่าง
0: ร้านค้าปลีกห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อ
1: ร้านค้าส่ง
0: ค้าส่งซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้ซึ่งทุกอย่างที่พูดมาทำสปริตตัวเองเป็นออนไลน์หมดแล้วคือมีทั้งออฟไลน์และออนไลน
1: ์เลือกเลยลูกค้าชอบ
0: ลูกค้าน
1: ิยมแบบไหนเชิญแบบนั้น
0: ใช่ลูกค้าต้องการคุยกับมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ไหมหรือถ้าไม่มีก็ไปออนไลน์
1: ออนไลน์ถ้าอยากมีบ้างเดินขยับขยายร่างกายก็ออฟไลน์ทางนี
0: ้นะคะ
1: ถ้าแบบว่าอยากนอนจิ้มจิ้มอยู่บ้านก็เชิญออนไลน์
0: ทีนี้ออนไลน์เนี่ยก็มี2แบบเนอะคือเป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะก็พวกไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมตอนนี้ฮิตมากก็คือ TikTok Shop ใช่มั้ยคะแล้วก็มีพวก X ใดๆเหล่านี้อันที่2ก็คือเป็นกลุ่ม e-commerce ค่ะ e-commerce ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นเว็บไซต์หรือ mobile application เช่น Shopee
1: Lazada อันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
0: eBay เกิดทันมั้ยคะ eBay ก็ยังนับเป็น e-commerce อยู่นะคะ Alibaba พวกนี้นะคะก็ยังจัดเป็นการซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นอยู่ในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ
1: ทีนี้ข้อที่เขาเรียกว่าทําให้ธุรกิจมันเติบโตเนี่ยมันจะช่วยเราในเรื่องของเราพูดถึงออฟไลน์เราไม่พูดหรอเราก็น่าจะเข้าใจแล้ว
0: ทีนี้เราพูดถึงภาพรวม
1: ภาพรวมดีกว่าว่ามันจะทําให้เรายังไงกับธุรกิจของเรามีเอฟเฟคยังไงกับเรา
0: เวลาเราจะวางเพลสหรือว่าช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยนะคะกลับไปที่เรื่องเดิมค่ะไปดูก่อนค่ะใครคือลูกค้าของเราค่ะและลูกค้าของเราอยู่กับรูปแบบการขายแบบไหน
1: หมายถึงว่าชีวิตเขาไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง
0: เดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเนี่ย
1: ออนไลน์นะ
0: ออนไลน์นะ
1: ออนไลน์เก่งกว่าเราอีกนะ
0: ออนไลน์เก่งกว่าเราอีกเพราะว่ามีเวลาอย่างเช่นคุณแม่เนี่ยเป็นวัยเกษียณ
1: เลี้ยงหลานอยู่บ้าน
0: คุณแม่ก
1: ็ช็อปเพลิน
0: ช็อปเพลินเลยแม่เอฟของเก่งมากเพราะงั้นหนึ่งต้องดูก่อนว่าลูกค้าของเราคือใคร2เขาอยู่กับ สื่ออะไรแล้วเขาอยู่กับรูปแบบการกระจายสินค้าแบบไหนกับ3พิจารณากลับไปที่สินค้าว่าสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่จะต้องมีการทดลองไหมหรือจะต้องมีการจับหรือทดสอบหรือส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสินค้าราคาสูงมากๆอาจจะไม่นิยมกับการที่มีออนไลน์อย่างเดียว
1: ก็ออฟไลน์คู่กับออนไลน์
0: ถูกต้อง
1: อาจจะเช่นมาดูที่ร้าน
0: ใช
1: ่แล้วค่อยส่งทีหลัง
0: อันนี้ที่ฉันเคยทำค่ะคือไปซื้อของที่สถานที่แห่งหนึ่งซื้อเป็นสินค้าราคาสูงเป็นสินค้าราคาแพงดิฉันก็ไปจับต้องไปดูไปสอบถามปุ๊บดิฉันก็ยืนกดในแอปเลยค่ะเพราะในแอปมีโค้ดส่วนลด
1: อย่างเงี้ยเป็นต้น
0: เพราะงั้นมันต้องดูว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไรหรือว่าเขาอยู่กับช่องทางไหนเป็นหลักนะคะแล้วที่สำคัญก็คือดูในเรื่องของความยากง่ายในการเข้าถึงด้วยว่าอย่างถ้าออฟไลน์มันยากมากในการที่จะไปถึงตรงนั้น
1: นะเดี๋ยวนี้
0: คนก็ไม่ใครจะเดินทางนะเพราะง
1: ั้
0: น
1: เดี๋ยวว่าแต่ของเลยกับข้าวอาหารการกินแล้วมีใครไม่เคยใช
0: ้ Grab
1: ไม่นะไม่เชื่อ
0: ไม่มีนะคะ
1: เพราะเดี๋ยวนี
0: ้เปลี่ยนหมดแล้ว
1: เปลี่ยนหมดแล้วทุกอย่างมัน
0: ทีนี้การดูต้องดูในเรื่องของต้นทุนแฝงด้วยต้นทุนแฝงอย่างเช่นถ้าเป็นออฟไลน์ก็ชัดเจนนะค่าเช่าค่าสาธารณูปโภคต่างๆใช่มั้ยคะอย่างออนไลน์ก็มีต้นทุนแฝงนะอาจารย์ไม่มีค่าเช่าแต่มีค่า GP
1: อือหือ
0: ซึ่งในบางอีคอมเมิร์ซเนี่ยค่า GP ก็จะแบ่งไปตามประเภทสินค้าแหละถ้าเป็นสินค้ากรุ๊ปสมมุติเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็น GP
1: อีกแบบนึง
0: ถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นอีกอัตรานึงแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะต้องดูในเรื่องของต้นทุนแฝงที่มาโดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยต้นทุนแฝงเยอะมากเพราะ1เค้าเก็บค่า GP 2เค้าจะเก็บในเรื่องของค่าโฆษณาเค้าก็จะบังคับให้เรายิงแอดเนาะเพื่อก็คือมัน
1: ก็ขายได้อ่ะ
0: ตัวคือ
1: ต
0: ั
1: วเองก็ตัวแพลตฟอร์มก็จะดันธุรกิจอยู่
0: เค้าก็ต้องการทํากําไร
1: เค้าก็ต้องการทํากําไร
0: มันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนะคะหรือค่าขนส่งก็ต้องคิดหรือค่าประกันความเสียหายของสินค้าที่มันอาจจะไปไม่ถึง
1: มีการเคลม
0: เงี้ยถูกต้องมีการเคลม
1: มีการเคลม
0: นะคะซึ่งมันก็เยอะพอๆกับร้านที่มีหน้าร้านแล้ว
1: เพียงแต่ว่าความสะดวกมันต่างกัน
0: ใช่แต่ทีนี้ต้องดูเลยว่า1ขายอะไรขายให้ใคร
1: วอลลุ่มมันด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: วอลลุ่มในการขายว่าบางธุรกิจเนี่ยเค้ากางเลยนะว่าระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยวอลลุ่มมันไหน
0: มากกว่ากัน
1: มากกว่ากัน
0: แล้วไปเน้นช่อง
1: แล้วไปเน้นช่องทางนั้น
0: มีการยุบสโตร์เกิดขึ้นมีการยุบช็อป
1: หรือที่เคยเจออย่างออฟฟิศเพื่อนบางออฟฟิศเนี่ยเดี๋ยวนี้เค้าประชุมกันเลยว่าอยากเค้าถามเลยว่าอยากที่จะเข้ามาทํางานในออฟฟิศมั้ยถ้าไม่อยากเค้าจะปิดออฟฟิศให้ทํางานอยู่บ้าน
0: ใช่
1: มาแค่ประชุมแต่ประชุมเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มีพื้นที่ในการประชุมเนาะออนไลน์อะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นแนว
0: ทํานองเด
1: ีย
0: วก
1: ันเหมือนกับสินค้าออนไลน์นะฮะอันนี้เราก็ต้องจับจุดให้ถูกทีนี้เพลสเนาะต่อไปสุดท้ายแล้ว P ตัวสุดท้ายโปรโมชั่น
0: โปรโมชั่นเนี่ยนะคะจริงๆคําเนี้ยติดปากแล้วคนจะชอบเข้าใจว่าโปรโมชั่นเท่ากับลดราคา
1: ขายอย่างเดียว
0: ไม่ใช่นะตัวเองจริงๆแล้วโปรโมชั่นน่ะคือเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดซึ่งรวมไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการสื่อสารมวลชนการในเรื่องของการส่งเสริมการขาย
1: เซลล์โปรโมชั่น
0: รวมอยู่ในทั้งหมดเลย
1: คือโปรโมชั่นคือมันเป็นเราชอบพูดกันสั้นๆว่าเนี่ยเดี๋ยว
0: มีโปรนะ
1: จัดโปรแล้วก็ในใจเราก็จะคิดแค่ว่าลดแลกแจกแถมคูปองสะสม
0: ถูกต้อง
1: มันไม่ใช่อันนั้นเป็นแค่เซลล์โปรโมชั่นเป็นแค่1ตัวในการทําโปรโมชั่นทั้งหมด
0: ที่นี่มีอะไรบ้างอันแรกโปรโมชั่นกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการสื่อสารค่ะสื่อสารมวลชนค่ะเช่นการโฆษณา
1: การโฆษณา advertising ต่างๆ
0: โฆษณาก็มีเดี๋ยวนี้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ออนไลน์มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นโฆษณาใน Facebook
1: YouTube
0: TikTok หรือถ้าเป็นออฟไลน์สมัยเราก็บิลบอร์ดใบปลิว
1: บิลบอร์ดนี้ถ้าเราจะแปลคือแผ่นอะไรนะ
0: แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
1: แจ้ง
0: ขนาดใหญ่ที่เวลาเราขึ้นทางด่วนแล้วเราจะเจอก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แบรนด์ที่นิยมใช้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีสเกลที่ใหญ่แล้วมีต้นทุนประมาณนึงนะคะอันที่2นะคะก็อย่างเช่นพวกอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมพิเศษทางการตลาดต่างๆเช่น การจัดเอ็กซิบิชันการออกอีเวนต์ต่างๆนะคะ
1: 3
0: แล้วก็มีในเรื่องของการตลาดออนไลน์การตลาดออนไลน์นะคะการตลาดออนไลน์ก็อย่างที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะเช่นมีการทำคอนเทนต์เกิดขึ้นคอนเทนต์เรียลคอน

0: TikTok content หรือว่าการให้ความรู้ก็ได้นะคะ
1: วีล็อก
0: ใช่
1: อย
0: ่
1: างนี้เป็นต้น
0: หรือว่าถ้าเป็นสินค้าลักชัวรี่มากๆจะเกิดการสื่อสารส่วนบุคคลเกิดขึ้นเช่นมีการส่งอีเมลถึงคนคนนั้นหรือมีการให้ SA หรือว่าผู้ขายเนี่ยติดต่อกับลูกค้าโดยตรงนะคะทีนี้ตัวสุดท้ายก็คือตัว selling promotion นั่นแหละก็คือ selling promotion คือเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมการขายนะคะมีอะไรบ้างก็มีลดแลกแจกแถมสะสม
1: คูปองกิฟต์วอชเชอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อันเนี้ยเป็นความเขาเรียกว่าข้ออันตราย
0: ใช
1: ่การเซลล์โปรโมชั่นเป็นสิ่งดีเราไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ดีไม่ดีแต่ข้อพึงระวังของการใช้เซลล์โปรโมชั่นเป็นยังไง
0: เซลล์โปรโมชั่นเนี่ยถ้าทำเขาเรียกว่าไม่ถึงกับผิดหรอกแต่ถ้าทำ
1: บ่อยไป
0: ถ้าทำบ่อยไปมันจะไม่ต่างอะไรจาก price war เอางี้ละกัน
1: คือถ้าไม่มีอ่ะคนไม่ซื้อ
0: ถูกต้องใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยในการทำโปรโมชั่นควรจะทำเขาเรียกว่าแบบ integrate เนาะคือเป็นการทำแบบ IMC คือใช้ตัวโปรโมชั่นหลายๆตัวเนี่ยร่วมกันเช่นการโฆษณาด้วยการทำกิจกรรมด้วยอย่างเช่นเล่นเกมชิงโชคอะไรแบบนี้ร่วมสนุกนะคะหรือว่าการทำเซลล์โปรโมชั่น
1: และ
0: เป็นครั้ง
1: อย่าพัมเพื่อ
0: ถูกต้อง
1: อย่าพัมเพื่ออันนี้ต้องเตือนทุกท่านที่กำลังจะเลือกกำลังจะใช้ตัวโปรโมชั่นในการทำการส่งเสริมการตลาดบางท่านคิดไม่ออกบอกลดราคา
0: ถูกต้อง
1: คิดไม่ออกบอกอะไรนะแถมคิดไม่ออกบอกแจกคูปองทำได้แต่ถ้าทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้ไม่ทำจะไม่ซื้อรอคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยสรุปจากการขายสินค้านี้เป็นต้น
0: ถูกต้อง
1: นะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่ทำธุรกิจเนี่ยมองเรื่องของเครื่องมือตัวเซลล์โปรโมชั่นเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมทำดีคือได้ถ้าทำไม่ดีหรือเลือกใช้ไม่ถูกเนี่ยมันจะพลาดแล้วพอพลาดเนี่ยชื่อเสียงและอีกอย่างเลือกใช้ให้เหมาะกับสินค้า
0: และกลุ่มลูกค้าด้วย
1: บางคนเนี่ยบางธุรกิจเจอเนี่ยใช้มันทุกเครื่องมือเลยลดแลกแจกแถมโอ้โหใช้ไปหมดอย่างนี้ไม่ได้
0: ใช่
1: เราเป็นสินค้าอะไรเหมาะประเภทไหนเช่นบัตร VIP บัตรสะสมควรจะเป็นลักษณะยังไงเราต้องดู image คือภาพลักษณ์ของสินค้าเราด้วยไม่ใช่ทุกอย่างจะถูกไปซะหมดทุกอย่างอย่างนี้ก็ไม่ได้
0: Chanel ไม่เคยลดราคา
1: ก็มีคนซื้ออ่าอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ก็เช่นกัน
1: นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้ตัวเซลล์โปรโมชั่นเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกนะอ่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วว่ากลยุทธ์การตลาดของเราในเรื่องของ 4P เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทุกท่านชอบบอกว่าเบื่อจังเลยอ่ะ 4Pแต่อย่าเพิ่งเบื่อกับมันเลยเพราะ 4P มันเป็นสิ่งที
0: ่เป็นรากฐาน
1: เป็นต้นตระกูลเนาะ
0: เป็นรากฐาน
1: และเป็นต้นตระกูลของการทําการตลาดทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจแบบไหนก็ตามทุกอย่างจะต้องเริ่มจาก 4P เสมอเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะสําหรับรายการแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็นําเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคัญไปอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็นํามาพัฒนาแล้วก็นํามาประยุกต์ในบางส่วนที่เข้ากับธุรกิจของท่านอย่าลืมว่าการให้ความรู้เนี่ยเหมือนกับการเราให้เครื่องมือเนาะท่านก็ไปเลือกหยิบเลือกใช้ให้มันเหมาะเราไม่ได้บอกว่าเราทําแล้วแบบมันจะต้องใช้ทุกตัวที่เราบอกเพียงแต่ว่าอะไรที่เหมาะสมกับท่านแล้วก็อะไรที่มันเหมาะกับธุรกิจอะไรที่เหมาะกับที่เราธุรกิจของท่านทําให้เดินไป
0: สถาน
1: การณ์ลูกค้าหรือกลุ่มก็เลือกใช้แต่ตัวที่เราเนี่ยบอกให้นะฮะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้เพื่อธุรกิจของท่านเนี่ยจะได้ดําเนินต่อไปนะฮะแล้วเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยเรายังมีความรู้ดีๆอีกนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะในเรื่องของการเงินเนาะว่าทําธุรกิจไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องของการเงินนะฮะแล้วว่าเราจะมาใช้หลักการยังไงในการวิเคราะห์การเงินกันนะฮะแล้วก็เรื่องของสุดท้ายก็คือแผนฉุกเฉินนะว่าเราจะต้องทำอย่างไรวางแผนอย่างไรนะฮะแล้ววันนี้นะครับรายการแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้ากับความรู้ดีๆเกี่ยวกับแผนธุรกิจอย่างนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์100ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้อง

0: แขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

อาร์คเราหาได้มือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้น2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูรุตเผ่นพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็กลับมานะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์นะของ EP ที่15การใช้ Excel ในการคำนวณนะคะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วในรายการบวกลบคูณหาร

านการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะซึ่งจากครั้งที่แล้วนะคะเราก็ทำความรู้จักเบื้องต้นกันไปแล้วในส่วนของเรื่องExcel นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งโปรแกรมนะคะซอฟต์เนี่ยที่สามารถช่วยในการคำนวณช่วยในการทำรายงานการนำเสนอเพราะว่าในทุกๆครั้งนะคะก็จะมีการในการเรียนการสอนเราก็จะทำบทปฏิบัติการหรือเรียกว่าการทำแลบควบคู่กันไปนะคะในทุกๆครั้งในส่วนของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถช่วยนะคะในการทำแลบช่วยในการทำรายงานช่วยในการสรุปผลวิเคราะห์ให้หนึ่งในนั้นที่สำคัญมากๆเลยก็คือ Microsoft Excel นั่นเองค่ะค่ะแล้วในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Excel นะคะในการคำนวณซึ่งเราก็จะเน้นมาเฉพาะทางที่เป็นทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีทางอาหารนะคะเพราะว่าการคำนวณสามารถใช้คำนวณได้เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีนะคะวิศวะนะหรือว่าจะเป็นทางด้านของการตลาดอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราจะขอใช้ Excel เนี่ยเฉพาะในส่วนที่จะมาทำแลบทางวิทยาศาสตร์การอาหารกันค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าการที่เราจะใช้นะคะในส่วนของโปรแกรมนี้เนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ในสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์เราจะต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเราก็จะต้องมีโปรแกรมซึ่งก็คือตัว Microsoft Excel นั่นเองนะคะจะเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยนะคะแล้วก็การใช้งานที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานนะคะในช่วงนั้นๆนะคะก็เลือกเวอร์ชันให้เหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้อีกหนึ่งโปรแกรมนะคะในการคำนวณแล้วก็นิยมใช้บ่อยๆนะคะทางการทดลองปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการวิจัยการทดลองนะคะก็จะเป็นในส่วนของ SPSS แต่เดี๋ยวเราจะพูดกันใน EP หน้านะคะ EP นี้เนี่ยเราก็จะเน้นกันมาที่ในส่วนของการใช้โปรแกรม Excel คราวนี้เรามาทวนกันก่อนจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดกันไปว่าถ้าจะใช้ Excel ในการคำนวณเราควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะไม่ใช่มาถึงเนี่ยอ๋อจะใช้ Excel เลยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าข้อมูลนะคะเรายังไม่พร้อมก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้เรามีอะไรบ้างมาเช็คกันก็สิ่งที่เราควรจะต้องมีนะคะเราต้องมีโจทย์นะคะเราต้องมีโจทย์ของการทดลองนะคะการวิจัยที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลนะคะโจทย์คืออะไรจากนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรอย่างที่บอกไปว่าตัวอักษรที่เป็นสากลนะคะก็จะเป็นตัวเลขอาหรับิกหรือฮินดูอาหรับิกเนี่ยนะคะเราจะนิยมใช้นะคะในการทำการประมวลผลในการวิเคราะห์นะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องมีวัตถุประสงค์ในการคำนวณนะจากโจทย์ตีความมาแล้วเนี่ยโจทย์ต้องการ อยากทราบข้อมูลอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรในการปฏิบัติการนี้ในการทดลองนี้นะคะก็จะได้เลือกวิธีการคำนวณ นะคะหรือเมธอดหรือฟอร์มูลาที่จะมาคำนวณได้ถูกต้องจากนั้นคอมพิวเตอร์มีโจทย์มีข้อมูลมีวัตถุประสงค์แล้วแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็จะใช้ Excel ไม่ได้นะเราก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์แล้วที่ตามมาในคอมพิวเตอร์เราก็ต้องลงนะคะโปรแกรมในส่วนของMicrosoft นะคะ Excel ตัวนี้ลงเอาไว้ด้วยแล้วเช่นกันเมื่อเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้พร้อมแล้วนะคะข้อมูลเราก็มีแล้วเราทำการอ่านโจทย์ตีความนะคะทำการทดลองเก็บข้อมูลนะคะเราก็รู้วัตถุประสงค์แล้วด้วยว่าเราเนี่ยอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนะคะเราก็สามารถที่จะลงมือใช้นะคะแล้วก็หาค่านะคะที่เราอยากได้ออกมาค่าที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นค่าที่เป็นตัวเลขนะคะก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ถ้าโจทย์นั้นอยากทราบค่าที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็จะมีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพถ้าเชิงคุณภาพก็อาจจะใช้เป็นตัวอักษรนะคะประโยคบรรยายได้แต่เมื่อโจทย์ต้องการนะคะข้อมูล
สุดท้ายผลสุดท้ายที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเราก็จะต้องบอกตัวเลขได้พร้อมกับระบุหน่วยที่โจทย์อยากทราบได้ด้วยเช่นกันคราวนี้สิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องมีนะคะในการที่จะเริ่มใช้ Excel ก็อย่างที่ได้บอกไปว่าพอเรากดคลิกเข้าไปนะคะที่โปรแกรม Excel เนี่ยก็จะขึ้นหน้าแรกเป็นรูปแบบหน้าแบบนี้นะคะจะเป็นชีตนะคะก็จะเป็นหน้านี้ที่เรานิยมใช้บ่อยนะคะใน EP ที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกันในฟังก์ชันที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างในทูบาร์ที่เป็นไฟล์นะคะเป็นตัวโฮมนะคะหรือว่าจะเป็น insert insert กราฟinsert รูปร่างต่างๆนะคะรูปภาพตารางหรือว่าในส่วนของสูตรที่เป็นฟอร์มูลานะคะอันนั้นเราก็ทำความรู้จักกันไปบ้างแล้วส่วนใน EP นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำตามโจทย์แล้วก็ใช้ควบคู่ไปกับการทำในโปรแกรม Excel กันค่ะค่ะสำหรับโจทย์นะคะเรามาเริ่มกันที่โจทย์แรกโจทย์แรกเนี่ยถ้าเราจะทำการศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะสมมุติเราทำการทดลองแล้วเราก็ทำการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักหนึ่งอย่างพอเราทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีข้อมูลของเชลฟ์ไลฟ์หรืออายุการเก็บรักษาคราวนี้เราก็ต้องทำการทดสอบพอเราทำการทดสอบเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลใช่ไหมคะเพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้เปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์ว่ามีผลต่ออายุการเก็บรักษาของอาหารทางด้านคุณภาพทางกายภาพเคมีแล้วก็ทางจุลินทรีย์มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติเรามีโจทย์ที่ว่าเราจะใช้ค่า AW เป็นค่าที่ใช้ในการตัดสินหรือเป็น critical point ในการที่จะเลือกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมาใหม่นะคะ finish product ที่เป็นตัว new product ของเราเนี่ยเราดูนะคะที่ค่า AW แล้วก็จะได้ศึกษาอายุการเก็บรักษาไปในตัวเลยคราวนี้เมื่อเรามีโจทย์บอกนะคะให้เรามาอันดับแรกเลยมีโจทย์แล้วอันดับที่2มีข้อมูลหรือยังถ้ายังไม่มีข้อมูลดูจากโจทย์หาได้ยังไงนะคะก็มาดูว่าเราจะต้องศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหารของตัวอย่าง3ชนิดเราจะต้องเก็บรักษานะจะต้องมีการนํามาเก็บเอาไว้ณอุณหภูมิหนึ่งแล้วก็ณช่วงเวลาหนึ่งคราวนี้เราจะดูที่อะไรนะคะที่จะใช้ตัดสินว่าอาหารนั้นเนี่ยสามารถเก็บต่อได้ไหมหรือไม่ได้แล้วหมดอายุณวันนี้เราก็ดูที่ค่า AW เพราะโจทย์บอกมานะคะเราจะดูกันที่ค่า AW ค่า AW นะคะที่ให้มาเนี่ยก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอาจจะต้องมีความเซนซิทีฟต่อในเรื่องของปริมาณน้ำในอาหารปริมาณน้ำอิสระนะคะปริมาณความชื้นอาจจะเป็นของแห้งอาจจะเป็นของสดนะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะพอดูโจทย์ได้ว่าข้อมูลที่เราต้องหาต้องเก็บก็คือจะต้องเป็นข้อมูลของค่า AW คราวนี้ค่า AW นะคะของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์และเป็นเครื่องมือแล้วก็จะมีเครื่องวัดนะคะค่า AW มาเมื่อเราใช้เครื่องนะคะในการวัดเรามีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของเราเราก็จะทำการเก็บข้อมูลได้เก็บข้อมูลมาไว้ไหนก็เก็บข้อมูลมาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่มี Excel ของเราเปิด Excel ของเรานะคะพอเราเปิด Excel มาหน้าแรกที่บอกกันไว้นะคะว่าจะเป็นหน้าชีตโล่งๆแบบนี้นะคะเราก็เปิดไว้แล้วเราก็ต้องนำข้อมูลมาใส่การใส่ข้อมูลนะคะเราก็จะเริ่มจากมุมซ้ายนะคะมุมซ้ายด้านบนเราก็จะต้องเขียนนะคะระบุเอาไว้นะคะควบคู่ไปกับการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขในเบื้องต้นนะคะสำหรับการที่เราจะบอกว่าแต่ละข้อนี้เนี่ยมีลาเบลอะไรนะคะอย่างในส่วนของตัวอย่างเรามี3ตัวอย่างเราก็จะเขียนว่าเป็นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3แล้วเราจะเก็บข้อมูลอะไรเราจะเก็บข้อมูลค่า AWคราวนี้เนี่ยเราจะทำการทดลองนะคะครั้งเดียวแล้วเก็บค่าไหมจริงๆเราก็ควรที่จะต้องทำ
การทดลองวัดค่าเนี่ยซ้ำนะคะถ้าเราจะทำตัวอย่างละ3ซ้ำในการเก็บค่าเราก็ออกแบบเหมือนการออกแบบตารางในการทำการทดลองนะคะเวลาเรียนแลบอันนี้เราก็ออกแบบตารางที่เราจะเก็บข้อมูลเก็บผลลงใน Excel พอเราออกแบบแล้วนะคะก็จะได้ดังภาพนะคะบนสุดซ้ายมือคราวนี้เนี่ยเมื่อเราทำการเก็บข้อมูลเราก็นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ไปหาค่า AW แล้วเราก็ได้ข้อมูลมาตัวอย่างที่1ก็ได้มา3ค่าเพราะเราทำ3ซ้ำการทำ3ซ้ำก็คือการนำผลิตภัณฑ์มาเนี่ยไปวัดค่า AW 1ครั้งนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์นะคะตัวเดิมนี้เนี่ยเอาไปวัดอีก1ครั้งแล้วก็เอาไปวัดอีก1ครั้งเป็น3ครั้งนะคะเราก็จะนำค่าที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์ต่อโดยการคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยคราวนี้นะคะจากลูกศรชี้มาคือภาพด้านล่างนะคะก็จะเป็นทางฝั่งซ้ายมุมด้านล่างเราจะเห็นว่าค่า AW ของแต่ละผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเริ่มมาแล้วนะคะก็จะมีตัวอย่างที่1นะคะซ้ำที่1นะคะก็คือ REP นี่ก็คือ replication นะคะซ้ำที่1นะคะมีค่า 0.582 ซ้ำที่2นะคะ 0.614 ซ้ำที่3 0.605มีข้อมูลแบบนี้ไปจนครบ3ตัวอย่างนะคะเราก็จะได้ข้อมูลมา1ชุดจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการหาค่าเฉลี่ยของค่า AW ของแต่ละตัวอย่างนะคะเราก็ใช้ Excel เนี่ยแหละในการหาค่าเฉลี่ยนะคะก็ตามลูกศรนะคะลูกศรสีเหลืองชี้ขึ้นไปนะคะมุมด้านขวาเราจะเห็นว่าสูตรนะคะอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสูตรเองหรือจะใช้สูตรที่เป็นฟอร์มูลาสำเร็จที่อยู่ในฟังก์ชันใน Excel เลยก็ได้นะคะเรามาดูเราทำสองวิธีเลยนะคะว่าได้ค่าเท่ากันไหมตารางด้านบนเราก็จะใช้สูตรนะคะถ้าทำสูตรคำนวณจำได้ใช่ไหมคะจะต้องมีเครื่องหมายอยู่ด้านหน้าเสมอก็จะเป็นเท่ากับนะคะแล้วเราก็จะเอาผลรวมเราก็จะใช้คำว่า sum sum sum นะคะแล้วเราก็จะวงเล็บเปิดเราก็จะเลือกนะคะที่เซลล์ก็คือ b ตัวเห็นคอลัมน์ของ b นะคะแถวก็คือ row ที่3ก็คือจะเป็นค่า 0.582 นะคะไล่ไปจนถึงค่า 0.605นั่นก็คือจะเป็นซัมวงเล็บเปิด B3 นะคะแล้วก็ไปจนถึง D3 จากนั้นก็วงเล็บปิดแล้วก็หาร3ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาของตัวอย่างที่1ที่มี3ซ้ำซึ่งข้อมูลก็จะอยู่ในเซลล์ตั้งแต่ B3 C3 แล้วก็ D3 นะคะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเราก็จะเห็นในช่องสี่เหลี่ยมนะคะได้ค่าออกมาคือ 0.600333 ในเซลล์ของ E3 อันนี้คือค่าเฉลี่ยของค่า AW สำหรับตัวอย่างที่1ออกมาแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะมาใช้อีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ได้สร้างสูตรเองล่ะนะคะบางคนอยากจะใช้ตัวฟังก์ชันที่สำเร็จมาให้แล้วก็ได้นะคะก็เข้าไปที่ฟอร์มูลานะคะแล้วก็หรือจะพิมพ์ไปเลยก็ได้นะคะสำหรับค่า average ก็จะเป็นเท่ากับนะคะแล้วก็ AVE มันก็จะขึ้นมาให้เป็นคำว่า average เราก็ดับเบิลคลิกนะคะแล้วเราก็เลือกเซลล์ก็เริ่มตั้งแต่ B3 จนถึง D3 แล้วก็กด enter ในช่อง F3ที่เราเห็นมีกรอบสี่เหลี่ยมตีอยู่นะคะอันนี้แหละจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากสูตรนะคะที่เป็นสูตรสำเร็จใน Excel ก็จะได้ค่าเท่ากันคือ 0.60333 ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรนะคะที่เราสร้างขึ้นหรือว่าสูตรที่เป็นสูตรสำเร็จก็จะให้ค่าออกมาเท่ากันดังนั้นนักศึกษานะคะหรือใครที่สะดวกแบบไหนเนี่ยก็
ลือกใช้แบบนั้นนะคะแล้วถ้าอยากแนะนำนิดนึงว่าเวลาเราใช้เนี่ยถ้าเราสะดวกต่อการสร้างสูตรเองเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยควรจะต้องทำยังไงก็คือผลรวมของทุกตัวที่เราอยากรู้หารจำนวนค่าที่เรานำมารวมกันนะคะอันนี้เนี่ยก็อยากให้ใช้วิธีนี้ไปตลอดอย่าใช้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซัมเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้เป็นเอเวอเรจที่เป็นข้อมูลสำเร็จจากเครื่องจากฟังก์ชันเพราะอาจจะทำให้สับสนนะคะถ้าสะดวกใช้แบบไหนก็คือเลือกใช้แบบนั้นไปได้เลยนะคะจะใช้แบบสีเหลืองเข้มหรือสีเหลืองอ่อนเนี่ยก็อยากจะให้ใช้แบบนั้นไปเลยนะคะอ่ะคราวนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วได้ค่าเฉลี่ยมาแล้วคราวนี้ได้ค่าเฉลี่ยแค่ตัวอย่างเดียวไม่ได้เพราะเรามี3ตัวอย่างเราก็ต้องหาให้ครบค่ะคราวนี้เนี่ยสำหรับเมื่อกี้นะคะที่เราบอกไปว่าถ้าเราจะใช้สูตรสำเร็จนะคะถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะก็มีมาให้ดูกันนะคะก่อนที่เราจะต่อข้อมูลไปหาตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างให้ครบนะคะทำยังไงนะคะการหาค่าก็มีมาให้ดูเริ่มจากมุมด้านบนซ้ายนะคะเราก็กดเข้าไปที่เซลล์ที่เราอยากจะหาค่านะคะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะคะเป็น AVE ก็จะขึ้นมาให้นะคะเยอะมากเลย Average มีหลากหลายรูปแบบแต่เราจะใช้ Average ที่เป็นเบสิกในการคำนวณนะคะเราก็จะเลือกที่เป็น Average เฉยๆไม่มีตัวต่อก็คือเป็นตัวด้านตัวที่2นะคะ average ตัวที่2ที่เป็นภาพด้านซ้ายมุมล่างนะคะเราตัวที่ขึ้นเป็นแถบสีน้ำเงินนั้นๆนะคะก็คือ AVE AGE นะคะตัวนี้ average คราวนี้เนี่ยเมื่อได้เรากด double click นะคะแล้วก็พิมพ์เซลล์ใส่เข้าไปใช่ไหมคะพอเราพิมพ์เซลล์เข้าไปอย่างที่เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปเราใช้ B3 ถึง D3 เสร็จปุ๊บเราก็เคาะ Enter ก็จะได้ค่าออกมาพอได้ค่าออกมาถ้าเราอยากจะให้ค่าของเราเต็มนะคะพอขึ้นตัวอย่างที่2เราก็ไม่ต้องมานั่งสร้างสูตรใหม่ในเซลล์ถัดมาแล้วก็ได้นะคะเราสามารถที่จะลากนะคะข้อมูลเนี่ยต่อมาได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้ข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ยของค่า AW ทั้ง3ตัวอย่างของเราสมบูรณ์นั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้คราวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าพอเราเลือกได้แล้วแหละว่าเราจะใช้สูตรแบบไหนถนัดแบบสูตรที่เราจะสร้างเองนะคะหรือถนัดแบบใช้สูตรสำเร็จจากในโปรแกรม Excel ก็เลือกใช้ได้เลยนะคะแต่เลือกแล้วก็อยากให้ใช้แบบนั้นไปแบบเดียวเพื่อจะได้ไม่สลับไปสลับมาหรือถ้าเราชำนาญแล้วจริงๆจะใช้แบบไหนก็ได้คำตอบเหมือนกันถูกเหมือนกันก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าการใช้งานไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายอ่ะคราวนี้เรากลับมาที่โจทย์ของเรากันต่อนะคะพอเราได้ข้อมูลของเรานะคะอย่างข้อมูลในแถบด้านบนภาพด้านบนเราก็จะใช้นะคะคลิกนะคะไปตัวที่เซลล์ที่เราอยากจะคัดลอกสูตรนะคะพอเรากดไปแล้วนะคะช่องที่ปรากฏขึ้นนะคะเป็นตัว E3 เราก็จะต้องทำการเลื่อนลงมานะคะเพื่อให้ได้ค่านะคะครบเต็มแล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงตัวที่เป็น E5 นะคะส่วน F3 ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คลิกนะคะคลิกไปที่ตัวเซลล์ตัว F3 แล้วก็ลากนะคะลงมาจนถึงตัว F5 เราก็จะได้ค่าออกมาซึ่งทั้งสองค่านะคะเราก็จะเห็นนะคะคราวนี้เราก็มาดูในส่วนที่เป็นภาพนะคะขวาด้านล่างเราจะเห็นว่าค่าในคอลัมน์ E กับค่าในคอลัมน์ F เท่ากันเลยก็ต้องเท่านะคะเพราะว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่เราได้มานะคะจากการหาคนละที่มาแต่สูตรในการคำนวณเนี่ยก็คือสูตรรากฐานเดียวกันนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะต้องได้เท่ากันเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่เป็นค่า AW ของแต่ละตัวอย่างที่เราทำการทดลองขึ้นคราวนี้เนี่ยพอพูดถึงค่า AW นะคะค่า AW เนี่ยก็เป็นค่าที่ถูกนำมาใช้นะคะอย่างสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็เรื่องของ food safety ความปลอดภัยของอาหารเพราะว่าถ้า
อาหารเนี่ยมีพอยต์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นคริติคอลพอยต์เนี่ยบ่งบอกว่าอาหารไม่เหมาะต่อการนำมาบริโภคนะคะก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเสี่ยงต่อการทานอาหารชนิดนั้นนะคะหรือชิ้นนั้นเนี่ยเข้าไปดังนั้นเนี่ยเรื่องของการศึกษาอายุการเก็บรักษาศึกษาเชลฟ์ไลฟ์เนี่ยจึงค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะและ AW เนี่ยก็มักที่จะติดออกมาเป็น1 point นะคะหลักๆเลยที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องของอายุการเก็บของอาหารคราวนี้เนี่ยในการออกแบบนะคะพวก เรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วเราเลือกค่าที่เป็นค่า AW หรือ Water Activity เนี่ยเพื่อใช้ในการกำหนด Shelf Life หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะอยู่ภายใต้ค่าที่ได้นะค่า AW เนี่ยอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดก็จะมีผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียยีสต์รานะคะโดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บไว้นานๆนะคะคือถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ทานสดนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำไม่มากนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของอายุการเก็บมากนักนะคะแต่ถ้าเราจะต้องทำการเก็บรักษานานเป็นหลักชั่วโมงนะคะหรือเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะคะอันนี้เนี่ยก็สำคัญมากเลยเพราะว่าในส่วนของเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยจะมีการเจริญเติบโตนะคะซึ่งก็จะต้องทำการศึกษาว่าเชื้อเหล่านั้นถูกยับยั้งหรือถูกทำลายหมดไปแล้วหรือยังจะไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณเมื่อเรากินอาหารชิ้นนั้นๆนะคะอันนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการเก็บรักษาอายุของอาหารเหมือนกันคราวนี้เนี่ยก็มีอีกฟังก์ชันนึงนะคะที่อยากแนะนำตามวงกลมสีแดงนะคะที่เห็นเราก็จะเห็นว่ามีเป็นเหมือนเลข0นะคะเรียงกันจะมีอยู่2ข้างนะคะติดกันจะเป็น0ข้างบน10แล้วก็ด้านล่าง20แล้วก็มีลูกศร นะคะสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยชี้ไปทางซ้ายกับอีกอัน0ด้านบนนะคะ220แล้วก็ด้านล่าง10แล้วมีลูกศรสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยชี้ไปทางขวาฟังก์ชันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราหาค่าเฉลี่ยถ้าค่าที่เราหาออกมาได้ตอนเรากด enter แล้วเป็น 0.600333 ทศนิยมเนี่ยอาจจะมากจนเกินไป6ตำแหน่ง7ตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับผลที่ได้จากการคำนวณจริงคราวนี้เวลาเราเอาข้อมูลไปใช้เราอยากจะลดจำนวนทศนิยมตัดจำนวนทศนิยมให้เหลือพอที่จะนำไปใช้จริงนะคะไม่เยอะมากจนเกินไปเราไม่ได้ต้องการความละเอียดขนาดนั้นการที่จำนวนทศนิยมมีมากๆดูอย่างภาพด้านบนก็ได้นะคะภาพด้านบนที่เป็นภาพยาวเราจะเห็นว่าค่านะคะที่มีกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยไว้เนี่ยจะเป็น 0.600 ซึ่งเป็นค่าที่เรากดตัวที่วงกลมสีแดงเอาไว้แล้วให้ลดทศนิยมมาเขาก็จะลดลงไปทีละ1จากเดิมนะคะเป็น 0.600333ซึ่งมีความละเอียดมากนะคะงานบางงานไม่ได้ต้องการความละเอียดขนาดนั้นนะเพราะบางครั้งถ้าเราเอาไปทำต่อเนี่ยเราอาจจะใช้2ทศนิยม2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งก็พอเราก็กดลดทศนิยมตามฟังก์ชันที่วงกลมเอาไว้ให้นะคะก็จะได้ค่าออกมาค่าออกมาได้มาเรียบร้อยคราวนี้เราก็สามารถที่จะนำข้อมูลนี้เนี่ยมาใช้นะคะในการประมวลผลของเราแล้วแหละว่าตามโจทย์ของเราที่บอกไปเนี่ยจะต้องมีการศึกษาอายุการเก็บนะคะของผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยควรที่จะมีการปรับปรุงยังไงหรือถ้าต้องเลือกเราก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นสูตรไหนจะเป็นสูตรของแบบตัวอย่างที่1ที่2หรือที่3นะคะอันนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปในส่วนของค่าเราจะเห็นนะคะอย่างค่าที่เป็น 0.600 นะคะก็จะเป็นค่าในเกณฑ์ที่ยังสามารถเก็บ
อาหารอยู่ได้เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เป็น dry food เป็นอาหารแห้งสามารถเก็บเอาไว้ได้นานมีปริมาณ AW นะหรือปริมาณน้ำอิสระในอาหารเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เชื้อรานะคะถูกยับยั้งไปแล้วไม่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังต้องขึ้นอยู่กับแพ็คเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์นะคะที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นั้นๆไว้ด้วยถ้าบรรจุภัณฑ์ดีนะคะช่วยกักเก็บไม่ให้ความชื้นนะคะจากภายนอกเข้ามาสู่ผลิตภัณฑ์อาหารได้ก็จะช่วยให้ค่า AW ของอาหารคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่ได้นะคะก็ไม่สามารถเก็บได้นานขนาดนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันนะคะความชื้นจากบรรยากาศนะคะก็จะเข้ามาสู่ข้างในบรรจุภัณฑ์ที่มีอาหารอยู่ก็จะทำให้ปริมาณความชื้นของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นอาหารก็จะเกิดการเน่าเสียได้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่เราสามารถเอา Excel มาช่วยในการคำนวณแล้วก็นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์พิจารณาต่อยอดได้นั่นเองค่ะค่ะคราวนี้นะคะก็มีอีกตัวอย่างนะคะมาให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นสำหรับการที่เราจะใช้ Excel นะคะในการคำนวณแล้วก็ในการประมวลผลแสดงผลวิเคราะห์ผลให้เรานะคนที่เป็นคนทำที่เป็นคนประมวลผลเข้าใจรู้และที่สำคัญสามารถที่จะเผยแพร่นะคะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้ด้วยก็ถ้าเป็นนักศึกษานะคะพอทำแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยตัวเองรู้แล้วเข้าใจในข้อมูลแล้วก็จะต้องทำข้อมูลนั้นเนี่ยให้อาจารย์ผู้สอนนะคะเข้าใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการใช้ Excel อ่ะคราวนี้โจทย์ต่อไปของเรานะคะคราวนี้เรามาเน้นทางเคมีเยอะขึ้นบ้างก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์อาหารอยู่นะคะอ่ะในกรณีที่เราจะต้องทำการทดสอบแล้วมีการใช้เครื่องมือนะคะเราก็อยากที่จะหาปริมาณค่าเราอยากจะรู้ปริมาณที่อยู่ในวัตถุดิบอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารของเรานะคะว่ามีค่าเท่าไหร่โดยที่เราจะใช้วิธีทางเคมีมามากขึ้นคราวนี้เนี่ยจากโจทย์นะคะคิดว่าคุณผู้ชมที่ติดตามก็จะเห็นโจทย์นี้อยู่บ่อยๆนะพยายามเลือกโจทย์ที่เราใช้ในหลายๆเรื่องนะคะจะได้เห็นว่าโจทย์เดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้การคำนวณแค่เรื่องเดียวเราอาจจะต้องใช้หลายๆเรื่องในการคำนวณเพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะคราวนี้ถึงคราวใช้Excel นะคะในการหาเรื่องของปริมาณสารที่มีอยู่ในตัวอย่างอาหารของเราคราวนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่ามีปริมาณสารเท่าไหร่ของบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกมาตรงๆได้ว่ามีปริมาณสารอยู่เท่านี้นะคะเราอาจจะต้องมีการคิดว่าสารนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวมาตรฐานของสารเหล่านั้นเนี่ยแล้วคำนวณออกมามีเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสารที่เรากำลังจะทดสอบเนี่ยมันจะมีสารอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องมีตัวอย่างมาตรฐานเนี่ยมาเทียบจะได้รู้ว่าถ้าค่าที่เราวิเคราะห์นะคะตรงกับสารตัวอย่างเหล่านี้ก็จะได้รู้ว่าคือสารเหล่านี้นะคะแต่ถ้าตรงเทียบแล้วไม่ตรงก็อาจจะไม่ใช่สารตัวนี้นะอาจจะต้องเป็นสารตัวอื่นดังนั้นในการหาข้อมูลตรงส่วนนี้อาจจะต้องมีการหา reference มาแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำจะเป็นสารที่อยู่อะไรจะอยู่ในกลุ่มของโปรตีนอยู่ในกลุ่มของเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่ในกลุ่มของวิตามินหรืออยู่ในกลุ่มของน้ำตาลนะคะเราก็จะต้องรู้แล้วนะคะว่าจะเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละแต่อาจจะไม่รู้ว่ามีสารอะไรอยู่ในนั้นนะคะเราก็จะต้องทำการทดสอบอ่ะมาดูถ้าเราจะต้องทำการหาปริมาณสารโดยมีการใช้สารมาตรฐานเปรียบเทียบอันดับแรกเลยเราก็จะต้องทำตัวที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนกราฟสแตนดาร์ดหรือกราฟมาตรฐานขึ้นมานะคะเราเรียกกันว่าสแตนดาร์ดเคิร์ฟถ้าเราจะต้องทำแลบที่มันมีข้อมูลนะคะของกลุ่มน้ำตาลอยู่
และเราก็รู้แล้วแหละว่ากลุ่มของเราเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของน้ำตาลนะคะที่เป็นตัวแมนโนสอ่ะเราก็ใช้แมนโนสเป็นสแตนดาร์ดเปรียบเทียบแล้วก็เอาแมนโนสมาหาสแตนดาร์ดเคิร์ฟการที่จะหานะคะอย่างที่บอกเรามีโจทย์แล้วนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลข้อมูลของเราก็ดูจากโจทย์เรานะคะอยากจะรู้ในส่วนของค่าใช่ไหมคะที่เป็นค่าปริมาณสารในกลุ่มน้ำตาลคราวนี้เนี่ยสารที่บอกออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือวัดตรงส่วนนั้นโดยตรงนะคะแต่จะมีการหาวิธีที่ได้จากการคำนวณมาบอกข้อมูลที่เราได้นะคะเราก็จะต้องเตรียมสารของเราที่เป็นสารมาตรฐานมาก่อนเพราะเรารู้แล้วว่าของเราคือแมนโนสเราเตรียมสารมาตรฐานของเรามาเลยที่ความเข้มข้นเป็นแบงก์ก็คือเป็นที่0หรือเป็นตัวเราจะเรียกแบงก์ตัวคอนโทรลนะคะก็คืออันเดียวกันก็คือความเข้มข้นที่0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 หรือ2หรือเราจะทำความเข้มข้นที่แค่0 0.2 0.6 1 1.4 1.8 อันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะแต่ยิ่งความเข้มข้นเยอะความเข้มข้นถี่ค่าที่ได้ก็จะได้มีคำละเอียดแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะพอคราวนี้เราก็นำค่าที่ได้ไปทำการวิเคราะห์นะจากการหา standard curve เราพอรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องใช้เครื่อง spectrophotometer นะคะอ่ะเราก็เอาค่าเอาตัวอย่างของเรานะคะที่เราต้องการรู้ไปวัดแล้วที่สำคัญตอนนี้เรากำลังทำ standard curve อยู่ที่เป็น mannose เราจะเอาค่าที่ได้จากการเตรียมความเข้มข้นของ mannose ไปวัดด้วย spectrophotometer ค่ะพอเราไปวัดปุ๊บนะคะเราก็จะได้ค่าข้อมูลออกมาดังตารางด้านล่างตารางด้านล่างเนี่ยก็คือตารางด้านบนที่มีข้อมูลเติมเต็มแล้วนะคะเราทำข้อมูลคีย์ข้อมูลทั้งหมดลงไปในคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Excel เราก็คีย์ข้อมูลลงไปได้ข้อมูลออกมาเหมือนเดิมนะคะใน1ครั้งนะคะเราก็จะต้องทำซ้ำนะคะก็จะมีแอปพลิเคชัน1แอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชัน3พอมีข้อมูลครบทุกความเข้มข้นในส่วนของตัวสแตนดาร์ดที่เป็นแมนโนสของเรานะคะเราก็คีย์ข้อมูลตัวเลขลงไปเมื่อได้ข้อมูลมาทำยังไงต่อวิธีการอันดับแรกนะคะถ้านักศึกษาคิดว่าจะต้องไปยังไงต่อเมื่อมีข้อมูลอันดับแรกเลยคิดถึงค่าเฉลี่ยเลยนะคะยังไงก็ต้องหาค่าเฉลี่ยเพราะว่าค่าแต่ละค่าเนี่ยมีการทำซ้ำมาแล้วก็ไม่ได้โชว์แค่1ค่าสำหรับ1ความเข้มข้นในตารางเนี่ยมีตั้ง6ค่าต้องหาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยหาอย่างไรนะคะก็ถ้าหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะเราก็จะต้องคลิกเทลอย่างตรงค่านี้นี่คือหาค่ามาให้แล้วนะคะเราก็จะต้องคลิกไปที่เซลล์ตัวต่อนะคะตัวต่อมาแล้วเราก็จะต้องกดใช่ไหมคะจะกดเป็นอะไรจะกดเป็น average หรือจะกดเป็น sum ก็ได้ถ้าเป็น sum ก็คือเท่ากับ sum นะคะถ้าแถวนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นเริ่มจาก B4 นะคะก็ไล่มา4 5 6 7 8 9นะคะ B4 ถึง B9 แล้วก็หาร6นะคะก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาหรือว่าจะกดเป็น average ไปเลยนะคะก็กด average ไปเลย B4 B5 B6 B7 B8 B9 นะคะก็ได้ค่าออกมาพอได้ค่าออกมาปุ๊บนะคะก็จะเติมเต็มค่าเฉลี่ยให้เราค่าเฉลี่ยนะคะของทุกความเข้มข้นก็จะปรากฏออกมาคราวนี้เนี่ยสเต็ปต่อไปนะคะในการทำเราจะต้องนำค่าเฉลี่ยตัวแรกที่เป็นความเข้มข้นของแบงค์เนี่ยนำมาลบนะคะกับความเข้มข้นต้องบอกว่าความเข้มข้นของทุกความเข้มข้นของสารจะต้องถูกนำมาลบกับค่าที่เป็นค่าแบงค์หรือค่าคอนโทรลค่าแบงค์ค่าคอนโทรลคืออะไรก็คือค่าเฉลี่ยที่ได้จากความเข้มข้นที่0หน่วยก็จะเป็นหน่วยมิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะคะก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราเตรียมความเข้มข้นของสารว่าเราเตรียมเท่าไหร่ถ้าในที่นี้เตรียมมิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะคะก็จะเห็นว่า
ช่องที่วงกลมสีแดงไว้จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ความเข้มข้น0มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรก็คือน้ำกลั่นที่เราทำการทดสอบแลบนี่แหละนะคะไม่ได้มีตัวแมนโนสใส่ลงไปนะคะได้ออกมาจากการวัดก็จะได้ที่ 0.146 ดังนั้นค่าเฉลี่ยที่ได้0ความเข้มข้นของ0มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรเป็นค่าแบลงเซลล์ถัดมาด้านล่างก็จะต้องให้เป็นการคีย์ข้อมูลในการคำนวณเอาค่าเฉลี่ยนั้นลบกับค่าแบลงก็คือ 0.146 ดังนั้นเซลล์ถัดมานะคะที่เห็นนะคะด้านล่างเนี่ยเมื่อ 0.146 ลบ 0.146 ดังนั้นค่านะคะที่เป็นมีนค่าเฉลี่ยลบกับแบลงจริงๆของความเข้มข้น0ก็จะต้องเท่ากับ 0.000และค่าต่อๆไปนะคะก็จะต้องเป็นค่าที่ได้จากการนำค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นนั้นๆมาลบกับ 0.146 เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่เป็นแถวล่างสุดออกมานะคะแถวนี้แหละที่เป็นค่าที่เราจะนำไปทำการหา standard curve นั่นเองค่ะข้อมูลเดิมยังเป็นข้อมูลเดิมนะคะเป็นข้อมูลเดิมจากเมื่อกี้นะคะมาขยายให้ใหญ่ขึ้นล่าสุดของเราได้ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยนะคะที่เราได้จากการวัดค่ามาแล้วก็ลบจากความเข้มข้นนะคะในส่วนที่เป็นแบลงค์เนี่ยออกไปแล้วเราก็จะนำข้อมูลมาเรียงเพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ต่อนะคะการวิเคราะห์ต่อเนี่ยต่อไปเราอาจจะต้องทำเป็นเคิร์ฟก็คือทำเป็นกราฟจะต้องมีการใช้กราฟนำเสนอร่วมด้วยเด็กๆก็นำข้อมูลเนี่ยมาเขียนในแถวถัดไปแถวว่างๆเปล่าๆด้านล่างลงมาก็ได้นะคะนับออกมาอีกสักประมาณ 3-4 แถวแล้วก็มาข้อมูลเนี่ยมาจัดใหม่รีอาร์เรนจ์ใหม่แถวบนนะคะโรด้านบนเนี่ยให้เป็นโรของความเข้มข้นเรามีความเข้มข้นอะไรบ้างเรามีความเข้มข้นที่0มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตร0.2 0.4 0.6 ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง2เป็นความเข้มข้นเดียวกับที่เราทำการทดสอบแล้วก็เอาข้อมูลด้านล่างคือค่าเฉลี่ยนะคะที่เราวัดความเข้มข้นได้นะคะเราก็ใส่ลงไปก็จะต้องเอาข้อมูลจากแถวล่างสุดที่เราเพิ่งทำการคำนวณโดยเอาค่าเฉลี่ยมาลบกับแบลงค์มาใส่ก็จะเริ่มจากถ้าเป็นของ0ความเข้มข้น0มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรค่าก็คือ 0.000 ถ้าเป็นความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรค่าเฉลี่ยก็จะเป็น 0.051 นะคะข้อมูลทั้งแถวนี้เนี่ยเราก็นำมาใส่นะในด้านล่างให้ครบทุกความเข้มข้นเราก็จะได้ดังข้อมูล2แถวที่อยู่ในกรอบสีแดงเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะข้อมูลมาแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยอาจจะยังตอบโจทย์เราไม่ได้นะคะว่าโจทย์ของเราเนี่ยอยากจะให้หา standard curve เราจะต้องทำยังไงต่อการทำต่อนะคะก็คือใช้ Excel นี่แหละช่วยอย่างที่บอกว่า Excel เนี่ยนอกจากช่วยเราคำนวณแล้วยังช่วยเราในการนำเสนอข้อมูลได้ด้วยนะคะนำเสนอในที่นี้ก็คือนำเสนอออกมาในเชิงรูปภาพนะคะแต่ว่าการนำเสนอโดยการปากเปล่านำเสนอโดยการเขียนหรือทำเป็นรายงานเนี่ยตัวเราเองนะคะที่จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบกันขึ้นมาเราจะทำยังไงต่อดูในส่วนของด้านบนนะคะที่เป็นในส่วนของบาร์ข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะต้องเพิ่มเรื่องกราฟเข้าไปอาจจะต้องกดเข้าไปที่ insert ก่อนนะคะถึงจะขึ้นในฟังก์ชันเหล่านี้มาให้พอขึ้นมานะคะเราจะเห็นในกรอบวงกลมสีแดงก็จะบอกในกลุ่มของตัวชาร์ตนะคะที่อยากจะให้เราเลือกเราจะเลือกใช้อะไรอ่ะในที่นี้นะคะขอเลือกเป็นตัวที่เป็นจุดนะคะเป็นในส่วนของ scatter เราจะใช้ข้อมูลนะคะเป็นตัวกลุ่มนี้ที่วงกลมสีแดงเอาไว้ให้เราก็คลิกลงไปได้เลยนะคะพอคลิกลงไปปุ๊บเราจะได้รูปร่างออกมาแบบนี้พอเราได้รูปร่างออกมาแบบนี้ปุ๊บทำยังไงเราก็ต้องไปต่อเราต้องจัด standard curve ของเราให้สวยงามแล้วก็ให้เข้าใจนะคะมีข้อมูลที่เราจะต้องเติมเต็มนะคะเรากดไปที่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกตรงนี้นี่แหละ
ที่จะช่วยให้เราเนี่ยเติมเต็มข้อมูลต่างๆได้แล้วก็สื่อสารแทนเราได้โดยที่ เราอาจจะไม่ต้องอธิบายไปซะทุกเรื่องมากนักนะคะคนที่มาดูมาเห็นกราฟมาเห็นชาร์ตอันนี้เนี่ยก็จะเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราอยากสื่อตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดในฟังก์ชันที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้นั่นเองค่ะค่ะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวปุ่มเครื่องหมายบวกนี่แหละที่จะทำให้เราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วก็คลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าขึ้นอิเลเมนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยในชาร์ตให้เราเลือกนะคะเราจะเลือกอะไรบ้างเพื่อให้สแตนดาร์ดเคิร์ฟของเรามีความสมบูรณ์เราเลือกเราต้องบอกเราต้องระบุนะคะแกน x แกน y คืออะไรอ่ะเราก็ต้องกดไปตามลูกศรนะคะตัวแกนก็จะขึ้นนะคะเพื่อให้เราพิมพ์แก้ไขลงไปว่าเราอยากจะให้แกน y ของเราหมายถึงอะไรแกน x คืออะไรนะคะเราก็กดแล้วเราก็พิมพ์ข้อมูลลงไปพอเราพิมพ์ข้อมูลลงไปปุ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้แกนเราต่อไปนี้มีชื่อเรียกแล้วนะคะเราจะได้รู้เวลาเราเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการคำนวณเพื่อหาปริมาณสารต่อเพราะเราจะต้องใช้ standard curve เป็นแกนหลักนะคะอ่ะเราก็ระบุนะคะให้ตัวในส่วนของแกน y เป็นค่าการดูดกลืนแสงเป็น absorb band นะคะแล้วก็ในส่วนของแกน x นะคะก็จะเป็นความเข้มข้นของตัวแมนโนสน้ำตาลที่เราทำการทดสอบเป็นสแตนดาร์ดแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการหาสแตนดาร์ดเคิร์ฟนะคะที่เป็นตัวกลุ่มของแมนโนสเราก็พิมพ์ข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยพอเราพิมพ์ข้อมูลลงไปเรียบร้อยข้อมูลเราเริ่มสมบูรณ์แล้วตอนเราให้ข้อมูลในแกนเราอย่าลืมระบุหน่วยลงไปด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าอย่างในส่วนของค่าความเข้มข้นนะคะของแมนโนสเนี่ยเป็นความเข้มข้นที่เท่าไหร่เป็นหน่วยมิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรแล้วก็พิมพ์หน่วยระบุยูนิตลงไปพอเราระบุลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องมาจัดกราฟของเราให้ดูสวยงามเส้นข้างหลังมันลกไปใช่ไหมเอาออกได้ไหมเอาออกได้นะคะเพราะว่าบางทีไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราทิ้งเส้นเอาไว้แล้วเราต้องมีข้อมูลอื่นที่เป็นตัวเลขมาผสมอยู่ในกราฟบางทีเส้นอาจจะตัดทับกันทำให้เราอ่านค่าที่เป็นตัวเลขผิดได้นะคะเราเอาตัวกราฟออกทำยังไงคลิกลงไปที่เส้นเลยนะพอคลิกลงไปที่เส้นจะขึ้นจุดแบบนี้กด delete ได้เลยนะคะพอกด delete ปุ๊บก็จะหายไปละโซนหนึ่งนะคะเส้นที่อยู่ในระนาบแกน x หายไปละคราวนี้แกน y บ้างนะคะเราก็คลิกไปที่ตรงแกนตรงไหนก็ได้นะคะที่มีเส้นเหล่านั้นที่เราจะลบออกนะคะพอเราคลิกปุ๊บก็จะขึ้นเป็นจุดกลมๆแบบนี้นะคะตามเส้นที่ยังเหลือแนวระนาบที่เราอยากจะลบออกพอขึ้นทำเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนตอนเราลบที่เป็นแกนระนาบแบบแกน x คราวนี้เป็นแกนระนาบแกน y พอเรากดจนขึ้นจุดแล้วก็กด delete ปุ๊บกราฟเราก็จะดูสวยขึ้นดูโล่งขึ้นนะคะพอกราฟเราดูสวยดูโล่งขึ้นแล้วคราวนี้ทำยังไงต่อได้กราฟมาแล้วแล้วเราจะดูอะไรเราต้องหาค่านะคะที่เป็นค่าความชันหรือค่าสโลปเพื่อไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณสารของตัวอย่างที่เราจะทำการทดสอบเพื่ออยากรู้ว่ามีปริมาณสารตัวเหล่านั้นเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับตัวสแตนดาร์ดที่เป็นแมนโนสเราทำยังไงเรามาที่ปุ่มนะคะที่ฟังก์ชันที่เป็นเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมเราก็กดเหมือนเดิมใช่ไหมคะกดก็ไปที่ตัวกราฟของเราเนี่ยแหละคลิกเข้าไปพอเราคลิกขวาเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นเราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะคราวนี้เราใส่เรื่องแกนเรียบร้อยเราทำแกนที่เกะกะนะคะบางจะมาบดบางข้อมูลเราออกไปเรียบร้อยแล้วเราต้องมาใส่ข้อมูลที่สำคัญนะคะเราก็ต้องมาเลือกในส่วนที่เป็นตัวเทรนไลน์นะคะเทรนของไลน์ของเราเนี่ยเราคลิกเข้าไปจะเห็นแล้วว่าเส้นเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเส้นตามจุดที่เป็นค่าต่างๆนะคะจะเริ่มมีเส้นที่เชื่อมต่อกันคราวนี้เนี่ยเราอยากให้ข้อมูลของเรานะคะ
บอกออกมาเพื่อให้ได้ซึ่งความชันดังนั้นเราจะต้องเลือกนะคะในรูปแบบที่เป็นลีเนียหรือเป็นเส้นตรงนะคะก็มาคลิกที่ More Option ก็ได้นะคะ More Option คือด้านล่างที่เป็นตัวลูกศรสีแดงชี้ไว้พอคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะขึ้นรูปร่างหน้าตาให้เราเลือกนะคะว่าตัว10 line ของเราเนี่ยเราจะเลือก10 line ของเราแบบไหนนะคะอย่างที่บอกว่าเราอยากจะหาค่าสโลปหรือความชันเราก็ต้องใช้เป็นสมการเชิงเส้นตรงนะคะก็กดลีเนียเราจะเห็นด้านข้างๆอันในกรอบสีแดงนะคะเยอะแล้วมากเลยหาลีเนียลีเนียที่เป็นเส้นตรงกดแล้วคลิกจากนั้นเราก็มาคลิกนะคะได้เส้นตรงมาแล้วใช่ไหมคะเราก็มาคลิกเลือกในส่วนที่เป็นค่าอีควอชันหรือค่าสมการนะคะ y เท่ากับ mx บวก c เพื่อให้เราได้ค่า m ที่เป็นค่าความชันหรือค่าสโลปออกมาพอเรากดปุ๊บแค่นั้นยังไม่พอนะคะกราฟสแตนดาร์ดเคิร์ฟที่ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องบอกค่าในส่วนของตัว r สแควร์ให้เราด้วยแล้วก็ต้องกดดังลูกศรสีแดงนะคะด้านล่างอีก1ตัวอีก1ค่านะคะเราก็จะเห็นว่าตัวสมการของเราเนี่ยมีตัวกราฟของเราเนี่ยมีสมการมาแล้วนะคะแล้วก็มีค่า r สแควร์ขึ้นมาแล้ว r สแควร์เนี่ยใช้ดูถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เราจะใช้ในสมการในค่าสโลปนะคะถ้า r สแควร์เนี่ยมีค่าเท่ากับนะคะในส่วนของ 0.99 ขึ้นไปก็แสดงว่าค่านั้นเนี่ยใช้ได้มีความเข้าใกล้1นะคะแล้วก็เป็นค่าที่มีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อหาปริมาณสารของเราต่อไปได้นั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการนะคะที่เราสามารถจะใช้เพื่อที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลช่วยคำนวณแล้วนะคะแล้วก็ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแถมช่วยนำเสนอนะคะรวมในรูปของประมวลผลประมวลข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพเป็นกราฟเพื่อให้เราใช้ในการนำเสนอได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลที่เราได้ออกมาจากการใช้โปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองจากโจทย์เราก็จะได้มาแล้วนะคะค่า M หรือค่าสโลปคือ 0.3011 จาก y เท่ากับ mx บวก c เห็นไหมคะว่าตัว m มีค่าแทนอยู่แล้วก็คือ 0.3011 ค่านั้นแหละคือค่าสโลปเอาค่านี้ไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณสารที่เราต้องการทดสอบต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทนะคะที่ใช้ในการคำนวณเพื่อช่วยในเรื่องของการเรียนการทำแลบการทดลองการวิจัยการวิเคราะห์นะคะให้ได้ข้อมูลออกมาเราอาจจะต้องใช้บ่อยนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะจริงๆก็ยังมีอีกหลายวิธีนะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยนำมาฝาก2เรื่องนะคะและถ้าครั้งหน้ามีโอกาสก็จะนำมาฝากกันอีกนะคะในครั้งต่อไปในสำหรับครั้งนี้นะคะก็เวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะที่เอามาใช้เพื่อช่วยในการคำนวณของทางวิทยาศาสตร์การอาหารฝากคุณผู้ชมติดตามกันสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15.

ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับนะเราก็ยังพบกับอาจารย์แบงค์อีกเช่นเคยนะครับอาจารย์สุภกรโพทองนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่นะครับในรายวิชาของการบัญชีภาษีอากรนะครับซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์เนี่ยจะมาสอนเรานะครับเกี่ยวกับภาษีสัมภาษามิตรนะครับนะครับหรือเขาเรียกว่า excise tax นะครับทีนี้เราไปดูครับว่าภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยเนื้อหาที่เราต้องเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหอาจารย์เนื้อหาที่ต้องเรียนเนี่ยโหมี11เนื้อหาเลยนะฮะหนอแน่นอนเราต้องรู้ความหมายว่าภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยคืออะไรนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยคือใครภาระที่ต้องเสียภาษีสัมภาษามิตรนะครับแล้วก็ภาษีสัมภาษามิตรในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับภาษีสัมภาษามิตรพ.ศ. 2560ที่เราต้องเรียนนะสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสัมภาษามิตรมีอะไรบ้างการยกเว้น

นะครับหรือการคืนภาษีสรรพสามิตเนี่ยมีอะไรบ้างการชำระภาษีบทกำหนดโทษนะครับเวลาเราจะไปยื่นเสียภาษีสรรพสามิตเนี่ยเราจะต้องไปยื่นที่ไหนนะครับแล้วก็บทสรุปของภาษีสรรพสามิตนั่นเองเราไปดูครับว่าความหมายนะครับของภาษีสรรพสามิตเนี่ยคืออะไรนะครับภาษีสรรพสามิตเนี่ยหมายถึงนะครับภาษีสรรพสามิตเนี่ยเป็นภาษีทางอ้อมอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยสามารถผลักภาระไปยังผู้ได้ซึ่งฐานภาษีสรรพสามิตเนี่ยได้แก่อะไรครับการบริโภคสินค้าหรือบริการบางชนิดที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพตามปกตินะครับที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพและบริการเพื่อความบันเทิงตลอดจนสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐนะครับโดยอาจารย์เนี่ยจะแยกให้เราเห็นตัวอย่างเนี่ยดังนี้ครับไปดูครับภาษีที่เราเนี่ยเรียกเก็บนะครับจากสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพนะครับที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับคือมีอะไรบ้างแน่นอนครับเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นพวกเกลือนะเป็นแก้วนะครับเป็นพวกเครื่องแก้วนะครับเป็นพวกคริสตัลนะเป็นพวกหินอ่อนหินแกรนิตนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องหอมหรือน้ำหอมแล้วก็เครื่องสำอางแล้วก็ยังมีอีกหลายประเภทนะครับที่นะครับเขาเนี่ยต้องเก็บภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยนะครับจากสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเพราะว่ามันไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพวกเราถูกไหมถามว่าอาจารย์ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขาดไม่ได้นะครับมันขาดไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเขามองแล้วว่ามันเนี่ยนะครับเป็นลักษณะสินค้าที่ฟุ่มเฟือยมันใช้แล้วมันหมดไปนะครับมันใช้แล้วมันก็เสื่อมสภาพไปเนี่ยนะครับเขาจึงต้องเก็บภาษีสัมปทามิตรนะครับต่อมาอาจารย์ไอ้ภาษีสัมปทามิตรนะครับถ้าเกิดเขาเก็บนะครับจากสินค้าหรือบริการเนี่ยที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนครับนะพวกไพ่สุรายาสูบการพนันนะครับพวกสถานบริการอาบอบนวดนะครับธุรกิจสปานะครับอันนี้เป็นธุรกิจบริการนะครับที่จะต้องเสียนะครับภาษีสรรพสามิตทำไมถึงต้องเสียเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่นะครับเขาเรียกอย่างบุหรี่อย่างเหล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพถูกไหมที่มันแบบส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคอ่ะเขาก็ต้องเสียอยู่แล้วส่วนไอ้ตัวการพนันเนี่ยนะครับหรือเป็นพวกสถานบริการเนี่ยนะครับมันก็นะขัดต่อศีลธรรมอันดีงามนะครับเขาจึงต้องมาเสียภาษีสรรพสามิตต่อมานะครับภาษีที่เรานะเก็บจากสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโอ้มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างดูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับนะที่เราขับกันทุกวันนะลูกนะรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยรถจักรยานยนต์รถยนต์ทำไมเขาถึงต้องบอกว่าเอ๊ะมันเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เนี่ยมันปล่อยอะไรโลกปล่อยคาร์บอนถูกไหมทำให้โลกร้อนซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเขาจึงต้องไปเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตนะอย่างตัวที่เป็นแบตเตอรี่อย่างเงี้ยแบตเตอรี่เนี่ยกว่าเราจะได้แบตเตอรี่มาก้อนนึงเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปขุดหาแร่ถูกไหมที่เอามาทำแบตเตอรี่มันก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นพวกสารที่มันสามารถทำลายชั้นบรรยากาศได้อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและที่เป็นไฮไลท์ของอาจารย์ชอบมากคือสนามกอล์ฟนะฮะสนามกอล์ฟนะครับก็ถือว่ากระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเขาก็ไปนะถ้าเป็นสนามกอล์ฟได้เนี่ยต้องเป็นพื้นที่ราบถูกไหมสูงสูงเนี่ยอาจจะไปตัดไม้นะครับหรืออาจจะนะครับไปทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขุดเอาทรายเข้าไปใส่ให้มันเป็นบ่ออย่างเงี้ยฮะเนาะแล้วก็เอาสมมติว่าถ้าเกิดเรามองบ้านๆเลยนะเอาคนไปตีกอล์ฟอย่างเงี้ยถูกไหมไปเดินย่ำสนามหญ้าอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มองว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะหรือว่าทำให้หญ้าตายเงี้ยแล้วมันก็คิดไปได้หลายแบบนะก็เป็นภาษีที่เขาเก็บจากนะครับการนะครับนะทำลายที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์แบตเตอรี่สนามกอล์ฟหรือสารที่ใช้ทำลายบรรยากาศเนี่ยอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องหมดนะครับเพราะว่ามันก็นะทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนกันต่อมานะครับภาษีนะครับที่

เรียกเก็บนะครับจากสินค้านะครับที่ได้รับผลประโยชน์นะครับเป็นพิเศษจากรัฐบาลเช่นอะไรบ้างคำว่าเป็นพิเศษจากรัฐบาลนะเนี่ยกิจการโทรคมนาคมพวกผลิตภัณฑ์น้ำมันนะพวกปั๊มน้ำมันเนี่ยเบนซินแก๊สโซฮอลอะไรพวกนี้ผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับน้ำมันหรือจะเป็นพวกนะธุรกิจที่ขายพรมหรือสิ่งทอปูพื้นอื่นๆเนี่ยนะครับถือว่าเขาได้รับผลประโยชน์พิเศษจากรัฐบาลถูกไหมดังนั้นแล้วรัฐบาลต้องเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตกับเขานะครับวันนี้เนี่ยก็นะครับเป็นสิ่งที่นะครับรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกเก็บนะครับภาษีสรรพสามิตเพราะว่าล้วนแล้วนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดให้อาจารย์พูดแบบภาษาบ้านๆอาจารย์พูดเลยว่าภาษีสรรพสามิตเนี่ยเขาก็จะเรียกเก็บเขาว่าเรียกเก็บนะครับจากพวกผลิตภัณฑ์ที่นะครับมันส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อร่างกายนะครับของผู้บริโภคนะครับหรือเป็นสินค้าที่มันทำลายนะครับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับอะไรที่มันแบบส่งผลเสียเนี่ยเห็นสังเกตไหมจะเสียภาษีสัมปทานมิตรทั้งหมดเลยถูกไหมครับอันนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่เขาเรียกเก็บนะครับอันนี้ไงที่อาจารย์พูดมาทั้ง4ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฐานที่เขาเนี่ยเอามานะครับเพื่อนะครับมาระบุว่าเอ๊ะอะไรบ้างนะครับสินค้าประเภทไหนบ้างธุรกิจประเภทใดนะครับที่จะต้องเสียนะครับภาษีสัมปทานมิตรนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสัมปทานมิตรก็ผู้ที่ประกอบกิจการไอ้ทั้ง4ประเภทนั้นแหละครับที่ต้องมาเสียภาษีสัมปทานมิตรถูกไหมอ่ะทีนี้มีใครบ้างต้องเสีย1ก็คือผู้ผลิตหรือผู้ประกอบนะครับธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับ2คือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ3ก็คือผู้นำเข้าสินค้า4ก็คือผู้อื่นใดนะครับตามที่ภาษีสัมปทานมิตรพ.ศ. 2560เนี่ยกำหนดเช่นผู้ดัดแปลงรถยนต์นะครับหรือเจ้าของคลังสินค้าทันบนเนี่ยเป็นต้นนะครับรวมลักษณะแล้วเนี่ย1 2 3 4นะครับก็ต้องประกอบธุรกิจนะครับตาม4ประเภทเมื่อกี้นะที่ทั้งฟุ่มเฟือยถูกไหมต่อผู้บริโภคทั้งเกิดมลภาวะนะครับทั้งนะครับเป็นพวกขัดต่อศีลธรรมอันดีถูกไหมแล้วก็ผู้ที่ได้รับนะครับสิทธิพิเศษจากรัฐบาลเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็ต้องประกอบธุรกิจนะครับตาม4ประเภทที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าภาระนะครับที่จะต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นเมื่อใดรู้ไหมถ้ายังไม่รู้ไปดูครับเขาบอกว่าภาระที่ต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับในกรณีนะครับถ้าเกิดมีสินค้าที่ผลิตนะครับถ้าเกิดเราผลิตขึ้นในราชอาณาจักรคือผลิตในประเทศเนี่ยนะครับเราจะเสียภาษีสัมปทานมิตรก็ต่อเมื่อนะครับเมื่อนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือนำสินค้าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเว้นแต่ว่าเป็นการนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทันบนนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออะไรอีกกรณีที่สองก็คือเมื่อนำสินค้าออกจากคลังสินค้าทันบนเว้นแต่ว่าเป็นการสินค้ากลับคืนเก็บไว้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเก็บเข้าคลังสินค้าทันบนอีกแห่งหนึ่งนะครับต่อมานะครับในกรณีที่3นะครับถ้าเกิดผลิตขึ้นในราชอาณาจักรนะจะเสียในกรณีที่3ก็คือเมื่อความรับผิดชอบนะครับในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนนำนะครับสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทันบนอันนี้เนี่ยนะครับนะก็จะเป็นในกรณีที่ผลิตสินค้าที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรนะครับก็จะเสียภาษีสัมปทานมิตรนะครับก็ต่อเมื่อ3ข้อที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ทีนี้เรามาดูกรณีที่2บ้างถ้าเกิดเป็นสถานบริการถ้าเป็นสถานบริการเนี่ยนะครับนะจะเสียภาษีสัมปทานมิตรก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่อได้ชำระค่าบริการนะครับหรือเมื่อความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนที่เราจะได้รับชำระค่าบริการนะครับต่อมากรณีที่3นะครับกรณีถ้าเกิดเราดัดแปลง

รถยนต์เนี่ยนะครับเราจะต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรตอนไหนครับตอนที่เราเนี่ยดัดแปลงรถยนต์สิ้นสุดหรือว่าเราเอารถยนต์เนี่ยไปแต่งเรียบร้อยดัดแปลงให้ไม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราดัดแปลงเสร็จเนี่ยเราจึงจะเสียภาษีสัมปทานมิตรนะครับต่อมาในกรณีที่4ในกรณีสุดท้ายนะครับกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยนำสินค้าเข้ามาขายในประเทศก็คือการนำเข้าสินค้าแหละนะครับนะภาระที่จะต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออะไรครับมันจะต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับความรับผิดนะครับในอันที่เราเนี่ยจะต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับของที่เรานำเข้ามานะครับตามด้วยกฎหมายศุลกากรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีสินค้าที่เราเก็บอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในคลังสินค้าทันบนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้ถือว่าความรับผิดในอันที่เราจะต้องเสียภาษีเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาที่เราเนี่ยนำสินค้าออกจากคลังสินค้าทันบนนะครับอันนี้คือก็จะเป็นในกรณีที่นำเข้านะครับดังนั้นแล้วนะครับภาระที่เราจะต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อมี4กรณีถูกไหม1ก็คือกรณีเราผลิตในประเทศ2คือกรณีสถานบริการ3คือกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยดัดแปลงรถยนต์ถูกไหมกรณีที่4คือกรณีการนำเข้านะครับซึ่งมันก็ต้องนะครับรับรู้ตามเงื่อนไขนะครับที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับต่อมาครับเรามาดูครับภาษีสัมปทานมิตรนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเขาบอกว่ากรมสัมปทานมิตรเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบถูกไหมครับในการบริหารจัดการแล้วก็การจัดเก็บภาษีสัมปทานมิตรสำหรับการจัดเก็บภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยนะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดถึง7ฉบับโอ้โหเยอะมากถูกไหมครับเยอะมากด้วยกัน7ฉบับมีอะไรบ้างฉบับที่1เนี่ยคือพระราชบัญญัติภาษีสัมปทานมิตรพ.ศ. 2527ฉบับที่2ก็คือพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสัมปทานมิตรพ.ศ. 2527ฉบับที่3ก็คือพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสัมปทานมิตร2527ฉบับที่4คือพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493ฉบับที่5ก็คือพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีพ.ศ. 2527ฉบับที่6นะครับพระราชบัญญัติยาสูบพ.ศ. 2509แล้วก็ฉบับสุดท้ายฉบับที่7นะครับก็คือพระราชบัญญัติไพ่พ.ศ. 2486นะครับโอ้โหเมื่อก่อนนี้7ฉบับนะครับซึ่งในปัจจุบันเขาบอกว่าซึ่งต่อมานะครับเขาเนี่ยได้มีการปรับปรุงและรวบรวมกฎหมายทั้ง7ฉบับนี้ให้เป็นฉบับเดียวกันแล้วภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสัมปทานมิตรพ.ศ. 2560และเขาเนี่ยมีผลบังคับใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่16กันยายนปี60ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอ้โหถ้าเกิดเขาไม่ได้มีการกรุบรวมทั้ง7ฉบับมาอยู่ฉบับเดียวเนี่ยโอ้โหอาจารย์เชื่อเลยว่าต้องหากันเยอะแน่นอนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่เนี่ยนะครับที่กรมสัมปทานมิตรเนี่ยเขาได้กรุบนะครับกฎหมายทั้ง7ฉบับนะที่เกี่ยวข้องกับภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับต่อนะครับการที่เราจะไปสืบค้นนะครับหรือค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยนะครับเขาก็เก็บนะครับตามพระราชบัญญัติภาษีสัมปทานมิตรปี2560นะครับถ้าเกิดนับมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นระยะเวลามาหลายปีแล้วนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าอาจารย์ในตัวพระราชบัญญัตินะครับภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยนะปี2560เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับนะอาจารย์ไม่ได้ยกมาทั้งฉบับนะครับอาจารย์ยกนะครับมาแค่บางส่วนนะครับที่พออธิบายให้เราเนี่ยแล้วเราเข้าใจนะครับเกี่ยวกับนะครับพระราชบัญญัตินะครับภาษีสัมปทานมิตรปี60เราไปดูครับว่านะพระราชบัญญัติของภาษีสัมปทานมิตรปี60เนี่ยนะครับมันมีด้วยกันทั้งหมด213มาตรานะครับซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับ3หมวดด้วยกันไปดูหมวดที่1ก่อนหมวดที่1เนี่ยคือการจัดเก็บภาษีสัมปทานมิตรเราไปดูหมวดแรกก่อนนะครับหมวดที่1คือการจัดเก็บภาษีสัมปทานมิตรมีทั้งหมด15ส่วนด้วยกันโอ้15ส่วนด้วยกัน
ที่เกี่ยว

ข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีอะไรบ้างในส่วนที่1เนี่ยก็จะเป็นบททั่วไปนะครับก็จะเป็นเกินนำส่วนบทที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเสียภาษีสรรพสามิตส่วนที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของการจดทะเบียนสัมภาษามิตรนะครับว่าใครจะต้องจดหรือวิธีการจดในใครบ้างส่วนที่4เนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของคลังสินค้าทันบนส่วนที่5นะครับจะเป็นในเรื่องของการยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษีส่วนที่6นะครับจะเป็นในเรื่องของสแตมป์สัมภาษามิตรและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีส่วนที่7นะครับจะเป็นในเรื่องของการประเมินและการวางเงินประกันค่าภาษีส่วนที่8นะครับจะเป็นการอุทธรณ์การประเมินภาษีส่วนที่9นะครับจะเป็นการยกเว้นนะครับการลดหย่อนการลดอัตราแล้วก็การคืนภาษีส่วนที่10จะเป็นบัญชีหลักฐานการปฏิบัติส่วนที่11นะครับจะเป็นพวกพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส่วนที่12นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบคดีส่วนที่13นะครับจะเป็นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มส่วนที่14เนี่ยจะเป็นการบังคับนะครับชำระภาษีและส่วนที่15นะครับก็คือการจัดเก็บเงินภาษีนะครับเพิ่มขึ้นเพื่อนะครับส่วนราชการท้องถิ่นนะครับแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น15ส่วนนะครับที่อยู่ในหมวดที่1ในเรื่องของการจัดภาษีสัมปทานมิตรนะครับตามพระราชบัญญัติภาษีสัมปทานมิตรปี2560นะครับทีนี้ครับเราไปดูครับว่าหมวดที่2เนี่ยเขาบอกเรื่องอะไรหมวดที่2เนี่ยนะครับเขาจะบอกในเรื่องของใบอนุญาตสำหรับสินค้าสุรายาสูบและไพ่นะครับมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือพวกสุราพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะครับสุราส่วนที่2ก็คือพวกยาสูบนะพวกบุหรี่ยาสูบยาเส้นนะครับนะเขาเรียกว่ายาสูบนะใครเคยเห็นยาเส้นบ้างนะครับยาเส้นเนี่ยนะเขาก็คล้ายๆกับนะครับต้องเป็นคนสมัยก่อนนะที่ต้องเขาเรียกว่ารู้จักยาเส้นเนี่ยนะเขาว่าวิธีการหรือกระบวนการทำเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเริ่มจากตั้งแต่การปลูกเลยถูกไหมแล้วเขาก็ต้องนะครับรอจนเอามาตากให้ใบแห้งนะครับถ้าอาจารย์จะไม่ผิดอาจารย์เคยไปดูงานอยู่นะครับแล้วก็ถึงจะเอามาหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็เอาไปตากจนแห้งนะครับอันนี้คือพวกยาสูบนะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นพวกไพ่นะครับเป็นพวกไพ่นะครับแล้วถ้าเกิดใครเคยสังเกตนะครับอันนี้อาจารย์นะไปดูในรูปมานะอาจารย์เห็นนะครับมีการติดนะครับไว้บนกล่องหรือบนฉลากเนี่ยว่าเสียภาษีสรรพสามิตแล้วนะครับอันนี้นะก็ถือว่าเป็นผ่านกระบวนการเรียบร้อยนะครับต่อมาส่วนที่4นะครับก็คือในเรื่องของการแสดงใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงสถานที่การโอนใบอนุญาตนะครับณเวลาเราเนี่ยเห็นไหมไปแบบเปิดดูสถานบันเทิงหรือสถานบริการเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่เขาลงไปตรวจเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะถามหาคือเขาบอกว่าขอดูใบอนุญาตหน่อยถ้าเราไม่มีเนี่ยคือเจ๊งเลยนะถูกไหมฮะเนาะต่อมาส่วนที่5ส่วนสุดท้ายนะครับของหมวดที่2นะครับก็คือนะครับการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเนาะแล้วก็ในหมวดที่3หมวดสุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของบทกำหนดโทษและบทเฉพาะการนะครับซึ่งบทกำหนดโทษและบทเฉพาะการเนี่ยนะครับอาจารย์จะไปพูดในเรื่องของบทกำหนดโทษนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าเอ๊ะนะครับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตปี60เนี่ยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเขาบอกว่าโดยกฎหมายเนี่ยที่ว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเนี่ยกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสัมปทานมิตรกฎหมายว่าด้วยสุรากฎหมายว่าด้วยยาสูบกฎหมายว่าด้วยไพ่กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรนะครับเงินภาษีสัมปทานมิตรและกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุราซึ่งเนี่ยเขาได้ใช้บังคับนะครับบังคับใช้นะครับมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วนะครับซึ่งบทบัญญัติเนี่ยบางส่วนอันของเดิมเนี่ยไอ้7ฉบับเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและมันไม่สอดคล้องกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปถูกไหมนอกจากนี้เนี่ย
นะครับการกำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในกฎหมายหลายฉบับเนี่ยทำให้เกิดความไม่สะดวกอาจจะเกิดความซับซ้อนนะครับหรือดูแล้วไม่เข้าใจนะครับหรือแบบว่าเอ๊ะมันกลวงแล้วมันไปซ้ำกับอันนี้ไหมแล้วมันจะต้องดูอันไหนถูกไหมซึ่งคนที่ใช้เนี่ยก็เป็นประชาชนถูกไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายถูกไหมเขาก็เลยทำการกรุ๊ปไอ้7ฉบับที่อาจารย์พูดเนี่ยมาอยู่เป็นในฉบับเดียวกันก็คือพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตปี2560นะครับเพื่อทำการปรับปรุงให้มันเข้ากับสังคมปัจจุบันให้มันทันกับสภาวะเศรษฐกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ปรับปรุงมาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับง่ายต่อการเข้าใจมีความสะดวกนะครับในการดูถูกไหมแล้วก็เพื่อให้การจัดเก็บนะครับอันนี้สำคัญเลยนะเพื่อให้การจัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้นเขาจึงออกพ.ร.บ.นะครับภาษีสัมภาษามิตรปี60เนี่ยออกมานะครับต่อมาครับเราไปดูต่อครับว่าตัวสินค้านะครับและบริการที่ต้องเสียภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดไปตั้งแต่ต้นเห็นไหมว่าไอ้ตัวประเภทของฐานภาษีสัมภาษามิตรที่เขาจะเก็บเนี่ยคือเก็บจากการฟุ่มเฟือยของผู้บริโภคถูกไหมเก็บจากนะครับที่เป็นสิ่งที่มัวเมานะครับหรือเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีนะหรือเก็บจากสิ่งที่มันทำลายมลภาวะของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเก็บนะครับจากสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยนะครับให้ความพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจนั้นไว้ทีนี้เราไปดูครับว่าสินค้าและบริการใดบ้างที่จะต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรนะครับได้แก่อะไรบ้าง1ก็คือน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนะน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันต้องเสียภาษีสรรพสามิต2ก็คือเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มก็อะไรอ่ะนี่ที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันเนี่ยมีอะไรบ้างเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะครับ3ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้โหทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียหมดนะครับแบตเตอรี่นะครับแก้วและเครื่องแก้วนะครับรถยนต์ซึ่งจะต้องเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนด้วยนะนะครับ7คืออะไรรถจักรยานยนต์นะครับ8นะครับพวกเรือยอทและยานพาหนะนะครับทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญนะครับ9ก็คือพวกน้ำหอมหัวน้ำหอมแล้วก็น้ำมันหอมไอ้ที่เราฉีดตัวลูกไม่ว่าจะเป็นหัวน้ำหอมหรืออะไรพวกเนี้ยนะเราเสียหมดนะครับ10ก็คือพรมและสิ่งปูพื้นอื่นเฉพาะที่ทำด้วยขนสัตว์ที่ทำด้วยขนสัตว์นะอะไรเขาเรียกว่าพรมเสือโคร่งเงี้ยมีไหมนะพรมพวกหนังแกะอย่างเงี้ยฮะสิ่งพวกนี้เนี่ยมันทำลายนะครับเขาเรียกว่ามันทำลายสิ่งแวดล้อมหมดนะครับมันจึงเสีย11นะครับหินอ่อนและแกรนิตนะครับ12ก็คือสินค้านะครับที่เป็นสารทำลายชั้นบรรยากาศได้แก่พวกสารเคมีประเภทไฮโดรคาร์บอนนะครับที่มีคลอรีนฟูออรีนหรือโบรมีนเป็นองค์ประกอบตัวนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสารที่มันสามารถใช้ทำลายชั้นบรรยากาศได้นะครับนะครับ13ครับสุรานะครับโอ้แอลกอฮอล์นะครับนะพอดูนี้แล้วรู้สึกมึนนะฮะถูกไหมต่อมา14นะครับพวกยาสูบนะครับ15พวกไพ่นะครับ16ก็คือกิจกรรมนะครับบันเทิงหรือหย่อนใจได้แก่เช่นนะเช่นสถานมหรสพสถานบริการอาบอบนวดนะพวกธุรกิจนะครับสปาที่นะใช้พวกนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการบีบนะครับมีการจับนะครับแล้วก็มีการพวกนวดน้ำมันออยล์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในธุรกิจพวกสปาพวกนั้นนะครับต่อมาครับ17นะครับกิจกรรมเสี่ยงโชคสนามแข่งม้า
ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

นะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นสถานเสี่ยงโชคหมดนะครับแล้วก็18นะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือกิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐบาลได้แก่กิจการโทรคมนาคมถูกไหมที่อาจารย์พูดนะครับกิจการโทรคมนาคมอันนี้คือเขาได้สิทธิ์พิเศษนะครับจากรัฐบาลนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับนะเรารู้แล้วว่าสินค้าและบริการใดบ้างเนี่ยที่มันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตถูกไหมทีนี้เรามาดูครับว่าการยกเว้นนะครับและการคืนภาษีเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับการยกเว้นและการคืนภาษีเนี่ยกรณีส่งออกนอกราชอาณาจักรนะครับตามมาตรา100เนี่ยนะครับนะมีทั้งหมด7นะครับ7ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือกรณีส่งออกนอกราชอาณาจักรก็คือส่งของไปขายต่างประเทศกรณีที่2ก็คือกรณีนะครับของนี่เสียหายหรือเสื่อมสภาพเช่นเครื่องดื่มส่งไปหมดอายุนะครับ3ก็คือของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค4นะครับตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรข้อที่4นะครับก็คือกรณีบริจาคนะครับเป็นเขาเรียกว่าสาธารณกุศลผ่านส่วนราชการบ้างผ่านองค์กรสาธารณะบ้างนะครับยกเว้นน้ำมันนะครับ5ก็คือกรณีจำหน่ายนะครับแก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์นะครับ6ก็คือนะครับน้ำมันนะครับเติมอากาศยานหรือขนาดนะครับหรือเรือที่มีขนาดเกินกว่า500ตันกรอสไปต่างประเทศและข้อ7ข้อสุดท้ายคืออะไรครับกรณีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใช้ในอุตสาหกรรมนะตามมาตรา103เช่นโชเว่นนะครับมีอะไรบ้าง 7.1 ก็คือสินค้าที่นำเข้าและส่งกลับออกไป 2 ก็คือสินค้าที่เราส่งออกกรณีนะครับผลิตด้วยนะครับสินค้านำเข้าที่เสียภาษีแล้วเช่นแก้วคริสตัลนะครับนะแก้วคริสตัลที่เราสวยๆงามๆขาวๆถูกไหมที่มันใสๆนะครับมือดีดดังติ้งเลยนะเพราะว่านี้เนี่ยมันเป็นแร่ที่อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็ 7.3 ก็คือกรณีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่นะครับต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของการยกเว้นแล้วก็การคืนภาษีเนี่ยถ้าเกิดมันเข้านะครับทั้ง7ข้อนี้เนี่ยเราก็สามารถที่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีสรรพสามิตก็ได้นะครับหรือว่าเราไม่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะขอคืนได้เช่นกันนะครับต่อมาครับเรามาดูครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างนะครับอัตราภาษีสรรพสามิตนะครับที่เขาเก็บจากค่าความหวานของประเภทพวกเครื่องดื่มอันนี้คือเขาเรียกภาษีที่เขาเก็บจากค่าความหวานถูกไหมโหเราไม่ต้องนึกถึงพวกน้ำตาลอย่างเงี้ยฮะนะมันจะเสียเท่าไหร่ใช่ไหมพวกภาษีความเค็มอย่างเงี้ยฮะเออก็ต้องเก็บเหมือนกันถูกไหมอันนี้คือเขาก็จะเก็บเวลาเขาเรียกเก็บเนี่ยเขาจะเรียกเก็บเป็นลิตรเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างเขาบอกว่าอะไรภาษีค่าความหวานของเครื่องดื่มนะครับวันนี้อาจารย์เอามาจากนะครับ TNN นะครับ24นะครับ4อยู่นะครับนะนี่คือช่องนะครับนะภาษีค่านะครับความหวานของเครื่องดื่มเนี่ยนะครับเขาเนี่ยบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี62นะทำไมเขาถึงต้องบังคับว่าต้องเก็บภาษีความหวานของเครื่องดื่มเพราะว่ามันไปส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคเขาก็ต้องเก็บถูกไหมถ้าเกิดเราเนี่ยใส่ความหวานเยอะไปเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อพวกเราเนี่ยเยอะเขาก็ต้องเรียกเก็บให้สูงเพื่อให้ลดปริมาณความหวานของเครื่องดื่มเนี่ยลงเพราะว่าเขาอยากให้ผู้บริโภคทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีสุขภาพดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับทีนี้เราลองดูเนี่ยเขาบอกอัตราภาษีเนี่ยนะครับไม่เกิน6นะครับนะไม่เกิน6มิลลิลิตรถึง8อย่างเงี้ยครับก็ต้องอยู่ตามขนาดถูกไหมทีนี้เนี่ยตามขนาดของเขาเนี่ยเวลาเขาคิดภาษีความหวานเนี่ยนะครับเขาก็จะนะครับคิดตามลิตรอย่างเช่นลิตรละ 0.1 ลิตรละ1บาทลิตรละ2บาทลิตรละ3บาทอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาเสียนะครับตามภาพนะครับถ้าเกิดใครอยากนะครับรู้อัตราภาษีสรรพสามิตเนี่ยที่ละเอียดนะครับเพราะว่าโหมันเยอะมากนะครับนะจ๊ะก็เลยยกตัวอย่างมาแค่1กรณีนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะไปศึกษา

ษาหรือสืบค้นนะครับอัตราภาษีเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถนะครับคลิกเข้าไปได้ที่ www นะครับ excise.go.th นะครับนะหรือเว็บของกรมสรรพสามิตเนี่ยเพื่อที่จะนะครับไปนะครับค้นหาอัตรานะครับภาษีเพิ่มเติมของสรรพสามิตได้นะครับต่อมาครับเรามาดูครับในส่วนของการชำระภาษีในกรณีถ้าเกิดเราจะชำระภาษีสรรพสามิตเนี่ยเราจะเสียอย่างไรนะครับเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยสินค้าจะต้องชำระภาษีสรรพสามิตก่อนที่จะนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทันบนแต่ก็สามารถนะครับขยายนะครับระยะเวลาการชำระเงินเนี่ยนะครับไปได้ภายในนะครับวันที่15ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมนะครับหรือคลังสินค้าทันบนซึ่งเราจะต้องมีหลักประกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยไอตัวภาษีสรรพสามิตที่ต้องเสียเนี่ยคือเราจะต้องเสียตั้งแต่วันที่เราเนี่ยนำสินค้าออกจากโรงงานแล้วถูกไหมแต่ณวันที่เรานำออกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเสียก็ได้เราเอาไปยื่นตอนสิ้นเดือนก็ได้นะครับแต่เราต้องยื่นภายในนะครับวันที่15ของเดือนที่เรานะครับเดือนถัดไปนะครับจากที่เราเนี่ยนำสินค้าออกจากนะครับโรงอุตสาหกรรมซึ่งประกาศนี้เนี่ยนะครับเนาะเขาบอกว่าซึ่งประกาศกระทรวงการคลังเขาได้กำหนดวงเงินประกันค่าภาษีนะครับเขาให้เราคิดเฉลี่ยจากยอดค่าภาษีในระยะ6เดือนที่ล่วงมาแล้วก็คือ6เดือนที่ผ่านมาถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีถ้าเกิดเราไม่เคยนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเลยนะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดวงเงินประกันค่าภาษีได้ตามความเหมาะสมเมื่อครบ6เดือนนะครับจึงนะครับมานะครับคำนวณหาค่าเฉลี่ยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีการวางเงินประกันใช่ไหมหรือว่าเราเนี่ยยังไม่เคยส่งของออกเลยใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ให้พนักงานเขาประเมินให้นะครับหลังจากนั้น6เดือนเนี่ยเราก็ค่อยมาคิดค่าเฉลี่ยในการวางเงินประกันนะครับนะซึ่งแต่ละสินค้าเนี่ยจะมีวงเงินค่าประกันภาษีเนี่ยดังนี้นะครับมีอะไรบ้าง1ก็คือถ้าเป็นธุรกิจขายเครื่องดื่มจะต้องวางเงินประกันภาษีนะไม่เกิน 300,000 บาทแต่ถ้าเกิดเราทำพวกเครื่องปรับอากาศพวกโคมไฟระยะนะครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อสินค้านะต่อ1ชิ้นนะโคมไฟอะไรที่มันราคาแพงๆนะฮะนะเราก็ไปดูนะฮะโอ้อาจารย์เห็นนะเป็นหลักล้านก็มีนะโคมไฟพวกมาจากคิดตั้นอย่างเงี้ยฮะเออนะต่อมานะครับถ้าเกิดนะวางเงินประกันพวกแก้วและเครื่องแก้วน้ำหอมพรมแบตเตอรี่นะครับไม่เกิน 10,000 บาทต่อ1ชิ้นต่อ1สินค้าแก้วคิดตั้น1ใบก็สมมติวางไปเลย1บาท10,000 บาทนะฮะต่อมาครับพวกถ้าเกิดเป็นพวกเรือรถจักรยานยนต์เราก็ต้องวางเงินประกันเนี่ยไม่เกิน 200,000 บาทต่อ1สินค้าก็ต่อ1คันนั่นแหละนะครับและสุดท้ายก็คือพวกรถยนต์จะต้องวางเงินประกันเนี่ยไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ครับ1ล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับสินค้าที่จำเป็นที่จะต้องวางเงินค่าประกันภาษีนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ5ตัวด้วยกันต่อมาครับเขาบอกว่าผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องยื่นคำขอตามแบบนะครับพ.ศ. 01-05 ต่ออธิบดีหรือนะครับกรมสรรพสามิตของจังหวัดและวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือจะวางเป็นพันธบัตรรัฐบาลก็ได้หรือจะวางเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารก็ได้หรือจะวางเป็นโฉนดที่ดินที่ล่วงหน้ามาแล้ว1เดือนก็ได้โดยมีระยะเวลาการประกันค่าภาษีเนี่ย1ปีนับแต่วันที่เราเนี่ยได้อนุมัตินะครับเนาะทีนี้เรามาดูต่อครับในเรื่องของบทกำหนดโทษนะครับซึ่งบทกำหนดโทษเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของเบี้ยปรับและเงินเพิ่มนะครับซึ่งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเนี่ยนะครับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะต้องเสียเบี้ยปรับมีอยู่2กรณีก็คือ1
กรณีถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในกำหนดระยะเวลาไม่ว่าเราจะได้จดทะเบียนภาษีสัมภาษามิตรไว้แล้วหรือไม่ก็ตามให้เสียเบี้ยปรับอีก2เท่าของเงินภาษีที่เราต้องเสียอันนี้คือในกรณีที่1ในกรณีที่2ก็คือกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยได้ยื่นแบบรายการภาษีไว้แล้วแต่ยื่นไม่ถูกต้องนะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียเนี่ยขาดไปจากความเป็นจริงให้เราเสียเบี้ยปรับอีก1เท่าของภาษีที่ขาดไปนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับของทั้ง2กรณีนะครับต่อมาครับเรามาดูครับสถานที่นะครับที่จะต้องใช้ในการยื่นนะครับแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิตจะต้องไปยื่นที่ไหนเวลาเสียนะต้องไปเสียยังไงต้องไปยื่นกับใครนะครับ1ก็คือในกรณีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมถูกไหมหรือสถานบริการที่อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครให้ยื่นณนะกรมสรรพสามิตนะกรมสรรพสามิต2ก็คือในกรณีที่นะครับโรงอุตสาหกรรมเนี่ยหรือสถานบริการอยู่ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นณสำนักงานสัมภาษามิตรจังหวัดหรือสำนักงานสัมภาษามิตรในเขตอำเภอนะครับที่พื้นที่โรงงานเนี่ยตั้งอยู่หรือสถานบริการนั้นเนี่ยตั้งอยู่นะครับ3นะครับในกรณีที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการเนี่ยหลายแห่งโอ้โหมีหลายแห่งมากทั่วประเทศเลยอาจจะต้องยื่นคำร้องต่ออธิบดีนะครับเพื่อทำอะไรครับเพื่อขอยื่นนะครับแบบนะครับรวมณกรมสัมภาษามิตรหรือสำนักงานสัมภาษามิตรแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่ออธิบดีเห็นสมควรอนุเราก็ทำได้นะครับในกรณีที่4คืออะไรครับในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศให้ยื่นณกรมศุลกากรเพราะศุลกากรเนี่ยเป็นด่านหน้านะครับที่จะต้องตรวจเช็คสินค้าที่ต้องนำเข้าหรือด่านศุลกากรหรือซึ่งที่กรมศุลกากรเนี่ยกำหนดให้มีการผ่านพิธีการนะครับศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ยื่นแบบนะครับของ4ประเภทนะครับทีนี้เรามาดูต่อเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นในเขตกรุงเทพมหานครนะครับฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตเราสามารถไปยื่นได้ถูกไหมสำนักงานบริหารจัดเก็บภาษี2นะครับกรมสัมภาษามิตรอันนี้ก็ไปยื่นถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไปยื่นณที่สำนักงานสัมภาษามิตรจังหวัดที่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการยื่นเนาะสำหรับบทสรุปนะครับของตัวภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับอาจารย์จะสรุปอย่างนี้นะครับว่าตัวการจัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยนะครับนะมีส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศถูกไหมครับและยังเป็นการช่วยลดพฤติกรรมนะครับการบริโภคสินค้าบางประเภทที่ทำลายสุขภาพส่งผลต่อนะครับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะซึ่งเขาเนี่ยจะต้องไปช่วยลดนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นโดยในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะครับรายได้จากการจัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ในช่วงระยะเวลาหลังเนี่ยการจัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากการที่คนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้นทำให้มีการบริโภคสินค้าที่ถูกเก็บภาษีบางชนิดเป็นจำนวนที่ลดลงเช่นสุรายาสูบเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือนะครับอาหารที่แบบมีความเค็มเนี่ยเป็นต้นรวมทั้งนะครับยังเป็นผลมาจากการรณรงค์นะครับทางด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อควบคุมการบริโภคสินค้าการลดละเลิกสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเรื่องของการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับนะมันจะเกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนได้นั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องนะครับมีความสอดคล้องกับตัวสภาวะของเศรษฐกิจนะครับตัวสภาวะของสังคมนะครับและจะต้องไม่ส่งผลกระทบ
นะครับทั้งกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรวมไปถึงผู้ผลิตสินค้าและผู้นำเข้าด้วยนะครับถ้าเกิดทำได้แบบนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่านะครับภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยนะครับในการที่เราเนี่ยนะครับกระตุ้นเศรษฐ

กิจของเราได้เหมือนกันนะครับสำหรับภาษีสรรพสามิตตัวนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเนาะสรุปสั้นๆเลยก็คือเป็นภาษีที่เขาเนี่ยเก็บจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อเราเนาะเขาบอกก็อยากให้เรารักษาสุขภาพนะครับเราก็ต้องรักษาสุขภาพตามนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอนะครับลาพวกเราไปก่อนนะครับอาจารย์ขอจบนะครับในบทของนะครับภาษีสรรพสามิตไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม

ให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

ั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาที่ว่าด้วยศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะนำเสนอในเรื่องของหัวข้อที่วางไว้นะครับก็คือศิลปะประจำชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้เอาละครับเข้าเรื่องกันเลยศิลปะประจำชาติเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ช่วยให้เราเข้าใจและก็รับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และก็คุณค่าของชาติได้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เพื่อแสดงถึงความเชื่อปรัชญาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาตินะครับช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์และก็ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้ศิลปะประจำชาติเนี่ยประกอบด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเช่นภาพวาดอาคารสถาปัตย์ดนตรีการแสดงการเล่าเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงสื่อที่แสดงถึงความเป็นตัวตนนะครับมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปจากศิลปะของประเทศอื่นๆที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์และความเฉลียวฉลาดของชนชาติศิลปะประจำชาติเนี่ยสามารถเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและก็เป็นวัตถุประดิษฐ์ในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของความเป็นไทยสืบต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของคนในสังคมให้รู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับศิลปะประจำชาติมีความหลากหลายและก็เป็นที่น่าสนใจอย่าง

ยิ่งในทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวศิลปะประจำชาติเนี่ยมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทยโดยมีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านอาทิเช่นในเรื่องของการแสดงความงามทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติช่วยให้ชาวไทยรับรู้และรักษาความเป็นไทยของตนเองและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนและสังคมทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นมาและก็รักษาวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของผ่านทางงานศิลปะนะครับเป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตการศึกษาและทำความเข้าใจศิลปะประจำจะช่วยสร้างความเข้าใจและก็ความเชื่อมั่นในตัวของเราเองกับคนอื่นๆซึ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และก็ความเข้าใจของคนในสังคมช่วยเสริมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมผ่านทางความงามของศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาตินั่นเองศิลปะประจำชาติสามารถเสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับและก็อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์และก็คุณค่าของวัฒนธรรมไทยออกสู่โลกภายนอกทำให้ชาวต่างประเทศได้รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะไทยอย่างกว้างขวางศิลปะประจำชาติมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมและก็ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นการให้ความรู้และก็ความประทับใจแก่ชาวต่างชาตินะครับช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์และก็ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยนี่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวไทยอย่างเป็นล่ำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังเลยนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็การขายผลงานศิลปะไปยังตลาดระหว่างประเทศเนี่ยนับว่าเป็นการสร้างเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนอกจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับศิลปะประจำชาติยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของความเป็นชาติรวมถึงสร้างอารมณ์เชื่อมั่นและก็ความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นเอกลักษณ์ไทยศิลปะประจำชาติมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างอัตลักษณ์และก็ความเป็นไทยในทุกๆด้านของชีวิตและสังคมหลายคนถามผมว่าหากคิดจะเรียนสายนี้นี่จะต้องเป็นคนที่มีอุปนิสัยอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่จะมาเรียนด้านศิลปะประจำชาติได้นะครับสำหรับคนที่สนใจจริงผมมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้นะครับฟังให้ดีนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือต้องมีความหลงไหลและก็มีความสนใจในศิลปะไทยนะครับเดี๋ยวคำว่าศิลปะไทยเนี่ยกับศิลปะประจำชาติเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเนี่ยผมจะมาพูดว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับนอกจากต้องมีความหลงไหลเข้าเรื่องกันนะครับต้องมีความหลงไหลและก็ความสนใจในศิลปะไทยเพราะความหลงไหลและก็ความสนใจในศิลปะไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยนะครับเนื่องจากการศึกษาในสาขานี้ต้องมีความมุ่งมั่นและก็มีความหมั่นเพียรในการศึกษารวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยศึกษาอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นนวัตกรรมทางศิลปะข้อที่2จะต้องเป็นคนที่มีความอดทนและก็รู้จักการรับฟังนะครับเนื่องจากการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะประจำชาติเนี่ยอาจจะต้องการความอดทนในการทำงานที่ซับซ้อนและแก้ไขข้อบกพร่องในผลงานมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังต้องยอมรับฟังและยอมรับในคำแนะนำการวิจารณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองข้อที่3ก็คือต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเนื่องจากการศึกษาในสาขานี้นี่ต้องใช้ความคิดในการสร้างสรรค์และก็สามารถนำความคิดสร้างสรรค์นั้นมาสร้างเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณภาพข้อที่4ต้องรู้จักความยืดหยุ่นและเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับการศึกษาในสาขานี้นี่ต้องมีความยืดหยุ่นและความพร้อมที่จะเรียนรู้ในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคใหม่ๆหรือความรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ข้อที่5เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาด้านไหนก็ตามนะครับต้องมีความรับผิดชอบต่อการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองรวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการศิลปะนะครับหมายความว่าเราต้องทำที่แล้วก็มีความคาดหวังว่าถ้ามาทำด้านนี้นี่จะต้องผลงานเราจะต้องสร้างชื่อให้เรานะครับข้อที่6ก็คือเป็นคนที่มีจิตอาสาและให้ความร่วมมือนะครับ
การมีจิตอาสาเนี่ยแล้วก็สามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพข้อที่7การคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับการสามารถคิดค้นนวัตกรรมหรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใหม่ๆในรูปแบบใหม่ๆเนื้อหาใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะได้เป็นอย่างดีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับในข้อนี้ข้อที่8มีความเชื่อมั่นและก็รักความก้าวหน้าแน่นอนนะครับว่าการมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองแล้วก็ความต้องการก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความก้าวหน้าในอาชีพนะครับข้อที่9ความมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานการมีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอาชีพในวงการศิลปะไทยนะครับการมีอุปนิสัยที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นนี่จะช่วยให้นักศึกษาที่สนใจด้านศิลปะประจำชาติเนี่ยสามารถทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในการวาดภาพจิตรกรรมไทยนั้นเนี่ยก็มีเคล็ดลับเหมือนกันนะครับที่จะบอกกันก็คล้ายๆกับที่ผมพูดมานั่นแหละครับมีเคล็ดลับบางอย่างที่ช่วยให้สามารถพัฒนาฝีมือและประสบความสำเร็จในด้านการวาดภาพในการเขียนรูปจิตรกรรมไทยได้นะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับข้อ1มีความอดทนและมุ่งมั่นแน่นอนนะครับการเรียนรู้การวาดภาพจิตรกรรมไทยนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกและก็ความพยายามอย่างมากคนที่มีความอดทนและก็มีความมุ่งมั่นสูงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสำคัญเลยข้อนี้2ความสามารถในการสังเกตและก็นำเสนอการวาดภาพจิตรกรรมไทยต้องการความสามารถในการสังเกตและตัดสินใจว่าจะนำสิ่งที่เห็นเนี่ยมาวาดภาพหรือมาวาดลงไปในภาพอย่างไรบ้างข้อที่3เนี่ยความคิดสร้างสรรค์นะครับการวาดภาพจิตรกรรมไทยต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการจัดวางและการสร้างความสมดุลรวมไปถึงความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในผลงานได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นี่ผมพูดไปแล้วในหัวข้อขององค์ประกอบศิลปะและก็การจัดภาพข้อที่4ความยืดหยุ่นการทำงานศิลปะมักจะต้องใช้ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้าหากับสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งมีความสำคัญจริงๆความยืดหยุ่นเนี่ยไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะเรียนศิลปะนะครับความยืดหยุ่นเนี่ยใช้ได้ในทุกๆเรื่องของชีวิตความอารมณ์มารวยการเข้าใจผ่อนปลนนะครับทำให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบข้อที่5มีความรับผิดชอบและก็ความกระตือรือร้นในการพัฒนาฝีมือนะครับการฝึกฝนวาดภาพจิตรกรรมไทยเนี่ยต้องการความกระตือรือร้นในการศึกษาและก็มีความรับผิดชอบนะครับนอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์อีกมากมายอาทิเช่นการเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนฝีมือเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับคนที่มีพฤติกรรมและก็ลักษณะเหล่านี้เนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาฝีมือในการวาดภาพจิตรกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้การศึกษาศิลปะประจำชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงการรักษาความเป็นไทยและก็อัตลักษณ์ของชาติได้อย่างมีความเข้าใจเสริมสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติเราได้มากขึ้นนี่คือวิธีที่สามารถจะทำให้การศึกษาศิลปะเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายนะครับข้อแรกการศึกษาในห้องเรียนข้อนี้นี่แน่นอนนะครับว่าในการศึกษาศิลปะประจำชาติเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านวิชาเรียนต่างๆเช่นวรรณคดีประวัติศาสตร์ไทยหรือวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดและการพัฒนาการของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยนะครับข้อที่2การศึกษานอกห้องเรียนนะครับการสำรวจและก็ศึกษาศิลปะประจำชาติยังสามารถทำได้นอกห้องเรียนด้วยการเข้าชมและศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีการแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและก็วัฒนธรรมนะครับ3การศึกษาออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายนะครับผ่านเว็บไซต์วิดีโอหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการศึกษาศิลปะและก็วัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบันซึ่งสะดวกเลยนะครับข้อที่4การเข้าร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมข้อนี้ก็สำคัญนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมนี่เช่นเทศกาลงานวัดต่างๆการแสดงศิลปะการแสดงละครหรือการเรียนรู้การทำงานศิลปะเช่นการปั้นดินเผาการทอผ้าหรือการเย็บปักถักร้อยสิ่งเหล่านี้นี่เป็นวิธีที่ดีนะครับในการศึกษาแล้วก็เรียกว่าหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมไทยนะครับ5การอ่านหนังสือแล้วก็วรรณกรรมโอ้ข้อนี้สำคัญมากเพราะการอ่านเนี่ยเป็นรากฐานของชีวิตนะครับการอ่านหนังสือและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเช่นนวนิยายหรือวรรณกรรมไทยต้นฉบับนะครับเป็นวิธีการที่ดีในการเรียนรู้และเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของศิลปะและวัฒนธรรมไทยข้อที่6การศึกษาผ่านสื่อมวลชนนะครับเป็นอย่างไรการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับละครทีวีนี่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมากมายเลยนะครับก็เข้าไปเลือกชมแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆนี่นำมาใช้นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตนะครับข้อที่7การเข้าร่วมเรียกว่าความรู้สนเทศผ่านการสื่อสารการเข้าร่วมการอ่านหรือเขียนบทความลงในเว็บไซต์หรือบล็อกที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยเนี่ยหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็สามารถทำให้เราได้ศึกษาในเรื่องพวกนี้ได้อย่างดีและแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างเรากับผู้อื่นนะครับที่สนใจในเรื่องเดียวกันข้อที่8การศึกษาผ่านการเดินทางการเดินทางไปยังสถานที่ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทยเช่นวัดพิพิธภัณฑ์หรือเขตสถานที่ประวัติศาสตร์ข้อที่9การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการสังเกตศิลปะและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมที่เป็นการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทยเช่นการทำพิธีกรรมทางศาสนาการเทศในเทศกาลต่างๆการเรียนรู้จากช่างฝีมือท้องถิ่นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองต่อไปนี้นี่ผมจะนำเสนอคุณค่าของความงามนะครับในศิลปะไทยที่เปี่ยมไปด้วยความดีแล้วก็ส่งคุณค่าการสร้างสรรค์ศิลปะไทยนี่เกิดจากการตกผลึกของพื้นฐานทางความคิดทัศนคติและการปรับตัวของชาติพันธุ์ซึ่งสะท้อนผ่านสุนทรียะของศิลปะไทยโบราณนั่นเองผลงานเหล่านี้นี่สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยและก็ยังเปิดเผยถึงความเป็นตัวตนของศิลปินด้วยนะครับการศึกษางานศิลปะไทยสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจศิลปะและนักสร้างสรรค์ในปัจจุบันที่สามารถนำข้อสรุปแง่คิดแนวทางจากศิลปะไทยนี่ไปต่อยอดสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆได้สืบทอดเอกลักษณ์ของความงามของความเป็นไทยก้าวสู่ศิลปะร่วมสมัยของศิลปกรรมไทยในศตวรรษที่21ชนชาติไทยเนี่ยมีศิลปะและก็วัฒนธรรมเป็นของตนเองมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะครับศิลปะไทยมีการวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานกลายเป็นเอกลักษณ์และความที่มีเรียกว่าเฉพาะตัวที่มีความพิเศษความเป็นไทยนี่สะท้อนออกมาจากอุปนิสัยของคนไทยที่มีลักษณะอันรุ่มอันรวยนะครับละมุนละไมมีน้ำใจโอบอ้อมอารีรักสวยรักงามแล้วก็ดำรงชีวิตบนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับนั่นคือวิถีของคนไทยคนไทยนี่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยความเชื่อในวิญญาณและก็ศรัทธาในพุทธศาสนาส่วนใหญ่ของคนไทยจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับทำให้มีความผูกพันกับธรรมชาติแม่น้ำแล้วก็ผืนดินสิ่งเหล่านี้นี่ถูกหล่อหลอมเข้าหากันอย่างสร้างสรรค์และเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นนวัตกรรมศิลปะนะครับการออกแบบลวดลายที่เรียกว่าลายไทยก็เป็นหนึ่งในผลงานที่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของศิลปะไทยลวดลายเหล่านี้นี่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับตกแต่งนะครับแต่ยังสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้สึกไว้ในงานอย่างแยบยลเลยทีเดียวเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะที่ขยายขอบเขตออกไปในวงกว้างและก็แสดงถึงความเป็นไทยลวดลายไทยนี่มีความสวยงามแล้วก็ความหมายที่ลึกซึ้งทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเลยนะครับศิลปะไทยเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเครื่องมือในการแสดงออกทางความคิดและก็ความรู้สึกของคนไทยสร้างแรงบันดาลใจและก็ความภาคภูมิใจในชาติแก่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับการที่มนุษย์รู้จักการพัฒนาและก็วิวัฒนาการนำไปสู่ความเจริญงอกงามการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านมนุษย์ทั่วไปมีรู้จักการทำที่อยู่อาศัยภาชนะเครื่องนุ่งห่ม
ขึ้นมาใช้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะครับและก็มักจะมีความงามเข้ามาแทรกอยู่เสมอเอกลักษณ์ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาด้วยภูมิภาคที่ชนชาติไทยตั้งรกรากนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรนะครับส่งผลให้ชีวิตมีความสุขสบายความภาคภูมิใจในเอกราชที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติใดๆความศรัทธาในพระศาสนาและก็พระมหากษัตริย์การเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อและก็มีสัมพันธไมตรีกับชนชาติอื่นๆทำให้คนไทยนี่รับอิทธิพลด้านศิลปะจากชนชาติต่างๆเข้ามาเกิดการหล่อหลอมนะครับลดทอนเพิ่มเติมและก็ผสมผสานกับสิ่งที่มีด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับก็เกิดลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตัวตนได้สืบทอดคุณค่าแห่งความงามนี้นี่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับมีหลายคนนะครับบอกกับผมว่าเมืองไทยตอนนี้เนี่ยเราตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งในด้านภาษานะครับเพราะสมัยนี้นี่ต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าจะเป็นการบังคับเลยให้สื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้การจบปริญญาเอกหากภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่สามารถขอจบได้นะครับแม้ว่าในรายวิชาต่างๆทำคะแนนได้ดีก็ตามหรือการเข้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในสมัยนี้นี่หากสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านอาจจะไม่ได้รับการบรรจุนะครับเหล่านี้เป็นต้นซึ่งทำให้หลายคนบอกว่าเฮ้ยพวกเราไม่ได้เป็นไม่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาตินะแต่เราเป็นโดยไม่รู้ตัววันนี้นี่ผมขอออกความเห็นในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้นะครับการที่เราต้องเรียนภาษาอังกฤษนั้นนี่เพื่อให้สื่อสารได้ไม่ถือว่าเป็นการตกเป็นเมืองขึ้นทางภาษานะครับแต่มันจะสะท้อนถึงความเป็นโลกาภิวัตน์นั่นเองความสำคัญของภาษาอังกฤษอยู่ในสถานะภาษากลางของโลกในสมัยใหม่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศนะครับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการศึกษาเป็นการทำงานในระดับสากลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการเรียนภาษาอังกฤษยังเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสารที่มีความสำคัญในยุคที่โลกมีความต้องการการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองการที่เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นั้นเนี่ยจะช่วยเราสามารถสื่อสารกับคนจากประเทศต่างๆและเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายเลยนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลในอินเทอร์เน็ตนะครับการศึกษาผลงานวิจัยการทำธุรกิจระหว่างประเทศและรวมไปถึงการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวเชื่อมอย่างไรก็ตามนะครับการเรียนภาษาอังกฤษไม่ควรทำให้เราละเลยหรือสูญเสียความเป็นเขาเรียกว่าความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นการรักษาและก็ส่งเสริมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีความสามารถทั้งในด้านการสื่อสารระหว่างประเทศและการรักษาเอกลักษณ์ของชาติดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มทักษะและโอกาสนะครับไม่ใช่การตกเป็นเมืองขึ้นทางภาษาเราใช้ภาษานี้อย่างมีสติและไม่ลืมที่จะรักษาภาษาและวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับมีหลายมิติที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและประเด็นเรื่องของการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยได้แก่1การเรียนรู้ภาษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถส่วนบุคคลนะครับการรู้ภาษาอังกฤษช่วยเราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยที่สำคัญซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเขียนหรือเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษนะครับการเรียนภาษาอังกฤษยังช่วยให้สามารถเข้าถึงวรรณกรรมและศิลปะจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ของเรา2โอกาสในการทำงานและการศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่นายจ้างหลายๆประเทศนะครับและหลายๆองค์กรทั่วโลกต้องการความรู้ต้องการคนที่รู้ภาษาอังกฤษสามารถเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศเหล่านั้นได้นะครับสำหรับคนที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษนะครับและก็รวมไปถึงโอกาสในการศึกษาต่อในต่างประเทศหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆนะครับ3การสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยให้เราสามารถเข้าใจวัฒนธรรมและก็ประเพณีของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นการเข้าใจวัฒนธรรมอื่นๆช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและก็การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นนะครับข้อที่4การพัฒนาเทคโนโลยีและก็การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเลยนะครับที่ใช้ในวงการเทคโนโลยีและการสื่อสารเรียกว่าดิจิทัลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยให้สามารถเข้าถึงและก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและก็ข่าวสารในเวลาอันรวดเร็วข้อที่5
ความสำคัญของการรักษาภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในขณะที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญเราก็ควรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของเราด้วยนะครับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทยเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติและความเป็นแล้วก็เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะครับข้อที่6การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโลกภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนโลกไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการสื่อสารในโลกของออนไลน์หรือการเข้าร่วมการประชุมและงานสัมมนาระดับนานาชาติการมีทักษะทางภาษาอังกฤษทำให้เรามีความสามารถที่จะมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกนะครับแน่นอนว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงไม่ใช่การตกเป็นเมืองขึ้นทางภาษาแต่เป็นการเพิ่มทักษะและโอกาสในการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกในขณะเดียวกันเราก็ควรรักษาและก็ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของเราเองอย่างภาคภูมิด้วยนะครับโอเคครับหวังว่าคงเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นทางภาษานะครับแต่เรื่องของภาษาเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์อะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับในเรื่องของศิลปะประจำชาติศิลปะวัฒนธรรมในดินแดนไทยเนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตามกระแสวัฒนธรรมภายนอกที่ทางโถมเข้ามาเพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคมนะครับการผสมผสานความเชื่อกับความศรัทธาเป็นดั้งเดิมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอารยะของชนชาติไทยศิลปะไทยนี่มีความงามอย่างอุดมคติเมื่อศึกษามองย้อนประวัติศาสตร์ศิลป์ตั้งแต่อดีตก่อนชนชาติไทยเข้ามาครอบครองภูมิภาคนี้จนถึงปัจจุบันก็จะเห็นถึงการเดินทางของรูปแบบศิลปะไทยผ่านทางประติมากรรมรูปเคารพสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงในรูปทรงรูปร่างในแต่ละยุคสมัยที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของงานศิลปะไทยนี้มีจุดร่วมแห่งความงามอีกอย่างหนึ่งสิ่งนั้นก็คือความเป็นอุดมคติจึงเป็นความงามที่มนุษย์พึงประสงค์เป็นสิ่งที่น่าสนใจชวนให้เข้าไปค้นหาและก็ทำความเข้าใจถึงความงามที่เป็นอุดมคตินั้นนะครับความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ได้ให้ความหมายของคำว่าอุดมคติไว้ว่าจินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงามและความจริงทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตส่วนคำว่าจินตนาการก็หมายถึงการสร้างภาพขึ้นในใจส่วนคำว่ามาตรฐานหมายถึงสิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์รับรองกันทั่วไปและก็คำว่างามนี่หมายถึงลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจนะครับและคำว่าจริงหมายถึงทำจริงของจริงจริงแท้ไม่ปลอมเป็นไปตามนั้นศิลปะไทยจึงเป็นงานลักษณะอุดมคติสะท้อนเห็นถึงคุณค่าแห่งความดีงามที่ได้สรุปออกมาจากมโนคติเป็นรูปเคารพกลั่นกรองมาจากความศรัทธาเลื่อมใสเป็นความจริงแท้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะครับงานศิลปะไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจึงมีความงามที่เป็นมาตรฐานยอมรับกันถึงสุนทรียะที่ชวนหลงไหลนะครับสะท้อนความรู้สึกออกมาผ่านทางชาติธาตุรูปร่างรูปทรงเส้นเหล่านี้นะครับมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของผลงานในแต่ละยุคสมัยแต่มีจุดร่วมกันทางความงามที่เรียกว่าอุดมคตินั่นเองเมื่อพินิจพิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานประติมากรรมรูปเคารพในสมัยต่างๆกับงานกิจกรรมไทยประเพณีแล้วก็จะเห็นจุดร่วมแห่งความเป็นศิลปะไทยนะครับได้แก่ใบหน้าที่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลารูปหน้าวงหน้ารูปไข่ที่ลดทอนมาจากความเป็นจริงในทุกสัดส่วนเหลือเพียงสาระสำคัญของรูปทรงเส้นที่อ่อนหวานทั้งรูปด้านหน้าด้านตรงด้านข้างและก็ด้านหน้าด้านเพลนะครับความอ่อนช้อยของสวดทรงท่วงท่าลีลานั่นคือมิติทางความงามของงานจิตรกรรมมันเป็นจุดร่วมเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดที่ต่างก็มีเหมือนกันนะครับก็คือความเป็นอุดมคตินั่นเองหากจะพิจารณาเพื่อหาคำตอบของความเป็นอุดมคติในยุคสมัยต่างๆว่าสมัยใดที่ควรจะเป็นอุดมคติที่ลงตัวสมบูรณ์มากที่สุดเนี่ยผมว่าคงไม่มีคำตอบในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากความเป็นอุดมคติแห่งยุคสมัยนั้นจะมีความแตกต่างกันอุดมคติเป็นอัตลักษณ์เฉพาะแห่งยุคสมัยนั้นๆและมีคุณค่าที่เสมอกันนะครับคำว่าอัตหมายถึงตนเองลักหมายถึงสมบัติเฉพาะตัวความเป็นอุดมคติมีองค์ประกอบหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมขึ้นกับช่วงเวลาครั้งหนึ่งความงามแบบหนึ่งอาจจะเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามตามแบบอุดมคติแต่พอเวลาผ่านไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งความเป็นอุดมคติก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปตามบริบทของสภาพแวดล้อมความเชื่อการเมืองการปกครองเศรษฐกิจวิถีสังคมในขณะนั้นซึ่งก็ล้วนแต่เป็นตัวแปรให้เห็น
ถึงความงามแห่งอุดมคตินั้นนะครับความรู้สึกของคนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มองเห็นความงามในศิลปะเมื่อรสยมในความงามคืออัตลักษณ์นั่นก็คือสิ่งที่เราในยุคสมัยนี้ต้องยอมรับในความงดงามอันเป็นอุดมคติแห่งยุคสมัยนั้นนะครับคำถามที่ว่ายุคสมัยใดมีความงามที่มีคุณค่ามีความเป็นอุดมคติที่สุดจึงไม่สามารถที่จะมีคำตอบได้นะครับศิลปะทุกยุคทุกสมัยให้คุณค่าทางศิลปะที่เท่าเทียมกันเป็นความดีที่เสมอกันนะครับคำว่าอุดมคติจึงมีจุดร่วมเดียวกันมาเสมอนะครับการเอาความงามทางอุดมคติมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่อหาคำตอบว่าสมัยไหนมีความเป็นอุดมคติที่สุดจึงไม่สามารถกระทำได้แต่อุดมคติในแบบฉบับของเรานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรยุคสมัยไหนที่เราชอบที่สุดนี่คือสิ่งที่สามารถตอบได้นะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยในความงามแบบอุดมคตินั้นเราอาจจะไม่ชอบไปทั้งหมดนะครับอุดมคติของแต่ละอย่างเช่นรูปร่างรูปทรงเส้นสายลีลาท่าทางสัดส่วนสวดทรงอารมณ์ส่งผลอะไรต่อความรู้สึกของเรานั่นละคือสิ่งที่เราจะเก็บมาแสดงออกโดยใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวนำทางการนำเอาความเป็นอุดมคติที่ต้องตาต้องใจของเรานั้นมาหลอมรวมกันก็จะได้คำตอบระดับหนึ่งว่าความงามแบบอุดมคติของเราคืออะไรสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะไทยนะครับการศึกษาเรียนรู้ถึงเนื้อหาเรื่องราวที่แฝงอยู่ในรูปทรงอุดมคตินั้นบอกอะไรเราบ้างสาระที่ปรากฏในภาพสื่อถึงอะไรความรู้สึกของเรารูปแบบของการจัดวางโครงสร้างของภาพองค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อยต่างๆที่สนับสนุนองค์ประกอบหลักรายละเอียดต่างๆที่เชื่อมโยงกันถึงกันและกันเนี่ยกลุ่มก้อนของรูปทรงลีลาท่าทางบุคลิกลักษณะของรูปทรงในภาพรูปทรงอ่อนหวานรูปทรงดุดันรูปทรงนิ่งสงบโทนสีวรรณสีจนถึงเทคนิควิธีการกรรมวิธีต่างๆที่จะทำให้ผลงานปรากฏออกมาเป็นที่ประจักษ์นั้นและในที่สุดแล้วผลงานนั้นจะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกอะไรออกมาสะเทือนถึงอารมณ์จิตใจของเราองค์ประกอบเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความรู้สึกทุกอย่างนะครับจัดองค์ประกอบอย่างไรจึงสามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้ว่าเป็นอย่างไรเช่นให้อารมณ์ความรู้สึกของความสง่างามความศักดิ์สิทธิ์ความสงบหรืออาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่รุนแรงทำลายล้างหรือเป็นเรื่องของความเศร้าความหดหู่ความอิ่มเอิบปิติยินดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับต้องการสื่อความรู้สึกอย่างไรก็ต้องจัดการองค์ประกอบให้คล้อยนำไปสู่ความรู้สึกแบบนั้นเมื่อเข้าใจในบริบทต่างๆทั้งเนื้อหาเรื่องราวองค์ประกอบกระบวนการก็สามารถสรุปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอุดมคติแบบไทยเมื่อได้ข้อสรุปที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วนี่การสร้างสรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเลยนะครับที่จะถ่ายทอดความงามทางศิลปะนั้นออกมาจะใช้เทคนิคอย่างไรรูปแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะความคิดรวบยอดได้ตกผลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองการศึกษาด้านศิลปะไทยนั้นหากลงลึกไปในถึงต้นทางในประวัติศาสตร์จะทำให้มีความเข้าใจถึงที่มาของรูปแบบลักษณะเฉพาะของความเป็นอุดมคติแห่งยุคสมัยนะครับจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกผ่านทางผลงานที่ประกอบด้วยทัศนธาตุต่างๆโดยใช้หลักการทางการจัดองค์ประกอบเพื่อให้แสดงสาระแห่งความจริงโดยเฉพาะศิลปะนั้นนี่ไม่ใช่การแสดงออกความงามทางรูปทรงเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องสร้างแรงสะเทือนถึงอารมณ์ความรู้สึกด้วยจะให้รู้สึกแบบไหนอย่างไรกับผู้ชมก็ขึ้นกับเจตนาของผู้สร้างสรรค์นะครับแต่จะแสดงออกทางอารมณ์ออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในสาระของสิ่งนั้นเป็นอย่างดีนะครับที่ผมพูดมาสักครู่นี้เป็นเรื่องของนักศึกษาที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานที่ให้แสดงถึงความเป็นอุดมคติไทยนะครับมาถึงตรงนี้นี่ทำให้ผมนึกถึงบทความของศาสตราจารย์วิบูลย์ ลิสุวรรณนะครับที่ท่านได้เขียนไว้ว่าการศึกษาศิลปะมีลักษณะบูรณาการแต่ละวิชาเชื่อมโยงถึงกันนะครับไม่ใช่ตัดขาดจากกันเป็นส่วนๆควรศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์การเมืองสังคมและศาสนาไปด้วยเพราะการสร้างสรรค์ผลงานของช่างหรือศิลปินขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยและสภาพแวดล้อมในขณะนั้นดังนั้นในการเชื่อมโยงเข้ากับศิลปะสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรศึกษาเฉพาะยุคเฉพาะสมัยหรือศึกษาเฉพาะรูปแบบของศิลปะและไม่สนใจเหตุและปัจจัยแวดล้อมอันได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมทัศนคติของประชาชนจนถึงแนวคิดของช่างศิลปินในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับต้องศึกษาหาความรู้ทั้งทางลึกและทางกว้างประวัติศาสตร์การเมืองและศาสนาล้วนเป็นเบ้าหลอมให้เกิดศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆบทความของท่านนี่เ
เห็นได้ดีเลยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยในสมัยปัจจุบันมีความเป็นอิสระนะครับไม่ได้รับใช้ความเชื่อความศรัทธาหรือชนชั้นปกครองดังสมัยก่อนอีกแล้วศิลปินไทยสมัยนี้มีความเป็นอิสระที่จะแสดงออกทางรูปแบบเนื้อหาสาระทุกอย่างที่เกิดขึ้นในงานศิลปะจะบอกอัตลักษณ์เฉพาะถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ด้วยนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประจำชาติที่ในเชิงอนุรักษ์เนี่ยการศึกษาศิลปะหรือเรียนรู้ศิลปะไทยเพื่อการอนุรักษ์นั้นให้ได้ผลสัมฤทธิ์มีอยู่วิธีเดียวก็คือต้องมันไปดูของเก่าๆนะครับซึ่งมีศิลปะอันยอดเยี่ยมแฝงอยู่มากเห็นมากก็จะทำให้แตกฉานยิ่งทำให้ยิ่งถ้ามีการคัดลอกแบบด้วยก็จะยิ่งให้ผลมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องศึกษาค้นคว้าถึงประวัติความเป็นมาในทางเนื้อหาสาระรู้ความหมายเข้าใจสาระที่แฝงอยู่ในผลงานจึงจะเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงการหาโอกาสเดินทางออกไปเห็นสถานที่จริงจะได้อรรถรสในการศึกษาศิลปะส่วนทางทักษะทางฝีมือนะครับก็มีส่วนสำคัญมากนะครับฝึกวาดตามแบบให้เกิดความคล่องแคล่วในการถ่ายทอดยึดแบบครูให้คิดหมายความว่าเราต้องฝึกฝีมือให้เทียบเท่าชั้นครูและวันหนึ่งเราก็จะก้าวออกไปสู่ความเป็นตัวตนของเรานะครับเพื่อจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพต่อไปศิลปะไทยนั้นมีมาตั้งแต่ชนชาติไทยยังไม่ได้เข้ามาครอบครองในภูมิภาคแถบนี้นะครับทิ้งหลักฐานทางศิลปะวัตถุและก็ศาสนสถานไว้คนรุ่นต่อๆมาเนี่ยได้ทำการศึกษาเรียนรู้มากมายเลยทีเดียวประยุกต์ผสมผสานพัฒนาสืบสานความงดงามมาจนถึงปัจจุบันสมัยโดยแต่ละยุคสมัยก็มีความแตกต่างกันนะครับขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและก็การวิวัฒนาการเนี่ยจะแบบเป็นในแบบที่เรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเจอบทความซึ่งเขียนโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมนะครับจากหนังสือสาระความรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยการเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยฉบับย่อชื่อหนังสือยาวหน่อยนะครับสำนักพิมพ์เมืองโบราณเป็นผู้จัดทำขึ้นมานะครับได้พูดถึงงานช่างศิลปกรรมในแง่มุมที่น่าสนใจนะครับผมขออนุญาตสรุปและก็นำมาเสนอที่นี่นะครับในหนังสือนี่เขียนไว้โดยประมาณว่าในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยงานช่างมักจะเกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นตัวแสดงออกทางศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมและก็คติความเชื่อของคนไทยได้อย่างชัดเจนครูช่างโบราณจะบ่งบอกถึงความเคารพและศรัทธาที่เขามีต่อเทพเทวดาพระเจ้าและก็ศาสนานะครับผ่านทางผลงานศิลปะที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเองศิลปะรูปแบบต่างๆที่มีมาจากการวิวัฒนาการของงานศิลปะในประเทศไทยแยกตามยุคสมัยและก็ทำเลที่ตั้งที่เกิดขึ้นผลงานช่างในศาสนานั้นล้วนสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่ต้องการแสดงถึงความเคารพและก็ศรัทธาที่มีต่อเทพเทวดาและก็ศาสนาทั้งสิ้นการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยงานช่างอยู่ในทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถทราบถึงลักษณะงานและก็มุมมองในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆในแต่ละสมัยแต่ละยุคได้ผลงานช่างในศาสนานั้นไม่เพียงแสดงความสวยงามและก็ความชำนาญทางฝีมือศิลปะแต่ยังถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าได้รับการยอมรับด้วยความศรัทธาและก็เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติในเวลาต่อมาด้วยนะครับก่อนพุทธศตวรรษที่19งานช่างในศาสนาได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความศรัทธาทางศาสนาโดยมีการสร้างวัดสร้างงานประดิษฐ์นะครับสร้างผลงานศิลปะขึ้นโดยช่างศิลป์ที่มีความชำนาญการสร้างสถาปัตยกรรมในสมัยนั้นมีความสำคัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับของศาสนาและก็ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนในสมัยพุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยงานช่างในศาสนาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับการสร้างวัดและก็อาคารทางศาสนสถานก็เป็นส่วนสำคัญที่สามารถตอบสนองความเคลื่อนไหวทางศาสนาและก็ทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ช่างได้สร้างศิลปะในลักษณะรูปเคารพอันได้แก่พระพุทธรูปวัตถุมงคลอัญมณีและก็รายละเอียดทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธงานช่างที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาจะมีบทบาทสำคัญในการบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องราวของศาสนาและประเพณีในทุกระดับของสังคมเลยทีเดียวนะครับทำให้งานช่างในศาสนานี้มีความสำคัญทั้งในด้านศิลปะประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของสังคมไทยในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นการพูดถึงช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่19นะครับ
หรือก่อนพุทธศักราช 1,800 นั่นเองนะครับการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่19หรือก่อนพุทธศักราช 1,800 พบว่ามีหลักฐานชัดเจนในงานช่างทางศาสนาในดินแดนโถโลโปตี้ที่ถูกกล่าวถึงในการบันทึกการเดินทางของหลวงจีนนะครับที่ไปศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดียเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่12นะครับโดยระบุว่าดินแดนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอีสานปุระก็คือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนะครับและก็ทางทิศตะวันออกของศรีเกษตรก็คือประเทศพม่านั่นเองนะครับทำให้สัมพันธ์กับคำว่าทวารวดีในจารึกภาษาสันสกฤตบุญเหรียญเงินนะครับทำให้สามารถอ่านว่าศรีทวารวดีสวรปุญญะซึ่งอาจจะแปลว่าบุญกุศลของพระราชาแห่งทวารวดีนะครับพบหลายเหรียญเลยในแหล่งโบราณคดีทางภาคกลางเช่นสุพรรณบุรีและก็นครปฐมเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่นะครับที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ใช้คำว่ามอนหรือศิลปะมอนแทนศิลปะทวารวดีด้วยนะครับหรือใช้คำผสมเช่นมอนทวารวดีเนื่องจากมีหลักฐานจารึกว่ากลุ่มชนในสมัยทวารวดีเนี่ยในภาคกลางและภาคอีสานเนี่ยเขาใช้ภาษามอนกันนะครับแม้กระทั่งการที่จะเรียกศิลปะทวารวดีในทางวัฒนธรรมหมายถึงการอธิบายลักษณะของงานช่างเช่นประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นการอธิบายที่เหมาะสมดีด้วยนะครับเรามาดูเรื่องของศิลปะทวารวดีกันนะครับมีต้นกำเนิดในพุทธศตวรรษที่12ถึงพุทธศตวรรษที่16และก็สร้างขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ในศาสนาฝ่ายเถรวาทนะครับในวงเล็บเนี่ยก็เขียนว่าหินนยานนะครับหินยานหรือหินนยานที่ภาคกลางก่อนที่จะกระจายไปยังภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ศิลปะทวารวดีพบในงานแกะสลักหินเช่นพระพุทธรูปและก็ชิ้นส่วนของธรรมจักรนะครับ2เทวรูปรุ่นเก่าเกิดในศาสนาฮินดูที่มีต้นกำเนิดมาจากทางภาคใต้ศิลปะสลักหินในศาสนาฮินดูเนี่ยร่วมกับศิลปะสมัยทวารวดีทางภาคกลางนะครับและที่น่าสนใจก็คือพบเทวรูปรุ่นเก่าในภาคกลางตอนบนด้วยซึ่งอยู่ที่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองแล้วก็ภาคตะวันออกที่ดงสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีภาคใต้เป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนามหายานทำให้มีการสร้างรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเทศวรด้วยนะครับงานช่างที่พบในช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง18อนุโลมเรียกว่าศิลปะศรีวิชัยและตั้งแต่ราวๆพุทธศตวรรษที่10เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงพุทธศตวรรษที่19หรือว่าประมาณ900ปีที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมจากสมัยอิทธิพลอินเดียสมัยอิทธิพลมอญหรือทวารวดีและสมัยอาณาจักรทักษิณโดยใช้ชื่อศรีวิชัยเรียกสมัยทางวัฒนธรรมเมืองศรีวิชัยนี่มีบทบาทสำคัญในการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนามหายานในทางวัฒนธรรมมีความมั่งคั่งจากบทบาทของคนกลางในการขนถ่ายสินค้าแต่บทบาทนี้ก็ลดลงนะครับเมื่อเมืองนครศรีธรรมราชมีความสำคัญขึ้นในต้นพุทธศตวรรษที่18ศูนย์กลางความเจริญนี้ถูกรวมไปในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับทำให้เมืองศรีวิชัยเนี่ยสลายตัวลงเป็นเพียงเมืองทางประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ระบาดขอมในภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกที่ปรากฏตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ตอนนี้ก็เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงการแพร่หลายของวัฒนธรรมขอมที่เรียกว่าศิลปะขอมนะครับหรือที่เรียกว่าศิลปะลพบุรีเนื่องจากพบงานช่างที่ลพบุรีหรือละโวเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับที่พบในประเทศกัมพูชาหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานและก็ศิลาจารึกเช่นหลักของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1นะครับที่ศาลสูงจังหวัดลพบุรีรวมถึงจารึกภาษามอญโบราณที่พบในจังหวัดลำพูนของนี้เป็นต้นนะครับการศึกษาวัฒนธรรมของขอมในดินแดนไทยมักใช้วิธีเทียบเคียงกับงานช่างในศูนย์กลางของอาณาจักรก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองศิลปะขอมมีสร้างขึ้นในพุทธศาสนาและก็ศาสนาฮินดูนะครับโดยกษัตริย์บางพระองค์เลือกศาสนาตามที่ต้องการแต่ก็มีนะครับบางพระองค์นี่อาจจะนับถือทั้ง2ศาสนาทำให้ศิลปะขอมแสดงถึงความหลากหลายทางศาสนานะครับนอกจากนี้ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเดิมเรียกว่านครอริพุนชัยมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับตำนานเอกสารที่กล่าวถึงการเจริญรุ่งเรืองของเมืองอริพุนชัยนะครับในพุทธศตวรรษที่13เนี่ยพระนางจามเทวีเสด็จมาครองเมืองนี้ในหลักฐานทางด้านโบราณวัตถุสถานในท้องถิ่นนี้นี่ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับศิลปะพม่านะครับ
ในปลายพุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เคยเรียกว่าศิลปะลพบุรีอาจจะไม่ครอบคลุมทุกลักษณะดังนั้นศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัสสดิษฐ์ดิษกุลก็ได้มีความเห็นเสนอให้ใช้คำว่าศิลปะขอม

ศิลปะเขมรในประเทศไทยมากกว่านะครับนอกจากนี้ยังต้องยอมรับว่ามีความผิดแผกเห็นได้ชัดกับศิลปะขอมในประเทศกัมพูชาด้วยในทางศิลาจารึกนี่จังหวัดลำพูนนั้นมีร่องรอยศิลปะขอมที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่17นะครับโดยอิงกำหนดอายุจากศิลาจารึกภาษามอญโบราณที่พบในจังหวัดลำพูนทำขึ้นในพุทธศตวรรษเดียวกันนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมืองสำคัญนี้จะเดินรุ่งเรืองก่อนจะถูกรวมตัวเข้าไปในแคว้นล้านนาในภายหลังส่วนที่2เนี่ยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19หรือประมาณพุทธศักราช1800เป็นต้นมานะครับเราพบว่าข้อมูลทางศิลาจารึกและก็เอกสารที่ระบุถึงเมืองสำคัญในลักษณะของเมืองศูนย์กลางหรือราชธานีก็มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อพูดถึงราชธานีสุโขทัยที่เกิดขึ้นในต้นพุทธศตวรรษที่19จะพบว่างานช่างศิลปะในสุโขทัยได้รับการพัฒนาจากพื้นฐานที่ผสมผสานมาจากวัฒนธรรมของพุกามหาริพุนชัยและวัฒนธรรมร่วมสมัยจากล้านนาด้วยเมื่อเข้าสู่ปลายพุทธศตวรรษที่20นะครับราชธานีสุโขทัยกลายเป็นอดีตเมืองหลวงนะครับเนื่องจากตกอยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จของกรุงศรีอยุธยาราชทางภาคกลางนั่นเองที่สถาปนาขึ้นในพุทธศักราช1493นะครับภูมิภาคทางเหนือเขตแคว้นสุโขทัยที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆที่รวมกันเป็นแคว้นล้านนาซึ่งเป็นต้นตำรับของคำว่าศิลปะล้านนาชาวแคว้นล้านนาได้สืบทอดวัฒนธรรมจากหาริพุนชัยโดยมีเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นราชธานีตั้งแต่1840และก็ยังคงต่อสู้ต่อไปเป็นเวลาอีกยาวนานเลยนะครับจนกระทั่งรวมอยู่ในราชอาณาจักรสยามในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างไรก็ตามล้านนาเนี่ยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของงานช่างที่ยาวนานของตนและก็มีการพัฒนาต่อเนื่องสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกสถาปนาในปีพุทธศักราช1893ศิลปะอู่ทองในภาคกลางได้มีการพัฒนาก่อนที่จะกลายเป็นศิลปะอยุธยานะครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นราชธานีอยู่มา417ปีและก็ในพุทธศักราช2310ก็ได้ล่มสลายไปในที่สุดนะครับและในระยะเวลาต่อจากนั้นมาอีก15ปีช่วง15ปีนั้นก็เป็นช่วงของสมัยกรุงธนบุรีนะครับ15ปีต่อมาจึงมีราชธานีกรุงเทพหรือเรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นนะครับได้สืบทอดงานช่างในอุดมคติโบราณจากสมัยอยุธยาและก็พัฒนาลักษณะใหม่เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับจากนั้นมีการแยกแยะเป็นงานช่างแนวใหม่นะครับภายใต้อิทธิพลทางความคิดในวัฒนธรรมตะวันตกนะครับและก็มีการพัฒนาที่แยกกันอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นศิลปะแนวอิสระนะครับที่เติบโตภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นบทความที่ผมนำมาจากหนังสือของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.สันติเลสุขมเป็นผู้เขียนไว้นะครับในการบรรยายวันนี้นี่ท่านผู้ชมคงได้ยินที่ผมพูดคำว่าศิลปะประจำชาติและก็ศิลปะไทยควบคู่กันมานะครับแล้วก็ผมได้สัญญาไว้แต่ต้นชั่วโมงว่าจะมาอธิบาย2คำนี้เวลาที่เหลือนี้ก็จะมาอธิบายถึงคำ2คำนี้นะครับว่าความหมายที่อยู่ภายในเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราเริ่มจากศิลปะประจำชาติก่อนนะครับศิลปะประจำชาตินี่กับศิลปะไทยนี่มีความแตกต่างกันตรงบริบทของการรับรู้ทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับศิลปะประจำชาติหมายถึงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และก็สัญลักษณ์ของชาติหนึ่งๆที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของประเทศนั้นนั่นนะครับศิลปะประจำชาติอาจจะรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ศิลปะแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าด้วยกันโดยที่ยังคงรักษาคุณลักษณะและสไตล์ที่แสดงถึงชาติส่วนคำว่าศิลปะไทยนี่หมายถึงศิลปะที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นในประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและก็ความเชื่อของคนไทยนะครับศิลปะไทยนี่มักจะเน้นถึงรายละเอียดและก็ความประณีตเช่นจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระพุทธรูปและก็การแกะสลักไม้ต่างๆศิลปะไทยยังรวมไปถึงการแสดงทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเช่นโขนรำไทยการแสดงดนตรีซึ่งเป็นการแสดงออกถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยความแตกต่างระหว่างศิลปะประจำชาติและก็ศิลปะไทยก็คือศิลปะประจำชาติมีลักษณะทั่วไปเป็นตัวแทนของชาติใดชาติหนึ่งในระดับสากล นะครับส่วนศิลปะไทยเน้นที่ลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเอง
เอาละครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับการบรรยายในวันนี้กับผมหวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจคำว่าศิลปะไทยศิลปะประจำชาติความเป็นมาของศิลปะไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชาติของเราที่มีรากเหง้ามาอย่างยาวนานนะครับหวังว่าคงสามารถภาพรวมๆได้นะครับหากใครสนใจที่จะลงไปในรายละเอียดต่างๆที่ผมพูดในวันนี้นี่ก็ไม่ยากแล้วสมัยนี้มีการค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายนะครับในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเหล่านี้มากมายเลยนะครับหากสนใจก็ลองเข้าไปค้นคว้านะครับหรือไม่ก็ไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะได้พบกับเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้นะครับหรือจะมาเรียนที่วิทยาลัยพอช่างก็ได้นะครับในสาขาวิชาจิตรกรรมไทยเราก็เรียนกันไปในประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยนี่แหละครับแต่ก็สุดท้ายก็มาวาดรูปงานจิตรกรรมไทยสู่สังคมกันนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมได้นำมาบรรยายเนี่ยผมก็เรียกว่าสรุปรวบรวมก็อ่านนะครับชีวิตคนเราเนี่ยการอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะการอ่านเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตเลยนะครับถ้าผมไม่อ่านหนังสือผมก็ไม่มีอะไรจะมาพูดวันเมื่อผมไปอ่านผมก็เจอผมก็รวบรวมแล้วก็นำมาพูดแต่จะพูดทั้งหมดที่ไปเจอมาก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของศิลปะไทยเรื่องราวของศิลปะประจำชาติเนี่ยพูดกันเป็นปีๆก็ไม่หมดนะครับแต่ทีนี้ก็มาสรุปให้เห็นคร่าวๆเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้คนที่สนใจนะครับที่จะมาทำการศึกษารากเหง้าความเป็นไทยของเราก็ได้มาเป็นเหมือนเข้าเป็นเข็มทิศชี้นำหมายถึงว่าเป็นการเซอร์เวย์หรือว่าเอาไม้ชิมว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ถ้าใครสนใจว่าสิ่งที่ผมเอามาให้ดูให้ชิมนั้นเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยเชิงลึกเชิงกว้างก็ลองไปศึกษาค้นคว้าตามที่ผมบอกมานะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาบรรยายที่นี่ในวันนี้นะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมากันถึงตรงนี้พบกับผมใหม่ได้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับขอยุติการบรรยายสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะ

0: นะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์มิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีผู้ฟังที่กำลังติดตามทั้งชมทั้งฟังในรายการหลวงแห่งแบ่งบุญนะครับแน่นอนว่ารายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนานำพระพุทธศาสนามาพูดคุยให้พวกเรานั้นได้เข้าใจมากขึ้นได้มองเห็นภาพของศาสนาพุทธมากขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่เราพูดคุยกันนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปใช้และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราทิ้งท้ายกันไว้เมื่อครั้งก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาทุกๆศาสนามีอย่างแน่นอนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้หรือกำลังฟังได้ยินเสียงที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้ว่าหลายคนเนี่ยได้มีความเชื่อความศรัทธาเช่นในการบูชาองค์เทพต่างๆบางคนมีหมดเลยนะครับพระแม่ลักษมีองค์พระพิฆเนศนะครับองค์พระพรหมต่างๆนานานะครับหรือว่าทางหลายๆศาสนาก็จะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความเชื่อความศรัทธาของแต่ละศาสนาเช่นเดียวกันครับหลายคนเกิดคำถามว่าแล้วศาสนาพุทธล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องกราบไหว้บูชาอะไรหลายคนมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าบูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยากจะได้โชคลาภแน่นอนปฏิเสธไม่ได้อยากจะได้ความรักก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันอยากจะได้ความร่ำรวยอยากจะได้งานเยอะๆอยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ไปไหว้เทพไปกราบไหว้ไปแสดงความศรัทธาต่อองค์เทพต่างๆหรือว่าความเชื่อต่างๆที่เราเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เรื่องที่ผิดผมก็เป็นแต่หลายคนตั้งคำถามอย่างที่ผมตั้งคำถามเอาไว้ว่าแล้วศาสนาพุทธล่ะเขากราบไหว้อะไรมีไหมสิ่งเหล่านี้มีจริงๆใช่ไหมแล้วศาสนาพุทธเนี่ยได้ใช่ไหมในนิกายเถรวาทมีใช่ไหมจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าเรามีวิทยากรพิเศษที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับต้องกราบนมัสการท่านพระครูโคสิตสุทธสรท่านเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมมาว่า

0: บาทนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรคุณครูก๊อปปี
2: ้ครับ
1: วันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: ช่วงที่คุณครูก๊อปปี้ได้เกริ่นนำถึงพระพุทธศาสนานั้น
2: ครับ
1: อาตมาก็
0: ยาวมากครับเทปนี
1: ้ถือว่า
2: ครับ
1: เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับหลายๆคน
2: ครับ
1: ที่จะได้รับข้อมูลในเรื่องของการกราบไหว
0: ้อืมใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยนะว่าพระพุทธศาสนาเองหรือศาสนาพุทธเนี่ยเราควรจะกราบไหว้อะไรแล้วกราบไหว้ได้ใช่ไหมอย่างไรอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์ก็ต้องพูดว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: สิ่งแรกเลยพระพุทธองค์สอนในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ครับ
1: หลายคนก็จะมุ่งเป้าไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธ
0: ครับ
1: แต่ในบางกลุ่มไปไหว้เทวดา
0: ไหว้เทวดา
1: ไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ
0: ิ์อ๋อครับครับ
1: ทำไหมมันก็ไม่ผิด
0: ครับ
1: เพราะว่าจริตของคนเราไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็เป็นความเชื่อ
1: พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วว่ามนุษย์เรามีทั้งหมด6จริต
0: ครับ
1: ใน1คนเนี่ยก็จะมี6จริตบางคนก็1จริตบางคนก็2จริตบางคนก็3จริตเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ว่ากันเพราะมันคือจริตของแต่ละคน
0: ครับ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อบางคนบอกว่าฉันมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ครับ
1: ก็ไม่ว่าแต่ฉันไปเชื่อเรื่องของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับ
1: ยกตัวอย่างปัจจุบันเรื่องของพญานาค
0: ครับ
1: บางคนที่เชื่อมากบางคนก็บอกเอ้าทำไมไปกราบไหว้สัตว์เดรัจฉานเห็นไหมบางคนก็มีบางคนบอกว่าไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
1: เอาทำไมไปกราบท้าวเวสสุวรรณก็เป็นคือเทวดาถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิด
0: ครับ
1: เพราะว่าความเชื่
0: อ
1: เป็นอย่างนั้น
0: ใช่เพราะว่าจริงจริงจริงหลายคนก็มีความเชื่อแต่สุดท้ายผมว่าก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เนาะทุกคนก็บอกว่าไม่ไปกราบไหว้อะไรก็แล้วแต่คือฉันอยากจะได้ความร่ำรวยฉันอยากจะได้เงินฉันอยากจะได้ความรักวนเวียนอยู่สองสามอย่างนี่เองฮะ
1: ถูกต้องเลย
0: ชีวิตของเรามีเท่านี้จริงเหรอ
1: ความร
0: ัก
1: ความเมตตาความ
0: ก็ได้เงินได้ทอง
1: ได้เงินได้ทองร่ำรวย
0: ครับ
1: ก็มีอยู่แค่นี้วนเวียนวนเวียนสุดท้ายได้มาพอยังก็ไม่พอมีหนึ่งอยากได้สองมีสองอยากจะได้สามมันก็ไม่จบ
0: พอไปขอสมมติเราไปขอองค์เทพเอาได
1: ้
0: ได้เสร็จได้มาเท่านี้เราขอใหม่อีก
1: ขอใหม่อีก
0: ขอใหม่อีกขอใหม่อีกอะไรอย่าง
1: นี้ไม่จบ
0: เ
1: ป็นอย่างนั้น
0: เราตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนก็มีความเชื่อความศรัทธาตามแต่ละบุคคลที่จะเชื่อและศรัทธากันไปนะอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าในพระพุทธศาสนาเองเนี่ยเราเชื่ออะไรหรือเรากราบไหว้อะไรมีไหมฮะจริงๆแล้วนอกจากที่พระอาจารย์บอกว่าพระพุทธพระธรรมคือคำสอนเนาะแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็น
1: อริยสงฆ์
0: อริยสงฆ์เป็นพระสงฆ์แบบนี้อะไร
1: สาวกของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ก็มีตั้งแต่อดีตเลยนะ
0: ครับ
1: ครั้งอดีตก็มีเอตตะคะ80องค์ในพระไตรปิฎกก็มี
0: นะฮะ
1: แม้80คนมี80รูปมีใครบ้างก็ว่าไปนะในปัจจุบันก็มีหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อที่เป็นพระเถระที่เป็นพระเถราจารย์ที่เก่งเรื่องวิชาก็ดีเก่งเรื่องกรรมฐานก็ดีพระเถระเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์หรือว่าพระสุปฏิปันโนหรือว่าเป็นพระอริยบุคคลที่ทำให้เรานั้นกราบไหว้ได้ก็มีเยอะแยะมากมาย
0: พูดถึงพระเถระหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความศรัทธาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะพระเถระกำลังบอกอย่างนี้คุณผู้ชมหมายถึงว่าคุณผู้ฟังด้วยพระเถระคือหมายถึงว่าคือพระสงฆ์เนี่ยนะที่ได้ปฏิบัตินะท่านปฏิบัติท่านมีจิตมีการภาวนาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับหลายคนมองพระอาจารย์อาจจะถามแรงไปหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะเป็นใช่เรื่องของสงฆ์ไหมฮะ
1: ต้องแยกแยะนะสงฆ์เนี่ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: ครับ
1: ท่านหลุดพ้นในบางเรื่องไปแล้วยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่ง
0: ครับ
1: พระอริยสงฆ์เนี่ยลูกศิษย
0: ์
1: เดินตามหลังท่านไป
0: ครับ
1: พระสงฆ์ที่ท่านเป็นอริยสงฆ์แล้วเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: ท่านไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
0: ครับ
1: ตกน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือเสร็จแล้วพระสงฆ์รูปนั้นถ้ามองดูผู้หญิงที่ตกน้ำจะต้องตาย
0: ใช
1: ่แต่พระสงฆ์รูปนั้นท่านก็ลงไปช่วยให้ดึงขึ้นมาอุ้มขึ้นมาจากน้ำก็รอดตายไปสุดท้ายพระอริยสงฆ์ท่านก็วางผู้หญิงคนนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินจากไป ลูกศิษย์ที่เดินตามหลัง
0: ครับ
1: ก็ไปคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะ

0: เอ๊ะทำไมพระอาจารย์ถึงต้องไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำ
1: ครับ
0: มันเป็นกิจของสงฆ์แล้ว
1: มันใช่ไหมเนี่ย
0: คิดไม่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีก
1: ครับ
0: พอสุดท้ายลูกศิษย์ผ่านไป1วัน1คืนก
1: ็
0: คิด
1: ไปถามเป็นทุกข์ขึ้นมา
0: เออพระอาจารย
1: ์ครับ
0: พระอาจารย์ไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาจากสระน้ำเนี่ย
1: ฮะ
0: พระอาจารย์ไม่กลัวอาบัติเหร
1: อเออ
0: ไม่กลัวผิดวินัยเหรอ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าโอ้โหไอ้เราเนี่ยวางตั้งแต่อุ้มผู้หญิงคนนั้นมาวางไว้จากการช่วยชีวิตของเขาไปแล้วถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ตายตอนนั้นแล้วเราก็จบภารกิจเราช่วยเขาตอนนั้นก็คือจบแล้วก็เดินออกมาคำถามตรงนี้ย้อนกลับมาที่ครูก๊อปปี้ถามว่ามันเป็นกิจของสงฆ์ไหมแน่นอนที่สุดสงฆ์บางรูปที่ท่านมีจิตเมตตาท่านก็ช่วยให้ผู้หญิงคนนั้นรอดชีวิตแล้วก็จ
1: บ
0: ไม่ได้คิดอะไรต่อ
1: ไม่ได้คิดอะไรต่อ
0: คือณวินาทีนั้นคือเขาเรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้าถ้าไม่ช่วยคือตายถ้าช่วยถามว่าเป็นกิจสงฆ์เหรอเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะก่อนว่าณวินาทีนั้นๆน่ะเหตุการณ์มันจำเป็นคืออะไรถ้ามันจำเป็นแล้วก็ต้องช่วยช่วยมันก็จบไปเป็นเรื่องๆไป
1: เป็นเรื่องๆไป
0: ไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนไหนตกน้ำก็ต้องไปกระโดดช่วยกระโดดช่วยกระโดดช่วยอย่างนี้ก็ไม่ถือว่ากิจสงฆ์ละเพราะฉะนั้นอยากให้ครูก๊อปปี้เข้าใจว่าคำว่ากิจของสงฆ์เนี่ยเราจะต้องนำเรื่องนั้นๆเนี่ยมาคิดมาซอยมาแบ่งว่าทำบ่อยทำดีนะทำเยอะขนาดไหนทำบ่อยขนาดไหนถ้าทำทุกวันทุกวันอาจจะไม่ใช่กิจของสงฆ์ละเป็นอย่างนั้น
1: ก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่เราจะคุยกันต่อนะพอดีผมคิดได้จากสิ่งที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าหลายคนนะความเชื่อว่าเมื่อเป็นส่งแล้วเนี่ยจะไม่สามารถแตะตัวสีกาหรือว่าผู้หญิงได
0: ้
1: นะฮะทุกวันนี้ก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่เพราะหลายหลายคนไปเชื่อปุ๊บก็เลยแบบพอจะสัมผัสอุ้ยผิดไหมอุ้ยยังไงต่อดีเอ๊ะยังไงต่อดีอะไรเงี้ยพระอาจารย์เราต้องดูเหตุการณ์อย่าง
0: เขาเรียกว่าเป็นอนามาต
1: อนามาต
0: ทุกอนามาต
1: ทุกอนามาตเหรอครับ
0: วัตถุอนามาต
1: อ๋อวัตถุ
0: ก็คือผู้หญิงนั่นเองจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีที่เป็นเพศเมียไม่ได้หมดเลยเขาเรียกว่าวัตถุอนามาต
1: วัตถุอนามาต
0: ก็คือผิดหมดเลยแต่คำว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องให้อภัยกันนะให้อภัยกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นถ้าไม่ช่วยก็ต้องตายยกตัวอย่างอีกเหตุการณ์หนึ่งครูก๊อปปี้น้ำท่วมก็แล้วกัน
1: น้ำท่วม
0: เมื่อเร็วๆเนี้ยเมื่อปี
1: 54
0: น้ำท่วมเยอะมากสระอาตมาก็มีเพื่อนพระไปทำอาหารกล่องแจกอาตมาเองก็ไปแจกนะอาตมาขึ้นรถทหารก็จะมีหน่วยงานทหารเนี่ยเป็นหน่วยงานทหารที่มาช่วยในเรื่องของลำเลียงอาหารไปส่งตามจุดที่น้ำท่วมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนพระที่เขาทำอาหารกล่องเป็นแผนกผลิตนะเราก็เป็นแผนกส่งคำถามคือตอนนั้นในน้ำท่วมปี54เยอะมากแล้วอาตมาก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยส่งไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารยาไม่ว่าจะเป็นบางพัดที่อาตมาได้เข้าไปสัมผัสเองนะแล้วมันก็มีอยู่คำถามหนึ่งที่หลายๆคนถามเข้ามาตรงนั้นว่ากิจของส่งไหมที่จะต้องไป
1: ที่ต้องไปช่วยอะไรงั้น
0: ช่วยแจกข้าวกล่องชาวบ้านทีนี้ย้อนกลับมาถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะไปทำเพราะอะไรเพราะวัดเราก็พร้อมมีโรงครัววัดเราก็พร้อมมีคนมาสนับสนุนเรื่องข้าวสา
1: ร
0: เรื่องอาหารแห้งเรื่องสิ่งต่างๆอุปโภคบริโภคที่พอที่จะไปแจกจ่ายได
1: ้ช่วยเหลือกัน
0: ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
0: นี่คือเราบอกว่ากิจของสงฆ์ไหมถ้าใช่กับไม่ใช่มันก็ต้องมาถกเถียงว่าเพื่ออะไร
1: ถกกันพื้นที่ถกกันจะถกกันไปเรื่อยเป็นราว
0: แล้วเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ว่าน้ำท่วมแล้วจะแก้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมองผ่าน
1: มันมาแล้วมันก็ไปมันท่วมเสร็จมันก็ไป
0: ก็ไปช่วยแล้วก็จบ
1: ช่วยเราก็มนุษย์ก็ช่วยเหลือกัน
0: ก็ช่วยแล้วก็จบเราไม่ได้คิดต่อว่าเอ๊ะพระสงฆ์ทำไมต้องไปทำอาหารด้วยต้องทำไมต้องไปแจกโยมด้วยอาหารกล่องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนคิดคนที่ดูที่ฟังเนี่ยมีแนวคิดแบบนี
0: ้อาตมาก็อยากจะบอกกับหลายๆคนว่าบางทีบางครั้งเราอย่าไปจับผิด
1: ใช่อย่าไปจับผิด
0: มากเกินไป
1: นิดๆหน่อยๆก็จับผิดนะ
0: เพราะว่าพระสงฆ์ท่านเนี่ยบางทีท่านก็การที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยากพออยู่แล้วกว่าจะไปอะไรทำอะไรมากมายเช่นบางครั้งอยาก

0: ได้ร้อนก็จะเป็นเย็นแทนบางทีอยากจะได้เย็นก็เป็นร้อนแทนเพราะว่ามันจำเป็นว่าต้องยอมรับ โยมก็ไม่รู้ใจพระหรอกว่าบางทีพระจะฉันร้อนหรือฉันเย็นก็เอามาถวายแต่พระก็ไม่กล้าบอกโยมในบางครั้งก็ต้องยอมฉันไปยกตัวอย่างตัวอาตมาเนี่ยบางทีถ้าส่วนตัวอาตมานะก็คือจะไม่ฉันน้ำแข็งจะชอบฉันน้ำอุณหภูมิปกติหรือถ้าเกิดเลือกได้ก็ถ้ามีก็จะเป็นน้ำอุ่นนี่คือส่วนตัวแต่ไม่เคยบอกใครแต่ทีนี้โยมบางคนไม่รู้มาถึงปั๊บเขาเรียกอเมริกาโน่
1: อเมริกาโน
0: ่เย็นอะไรเงี้ยอ
1: ากาศมันร้อน
0: อากาศมันร้อน
1: มาเย็นนิดนึง
0: อะไรก็บอกอันนิดนึงโยมมาถวายละ
1: ครับ
0: แล้วก็ฉันไปอย่างเช่นทุกวันนี้พอฉันเสร็จปั๊บก็จะเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยพอพูดเสร็จปั๊บมันก็จะมีแต่จริงๆคือไม่อยากฉันน้ำแข็งเพราะว่ารู้อาการของเราเองว่าทุกครั้งที่เราฉันน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบพูดแล้วมันก็จะติดในความรู้สึก
1: เป็นอาการป่วยนะ
0: อาการของเราเองเลยนะอยากฉันอะไรที่มันอุ่นๆมากกว่าแต่ทีนี้โยมเมื่อเอามาเสร็จปั
1: ๊บ
0: มันก็จำเป็นจะบอกโยมไม่ต้องเอามานะท่านทำมาเรื่องมากจัง
1: ไม่ได้ก็ไม่ได้อีก
0: ก็ได้แต่หวานอมขมกลืนเอาฉันก็ฉัน
1: ฉันก็ฉันนะก็เอานะก็ช่วยเหลือกันไป
0: เป็นต้น
1: ก็ได้บุญเป็นต้นนั่นเองนะฮะ

0: มาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับที่เรากำลังนำเสนอแล้วเราก็ค้างกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาของทางพระพุทธศาสนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการบูชาหรือว่าการกราบไหว้หรือว่าการขอพรในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะทำให้พวกเรานั้นเนี่ยได้โชคได้ลาภได้เกิดความร่ำรวยเนี่ยเราจะต้องกราบหรือว่าจะต้องขอพรองค์ใดถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกันไปทางพราหมณ์ทางฮินดูนี่นะฮะอาจจะมีทั้งพระพิฆเนศพระแม่ลัทธิมีอะไรต่างๆนานาที่เรานั้นได้กราบไหว้บูชาและศรัทธาแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ได้เห็นไปหรือว่าได้ฟังไปเนี่ยน่าจะพอคาดเดาได้ว่าทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยคาดว่าแล้วก็น่าจะเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์พระศิวลีแต่ทีนี้หลายคนก็ยังคงสงสัยว่าองค์พระศิวลีเนี่ยพระองค์ท่านเป็นใครหรือว่าเป็นพระในด้านใดหรือว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเกี่ยวกับองค์พระศิวลีนะครับเลยจะต้องนำมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันต่อว่าความเชื่อและความศรัทธาของทางศาสนาพุทธเนี่ยที่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะค้าขายดีอยากจะร่ำรวยจะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภเนี่ยต้องกราบไหว้องค์พระศิวลีซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังของเราด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชมคลิปอยู่ครับพระอาจารย์
1: ใช่ก็เจริญพรครูก๊อปปี้รอบหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องของพระศิวลีนี่นะก่อนจะพูดถึงพระศิวลีองค์ที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ขอย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลก่อน
0: ผมอยากรู้เหมือนกัน
1: พระศิวลีนี่นะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งในสมัยของเจ้ายังมีพระชนอยู
0: ่เป็นพระสงฆ
1: ์ใช่มีอยู่ตอนหนึ่ง
0: คร
1: ูก๊อปปี้มีพระสงฆ์ประมาณ500รูป
0: ครับ
1: เดินไปในป่าในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
0: ครับ
1: ในการไปในป่าครั้งน
0: ั้
1: น
0: ในป่า
1: ปรากฏว่าพระอานนท
0: ์
1: ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราเดินตรงไป
0: ครับ
1: เราจะถึงเร็วแต่ว่าเราจะลำบากเรื่องการอยู่การฉัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินอ้อมจะมีหมู่บ้านมีชุมชน
0: ครับ
1: คอยใส่บาตรหรือว่าดูแลอาหารการขบเคี้ยวของฉันก็จะไม่ลำบาก
0: ไม่ลำบาก
1: ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์ตอนนั้นว่าอานนท์ในหมู่ของพระสงฆ์500รูปนี
0: ้
1: มีพระศิวลีอยู่ไห
0: ม
1: พระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะพอมีเสร็จปั๊บพระพุทธเจ้าตัดสินใจตรงนั้นเลยว่าเราจะเดินตรงไปด้วยอำนาจของพระศิวลีจะทำให้พระสงฆ์ทั้งหมด500รูปเนี้ย
0: ครับ
1: ไม่ต้องอดไม่ต้องลำบากในการเดินทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่กระทั่งพระพุทธเจ้านะในวันโอกาสนั้นวาระนั้นท่านยังต้องอาศัยบุญเก่าของพระศิวลีที่ต้องมาเผื่อแผ่ให้กับคณะสงฆ์500รูปที่เดินไปในป่าในตอนนั้นเลยก็เลยจะบอกครูก๊อปปี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีดีแล้วก็กราบไหว้เป็นเรื่องปกติพระธรรมคำสั่
0: งสอน
1: ก็เป็นปกติพระอริยสงฆ
0: ์
1: ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าพระรัตนตรัย
0: พระรัตนตรัย
1: เพราะฉะนั้นพระศิวลีเนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยนะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้น
0: พระศิวลีอยู่ในพระรัตนตรัยใช่เพราะว่าเป็นพระสงฆ์
1: เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้พุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: พระสงฆ์
1: เป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูการกราบไหว้ก็3ครั้งพุทโธธัมโมสังโฆนั่นก็แสดงว่าเรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราอันนี้ต้องเข้าใจแบบนั้นก่อนส่วนของพระศิวลีเป็นหนึ่งในพระสงฆ์
0: พระศิวลีเป็นหนึ่งในพระสงฆ์
1: เราต้องค่อยเห็นภาพก่อนนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์
1: จะได้เห็นภาพว่าพระศิวลีคือเป็นพระสงฆ์โอเค
0: ครับเอ๊ะแล้วทำไมในช่วงเวลานั้นพระพุทธเจ้า

0: เอ่ยขึ้นมาว่ามีพระศรีวลีอยู่ไหม
1: ก็เพราะว่าในช่วงที่เดินทางไปในป่าเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอาศัยลาภสักการะที่จะต้องดูแลหมู่คณะสงฆ์หรือว่าคณะสงฆ์ที่เดินทางไปในยุคนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเทวดาเทวดาจะคอยดูแลเรื่องอานิสงส์ว่าพระศิวลีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่เดือดร้อนพระศิวลีไปอยู่ไหนก็จะมีความอุดมสมบูรณ
0: ์
1: เพราะว่าอดีตชาติของท่านเคยทำบุพกรรมเกี่ยวกับเรื่องถวายน้ำผึ้งพอในครั้งก่อนนู้นเลยถ้าพูดไปตรงนี้มันจะยาวนะก็พูดรวบรับตัดตอนเลยว่าอดีตชาติของท่านเนี่ย
0: ครับ
1: เคยถวายน้ำผึ้งกับพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเอาไว
0: ้
1: ก็เลยทำให้ปัจจุบันของยุคปัจจุบันในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็มาเป็นพระศิวลีผู้ที่มีโชคลาภท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเอตตะคะในเรื่องของความโชคลาภความมั่งมีสีสุขของเรื่องเงินทองเรียกว่าผู้มีลาภมากเอตตะผู้มีลาภมาก
0: ก็เลยเป็นความเขาเรียกนะเป็นเรื่องที่เล่าขานต่อกันมาในตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เกิดความเชื่อความศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาในศาสนาพุทธนะคร
1: ับ
0: ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ศรัทธาองค์พระศิวลี
1: ก็เลยกลายมาเป็นองค์นี
0: ้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าในทุกศาสนาที่เราผมพูดกันไปนะไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆที่เราบูชากันมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาขององค์พระศิวลีนั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับก็ได้พระพุทธเจ้าเองก็ได้เล็งเห็นว่าเหมาะสมเหมาะควรอย่างไรนะครับมาจนถึงปัจจุบันก็เกิดการกราบไหว้บูชาที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่วัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมและฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจและอาจจะยังมองไม่เห็นว่าพระศิวลีภาษาชาวบ้านเอ๊ะหน้าตาเป็นอย่างไรนะเอ๊ะบางทีคุ้นๆเอ๊ะเหมือนถือล่มเอ๊ะถืออยู่สะพายเอาไว้ที่ไหล่หรือถือแล้วข้างๆอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้รายละเอียดกันนะว่าองค์พระศิวลีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะกราบไหว้บูชาอย่างไรเพื่อให้เรานั้นได้สมหวังในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยพระอาจารย
1: ์โอเคก็ครูก็ปี้ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าพระศิวลีมีกี่แบบนะ
0: ก็มีหลายแบบเลยฮะ
1: มีสองแบบก
0: ็
1: ที่เราอยากจะบอกว่าที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นปางยืนจริงๆแล้วมีอีกปางหนึ่งที่เราเห็นในกันปัจจุบันก็จะมีปางนั่งด้วยก็จะเป็นปางนั่งจกบาทจะเห็นพระศิวลีจกบาท
0: พระศิวลีจกบาท
1: อันนั้นอีกปางหนึ่งแต่ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นปางยืนก็จะมีถือล่มถือเขาเรียกกาน้ำจะมีกาน้ำเขาเรียกบริขารที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้จะเป็นหินอ่อนแกะสลักจากที่นำเข้าจากประเทศกรีกช่างที่แกะสลักนี้บอกว่าเป็นหินอ่อนก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่กว่านี้ต้องเป็นสองก้อนละก็เป็นความโชคดีของวัดเราที่มีโอกาสได้นำพระศิวลีองค์นี้มาประดิษฐานที่นี
0: ่
1: ซึ่งสิ่งที่เกิดความลงตัวก็คือปีนี้เป็นปีเลข7เลยวันที่7เดือน7
0: ครับ
1: ปี67มันก็ตรงกับประวัติของพระศิวลี
0: อ้าวเหรอ
1: ที่ก่อนที่จะเกิดขึ้นมา
0: ครับ
1: ท่านอยู่ในท้องของมารดานะ
0: ครับ
1: 7ปี7เดือน7วันตอนที่ท่านอยู่ในท้องของมารดาเนี่ย7ปี7เดือน7วันเนี่ย
0: ครับ
1: ทําให้มารดาของท่านเนี่ยมีแต่โชคลาภโชคลาภเกิดขึ้นตลอดเลย
0: ครับ
1: ท่านก็ปรากฏว่าพอท่านคลอดออกมา
0: ครับ
1: มาเป็นพระศิวลี
0: มาเป็นพระศิวลี
1: ก็เลยเชื่อกันว่าเลข7เป็นเลขนำโชคเป็นเลขของพระศิวลีเราก็เลยถือโอกาสว่าวันที่7เดือน7ปี67ปีนี
0: ้ครับ
1: ทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชาไปเลยถือว่าวัดเราก็ทำยิ่งใหญ
0: ่
1: พอสมควรเพื่อถวายเรียกว่าถวายสักการะ
0: ถวายสักการะ
1: กับพระศิวลีองค์นี้นี่เองเรียกว่าอดีตท่านก็มีประวัติที่สวยงามปัจจุบันพระศิวลีที่เรานำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี
0: ้
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าจะบอกว่าโลกก็ได้นะเพราะว่าประเทศอื่นอาจจะไม่มี
0: เพราะว่าองค์ตรงนี้ก็เป็นหินอ่อน
1: ใช่
0: ไหมฮะเป็นหินอ่อนอันนี้จริงๆแล้วพอหลายคนได้ฟัง

0: ที่มาที่ไปนะครับขององค์พระศิวลีนะเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วอยู่ในท้องมันดาอยู่ในครรภ์มันดาถึง7ปี7เดือน7วันอย่างเงี้ยพระอาจารย
1: ์
0: มันเป็นความพอดีของโลกใบนี้เลยนะ
1: ใช่มันเป็นความพอดีที่อาจจะเหตุผลที่ลงตัวเป็นเรื่องของศาสตร์ตัวเลขที่เรามองกันไม่เห็นก็ได
0: ้
1: ท่านก็อาจจะกำหนดมาอย่างนี้หรือจะเป็นความบังเอิญอะไรก็แล้วแต่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่ครูก็ปี้ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู
0: ่ครับ
1: ก็คือว่าอยากจะทำวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระศิวลีให้ญาติโยมนั้นได้กราบไหว้สักการะบูชา
0: ครับ
1: จะได้ความโชคดีเหมือนกับว่าเรามีพระศิวลีติดตัวแล้วเราจะได้โชคดีแล
0: ้วจริงๆอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะว่าความเชื่อและความศรัทธาของคนเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะพูดไปมันก็ทำให้พวกเรานั้นเชื่อยากหรือว่าศรัทธายากแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้พบได้เจอกับตัวเราเองได้เห็นได้รับรู้ได้สัมผัสกับตัวเราเองอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วได้มองเห็นภาพว่าเออไม่น่าเชื่อเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระศิวลีเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเกิด
1: ปฏิหาร
0: ปฏิหารนี่ใช่ป่ะเออกับปฏิหารไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เลย
1: ถูกต้องเพราะว่า
0: เคยเกิดไหม
1: แม่แน่นอน
0: ญาติขออนุญาต
1: ครูก็ปินคืออย่างนี้หลวงตามหาบัวนะ
0: ครับ
1: ท่านเคยพูดเอาไว้ตอนหนึ่งว่า
0: ครับ
1: เศษหินเศษกรวดที่เราเห็นอยู่ตามพื้นถนนเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเราศรัทธาเศษหินเศษกรวดนั้นว่าเป็นของขลังขึ้นมาเป็นของดีขึ้นมานะ
0: ครับ
1: เศษหินเศษกรวดนั้นก็เป็นวัตถุมงคลได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีของดีอยู่ในมือเราเป็นวัตถุมงคลที่เป็นของดีแล้วล่ะผ่านพิธีมาอย่างดีเลยเป็นวัตถุมงคลที่ชั้นเยี่ยมเลยแต่ความศรัทธาไม่
0: ม
1: ีวัตถุมงคลชิ้นนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะบอกครูก็ปี้ก็คือเรื่องของศรัทธานำมาก่
0: อ
1: นให้นำศรัทธาก่อนถ้าเรามีความศรัทธาเสร็จปั
0: ๊บ
1: สิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยสำเร็จเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้ว
0: คือมันอาจจะไม่ใช่แค่องค์พระศิวลีอย่างเดียวเนาะความศรัทธามันเกิดขึ้นกับทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นความสำเร็จที่มันสามารถที่จะเดินไปได้แล้วนะเราศรัทธากับงานของเราเราศรัทธากับอาชีพของเราเราศรัทธากับการเรียนนะเด็กๆนะเราศรัทธากับการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม
1: ่
0: เราศรัทธากับพระพุทธศาสนาเอามันก็เป็นเส้นทางที่เรา
1: เอาศรัทธานำก่อน
0: เอาศรัทธานำก่อนเลย
1: ศรัทธานำก่อนทุกอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราศรัทธาในสิ่งนั้นๆนะ
0: ครับ
1: เราเห็นเรากราบไหว้เราสักการะเราทำเราบูชาเราทำเรื่องนั้นบ่อยๆบ่อย
0: ๆครับ
1: เอาศรัทธามานำอาตมาว่าทุกอย่างสำเร็จ
0: นี่ไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้รู้จักเนี่ยเราก็มองเห็นภาพขององค์พระศิวลีมากขึ้นทีนี้ปาฏิหาริย์ขององค์พระศิวลีที่พระอาจารย์เคยได้สัมผัสมาหรือว่าเคยได้ยินจากลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาเล่าได้บอกกล่าวอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์ทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเลย
0: ครับ
1: สมัยอาตมาเป็นพระบวชใหม
0: ่
1: ๆต้องใช้คำว่าเป็นพระบวชใหม่ๆก็มีพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดกันถึงว่าพระศิวลีท่านจะให้โชคลาภพระศิวลีเป็นพระที่ใครรักษาใครกราบไหว้ใครบูชาแล้วจะมีแต่โชคแต่ลาภอะไรก็เป็นพระบวชใหม
0: ่
1: ซึ่งก่อนนั้นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าพระศิวลีให้โชคให้ลาภอย่างไรเราก็ฟังมาก็เชื่
0: อ
1: แต่พอเรามาเป็นพระเสร็จปั๊บเราไปศึกษาเราไม่ได้เชื่ออย่างเดียวเราไปศึ
0: กษาด้วย
1: ก็เลยรู้ว่าท่านเป็นเอตตัคคะด้านโชคลาภอาตมาก็เลยเอ๊ก็น่าสนใจนะอาตมาก็มากราบมาไหว้มาสักการะบูชาเป็นประจำเพราะเราศรัทธาพอเราศรัทธาเสร็จปั๊บเราก็เห็นผลในหลายๆอย่างเราเห็นผลเสร็จปั๊บมีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็มีโอกาสได้เดินธุดง
0: ค
1: ์เดินจากกรุงเทพเดินจาริกบุญนะ
0: ครับ
1: จากกรุงเทพไปเชียงใหม
0: ่ครับ
1: เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่อาตมาเพิ่มความศรัทธาเข้าไปอีกย้ำตัวเองเข้ามาอีกว่าสิ่งที่อาตมาเดินอยู่มันแปลกมากเลย
0: เป็นไงฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่อาตมาไปเดิน
0: ครับ
1: มันจะเห็นในแต่ละวัดที่เราไปพักเนี่ยเห็นพระศิวลีเกือบจะทุกวัด
0: มีพระศิวลีอยู
1: ่แล้วครูก็ปี้นึกภาพเห็นพระที่ท่านเดินมันก็จะมีกฎใช่ไหม
0: ใช่มีกฎ
1: มีย่ามใหญ่มีบาท
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: บางท่านบางรูปก็มีไม้เท้าม
1: ีไม้เท้า
0: ครับ
1: สิ่งที่จะมาไปเดินก็มีอาการแบบนั้นแหละคือมีล่มมีบาทมีบริหารต่างๆแล้วแต่มาก็เดินไปเดินไปเดินไปเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวัดแต่ละวัด

0: ที่เราไปแวะไปไหว้ไปพักเนี่ย
1: ครับ
0: จะมีพระศรีวลีให้เราเห็นอยู่ตลอด
1: อืม
0: เพราะว่าคุกกบี้เวลาเดินเนี่ยเราไม่ได
1: ้เราไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงไหน
0: ใช่เราไม่รู้เลยไม่ได้วางแผนเลย
1: ว่าฉันจะต้องเดินไปวัด A ให้ได้ตามเวลานี
0: ้ไม่
1: ได้เดินไปวัด B อะไรอย่างงี้คือถึงตรงไหนก็ถึงตรงนั้น
0: เหนื่อยก็ไหนก็พัก
1: ก็พักตรง
0: บางทีพักกลางวันบางทีพักกลางคืน
1: ครับ
0: บางทีเดินกลางวันบางทีเดินกลางคืนก็แล้วแต่จังหวะที่เราเดินไปตลอดระยะเวลากรุงเทพถึงเชียงใหม
1: ่
0: ความเชื่อแต่มาส่วนตัวก็คือว่าพอเราเดินเดินเดินอยู่กับคุกกบี
1: ้
0: เราเห็นถึงความศรัทธาของพระศิวลีอย่างหนึ่งเดิมที่เราศรัทธาอยู่แล้วพอเราไปได้มีโอกาสเดินทุดงหรือว่าเดินจาริกเนี่ยเราเห็นปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกพอเพิ่มขึ้นมาอีกเสร็จปั๊บอาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพระศิวลีสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าที่เรารู
1: ้
0: ก็ฟังมาเชื่อมาก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะอันที่สองพอเรามาบวชบวชเสร็จปั๊บก็เห็นพระเถระพระผู้ใหญ่พูดกันว่าพระศิวลีให้โชคให้ลา
1: ภ
0: แล้วก็มาศึกษาพอมาขั้นต่อมาเนี่ยอาตมาก็มาสัมผัสได้เองว่าเราไปเดินเราเห็นเองอันนี้คือสัมผัสเองตอนที่เราไปเดินทุดงเราก็เห็นถึงว่าวัดแต่ละวัดที่เราไปเห็นส่วนใหญ่จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพระศิวลีทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ทำให้อาตมาได้มองภาพไปว่าเอ๊หรือว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับพระศิวลีได้เหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่อย่างไรก็แต่ปรากฏว่าเมื่ออาตมามีโอกาสได้มาอยู่ในวัดนี
1: ้ครับ
0: ก็
1: เธอเดี๋ยวเหอะเดินไปสิ
0: ต่อไหม
2: ต่อคร
0: ับ
2: ต่อได้
1: เมื่ออยู่วัดนี
0: ้เมื่ออาตมามาอยู่ในวัดนี
1: ้ครับ
0: ก็มีความรู้สึกว่าอยากได้พระศิวลีมาประดิษฐานในวัดนี
1: ้
0: เพราะว่าวัดของเราจะได้มีโชคมีลาภคำว่ามีโชคมีลาภในที่นี้คือไม่ได้เพื่อตัวเองคนเดียวนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เพื่อวัดอย่างเดียวนะแต่เพื่อคนที่มากราบไหว
1: ้อ
0: าตมามีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อเข้ามาในวัดแห่งนี้แล้วต้องมีโชคลาภเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนต้องหวังโชคหวังลาภจึงมีการเสี่ยงโชคไงขอให้ถูกหวยบ้างขอให้โชคดีมีนู่นมีนี่บ้างคือมันเรื่องของการเงิน
1: ครับ
0: คือความโชคดีมีโชคสักการะ
1: ครับ
0: อาตมาก็เลยตั้งจิตว่าถ้าเราจะทำพระศิวลีเนี่ย
1: ครับ
0: จะต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุด
1: ทำให้ดีที่สุด
0: ทำให้สมกับคำว่าเอตตะคะ
1: ครับ
0: ด้านโชคลาภ
1: ด้านโชคลาภ
0: ด้านมหาลาภ
1: พื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธา
0: ศรัทธานำ
1: าน
0: ก็เลยเกิดมาเป็นพระองค์นี
1: ้
0: ที่เราเห็นสีขาว
1: นี่เห็นสีขาวนี
0: ่นั่นแหละทีนี้อาตมาก็มีการต่อยอดอีกนะครูกบี
1: ้ครับ
0: มีการทำอย่างไรให้พระศิวลีเนี่ยไปอยู่ในบ้านของโยมไปอยู่ในรถของโยมไปอยู่ในคอของโยม
1: นะฮะ
0: น่ะเป็นที่มาที่ไป
1: ที่มาที่ไปนะ
0: ก็คือทำยังไงเนาะพระศิวลีจากอยู่ตรงนี
1: ้
0: วัดเราโชคดีแล้วแต่เราจะเผื่อแผ
1: ่เผื่อแผ่ไปให้ญาติโยมทุกคนทั่วประเทศด้วย
0: ทั่วประเทศ
1: เอาแหละแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะความศรัทธาที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นจริงอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นเนี่ยไปดูว่าพิธีสักการะองค์พระศิวลีของวัดวชิรธรรมมหาวาทนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของความศรัทธาเรื่องของความเชื่อนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านานเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปนั้นก็เป็นพิธีการนะครับเป็นเรื่องราวของการทำพิธีการสักการะองค์พระศิวลีนะครับที่วัดวชิรธรรมวาสนะครับก็เป็นพิธีที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีญาติโยมนะครับเดินทางมากันมากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้เองนะครับอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปเมื่อในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าความศรัทธานั้นเกิดขึ้นจากตัวพระอาจารย์เองและพระอาจารย์นั้นก็มีความตั้งใจที่จะทำให้ความเชื่อและความศรัทธานั้นไปสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นญาติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาองค์พระศิวลีเองนะครับแน่นอนว่าพระอาจารย์นั้นมีความศรัทธาเพียงแต่รูปเดียวคงเป็นไปไม่ได้พระอาจารย์เองก็มีวิธีการในการที่จะไปหาความศักดิ์สิทธิ์นะครับจากความศรัทธาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราต้องติดตามตรงนี้กันให้ดีนะครับว่าพระอาจารย์เดินทางไปที่ไหนอย่างไรถึงจะได้ความศรัทธามารวมกันอยู่เป็นองค์พระศิวลีเพื่อที่จะให้ญาติโยมญาติธรรมชาวพุทธเนี่ยได้มีพระศิวลีติดตัวติดบ้านติดรถกันต่อไปอย่างเงี้ยอาจารย์
1: ใช่เมื่อกี้คุณโคก๊อปปี้ได้เกิดนำว่าพระศิวลีนั้นไม่ใช่แค่อาตมาศรัทธาคนเดียวแต่อาตมากำลังจะบอกว่าถูกต้องเพราะสิ่งที่อาตมาศรัทธาและเห็นเนี่ยเชื่อจะพยายามให้คนอื่นได้เห็นได้เชื่อได้ศรัทธาด้วยเพราะว่าองค์พระศิวลีเนี่ยใครสักการะใครเชื่อใครศรัทธาแล้วนำมาแต่ความโชคดีทั้งนั้นเลยก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนาะญาติโยมที่มาในวัดของเราหรือว่ารู้ว่าอยากให้ตัวเองโชคดีจะได้มีพระศิวลีกราบไหว
0: ้
1: ก็เลยทำเป็นพระศิวลีบูชาก็จะมีรุ่นแบบ7นิ้วแล้วก็มี3นิ้วแล้วก็มีห้อยคอเป็น3แบบนะแล้วก็ยังมี

0: มีแหวน
1: ครับ
0: มีกำไรมีเลดด้วยสำหรับรุ่นนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นปีเลข7ไงวันที่7เดือน7ปี
1: 67
0: ครับแล้วเป็นปีของพระศิวลีเลข7 7ปี7เดือน7วันที่อยู่ในท้องแม
1: ่
0: ก็เลยเอาวาระเลข7เนี่ยมาเป็นพระศิวลีทีนี
1: ้ครับ
0: คุณครูก๊อปปี้เชื่อมั้ย
1: ครับ
0: ถ้าอาตมาทำคนเดียวมันก็จะมีความขังแบบคนเดียว
1: ครับ
0: อาตมาก็เลยไปกราบพระเถรานุเถระหรือว่าพระเกจิอาจารย
1: ์
0: ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ท่านมีความเข้มขังในวิชาความเข้มขังในข้อวัดปฏิบัติในความเข้มขังในจารีตในข้อวัดปฏิบัติของท่านแล้วในเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาในการยอมรับในปัจจุบันแล้วในคณะสงฆ์เหล่านี้ที่อาตมาไปกราบท่านเนี่ยก็จะคัดเฉพาะพระที่เราเห็นว่ามีลูกศิษย์ลูกหากราบไหว้สักการะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยก็เลยไปกราบท่าน
1: ก็มีหลายรูปเลยทีเด
0: ีย
1: ว
0: ขอความเมตตา
1: อ๋อขอความเมตตาเพื่อที่จะนำ
0: ลงอักขระ
1: อ๋อลงอักขระ
0: ลงอักขระ
1: ครับ
0: แผ่นทอง
1: ครับ
0: แผ่นเงินแผ่นนาค
1: ครับ
0: แล้วก็นำมาเป็นมวลสาร
1: ครับ
0: ในการที่จะหล
1: ่อ
0: พระศิวลี
1: พระศิวลีเพื่อที่จะเป็นวัตถุมงคล
0: ถูกต้อง
1: ให้กับการที่ชาวพุทธได้เช่าบูชา
0: ใช่ยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: ยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: ปัจจุบันถ้าเราเอ่ยนามของ
1: เกจิ
0: เกจิอาจารย์
1: เกจิอาจารย
0: ์อยู่รูปหนึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าเอ่ยปั๊บทุกคนก็อ๋อทันทีเลยเนี่ยหลวงปู่ศิลา
1: หลวงปู่ศิล
0: าน
1: ะฮะพระราชวัชรธรรมโสพล
0: หลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านเมตตามาก
1: ครับ
0: อาตมาไปกราบท่าน
1: ครับ
0: ก็ขอเมตตาท่านลงอักขระ
1: ครับ
0: เพื่อจะนำมาเข้าพิธีพรีมวลสาร
1: ครับ
0: แล้วก็จะนำไปหล่อเป็นพระศิวลีรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็จะมียังมีกิจิอาจารย์อีกหลายต่อหลายองค
1: ์รูปเลยทีเดียว
0: ก็ปีลองอ่านดูเป็นมีใครบ้าง
1: พอจะมีนะฮะมาก็หลายรูปเลยทีเดียวนะครับมีครูบาดวงดีนะครับที่อันนี้วัดสิงห์เครื่องใช่ไหมฮะที่ลำพูนใช่ครับนะฮะที่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับนะฮะหลวงปู่เวิร์น
0: หลวงปู่เวิน
1: นี่หลวงปู่เวินนี่ นะครับ
0: กาลสินหลวงปู่ศิลาบอกว่าอยากรวยต้องไปกราบ
1: หลวงปู่เวิน
0: หลวงปู่เวินองค์นี้เราก็ไปกราบเพราะว่าอยากให้ญาติโยมรวยก็เลยต้องไปกราบ
1: ครับ
0: มาทำรุ่นน
1: ี้ถ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่พระอาจารย์ออสนี่นะ
0: อันนี้ก็หลายคนก็ต้องรู้จักเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากที่ให้ความเคารพนับถือซึ่งท่านก็จะเด่นดังในเรื่องของตะกุดตะกุดลูกปืนเป็นต้นท่านก็เมตตาจะมาก็เขียนแผ่นทองเหมือนกัน
1: เขียนแผ่นทองเหมือนกันหลวงปู่โทนนี
0: ่หลวงปู่โทนนี่ถือว่าตายแล้วฟื้นสองครั้งนะ
1: ครับ
0: ท่านมรณภาพไปแต่ท่านก็ฟื้นคืนมาแล้วตอนท่านไปอยู่ในโลกของความมืดแล้วเนี่ยท่านก็ไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาท่านก็มาเล่าให้อาตมาฟังเยอะมากอาตมาไปนั่งคุยกับท่านเกือบ2ชั่วโมงพอคุยได้ก็ได้ความรู้จากท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดอะไรบ้างในระหว่างที่ท่านมรณภาพไปท่านก็เมตตาลงอักขระเหมือนกันแล้วท่านก็มอบของดีให้ตมาอีกหลายชิ้นนะที่เรานำมาเข้าพิธี
1: เข้าพิธีนะฮะลูกนี่หลวงปู่แผ้วใช่ไหมฮะปวโร
0: หลวงปู่แผ้วนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าอายุท่านก็เป็นร้อยปีแล
1: ้
0: วท่านก็เข้มขังลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยนะหลวงปู่แผ้วอายุเป็นร้อยปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้หลายรูปเลยทีเดียวนะครับนะฮะหลวงพ่อแม้นนี่หลวงพ่อแม้น
0: โอ้หลวงปู่แม้นเนี่ยหลวงปู่แม้นนี่วัดหน้าต่างนอกอยุธยา
1: อยุธยา
0: อันนี้ท่านก็อีกเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากวันก่อนที่ท่านทำพิธีที่วัดท่านลูกศิษย์ก็เต็มวัดเลยมากันจนไม่มีที่จอดรถคือพระเกจิแต่ละองค์ที่จะมาไปหามาเนี่ยถือว่าสุดยอดในยุคละเพราะว่าพระเกจิอาจารย์แห่งยุคก็ว่าได้
1: แห่งยุคเลย
0: นะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นชาวพุทธที่มีความเชื่อและความศรัทธาณปัจจุบันนี้เนาะหลายคนตามหานะใช้ภาษาชาวบ้านเลยคือตามหาพระเกจิหลายรูปที่เราเอ่ยนามมาแต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นรูปไปเรื่อยๆนะครับตามหานะพระอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ตามหา
1: บางทีบางท่านก็เจอบางท่านก็ไปพบไม่เจอเลยสักรูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าบางรูปนี่ท่านก็เข้าสู่การปฏิบัติก็จะไม่พบเจอ
0: ยาก
1: ผู้คนใดๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนะ
0: ยากมาเป็นเวลาให้เจอเป็นเวลาแต่เราก็โชคดีที่เราไปเจอแต่ละองค์ก็นัดบ้างไม่นัดบ้างก็แล้วแต่
1: ครับ
0: ก็เจอให้ได้
1: นะหลากหลายนะแล้วมีพระอาจารย์สุริยันนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาแห่งยุคเลย ลูกศิษย์ลูกหาเยอะเหมือนกัน
1: นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนี่นะครับก็เป็นความศรัทธาที่พระอาจารย์ได้มีความตั้งใจใช่ไหมฮะแล้วก็นำเสนอให้กับความเขาเรียกให้กับญาติโยมที่เป็นคนไทยที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็การบูชาหรือว่าเขาเรียกอะไรนะการให้ความศรัทธากับองค์พระศิวลีเนี่ยก็เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรา
0: ใกล้ตัว
1: เพราะอย่างที่เราย้อนไปตั้งแต่ต้นรายการที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คือพระศิวลีเองก็เป็นพระสงฆ์
0: พระสงฆ์
1: เนี่ยเป็นพระสงฆ์คือก็เหมือนพระเกจิ
0: ใช
1: ่เลยทีเดียว
0: ด้านร่ำรวยเลย
1: ก็เป็นด้านร่ำรวย
0: โชคลาภเลยโดยเฉพาะเลย
1: ครับเพราะในจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณผู้ชมได้ชมตอนนี้ได้ฟังกันอยู่ตอนนี้เนี่ยความเชื่อและความศรัทธาของที่พระอาจารย์มีต่อองค์พระศิวลีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำมาเป็นวัตถุมงคลให้กับยุคนี้เลยทีเดียวนี้นะก็ถือว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ติดตามรายการแล้วเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีพิธีไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย
0: ์ไปเรื่อยๆก็เพราะว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้
1: ครับ
0: อาตมาต้องใช้คำรุ่นนี
1: ้รุ่นนี้
0: อาตมาตั้งใจทำเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆครับ
0: ให้เกิดความขลังจริง
1: ๆ
0: ก็เลยเพิ่มเป็น7วาระ
1: ครับ
0: วาระที่1ก็ผ่านมาแล้ว
1: ครับ
0: วาระที่2ก็กำลังจะเริ่มเร็วๆนี้วันที่24มิถุนาก
1: รกฎาค
0: มวาระที่3
1: ครับ
0: 12สิงหาวาระที่4 9เดือน9 9กันยาวาระที่5 1ตุลา
1: 1ตุลา
0: วาระที่6วันที่18ตุลา
1: ฮะ
0: พอครบ6วาระ7วาระสุดท้ายออกพรรษาครบไตรมาสปีนี
1: ้ครับ
0: ครบไตรมาสครบ3เดือนวันเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษาปั๊บก็สามารถรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เลยรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้เลยแต่มันมีข้อแม้อยู่นิดนึง คนที่จะได้รับต้องจอง
1: ต้องจองแน่นอน
0: ต้องจอง
1: ต้องจองแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าพระเกจิอาจารย์ในประเทศไทยหลายๆรูปนะครับก็หลายคนที่มีความศรัทธาเนี่ยก็เราชาวพุทธเองก็พยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะไปพบกับพระเกจิอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วพระอาจารย์เองนะครับก็เหมือนเป็นตัวแทนของพวกเราแหละนะครับคุณผู้ชมครับว่าพยายามที่จะไปพบเจอกับพระเกจิทุกๆรูปที่เรากำลังมีความเชื่อความศรัทธาในตอนนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้ลงอักขระแล้วก็ได้อธิษฐานจิตนะครับที่จะนำมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในการเททององค์พระศิวลีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นวัตถุมงคลในการจองแล้วก็ทำให้คนไทยตอนนี้นะครับได้มีไว้บูชาเพื่อให้เกิดความเขาเรียกนะจากความศรัทธานะมีความร่ำรวยมีโชคมีลาภอะไรต่างๆนานาแต่ทั้งหมดทั้งมวลพระอาจารย์ผมถามกันเลยไว้เลยทุกคนต้องทำงานเนาะ
0: ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องของเสริมเสริมความสบายใจเสริมความมั่นใจว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเราจะเหมือนกับเราเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยว
1: ครับ
0: เครื่องยึดเหนี่ยวให้เราสบายใจ
1: นะฮะให้สบายใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ได้ชมได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับยังมีเวลานะฮะที่จะเขาเรียกอะไรเข้ามาร่วมนะหลายคนอยากจะเดินทางมาร่ว
0: ม
1: พิธีกรรมไม่ใช่พิธีกรรมเดินทางมาร่วม
0: วาระ
1: ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็สามารถที่จะมาร่วมกันที่วัดวชิรธรรมวาสก็ได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่หลวงแพ่งแบ่งบุญนะฮะ Facebook ก็ชื่อเดียวกับรายการนี่แหละนะครับนะฮะก็จะได้รู้ถึงรายละเอียดว่าวันไหนทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีแห่งความศักดิ์สิทธิ์เนาะแห่งความเป็นชาวพุทธของเราด้วยเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ครูก็ก็ฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะอาตมาไม่ได้ทำเยอะไม่ได้ทำแจกญาติโยมมากมายนะอาตมาอยากให้ศักดิ์สิทธิ์จริง
1: ๆ
0: ก็เลยทำเฉพาะคนที่จองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่จองนั่นก็คืออดเลย
1: นะครับ
0: เพราะเราไม่ได้ทำแจกทั่วไปนะเราไม่ได้ทำให้ทั่วไปเราทำให้กับคนที่จองฉะนั้นก็ขอฝากขอย้ำว่าต้องจองถึงจะได้
1: ถึงจะได้นะครับ
0: อยากได้รุ่น7นิ้วก็ต้องจอง
1: ครับ
0: อยากได้รุ่น3นิ้วก็ต้องจองอยากได้เป็นห้อยคอก็ต้องจองอยากได้เป็นเลสก็ต้องจองอยากได้เป็นแหวน
1: ก็ต้องจอง
0: ก็ต้องจอง
1: เพราะจะได้รู้จำนวน ต่างๆนี่นะฮะที่ชัดเจนแล้วก็จะไม่มีเขาเรียกอะไรฮะไม่เกลือ
0: ไม่เกลือใช่ไม่เกลือ
1: ภาษาชาวบ้านเขาเรียกไม่เกลือนะฮะไม่เกลือแล้วก็เฉพาะรุ่นเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวพิเศษที
0: ่
1: ทางพระอาจารย์ได้ทำขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้มอบให้กับชาวพุทธนะ
0: ถูกต้อง
1: นะชาวพุทธ
0: ถ้าเราพูดกันตรงนี้ด้วยระยะเวลาเนี่ยอาจจะมีน้องๆหลายคนที่กำลังติดตามพวกเราอยู
1: ่
0: เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มไหนที่รู้เรื่องพระศิวิลีอยู่แล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดกันแต่น้องๆรุ่นคนไหนที่ดูแล้วยังงงๆว่าไอ้พระศิวิลีคือใครฟังแล้วยังไม่ชัดเจนก็ฝากให้ไปติดตามทางสื่อต่างๆ
1: ทางสื่อต่างๆก็จะมีเรื่องราวพระศิวิลีนะให้พวกเราได้ศึกษา
0: คืออันเดียวกัน
1: ดูอ๋อเดียวกัน
0: อันเดียวกัน
1: นะฮะก็จะเป็นลักษณะรูปก็จะคล้ายๆทางด้านหลังนี่แหละนะครับนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากตรงนี้
0: แต่สุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงเลยน้องๆหรือว่าญาติโยมคนไหนที่อยากจะกราบไหว้สักการะบูชาก็ย้อนกลับมาในเรื่องของการเช่าแล้วก็จอง
1: แล้วก็จอง
0: ทีนี้พูดถึงการเช่าและจองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานสร้างโบสถ์ด้วย
1: อ
0: ันนี้คือเราไม่ได้เอาไปห้อยคอแล้วรอวันโชคลาภอย่างเดียวนะเราได้ทำบุญสร้างโบสถ์ด้วย
1: บุญสร้างโบสถ์ด้วยเพราะว่าที่วัดวชิรธรรมวาสเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ให้ข้อมูลให้ความรู้กับคุณผู้ชมในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับรวมถึงให้ความรู้กับเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยหนึ่งวัดก็มีแค่หนึ่งโบสถ
0: ์ถูกต้อง
1: ไม่มีโบสถ์สองโบสถ์สามในหนึ่งวัด
0: แน่นอน
1: ไม่มี
0: ตัดไหวลูกนิมิตปั๊บจบเลยครั้งเดียวก็คือจบกับหนึ่งวัด
1: แต่ที่ชมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยที่เรานั่งกันอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะวัดวชิรธรรมวาสเนี่ยโบสถ์ยังไม่เสร็จ
0: กำลังสร้าง
1: กำลังสร้าง
0: ซึ่งเราต้องใช้งบประมาณอีกเยอะมากก็เลยถือโอกาสพระศิวลีรุ่นนี
1: ้
0: เราก็ทำขึ้นมาเพื่อให้มีรายได้ในการสร้างอุโบสถ
1: เ
0: พราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่จะเห็นว่าพระศิวลีอาจจะบอกว่าที่บ้านฉันมีแล้วที่บ้านฉันมีแล
1: ้
0: วไม่เป็นไรคุณสามารถเช่าหรือว่าบูชาเพื่อสร้างอุโบสถแล้วคุณสามารถเอาพระศิวลีเนี่ยไปมอบให้กับผู้ใหญ
1: ่
0: เช่นวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ขึ้นบ้านใหม
1: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ได้สองต่
1: อ
0: ต่อแรกคือได้สร้างอุโบสถต่อสองก็คือได้ของไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ
1: ่ผู้ใหญ่ก็คือเป็นบุญต่อ
0: เป็นบุญต่อ
1: เป็นบุญต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับรู้นะครับถึงเรื่องของความศรัทธานะครับที่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเองก็มีความศรัทธามีการกราบไหว้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาดีๆในชีวิตเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเป็นองค์พระศิวลีนะครับและแน่นอนว่าวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกับผู้ชมที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้ององค์พระศิวลีนะครับสุดท้ายเลยนะฮะสุดท้ายเลยว่าไม่ว่าจะศาสนาใดๆก็ตามพระอาจารย์ความเชื่อความศรัทธาม ันอยู่ที่จิตใจของเราเนาะ
0: ถูกต้องใจเราสำคัญนะก็อยากจะให้พวกเราที่ติดตามรายการอยู่นั้นอันดับแรกเลยคือต้องนำใจของเราเปิดกว้างก่อนบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งไหนก็แล้วแต่แต่ให้เราเปิดใจรับก่อนเรียกว่าน้ำเนี่ยนะน้ำมันอยู่ในแก้วเนาะถ้าเกิดเราทำตัวเป็นเต็มอยู่ตลอดเราก็ไม่ได้รับสิ่งใหม่ๆใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดเราทำตัวแบบน้ำไม่เต็มแก้วบ้างความรู้ใหม่ๆมันก็จะเติมเข้ามาสิ่งนี้ก็เหมือนกันอยากให้ทุกคนทำใจว่าบางทีบางอย่างบางเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นยังหัดเนี่ยก็ลองเปิดใจรับมาบ้างเผื่อได้เจออะไรที่ใหม่ๆดีๆเหตุการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราบ้าง
1: ครับผมนะฮะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังเราเป็นผู้ชมนะครับสุดท้ายอะไรที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆอะไรที่เราสามารถที่จะเปิดรับเข้ามาในชีวิตได้เราก็ควรจะลองเปิดใจกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานเรื่องเรียนต่างๆหรือเรื่องความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่พระพุทธศาสนาเรื่องของความศรัทธาก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีในศาสนาอื่นที่คุณผู้ชมนั้นได้กราบไหว้บูชากันอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ความเชื่อนั้นถ้าไม่ได้ทำร้ายตัวเราหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผมเชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับในวันนี้เวลาหมดเจอกันใหม่ในโอกาสข้างหน้ามีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมาพูดคุยกันต่อวันนี้กราบลาพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำพระพุทธประวัติสำหรับเด็กพระธรรมโกษาจารย์ประยูนธรรมจิตโตเรียบเรียงนะคะยามดรุณวัยคำพยากรณ์ของพราหมณ์ที่ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ครองเพศคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นสร้างความปิติยินดีแก่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ปรารถนาจะเห็นสักกะชนบทซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กที่ต้องสยบยอมต่ออำนาจของมหาอาณาจักรเพื่อนบ้านชื่อแคว้นโกศลพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระโอรสสร้างสักกะชนบทให้มีอำนาจเกรียงไกรเหนือแคว้นมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่พระองค์ยังทรงหวั่นพระทัยว่าพระราชโอรสอาจเลือกการออกบรรพชาเป็นจุดหมายสำคัญกว่าการครองราชตามคำพยากรณ์ในมิติที่สองเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์จึงต้องพยายามดำเนินการให้พระกุมารได้ขึ้นครองราชสืบสันตติวงศ์และทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันพระราชโอรสมิให้มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารบำรุงบำเรอโลกียสุขแก่พระสิทธัตถราชกุมารอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่พระกุมารปรารถนาแล้วจะไม่ได้พระกุมารจึงเป็นพระยุพราชผู้สุขมารชาติอย่างยิ่งดังมีบันทึกกล่าวถึงไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนที่สุดพระชนกรับสั่งให้ขุดสระโบกขรณีสามสระสำหรับเราไว้ในพระราชวังให้ปลูกอุบลบัวขาบสระหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่งปลูกบุญทริกบัวขาวสระหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะใช้ไม้จันทร์แคว้นกาสีเท่านั้นทั้งผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มของเราล้วนทำในแคว้นกาสีมีคน

คอยกั้นเสวตฉัตรให้เราตลอดคืนตลอดวันด้วยหวังว่าหนาวร้อนทุลีหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้กล้ำกลายเราแม้พระราชบิดาจะได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อชักจูงพระกุมารให้ติดอยู่ในเสน่ห์ยั่วยวนใจของเพศคฤหัสถ์ก็ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นจะไม่สามารถทำลายพระอุปนิสัยใฝ่ธรรมของพระกุมารดังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกล่าวคือครั้งหนึ่งมีการจัดงานเพื่อชมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จแรกนาด้วยพระองค์เองโปรดให้เชิญเสด็จพระกุมารไปด้วยและให้แต่งที่ประทับอยู่ภายใต้ต้นว่าครั้นถึงเวลาแรกนาขวัญพวกนางสนมพี่เลี้ยงนางนมพากันไปดูพิธีแรกนาขวัญปล่อยพระกุมารเพียงลำพังพระกุมารประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอาณาปานสติกรรมฐานจนได้ปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาของต้นไม้อื่นได้ชายไปตามดวงตะวันยกเว้นเงาของต้นว่าซึ่งหยุดอยู่กับที่เสมือนหนึ่งเป็นเงาขณะเที่ยงวันปรากฏเป็นอัศจรรย์ประจักษ์แก่พี่เลี้ยงนางที่กลับมาเห็นจึงรีบนำความไปกราบบังคมทูลพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทรงเลื่อมใสพระโอรสเป็นอย่างยิ่งถึงกับยกพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชกุมารอันเป็นการอภิวาทครั้งที่สองนับแต่การอภิวาทครั้งแรกเมื่อวันที่อาสิตดาบทเข้าเยี่ยมพระกุมารเมื่อพระราชกุมารทรงเจริญวัยพอที่จะเข้ารับการศึกษาพระราชบิดาทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูวิศวามิตรเพื่อให้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆที่จำเป็นสำหรับรัชทายาททั้งหลายพระราชกุมารทรงศึกษาอย่างรวดเร็วมากไม่นานนักก็จบหลักสูตรศาสตร์18ประการคั้นถึงคราวต้องแสดงความสามารถต่อหน้าพระที่นั่งพระองค์ก็แสดงได้ดีเลิศล้ำหน้าพระราชกุมารอื่นๆอันนำความชื่นชมโสมนัสมาสู่พระราชบิดาและพระปยุรญาติในระยะที่แสดงความสามารถนั้นพระสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุครบ 16 พรรษาเป็นเวลาสมควรแก่การอภิเษกสมรสพระราชบิดาตรัสสั่งให้สร้างปราสาทสามหลังชื่อว่าสุจันทะโกกนุทะและโกนจะเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในสามฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนแล้วทรงขอเจ้าหญิงยโสธราพิมพาพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปพุทธะในเทวทหะนครมาอภิเษกเป็นพระชายาของพระกุมารชีวิตของพระสิทธัตถะราชกุมารในช่วงนี้เพียบพร้อมด้วยโลกียสุขดังพระพุทธดำรัสตรัสเล่าภายหลังว่าเมื่อก่อนสมัยเราเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเป็นผู้อิ่มหนำเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดปราสาทมีถึงสามหลังคือปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเหล่านั้นถูกบำเรอด้วยดนตรีมีแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอด4เดือนไม่เคยลงจากปราสาทเลยออกบรรพชาแม้ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะทรงดำเนินชีวิตอันอุดมพูนสุขอย่างนั้นความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เกิดขึ้นได้จนทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบรรพชาเมื่อมีพระชนมายุได้29พรรษาอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการออกบรรพชายังมีปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุตินักปราชญ์ส่วนใหญ่เชื่อตามแนวทางมหา
ประธานสูตรที่ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จประพาสอุทยาน4ครั้งทรงพบเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะตามลำดับในการประพาสแต่ละการพบเทวทูตหรือความทุกข์4มิติของชีวิตทำให้พระเนตรสว่างพอที่จะอย่างรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้และไร้แก่นสารของชีวิตพระองค์ทรงเก็บเอาภาพคนแก่คนเจ็บและคนตายมาเป็นเรื่องที่จะต้องคุ้นคิดจริงจังทำให้ลดความมัวเมาในความเป็นหนุ่มความมีสุขภาพดีและความมัวเมาในชีวิตทรงเตือนพระองค์เองว่าพระองค์หนีความแก่ความเจ็บและความตายไม่พ้นแต่ยังมีทางหลุดพ้นเหลืออยู่สายหนึ่งนั่นคือการเลือกใช้ชีวิตแบบสมณะนักบวชอันปลอดจากภารกิจที่เป็นเครื่องถ่วงไม่ให้ค้นพบโมกขธรรมพระองค์ทรงดำริว่าชีวิตคฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งฝุ่นละอองการบวชเป็นทางสะดวกปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนสังขัดนะคะไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่างไรก็ดีเราควรจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดสละบ้านเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยออกผนวดแล้วพระสิทธัตถะราชกุมารทรงรอเวลาอยู่จนกระทั่งทราบข่าวพระนางพิมพาประสูติพระโอรสผู้ต่อมาได้พระนามว่าราหุลเพราะในวันประสูติพระสิทธัตถะราชกุมารทรงเปล่งอุทานว่าราหุโลชาโตพันธนังชาตังบ่วงเกิดแล้วเครื่องพันธนาการเกิดแล้วตกเวลากลางคืนของวันประสูตินั้นพระสิทธัตถะราชกุมารทรงนัดแนะกับนายฉันนะให้นำม้ากันทกะเตรียมรอนำเสด็จออกบรรพชาพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรพระราหุลกุมารและพระนางพิมพาผู้กำลังบรรทมหลับแล้วทรงม้ากันทกะพร้อมด้วยนายฉันทะเสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่เสด็จออกบรรพชานั้นพระสิทธัตถะราชกุมารมีพระชนมายุ 29 พรรษาเมื่อเสด็จออกพ้นพระราชวังแล้วพระสิทธัตถะราชกุมารทรงเข้าเขตแดนแคว้นโกศลและแคว้นวัชีเวลาใกล้รุ่งเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีแม่น้ำสายนี้อยู่ระหว่างเขตแดนของสามแคว้นแคว้นสักกะแคว้นโกศลแคว้นวัชีพระองค์ทรงม้าข้ามฝั่งแม่น้ำแล้วเสด็จลงจากหลังม้าไปประทับนั่งบนกองทรายทรงเปลื้องเครื่องทรงมอบให้นายฉันนะนำกลับพระนครทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันคองผ้ากาสาวพัดแล้วอธิษฐานใจบวชเป็นบรรพชิตทรงส่งนายฉันนะกลับเสด็จลำพังพระองค์เดียวมุ่งพระพักอย่างแคว้นมคธในที่นี้นะคะมีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับอาการกิริยาที่พระสิทธัตถะเสด็จออกผนวดตามเรื่องราวพระกุมารเสด็จหนีออกผนวดในเวลากลางคืนโดยที่พระราชบิดาและพระปริยุรญาติไม่ทรงทราบแต่พระไตรปิฎกได้บันทึกไว้ว่าพระราชบิดาและพระปริยุรญาติทรงทราบแต่ไม่อาจทักท้วงห้ามปรามดังที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าไว้ว่าสมัยเมื่อเรายังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทอยู่ในวัยที่กำลังเจริญโตเป็นปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาจะให้บวชร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดสละเรือบวชเป็นบรรพชิตพระดำรัสนี้แสดงว่าพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบดีว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะออกผนวดแต่ไม่อาจทักท้วงห้ามปรามได้ปัญหาเกิดขึ้นว่าทำไมจึงทักท้วงห้ามปรามไม่ได้คงจะมีเหตุจำเป็นบางประการเกิดขึ้นแต่ไม่ได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานถ้าเชื่อตามมติว่าพระกุมารเสด็จหนีออกผนวดพระราชบิดาทรงทราบก็น่าจะส่งคนติดตามอ้อนวอนให้กลับพระนครแต่ไม่ปรากฏว่ามีการกระทำเช่นนั้นเลยอย่างไรก็ตามประเด็นสำหรับประนีประนอมในที่นี้
น่าจะเป็นว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จหนีไปในเวลากลางคืนพระราชบิดามาทราบเรื่องราวในเวลาเช้าเมื่อนายฉันนะกลับมากราบทูลว่าพระกุมารได้ปลงผมโกนหนวดอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตแล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวิชิรยานวโรรสทรงประทานการวินิจฉัยไว้ว่าบางทีการตัดพระเมาลีนั่นเองเป็นเหตุให้พระราชบิดาพระญาติวงศ์สิ้นหวังในพระองค์เพราะได้ยินว่าคนในครั้งนั้นถือการตัดผมว่าเป็นจันไรคนผู้ตัดหรือโกนผมแล้วเป็นที่ดูหมิ่นของคนทั้งหลายยามดรุณวัยคำพยากรณ์ของพราหมณ์ที่ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ครองเพศฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นสร้างความปิติยินดีแก่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ปรารถนาจะเห็นสักกะชนบทซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กที่ต้องสยบยอมต่ออำนาจของมหาอำนาจเพื่อนบ้านชื่อแคว้นโกศลพระองค์ปรารถนาจะเห็นพระโอรสสร้างสักกะชนบทให้มีอำนาจเกรียงไกรเหนือแคว้นมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่พระองค์ยังทรงหวั่นพระทัยว่าพระราชโอรสอาจเลือกการออกบรรพชาเป็นจุดหมายสำคัญกว่าการครองราชตามคำพยากรณ์ในมิติที่สองเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์จึงต้องพยายามดำเนินการให้พระกุมารได้ขึ้นครองสืบสันตติวงศ์ของราชนะคะและทรงกระทําทุกวิถีทางเพื่อป้องกันพระราชโอรสมิให้มีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารบำรุงบำเรอโลกียสุขแก่พระสิทธัตถะราชกุมารอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรที่พระกุมารปรารถนาแล้วจะไม่ได้พระกุมารจึงเป็นพยุพราชผู้สุขุมารชาติอย่างยิ่งดังมีบันทึกกล่าวถึงไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนที่สุดพระชนกรับสั่งให้ขุดสระโบกขรณี3สระสำหรับเราไว้ในพระราชวังให้ปลูกอุบลบัวขาบสะหนึ่งปลูกปทุมบัวหลวงสะหนึ่งปลูกปุณธลิกบัวขาวสะหนึ่งไม่เพียงแต่เราจะใช้ไม้จันแขวนกาสีเท่านั้นทั้งผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มของเราล้วนทำในแขวนกาสีมีคนคอยกั้นเสวตฉัตรให้เราตลอดคืนตลอดวันด้วยหวังว่าหน้าร้อนธุลีหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ก้ำกลายเราแม้พระราชบิดาจะได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อชักจูงพระกุมารให้ติดอยู่ในเสน่ห์ยั่วยวนใจของเพศคฤหัสถ์ก็ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นจะไม่สามารถทำลายพระอุปนิสัยธรรมของพระกุมารดังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกล่าวคือครั้งหนึ่งมีการจัดงานพิธีมงคลพืชมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จแรกนาด้วยพระองค์เองโปรดให้เชิญเสด็จพระกุมารไปด้วยและให้แต่งที่ประทับอยู่ภายใต้ต้นว่าครั้นถึงเวลาแรกนาขวัญพวกนางสนมพี่เลี้ยงนางนมพากันไปดูพิธีแรกนาขวัญปล่อยพระกุมารเพียงลำพังพระกุมารประทับนั่งขัดสมาธิเจริญอานาปานสติกรรมฐานจนได้ปฐมฌานขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเงาของต้นไม้อื่นได้ฉายไปตามดวงตะวันยกเว้นเงาของต้นว่าซึ่งหยุดอยู่กับที่เสมือนหนึ่งเป็นเงาขณะเที่ยงวันปรากฏเป็นอัศจรรย์ประจักษ์แก่พี่เลี้ยงนางที่กลับมาเห็นจึงรีบนำความไปกราบบังคมทูลพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทรงเลื่อมใสพระโอรสเป็นอย่างมากถึงกับยกพระหัตถ์ขึ้นถวายอภิวาทพระราชกุมารอันเป็นการอภิวาทครั้งที่สองเมื่อพระราชกุมารทรงเจริญวัย
พระราชบิดาทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูวิศวามิตรเพื่อให้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาที่จำเป็นสำหรับรัชทายาทพระราชกุมารทรงศึกษาอย่างรวดเร็วมากไม่นานจบหลักสูตรศาสตร์18ประการออกบรรพชาแม้ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารจะทรงดำเนินชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขอย่างนั้นความเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เกิดขึ้นจนทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบรรพชาเมื่อมีพระชนมายุได้29พรรษาอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการออกบรรพชายังเป็นปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุตินักปราชญ์ส่วนใหญ่เชื่อตามแนวทางมหาประธานสูตรที่ว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จประพาสพระอุทยาน4ครั้งทรงพบเทวทูต4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะการพบเทวทูตทำให้พระเนตรสว่างพอที่จะหยั่งรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตเมื่อได้ทรงตัดสินพระทัยออกผนวดทรงรอเวลาอยู่จนกระทั่งทราบข่าวพระนางพิมพาประสูติพระโอรสพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จหนีไปในเวลากลางคืนพระราชบิดามาทราบเรื่องราวในเวลาเช้าเมื่อนายชนะกลับมากราบทูลว่าพระกุมารได้ปลงผมอธิษฐานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งมีการวิเคราะห์ค้นคว้าในพระไตรปิฎกบำเพ็ญเพียรภายหลังการบรรพชาพระสิทธัตถะทรงพำนักอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วได้เสด็จดำเนินไปแคว้นมคธทรงพบพระเจ้าพิมพานผู้มาเข้าเฝ้าจากนั้นเสด็จไปสมัครเป็นศิษย์ของคณาจารย์อาลาละดาบทอุทกดาบทผู้ปฏิบัติกรรมฐานหรือโยคะในสำนักของอาจารย์ท่านแรกจนได้รูปฌาน4อรูปฌาน3คือในขั้นอากินจัญญายตนะและต่อมาได้อรูปฌาน4เนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นขั้นที่จบหลักสูตรหมดภูมิรู้ของอาจารย์แม้อาจารย์ทั้งสองจะเชิญให้อยู่ในสำนักต่อด้วยตำแหน่งฐานะเท่าเทียมอาจารย์พระสิทธัตถะก็ไม่ทรงปรารถนาทรงอำลาจากสำนักไปเพราะพิจารณาเห็นว่าลำพังฌานสมาบัติที่ได้มายังไม่ใช่สัมมาสัมโพธิญาณหนังสือพุทธประวัติภาษาไทยส่วนมากนิยมกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงทดลองปฏิบัติกับอาจารย์ทั้งสองทรงดำริว่าทางปฏิบัตินี้ไม่ใช่หนทางพระโพธิญาณการบันทึกเช่นนี้อาจทำให้เข้าใจว่าการบำเพ็ญสมาธิถึงขั้นอรูปฌาน4ไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การบรรลุพระนิพพานมีแต่จะออกนอกทางทำให้เสียเวลาไม่ต่างจากการบำเพ็ญทุกขละกิริยาในอันดับถัดไปเมื่อพิเคราะห์ดูแล้วจะพบว่าการปฏิบัติสมาธิจนได้อรูปฌาน4ไม่ถือว่าออกนอกทางนิพพานแต่อย่างใดแท้ที่จริงนั้นการได้ฌานสมาบัติเป็นการอยู่ครึ่งทางพระนิพพานเพราะได้เพียงสิกขา2ข้อคือศีลกับสมาธิแต่ยังขาดปัญญาสิ่งที่อาลาละดาบทและอุทกดาบทสอนสาวกคือสิ่งที่เรียกว่าโยคะซึ่งเป็นวิธีเจริญสติสมาธิภาวนาผลของโยคะเท่ากับหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผลของสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นการยืนยันว่าสมถกรรมฐานมีอยู่แล้วในศาสนาอื่นสมัยพระพุทธเจ้าแต่สมถกรรมฐานอย่างเดียวไม่ทำให้ถึงพระนิพพานภายหลังพระพุทธองค์ทรงใช้สมาธิที่ได้จากการปฏิบัติสมถกรรมฐานมาเป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงได้ปัญญาตรัสรู้ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐาน
ึงเป็นคำสอนพิเศษที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่เนื่องจากพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากการได้อรูปฌานในสำนักพระอุทกดาบสพระองค์จึงไม่ได้ตรัสรู้และทรงพิจารณาเห็นว่าอรูปฌานนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อให้อุบัติในเนวะสัญญานาสัญญายตนะพรหมเท่านั้นพระองค์ทรงหยุดการบำเพ็ญเพียรทางใจซึ่งพาพระองค์มาครึ่งทางนิพพานทรงหันไปบำเพ็ญเพียรทางกายอันพาเฉออกนอกทางนิพพานการบำเพ็ญเพียรทางกายนั้นมีชื่อเรียกว่าทุกขระกิริยาหรือการทรมานกายเมื่อเสด็จออกจากสำนักของพระดาบททั้งสองแล้วพระสิทธัตถะได้เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมบำเพ็ญทุกขละกิริยาหรือทรมานตนในที่นั้นการบำเพ็ญทุกขละกิริยาแบ่งออกเป็น3ระยะ 1. ทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุคือเพดานด้วยพระชิวหาแล้วไว้ให้แน่พระเสโทหมายถึงเหงื่อไหลออกจากพระกัจฉะคือรักแร้เสร็จแล้วทรงทดลองทำวิธีที่สองทรงผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกเมื่อลมเดินไม่สะดวกทางช่องพระนาสิกและช่องพระโอษฐ์ก็เกิดเสียงดังอู้ทางช่องพระกรรทั้งสองทำให้ปวดพระเศียรอย่างแรงมีอาการเสียดพระอุทธรและร้อนในพระวรกายแม้ทรงทรมานกายก็ยังไม่บรรลุพระโพธิญาณจึงเปลี่ยนเป็นวิธีที่สามทรงอดพระกายอาหารลดอาหารลงทีละน้อยทีละน้อยจนไม่เสวยพระกายอาหารเลยพระวรกายเหี่ยวแห้งพระชวีเศร้าหมองพระอัฐิปรากฏทั่วพระวรกายเมื่อทรงลูบพระวรกายเส้นพระโลมาก็หลุดติดพระหัตถ์พระกำลังลดน้อยถอยลงเมื่อเสด็จดำเนินไปทางไหนก็ถึงกับซวนเซล้มลงสลบพอฟื้นคืนสติขึ้นมาทรงดำริว่าการทรมานตนอย่างมากที่สุดก็ทำได้แค่นี้เราทำหมดแล้วแต่ยังไม่ตรัสรู้การบำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงไร้ผลได้ตัดสินพระทัยเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาเสวยพระกายอาหารตามปกติแล้วทรงหันกลับมาบำเพ็ญเพียรทางใจด้วยการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงการที่พระองค์ตัดสินพระทัยเลือกการปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นทางแห่งการตรัสรู้ว่าราชกุมารความระลึกนี้ได้เกิดแก่เราว่าเราจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งเจ้าสักยะผู้เป็นพระราชบิดาเรานั่งใต้ร่มไม้ว่าอันเยือกเย็นมีใจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นั่นเองน่าจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้เราได้มีความรู้สึกสำนึกว่านั่นแหละคือทางแห่งการตรัสรู้เมื่อพระสิทธัตถะราชกุมารออกผนวดพราหมณ์โกณฑัญญะผู้เคยทำนายลักษณะพระกุมารในวันขนานพระนามว่าพระกุมารจะต้องออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ชักชวนบุตรของเพื่อน4คนออกผนวดตามเสด็จเพราะเชื่อมั่นมากพระสิทธัตถะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านักบวชทั้ง5ที่มีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้ามีชื่อเรียกว่าปัญจวัคคีย์พวกปัญจวัคคีย์นี้ได้ปรนิบัติรับใช้พระโพธิสัตว์ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงสามารถเป็นพยานได้ว่าพระสิทธัตถะทรมานพระองค์มากน้อยเพียงไรครั้นเห็นว่าพระสิทธัตถะเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาหันกลับมาเสวยพระกายอาหารอีกพระปัญจวัคคีย์ได้ตำหนิพระสิทธัตถะว่าล้มเหลวและกลายเป็นคนมักมากต่างรู้สึกผิดหวังจึงพากันละทิ้งหนีไปอยู่ณป่าอิสิปัตนะมฤคทัยวันเมืองพาราณสีการจากไปของพระ
ปัญจ

วัคคีนับเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้ไม่มีใครรบกวนสมาธิของพระสิทธัตถะพระองค์จึงสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจคือทำกรรมฐานได้เต็มที่และการบำเพ็ญเพียรครั้งนี้ทำให้พระองค์ตรัสรู้กาลตรัสรู้ในเวลาเช้าวันเพ็ญเดือน6พระสิทธัตถะประทับนั่งใต้โคนต้นไทรนางสุชฎานำถาดอาหารมาเพื่อแก้บนลุคเทวดาประจำต้นไทรพบพระสิทธัตถะก็เข้าใจว่าเป็นเทวดานั่งรอเครื่องพลีกรรมจึงนำข้าวมัทุปายาสไปถวายทั้งถาดพระสิทธัตถะรับของถวายแล้วถือถาดไปยังริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราสงสนานพระวรกายแล้วขึ้นมาประทับร่างเสวยข้าวมัทุปายาสจำนวน49ปั้นจนหมดจากนั้นเสด็จไปประทับในดงไม้สาละจนเวลาเย็นจึงเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ทรงปูลาดหญ้าคา8กำที่โสธิยะพราหมณ์ถวายในระหว่างทางลงใต้ต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิผินพระพักไปทางทิศตะวันออกหันพระปิดสดางเข้าหาต้นมหาโพธิ์ทรงอธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่ตราบนั้นจากนั้นพระสิทธัตถะทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่4แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน3คือในยามที่1ของคืนนั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติปางก่อนของพระองค์เองได้ในยามที่2ทรงได้จุตูปะปาตะญาณคือมีตาทิพย์สามารถมองเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลายและในยามสุดท้ายทรงได้อาสวัคคยญาณคือตรัสรู้อริยสัจ4ว่าอะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความรู้นี้ทำให้กิเลสาสวะหมดสิ้นไปจากจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงสภาพจิตของพระองค์ขณะเข้าถึงความหลุดพ้นไว้ว่าเมื่อเรารู้เห็นอริยสัจ4อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นทั้งจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเราได้มีญาณอย่างรู้ว่าตัวเองหยุดพ้นแล้วเรารู้แจ่มชัดว่าชาติสิ้นแล้วประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วทำหน้าที่สำเร็จแล้วไม่มีอะไรให้เป็นอย่างนี้อีกแล้วพระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้ารวมระยะเวลาที่บำเพ็ญเพียรตั้งแต่ออกผนวดจนตรัสรู้ได้6ปีขณะที่ตรัสรู้พระองค์มีพระชนมายุ35พรรษาเสวยวิมุตติสุขเมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นมหาโพธิ์และบริเวณข้างเคียงเป็นเวลา7สัปดาห์คือสัปดาห์ที่1ประทับนั่งใต้ต้นมหาโพธิ์ต่อไปอีก7วันทรงใช้เวลาทบทวนปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์เองเพิ่งตรัสรู้สัปดาห์ที่2เสด็จออกจากต้นมหาโพธิ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประทับยืนเพ่งต้นมหาโพธิ์โดยไม่ได้กระพริบพระเนตรตลอด7วันสถานที่นั้นมีชื่อต่อมาว่าอนิมิตสเจดีสัปดาห์ที่3เสด็จกลับมาประทับอยู่ในกึ่งกลางระหว่างอนิมิตสเจดีและต้นมหาโพธิ์ทรงจงกรมอยู่ที่นั่นตลอด7วันที่จงกรมนั้นมีชื่อเรียกต่อมาว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิพิจารณาอภิธรรมปิฎกตลอด7วันส

ฐานที่นั้นมีชื่อเรียกต่อมาว่ารัตนคาระเจดีสัปดาห์ที่5เสด็จไปทางทิศตะวันออกของต้นมหาโพธิ์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะอันได้ชื่อว่าอัชปาละนิโคธทรงเสวยวิมุตติสุขตลอด7วันสัปดาห์ที่6เสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งที่ควงไม้จิกหรือมุจลินเสวยวิมุตติสุขที่นั่นอีก7วันสัปดาห์ที่7เสด็จไปยังต้นเกตหรือราชาตยนะยตนะราชายตนะนะคะซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของต้นมหาโพธิ์เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นั่นเป็นสัปดาห์สุดท้ายในสัปดาห์นี้มีพ่อค้าสองพี่น้องชื่อปตุสสะและพันลิกะเดินผ่านมาพบจึงนำเสบียงกลางเข้าไปถวายแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกคนแรกที่เข้าถึงพระรัตนะสองคือพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะขันเสวยวิมุตติสุขครบ7สัปดาห์แล้วพระองค์เสด็จกลับมาประทับที่ควงไม้ใส่ชื่ออัชปาลนิโคธทรงดำริว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เป็นของลึกซึ้งยากที่ผู้อื่นจะรู้ตามท้อพระทัยในอันที่จะประกาศธรรมแต่อาศัยที่ทรงมีพระกรุณาในหมู่สัตว์ประกอบกับพิจารณาทราบชัดถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล4ประเภทอันเปรียบได้กับบัว4เหล่าคืออุคะติตันยูนะคะอุคะคัตติตันยูผู้มีปัญญาดีและมีกิเลสน้อยสามารถเข้าใจฉับพลันเพียงเพราะได้ยินหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นแสดงเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำพอต้องแสงอาทิตย์ก็บานทันทีวิปปจิตตัญญูผู้มีปัญญาปานกลางและมีกิเลสปานกลางสามารถเข้าใจธรรมะได้ถ้าอธิบายความให้พิสดารออกไปบุคคลประเภทนี้เปรียบได้กับดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมจะบานในวันรุ่งขึ้นเนยยะผู้มีปัญญาน้อยแต่มีกิเลสหนาสามารถเข้าใจธรรมะได้ก็ต่อเมื่อมีการพร่ำสอนย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำรอโอกาสบานในวันต่อๆไปปทะปรมะบุคคลไร้ปัญญาเรียนหัวข้อธรรมะได้บ้างแต่ไม่อาจเข้าใจความหมายของคำเปรียบได้กับดอกบัวที่เพิ่งงอกขึ้นใหม่ยังอยู่ในโคลนตมมักจะตกเป็นอาหารของปลาและเต่าในจำนวนบุคคล4ประเภทนี้3ประเภทข้างต้นยังเป็นผู้ที่พระองค์พอจะสอนให้ตรัสรู้ตายทรงพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมแสดงปฐมเทศนาเมื่อได้ตกลงพระทัยจะประกาศพระศาสนาแล้วทรงนึกถึงบุคคลที่สมควรจะแสดงธรรมโปรดก่อนซึ่งจะต้องเป็นประเภทดอกบัวพ้นน้ำทรงนึกถึงอาลาลดาบทและอุทกดาบทแต่ทราบว่าท่านทั้งสองสิ้นชีพจึงตัดสินพระทัยโปรดปัญจวัคคีย์แล้วเสด็จไปป่าอิสิปัตนมฤคทายวันถึงที่นั่นในเวลาเย็นของวันขึ้น14ค่ำเดือน8เมื่อแรกพบพระพุทธองค์พวกปัญจวัคคีย์แสดงอาการไม่เคารพเชื่อฟังพระศาสดาต่อมาพระองค์ตรัสเตือนแล้วจึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันรุ่งขึ้นมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนากันแรกจึงมีความหมายมากเพราะถ้าหากไม่มีใครสามารถเข้าใจได้
ก็จะทำให้พระองค์ท้อพระทัยไปว่าพระธรรมนั้นลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปจะยังถึงฉะนั้นเมื่อท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นโสดาบันในเวลาจบเทศนาพระพุทธองค์จึงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะอุทานนี้ท่านโกณฑัญญะจึงมีชื่อเพิ่มขึ้นว่าอัญญาโกณฑัญญะท่านได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันนั้นเองพระองค์ทรงบวชให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยเปล่งพระวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเอหิภิกขุธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดท่านอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จเป็นพระภิกษุด้วยวาจานี้ด้วยพระวาจานี้นะคะท่านเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาอีก4วันถัดมาปัญจวัคคีย์ที่เหลือได้อุปสมบททั้งหมดในวันแรม5ค่ำเดือน9พระพุทธองค์ทรงแสดงอนันตลักขณสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นับว่ามีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพุทธกิจ 45 พรรษาต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยไม่มีการหยุดพักเป็นเวลา 45 พรรษาพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลานี้มีมากมายพอจะสรุปได้ตามลำดับพรรษาพรรษาที่1พระพุทธองค์เสด็จจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพร้อมพระปัญจวัคคีย์ขณะประทับอยู่ที่นั้นได้แสดงธรรมโปรดยสะกุลบุตรและให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ยสะและสหายอีก4คนทุกคนได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนบิดามารดาและอดีตภรรยาของพยสะได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ถึงรัตนตรัยเป็นสรณะนับเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในขณะนั้นมีพระอรหันต์ในโลก11รูปมีพุทธบริษัท3คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาในพรรษานั่นเองสหายอื่นๆของพระยสะ50คนเป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวว่าพระยสะบวชจึงมาขออุปสมบทได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำให้จำนวนพระอรหันต์ในพรรษาที่1 61ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพอพ้นฤดูฝนพระศาสดาทรงส่งพระอรหันต์สาวก60รูปไปประกาศพระศาสนาด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันถึง2รูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์หมายถึงศาสนาพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักรมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมขันพระสาวกแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาแล้วพระศาสนาพระศาสดาเสด็จเพียงลำพังไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางทรงแสดงธรรมโปรดชายหนุ่ม30คนชื่อว่าพวกพัทธวัคคีจนชายหนุ่มทั้งหมดบรรลุ
อรหัตประธานอุปสมบทแล้วส่งไปประกาศพระศาสนาจากนั้นเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใช้เวลา2เดือนจึงปราบทิฏฐิของหัวหน้าชดินชื่ออุรุเวนกัสปะพร้อมทั้งบริวาร500คนแล้วได้แสดงธรรมะสั่งสอนชดินน้องชายอีก2ท่านคือนัทธีกัสปะผู้มีบริวาร300คนและขยากัสปะผู้มีบริวาร200คนทรงประทานอุปสมบทแก่ชดินทั้งหมดทรงพาภิกษุชดิน 1,003 รูปไปที่ตำบลขยาศีสะแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดจนทุกรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากตำบลขยาศีสะพระพุทธองค์ทรงพาพระอรหันต์ 1,003 รูปไปกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคธประทับอยู่ในดงตาลหรือลัทธิวันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากไปเฝ้าพระศาสดาเนื่องจากประชาชนที่ไปเฝ้าส่วนมากเคยนับถือลัทธิชดินมาก่อนพระองค์จึงรับสั่งให้พระอุรุเวนกัสสปะแสดงความไม่มีแก่นสารของลัทธิชดินให้ที่ประชุมทราบแล้วพระองค์จึงแสดงอนุปุพพิกกถาพระพิมพิสารและข้าราชบริพารได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนข้าราชบริพารที่ไม่บรรลุธรรมวิเศษก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้ไปฉันในพระราชวังตามคำอาราธนาของพระเจ้าพิมพิสารในวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระราชอุทยานเวรุวันคือสวนไผ่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์วัดเวรุวันจึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาจากเรื่องราวที่บรรยายมาพอจะจับเป็นประเด็นสำคัญอันเนื่องด้วยวิธีประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าในขั้นต้นพระองค์มุ่งเอาชนะเจ้าลัทธิอย่างชดินสามพี่น้องให้ได้ก่อนจากนั้นจึงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์ครองแคว้นมคธซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่แพ้แคว้นโกศลศรัทธาที่พระองค์ได้รับจากประมุขของอาณาจักรเป็นหลักประกันว่าพระศาสนาจะแพร่หลายไปสู่ประชาชนชาวมคธได้โดยง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายรวดเร็วจนเอาชนะศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นได้เมื่อผู้นำยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประชาชนย่อมดำเนินรอยตามนะคะรายการพระเจ้าสิบชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตย

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเรื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นเป็นเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในความหมายของพระพุทธเจ้าเรื่องทศชาติชาดกนี้เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในชาติต่างๆและได้พบประจนภัยเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีเรื่อยมาติดต่อกันจนมาถึงพระชาติสุดท้ายและในแต่ละพระชาตินั้นถือว่าเป็นการสั่งสมบารมีทั้ง10อย่างด้วยกันครับที่พระมหากษัตริย์นับแต่โบราณกาลมานั้นได้โปรดให้นำทศชาติชาดกมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถจารึกตามพระอารามต่างๆบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในพระชาดกทั้ง10ชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์นั้นได้ศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบารมีที่แน่วแน่ของพระโพธิสัตว์มีปณิธานที่มั่นคงและกว่าจะอุบัติมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันซึ่งบารมีทั้ง10พระชาตินั้นก็ประกอบไปด้วยพระชาติที่1เตมิยชาดกเป็นบารมีที่เกี่ยวกับเนกขัมมะบารมีพระชาติที่2มหาชนกชาดกบำเพ็ญวิริยะบารมีพระชาติที่3สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมีพระชาติที่4เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมีพระชาติที่5มโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมีพระชาติที่6ภูริทัตตชาดกบำเพ็ญศีลบารมีพระชาติที่7จันทกุมารชาดกบำเพ็ญขันติบารมีพระชาติที่8นารทชาดกบำเพ็ญอุเบกขาบารมีพระชาติที่9วิทุระชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและในพระชาติสุดท้ายเวสสันดรชาดกบำเพ็ญ